0: าแก้มือใหม่ใช่ไหมคะวันนี้
1: ใช่ครับ
0: วันนี้พร้อมไหมคะลูก
1: พร้อมครับ
0: พร้อมแล้ว professor
2: your word is monitor
3: m o n i t e r
2: okay your answer is incorrect I'm so sorry you're so close the ending
1: T-O-R.
2: is or yeah
0: เรามาบ้านไกลใช่ไหมลูกมาจากไหนครับมาจากเชียงใหม่โอ้โหไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาลูกไม่เอาไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะโอ้โหท่านผู้ชมคะเสียดายมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องนนท์นี่ถือว่ามีความพยายามมากๆเลยแล้วก็มีความตั้งใจจริงๆไม่ต้องห่วงนะคะรายการนี้เราเลือกแรนดอมใครจะไปรู้อาจจะแรนดอมมาได้เบอร์นี้อีกพร้อมกันไหมคะน้องๆพร้อมกันไหมถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะหมายเลขขอเชิญหมายเลขขอเชิญหมายเลขหมายเลข6ค่ะชื่ออะไรคะ
4: ไผ่ค่ะ
0: คราวนี้เราพร้อมกว่าครั้งที่แล้วไหมคะน้องไผ่
4: พร้อมกว่าค่ะ
0: นี่ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: your word is terminal
3: t e r m i n a l
2: Alright, your answer is... Correct! Congratulations! Good job!
0: เดี๋ยวๆมาคุยกันก่อนโลกหน้าหนูช็อกมากเลยรู้ไม่รู้ว่า terminal แปลว่าอะไร
4: ไม่ทราบค่ะ
0: แปลว่าสถานีปลายทางค่ะถึงเราไม่รู้ความหมายแต่เราสะกดได้ถูกทำยังไงมีเคล็ดลับอะไรบอกเพื่อนๆทางบ้านไหมคะ
4: ก็ฟังให้ดีแล้วก็
0: สะกดออกมาเก่งมากน้องไผ่ไปรอที่ไบค์ซัมคนแรกเลยคนต่อไปจะเป็นใครคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะมาสะกดคำก็คือหมายเลข7ค่ะน้องอายผู้ขี้อายไม่ใช่กี่ขวบแล้วคะน้องอาย
5: 10ค่ะ
0: 10คราวนี้มาน้องอายเตรียมตัวพร้อมกว่าทุกครั้งหรือเปล่า
5: ประมาณ 60%
0: 60% เอาล่ะ professor
2: your word is alien
5: Alien.
2: That is correct. Congratulations.
0: เก่งมากน้องอายไปที่ไบค์สต็อปเลยนี่แหละโอ้น้องอายมาหลายครั้งมากแล้วครั้งนี้ก็ได้ไปที่นั่งอยู่ที่ไบค์สต็อปแล้วนะคะแต่ว่าคนต่อไปที่จะไปตรงไบค์สต็อปของเราคือใครและคนต่อไปก็คือหมายเลข
6: ชื่อเพนค่ะ
0: น้องเพนกี่ขวบแล้วคะ
6: 11ค่ะ
0: 11พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
2: Your word is butterfly
6: B U T T E R F L Y
2: Okay your answer is Correct congratulations
0: น้องเพนแต่งประโยคกับคำว่า butterfly ได้ไหมคะ
6: In the schoolhas lots of butterflies and lots of beautiful colors.
2: That is a correct sentence. Good job.
0: เก่งมากค่ะน้องเพนไปรอที่ไบค์สต็อปได้เลย yeah เอาอีกแล้วสาวสาวสาวคราวนี้เราจะเป็น5สาวเซเลอร์มูนหรือเปล่าเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปที่ออกมาและคนต่อไปที่จะออกมาสะกดคำนั้นก็คือ11เป็นไงเราแรนดอมแล้วได้มาเจอได้ไหมจะเป็นครั้งดีใจไหมเนี่ย
1: ดีใจครับ
0: คราวนี้รีแลกซ์ลูกรีแลกซ์ผ่อนคลายตื่นเต้นออกไปสุดท้ายก็จะเข้าลึกตั้งสมาธิดีๆนะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมครับ
0: professor
2: your word is present
3: p r e s e n t
2: okay your answer is correct.Congratulations!
0: น้องนนท์รู้สึกยังไงบ้างลูกได้เข้ารอบแล้ว
1: ตื่นเต้นมากเลยครับ
0: ตื่นเต้นมากเลยครับ

0: นี่คือน้ำตาแห่งความดีใจใช่ไหมเห็นไหมคะน้องๆคะความพยายามอยู่ที่ไหนเราจะไม่ท้อถอยเราจะต้องพยายามสะกดคำต่อไปใช่ไหมโอ้ยดีใจด้วยน้องนนท์ไปรอที่ไฟต๊อปเลยเย้และคนต่อไปจะเป็นใครใครใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขมีนกี่ขวบละคะ
1: 10ขวบ
0: เตรียมความพร้อมมาแค่ไหนคะ
1: 50
0: 50 50 50ขอให้โชคดีค่ะ
2: Your word is intention
1: T E N S T I O N
2: Incorrect I'm sorry The correct way to spell intention is I N T E N T I O N
0: ยังคงเหลืออีกหนึ่งที่ที่ไปสต็อปของเราไปลุ้นกันนะคะว่าคนต่อไปที่จะออกมาสะกดคำคือใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะออกมาก็คือหมายเลข17ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
3: เมนทอนค่ะ
0: เมนทอนเมนทอนอายุเท่าไหร่ละคะ
3: 11ค่ะ
0: 11พร้อมหรือยังคะ
3: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: your word is toothpick
3: T-O-O-T-H-P-I-C-K
2: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
0: เก่งมากเลยเมนทัลเรามีเคล็ดลับการสะกดคำนี้ได้ยังไงคะ
3: เป็น compound word ค่ะ
0: ถูกต้องเพราะว่าเป็น compound word ใช่ไหมคะแยกสองคำแล้วก็จำทีละคำใช่ไหมเย้ในที่สุดเราก็ได้ผู้เข้ารอบทุกคนเชิญมาทางนี้เลยค่ะน้องๆทั้ง4ที่ไบค์สต็อปเชิญข้างหน้าเลยค่ะคราวนี้4สาวกับ1หนุ่มนะคะแล้ววันนี้ทางรายการ Good Morning และ Thai PBS ก็มีของที่ระลึกจะมอบให้กับน้องๆทุกๆคนทั้ง20คนเลยค่ะก็คือเสื้อยืดที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5ท่านที่เข้ารอบนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและซีดีรอมคนละ1ชุดและช่วงหน้านะคะน้องๆทั้ง5คนนี้ก็จะเข้าไปเล่นเกมสะกดคำเพื่อสะสมเงินเพื่อองค์กรสาธารณกุศลแต่ว่าน้องๆทั้ง5นี้จะทำได้ดีขนาดไหนไปลุ้นกันในช่วงต่อไปเลยค่ะ Let's go to Spelling Charity
4: เอาละครับถึงเวลาที่ตัวแทนทั้ง5คนจะต้องฝ่าด่านสะกดคำศัพท์เพื่อสะสมเงินรางวัลกันแล้วล่ะครับและตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็ช่วยกันติวเข้มคำศัพท์ให้กับตัวแทนของพวกเขากันเต็มที่เลยล่ะครับร่วมมือร่วมใจกันดีแบบนี้คงลุ้นกันสนุกแน่ๆครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเอาใจช่วยพวกเขากันเลยดีกว่าครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะน้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลและในวันนี้น้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิไหนคะ
5: โครงการกองทุนเด็กดอย
0: โครงการกองทุนเด็กดอยโดยมูลนิธิกระจกเงาใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
0: เพราะอะไรเอ่ยถ้าอยากเป็นตัวแทนตอบ
6: เพราะว่าเขามีโอกาสใกล้กว่าเราครับ
0: เราก็เลยอยากจะช่วยเหลือเขาใช่ไหมคะ
6: ใช่คร
0: ับ เอาละค่ะน้องๆคะเข้าใจกติกาดีแล้วใช่ไหมคะ
6: คร
0: ับ ถ้าเข้าใจแล้วเรามาเริ่มจากผู้เข้ารอบคนแรกเลยค่ะนั่นก็คือน้องไผ่นั่นเองค่ะทุกคนคะประจำที่ค่ะน้องไผ่พร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมายเลขกันเลยค่ะมีทั้งหมด1ถึง9นะคะน้องไผ่อยากเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้วันนี้มีหลายเสียงมากเลขอะไรนะคะหมายเลข5ค่ะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไรFruits อ๋อเหมือนจะดีใจหรือเปล่า fruits คือ
1: ผลไม้
0: ผลไม้พร้อมไหมคะน้องไผ
1: ่พร้อมค่ะ
0: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now Apple
1: A-W-P-L-E
2: Kiwi
1: G-E-V-E
2: Kiwi
1: Pass
2: Pomelo
1: Again, please.
2: Pomelo.
0: ทำไม่ได้พาสได้นะคะ

0: ที่น้องไผ่สะกดถูกแต่ว่าพี่ว่าน่าสนใจมากๆเลยก็คือล่องเงินฟังแล้วอาจจะคล้ายๆผลไม้ไทยชนิดหนึ่งรู้ไหมคะว่าอะไร
1: ล่องกอง
0: ล่องกองนั่นเองฟังแล้วล่องเงินล่องเงินเอ๊ะล่องกองหรือเปล่าไม่ใช่นะจริงๆแล้วคือ
1: ลำไย
0: ลำไยนั่นเองค่ะวันนี้น้องไผ่ทำไปได้ทั้งหมด3คำค่ะเชิญไปรอที่ใบซับต่อได้เลยน้องอายมาเลยค่ะไม่ต้องอายนะคะเอาละค่ะหมายเลข1 2 3 4 6 7 8 9น้องอายอยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะโอ้ยมีหลายเสียงเลยรอบนี้เอาละค่ะไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลขหนึ่งคือหมวดอะไร emotion รู้ไหมลูก emotion คืออะไร
2: อารมณ์ค่ะ
0: ถูกต้องคืออารมณ์ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
3: ค่ะ
0: let's play spelling
4: we will start now sad
5: s a d
4: shy shy
5: pass
4: happy
5: HAPPY
4: Bored
5: B-O-R-D
4: Bored
5: Pass
4: Tired
5: T-I-R-E-D
4: Angry
5: A-N-G-R-Y
4: Nervous
5: Pass
4: Pleased
5: P-L-E-A-S-E P-L-E-S-E
4: Pleased
5: P-L-E-S-D Pass
4: Excited
5: E-X-C-I-T-E-D
4: Afraid
5: A-F-R-A-I-D
4: Shy
5: C-H-I-R-D
4: Okay, shy is S-H-Y
0: Shy, รู้ไหมคะว่า shy แปลว่าอะไรตรงกับชื่อเราเลยอายแล้วอีกหนึ่งคำที่ What was the other word that she missed?
4: Pleased, you spelled pleaseYou just forgot the D, P-L-E-A-S-E-D.
0: ไม่เป็นไรนะคะน้องอายเพราะวันนี้น้องอายทำได้ดีมากเลยค่ะทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมกับของเพื่อนเป็น9คำค่ะน้องเพนคะเชิญเลยสาวคนที่3ของเรานะคะตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 4 6 7 8และ9ค่ะแนวเชื่อเพื่อนนะคะวันนี้หมายเลข2คะหมวดอะไรคะ flowers flowers คือ
6: ดอกไม้ค่ะ
0: ดอกไม้ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
4: we will start now rose
7: r o s e
4: orchid
7: o r c h i d
4: lily
7: l i l y
4: violet
7: Again, please.
4: Violet.
7: V-I-O-L-E-T.
4: Tulip.
7: T-U-L-I-P.
4: Lotus.
7: L-O-T-U-S.
4: Sunflower.
7: S-U-N-F-L-O-W-E-R.
4: Carnation.
7: Pass.
4: Marigold.
7: Pass.
4: Jasmine.
7: J-A-S-M-I-N-E.
4: Carnation.
7: C-A-R.N A T I O N
4: Marigold
7: M A
0: ต่อได้เลยค่ะ
7: M E R R I G O L D
4: Okay sorry that last one was incorrect it's actually M A R I G O L D Great job
0: โอ้ไม่เป็นไรค่ะแต่วันนี้ถือว่าน้องเพนทำได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด9คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น18คำค่ะมาไปรอที่ไบค์สต็อปได้เลยเก่งมากมาแล้วหนึ่งหนุ่มเดียวที่ไบค์สต็อปของเรามีหมายเลขที่เหลือนะคะก็คือหมายเลข3 4 6 7 8และ9ค่ะโอ้ประสานเสียงพร้อมกันมากเลยน้องนนท์เรื่องอะไรดีคะหมายเลข8เชื่อเพื่อนเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข8นั้นคือหมวดอะไร
8: Automobile สำเร็จ
0: อยากได้หรอหมวดนี
8: ้ติวมาครับ
0: คือทำไมแปลว่าอะไรครับ
8: ก็ยานพาหนะครับ
0: ยานพาหนะใช่เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะน้องนนท
8: ์ครับ
0: Let's play spelling
4: We will start now Wheels

0: W-H-E-E-L-S.
1: Window.
0: W-I-N-D-O, W.
1: Belt.
0: B-E-L-T.
1: Seat.
0: S-E-A-T.
1: Hood.
0: H-O-O-D.
1: Sunroof.
0: S-U-N-R-O-O-F.
1: Engine.
0: E-N-G-I-N-E.
1: Spoiler.
0: S-P-O-I-L-E-R.
1: Console.
0: C-O-N-S-O-R.
1: Console.
0: Pass.
1: Gas tank.
0: G-A-S-T-A-N-K.
1: Console.
0: C-O-N-S-O.
1: Console.
0: C-O-N-S-O-L-E.
1: หมดแล้ว Good job
2: ได้คนมาได้10คำแต่คำสุดท้ายนี่ค่อยๆมาทีละกระปิดกระปอยโชคดีนะเวลาเหลือวันนี้น้องนนท์ทำไปได้เยี่ยมมากๆเลยนั่นคือ10คำร่วมกับของเพื่อนๆเป็น28คำเย้ Perfect 10น้องเมนทอลค่ะสาวสวยคนสุดท้ายเชิญมาเลยเอาล่ะเอาล่ะเมนทอลคนสุดท้ายตอนนี้เราเหลือหมายเลข3 4 6 7และ9ค่ะน้องเมนทอลอยากเลือกหมายเลขอะไรคะ9 โอ้ยพร้อมเพรียงกันมากเลยอันนี้แบบประสานเสียงมาเลยหมายเลข9นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร Park Park แปลว่าอะไรคะ
3: สวนสาธารณะ
2: สวนสาธารณะปกติชอบไปเดินเล่นสวนสาธารณะไหม
3: ก็ชอบ
2: พร้อมแล้วนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: We will start now grass
4: G R A S S
1: swing
4: S W I N G
1: bench
4: B E N C H
1: picnic
4: P I N I C
1: picnic
4: P I N N I C
1: picnic
4: pass
1: pathway
4: P A T H W A Y
1: basket
4: B A S K E T
1: garbage
4: G A R B A G E
1: pigeon
4: pass
1: fountain
4: F O U T A I N
1: fountain
4: F O U N T A I N
2: พูดก่อนที่ออดจะหมดเวลาลงแล้วก็ถือว่านับเป็นว่าถูกไปค่ะ What was the other word that she missed
1: Picnic and that is spelled P I C N I C
2: picnic
1: The next word was pigeon which is actually P I G E O N That is a tricky word to spell. So if you want, you can remember pig, and then remember E-O-N ending, which is pigeon.
2: แต่จะบอกว่าวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยเพราะว่าทำไปทั้งหมด7คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น35คำค่ะแล้วจะไปดูที่ไลฟ์ท็อปมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะเก่งมากลูกๆวันนี้มาเลยนี่แหละค่ะแล้วน้องๆทั้ง5คนนี้นะคะก็ได้ผ่านการเล่นเกมสะกดคำ35คำได้ทั้งหมดคำละ500บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด 17,500 บาทซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดไปมอบให้กับโครงการกองทุนเด็กดอยโดยมูลนิธิกระจกเงาค่ะโอ้โหได้บุญกันทั่วหน้าเลยนะคะถือว่าเก่งมากๆเลยและสำหรับน้องๆทั้งบ้านคนไหนที่อยากจะมาร่วมสนุกกับรายการเราแบบนี้นะคะส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและตอนนี้ก็ต้องขอเชิญน้องๆคนเก่งทุกๆคนมารวมกันตรงกลางล่ะและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆด้วยการแบ่งปันความรู้คือการให้อันเป็นนิรันดร
1: ์ Share your knowledge it is a way to achieve immortality
2: และอย่าลืมนะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
5: Because English is all around
2: Good morning
1: Bye
6: จากที่คณะเจอมาหลายๆคนเนี่ยการออกเสียง Rและ L เนี่ยเป็นปัญหาที่แบบปกติทั่วไปไม่มีในภาษาไทยอ่ะตัว R ก็ไม่ใช่รอเรือ right red ไม่ใช่นะคะตัว L ก็ไม่เชิงรอลิงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆๆๆเพราะอ่านผิดนิดเดียวเอ้าเป็นอีกคำนึงไปเลยวันนี้ค่ะคณะก็เลยจะมาสอนการออกเสียง R และ L ในแบบฉบับของคนไทยแล้วฝึกยังไงได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะเดี๋ยวเราบอกก่อนนะว่าปากมันต้องทำยังไงนะคะเอาที่ตัว L ก่อนละกันตัว L ลิ้นมันจะแตะที่หลังฟันบนค่ะหรือบางทีมันก็ยื่นออกมาระหว่างฟันบนกับฟันล่างลองทำเสียงแบบนี้ก่อนนะลองทำตามได้ไหมคะทั้งทีมงานปากอันนี้ดูเหมือนจะอ้วกยังไงไม่รู้นะคะข้างหลังทีมงานตอนนี้ทุกคนทำหน้าอย่างนี้เลยนะคะชอบมากเลยนะคะลิ้นกระดกขึ้นแล้วก็ออกมาระหว่างฟันบนกับฟันล่าง love แต่เวลาพูดจริงๆอ่ะไม่จำเป็นต้อง love อะไรขนาดนั้นมันจะค่อยๆมานิดๆหน่อยๆแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าต้องทำปากยังไงให้ถูกนะคะลองทำไปพร้อมกันเลยนะ love letter อ่ะต่อไป r ค่ะR มันจะต่างกับ L ตรงที่ตัว R เนี่ยปากมันจะอูมๆมันเหมือนห่อตัวเข้าไปลิ้นกระดกเหมือนเดิมแต่มันไปแตะบนเพดานปากแต่มันอูมตัวเข้าไปมันจะอ้วกมากเลยนะโอเคเอาใหม่เอออย่างนั้นเลยค่ะถูกต้องค่ะคือเอาลิ้นอะห่อตัวกลับเข้าไปแล้วปากมันจะอูมๆนิดนึงประมาณนี้ rightroll อ่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาลองแบบเทียบกันให้เห็นเลยดีกว่าว่าตัว L กับตัว R แล้วที่มันออกเสียงคล้ายกันมากแต่ต่างกันแค่ R กับ L เนี่ยมันต่างกันยังไง Are you ready? Let's start light อันนี้ตัวอะไรเอ่ยตัว L นะคะตัว L กับ right เห็นความแตกต่างไหมคะมันจะมีนิดนึงสำหรับ Rคำต่อไปค่ะ long อันนี้ตัวอะไรคะตัว L long เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าลิ้นเรามันจะออกมานิดนึงแล้วมันก็ไปแตะข้างหน้า long ทีนี้ wrong เราลองแบบบิ้วเสียงกันก่อนนะ wrong แต่ว่าไม่ต้องแบบ wrong ได้แล้วใช่ไหมพอได้แล้วนะต่อไปค่ะอันนี้เป็นคำที่งงที่สุดในประเทศคืออันไหนแปลว่าแก้วอันไหนแปลว่าหญ้า glass grass grass ตัว r มันจะมี grr นิดหนึ่งนะคะ fly ไม่ได้ด่าใครใช่ไหมคะโอเคฟังยื่นออกไป fly นะคือถ้าช่วงแรกๆอ่ะมันยากเกินไปก็ลองออกแบบฟะมีเสียง F แล้วก็มีตัว R แล้วก็ I ฟะ I fry ต่อไป rice เนี่ยแปลว่าข้าวใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น rice มันจะแปลว่าเห็บ เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องออกเสียงให้ชัดเพื่อให้เขารู้ว่าเราหมายถึงข้าวแล้วไม่หมายถึงเราอยากกินเห่า rice อันนี้คือตัว L แล้วก็มีนิดนึงใช่ไหมคะ rice ต้องวอร์มก่อน
3: rice
6: โอเคนะต่อไป collect correct มันจะมีนิดนึงเนาะอ่ะทีนี้เทียบกัน collect นะคะ play ไม่เหมือนกันนะคะมันจะต่างกันนิดนึงเพราะฉะนั้นเราต้องไว้ตลอดเวลาถ้าเป็นตัว R ถ้าเป็นตัว L ต้องและไว้ตลอดเวลานะคะ load loading คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ย road load road คำสุดท้ายค่ะ lock อันนี้คือตัว L นะคะต่อไปตัว R rock อะไรเงี้ย rock ถ้ายังออกไม่ได้ตั้งแต่ครั้งแรกไม่เป็นไรเลยมันโอเคมาก there's nothing wrong with thatนะคะไม่ต้องกังวลยังไม่ได้เลยไม่เห็นเหมือนที่พี่ก็ออกมาเลยไม่เป็นไรมันถูกต้องแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือฟังมันบ่อยๆเงี้ยมีเสียงอะไรที่เขาออกเสียงตัว R ตัว L แล้วก็ฟังบ่อยๆได้ยินชาวต่างชาติพูดแล้วก็พูดตามเลยนะคะแล้วก็ปรับเสียงปรับปากของเราไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะทำได้เองค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: นักเจ้าสองคนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เฮ้ยเอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคืออาสวะ
2: อาสวะ
1: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเงาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
4: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
2: ว่าไงนะ
4: เฮ
2: ้ยทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
4: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
3: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
4: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
3: ค่ะ
1: นี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างยาวกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
3: กิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
2: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
3: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
2: ใช่แล้วสิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
3: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ย
2: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
4: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
1: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริง
3: ๆไม่จริงข้าน่ะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน
1: ่ๆข้า
3: โอ๊ยทำอะไรกันนะ
1: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
4: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได้
3: ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปจากใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะ นี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
4: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน่แน่และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
3: เรื่องนั้น
1: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะพระอาสวะพูดถูกทุกข
4: ้อยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
3: ฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
2: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
3: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองเหรออาสวะ
4: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
3: เฮ้ย
2: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
3: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน
5: ่กับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
6: เย้เย้เย้เย้เสร็จแล้ว
7: เยี่ยมเลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
8: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับตากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
7: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
8: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
7: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกัน
2: หึกันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล้ว
4: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นนะสิ
9: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
0: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: When the COVID-19 gone pandemic, it causes the demanding of all of those disposable supplies such as face shield, surgical mask, and also some other material. It causes shortages of all of those material.

0: ปอครับทำไมกับข้าววันนี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีอีกตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: เออน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดหลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกนี่ทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เอ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงแล้วพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: คลื่นที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอสของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอิ่มแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วยไปด้วย
6: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
7: เร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
8: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
8: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยนะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยนะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
8: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
3: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
8: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนปานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
9: แล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
10: สวัสดีครับ
11: สวัสดีครับ

0: ลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
1: สวัสดีจ้า
2: สวัสดีค่ะ
0: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
3: เม
4: ค่ะ
5: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
6: สวัสดีครับ
0: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
7: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
8: พายุหมุนเขตร้อน
9: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
10: งวงช้างงวงช้าง
0: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
11: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
12: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
13: ภูเขาไฟระเบิด
14: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินซุด
15: หิมะถล่ม
16: โอ้โห DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
0: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
17: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
0: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
1: มีค่ะ
0: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากนี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนอะ
3: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคื

0: ลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
1: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
4: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
3: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
4: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
2: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
1: ่ DLTV
2: ใช่แล้วที่www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
4: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอะ DLTV
2: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่
1: ข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
3: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยเนี่ย
2: ฮะ
1: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
3: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
4: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
3: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
2: เย้เย้เย้เ

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: ปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ินิสไซครั้งหนึ่งในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีแล้ววันนี้พี่ลิซ่าก็จะพาน้องๆไปดูสัตว์ในสวนสัตว์ด้วยนะคะสัตว์ animal A N I M A L animal สัตว์แต่ว่าพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ที่มีขนาดใหญ่มากเลยนะคะแต่พี่ลิซ่ารับรองเลยว่าถึงแม้จะตัวใหญ่แต่ถ้าน้องๆได้ไปเจอน้องๆก็จะหลงรักในความน่ารักของมันแน่นอนน่ารัก cute C U T E cute น่ารักไหนน้องๆลองเดาซิว่าพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ตัวไหนบ้างนะใช่แล้วพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูช้างว่ายน้ำแล้วก็น้องหมูเด้งด้วยถ้าน้องๆอยากไปเจอแล้ว

อุ้ยน้องได้ยินเสียงอะไรบ้างไหมโอ้น้องๆรู้ไหมว่าตัวอะไรทำเสียงนี้ใช่แล้วเสียงช้างนี่ไงช้างโอ้ช้าง elephant e l e p h a n t elephant ช้างว้าวช้างตัวใหญ่มากเลยค่ะน้องๆใหญ่ big b i g big ใหญ่น้องๆพี่ลิซ่ามีเพลงมาฝากน้องๆด้วยนะคะถ้าใครร้องเป็นร้องตามพี่ลิซ่ากันเลยไปเลยช้างช้างช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขียวตายงวง

เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูช้างว่ายน้ำกันนะคะว่ายน้ำ swim s w i m swim ว่ายน้ำน้องๆรู้ไหมว่าช้างสามารถลอยตัวในน้ำได้ด้วยนะคะแล้วก็จะหายใจผ่านงวงแล้วก็ว่ายน้ำได้ไกลอีกด้วยการลงอาบน้ำของช้างนะคะนอกจากจะกำจัดสิ่งสกปรกแล้วยังกำจัดแมลงอีกด้วยนะคะทำให้ผิวของช้างสะอาดสุขภาพดี

0: และนี่ก็คือฮิปโปโปเตมัสฮิปโปเป็นยักษ์ใหญ่แห่งแอฟริกาใต้เลยนะคะน้องๆฮิปโปพอตามัส H I P P O P O T A M U S ฮิปโปพอตามัสฮิปโปฮิปโปจะมีขนาดใหญ่มากเลยนะคะน้องๆแล้วก็มีน้ำหนักได้ถึง 3-4,000 กิโลกรัมเลยดูสิตัวใหญ่มากน้ำหนัก weight w e i g h t weight น้ำหนักแต่ว่าสำหรับน้องหมูเด้งนะคะเป็นฮิปโปแคะก็เลยจะมีขนาดที่เล็กลงมานิดนึงนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปหาน้องหมูเด้งกันดีกว่าไปกันเลยนี่ไงน้องหมูเด้งยังน่ารักเหมือนเดิมเลยแต่ตอนนี้เราไปคุยกับพี่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลหมูเด้งกันดีกว่าไปกันสวัสดีครับชื่ออะไรคะ
1: พี่เบนครับคนดูแลหมูเด้งครับผม
0: โอ้พี่เบนนะคะน้องๆตอนนี้ต้องดูแลหมูเด้งยังไงบ้างหรอคะ
1: ทำความสะอาดคอกอาบน้ำให้อาหารแล้วก็สังเกตพฤติกรรมเขาครับแล้วก็แบบว่าเล่นเขานิดหน่อยอะไรประมาณนี
0: ้แล้วหมูเด้งโตขึ้นยังซนเหมือนเดิมไหมคะ
1: ก็ซนนะครับแต่ว่าน้อยลงกว่าเดิมนิดนึงแต่ว่าซนของเขาตอนเนี้ยเขาจะมีพละกำลังที่เพิ่มขึ้นเพราะเขาตัวใหญ่ครับ
0: แล้วหมูเด้งต้องแยกกับแม่ตอนอายุเท่าไหร่หรอคะ
1: ถ้าเราอยากจะผสมพันธุ์แม่เขาหรือผสมพันธุ์หมูเด้งเนี่ยก็แยกได้ครับแต่สามารถอยู่ได้กันไปตลอดได้เลย
0: สุดท้ายอยากให้ฝากถึงน้องๆในการมาเที่ยวสวนสัตว์หน่อยได้ไหมคะ
1: ฝากน้องๆ นะครับที่จะมาเที่ยวสวนสัตว์ก็ปฏิบัติตามกฎของสวนสัตว์นะครับแล้วก็มีห้ามส่งเสียงดังห้ามจับสัตว์ห้ามให้อาหารห้ามปาขว้างปาสัตว์ห้ามโยนของเข้าไปในสวนแสดงสัตว์ครับแล้วก็จะมีกฎบอกไว้ตามจุดต่างๆครับผม
0: โอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะน้องๆถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะไปกันเลย animal a n i m a l animal สัตว์ cute c u t e cute น่ารัก elephant e l e p h a n t elephantช้าง big b i g big ใหญ่ swim s w i m swim ว่ายน้ำ hippopotamus h i p p o p o t a m u s hippopotamus hippopotamus weight w e i g h t weightน้ำหนัก ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

วิถีชีวิตของคนไทยมีความเกี่ยวพันสืบสานกิจวัตรและศรัทธากับสายน้ำมาแต่โบราณนับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันหลักฐานจากศิลาจารึกและเอกสารบ่งบอกว่ากรุงสุโขทัยอากฏการใช้กระบวนเรือหลวงเพื่อต้อนรับพระภิกษุที่จาริกกับจะเกาะลังกาและมีการประกอบพระราชพิธีบางอย่างที่ใช้เรือหลวงกล่าวได้ว่ามีเรือพระราชพิธีนับตั้งแต่นั้นเรือพระราชพิธีเป็นชื่อที่ใช้เรียกเรือพระที่นั่งและเรือประกอบกระบวนในการเสด็จพระราชดำเนินพยุหายาตราชลมาศในการพระราชพิธีต่างๆของพระมหากษัตริย์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแม้เรือพระราชพิธีถูกระเบิดสงครามทำลายเสียหายไปมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9

กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูสืบสานธรรมเนียมการเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหายาตราชลมาศเพื่อเป็นการเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมของชาติให้คนไทยภาคภูมิใจและชาวโลกได้รู้จักการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีมีการจัดริ้วกระบวน2อย่างคือกระบวนเรือพยุหายาตราใหญ่ชลมาศและกระบวนเรือพยุหายาตราน้อยชลมาศโดยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9มีการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีเนื่องในพระราชพิธีและรัฐพิธีสำคัญทั้งสิ้น17ครั้งอาทิเช่นงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารเป็นต้นซึ่งกระบวนพระยุหายาตราชลมาศเป็นหนึ่งในโบราณราชประเพณีของไทยที่ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับในวันนี้เราก็อยู่ในหน่วยที่2นะครับหน้าที่พลเมืองวันนี้ครับเราจะมาทำอะไรกันลูกวันนี้เราจะมาสะท้อนคิดเกี่ยวกับความเหมือนและความต่างเหมือนกันอย่างไรต่างกันอย่างไรของวัฒนธรรมในอาเซียนนะครับซึ่งเราจะต้องอธิบายและเปรียบเทียบวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในประเทศสมาชิกอาเซียนบอกความสำคัญของการเคารพและรับรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างนะครับรวมทั้งนะครับวันนี้เราจะได้วิเคราะห์และเสนอแนวทางในการประยุกต์ใช้วัฒนธรรมที่เรียนรู้ในชีวิตประจำวันโดยมีความเปิดกว้างในการยอมรับความแตกต่างและเคารพวัฒนธรรมอื่นรวมทั้งเห็นความสำคัญของการเป็นพลเมืองที่ดีที่สามารถสร้างความร่วมมือและเข้าใจซึ่งกันและกันได้นะครับเอาละพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งปรบมือ1ชุดเยี่ยมมากนะครับตอนนี้นักเรียนพร้อมแล้วเรียบร้อยเราไปต่อกันเลยนะครับก่อนที่จะนำไปสู่การสะท้อนคิดเนี่ยครูอยากจะมีคำถามมาทบทวนเราก่อนนะครับคำถามแรกครับทำไมเราถึงควรรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศอื่นทำไมครับเดี๋ยวครูสุ่มเลขที่ดีกว่านะดีไหม
1: ด
0: ีไหมเลขที่15ครับ
2: ได้รู้ความแตกต่างของวัฒนธรรมค่ะ
0: ได้รู้ความแตกต่างของวัฒนธรรมเมื่อเรารู้ถึงความแตกต่างแล้วเราควรจะทำอย่างไรครับ
2: เคารพค่ะ
0: เคารพในวัฒนธรรมของ
2: ของอาเซียนต่างๆค
0: ่
2: ะ
0: ของประเทศในสมาชิกอาเซียนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนเอาละครับเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนก็เหมือนที่เพื่อนบอกแหละก็คือทำไมเราถึงควรเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอื่นๆเพราะอะไรครับเพราะเราต้องทำไมครับเรียนรู้ให้เห็นถึงความแตกต่างให้เห็นถึงความเหมือนและก็ต้องเคารพในวัฒนธรรมของผู้อื่นโดยเฉพาะการเคารพวัฒนธรรมของสมาชิกในอาเซียนที่เราได้เรียนไปใช่ไหมครับเพื่ออะไรครับเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเข้าใจนะครับเราจึงต้องเรียนรู้ความเหมือนความแตกต่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันเอาละผ่านไปแล้ว1ข้อข้อที่2ครับมีวัฒนธรรมใดบ้างที่นักเรียนรู้สึกว่าใกล้เคียงกับประเทศไทยมาดูสิยี่สิบห้า
3: การสร้างบ้านของประเทศลาวค่ะ
0: การสร้างบ้านของประเทศลาวใกล้เคียงกับของประเทศไทยอย่างไรครับ
3: ยกพื้นสูงค่ะ
0: มีการยกพื้นสูงมีอะไรอีกไหม
3: อ าหารค่ะ
0: อาหารบางประเภทมีอะไรอีก
3: ศาสนาค่ะ
0: ศาสนาเช่นศาสนาอะไรครับ
3: พุทธค่ะ
0: ศาสนาพุทธศาสนาพุทธของไทยคล้ายใกล้เคียงกับศาสนาพุทธของที่ไหนบ้าง
3: ลาวค่ะ
0: ลาวมีอะไรอีก
3: เสื้อค่ะ
0: เสื้อผ้าเหมือนกันหร
3: อการแสดงค
0: ่
3: ะ
0: การแสดงการแสดงเรื่องอะไร
3: โขนค่ะ
0: โขนโอ้มีเพื่อนๆช่วยอ่ะเยี่ยมมากอ่ะนั่งลงได้ครับปรบมือให้เพื่อนเรามาเติมเต็มคำตอบกันก็จะมีสงกรานต์แล้วก็ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาสงกรานต์ก็เช่นประเทศไทยกับประเทศลาวก็จะใกล้เคียงกันนะครับหรือความเชื่อทางพระพุทธศาสนาที่เพื่อนได้ตอบมานอกจากนี้เพื่อนยังตอบว่ามีการแสดงโขนการแสดงโขนเนี่ยมาจากวรรณกรรมเรื่องอะไรครับของไทยคือรามเกียรติ์ซึ่งมาจากมหากาพย์รามายณะใช่ไหมครับซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียแล้วก็มาแพร่หลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในหลายๆประเทศนะครับทำให้หลายๆประเทศมีการแสดงเรื่องรามายณะนะครับแต่อย่างที่ลาวเนี่ยอาจจะมีชื่อเรียกว่าพลักพระรามนะครับอย่างของไทยเราเรียกว่ารามเกียรติ์เป็นต้นแบบนี้ครับแต่เนื้อหาเนื้อเรื่องเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันไหมเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันมีตัวละครเดียวกันนะครับแต่ว่าชุดแต่งกายหรือท่าไล่ลำเนี่ยอาจจะทำไมครับแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศเอาละข้อ3ครับวัฒนธรรมใดบ้างที่นักเรียนรู้สึกแตกต่างจากประเทศไทยที่เราเห็นแล้วแบบคือต่างกันเลขที่เท่าไหร่นะเลขที่16ครับ16อยู่ไหนเอ่ย
1: เครื่องแต่งกายค่ะ
0: เครื่องแต่งกายยกตัวอย่างเช่น
1: ผ้าสิ้นค่ะ
0: ประเทศไหนใส่ผ้าสิ้นครับ
1: ประเทศลาวค่ะ
0: ประเทศลาวจะใส่ผ้าสิ้นเนาะส่วนไทยเราก็มีชุดประจำชาติเช่นชุดไทยจิตรดาเป็นต้นมีอะไรอีก
1: ภาษาค่ะ
0: ภาษาเนาะนะครับที่เราจะเห็นว่าอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับมีอะไรอีกไหม
1: อาหารค่ะ
0: อาหารที่เราได้เห็นเพื่อนนำเสนอไปเนาะอาหารบางชนิดก็ทำไมครับไม่เหมือนกันเน้นไปที่รสชาติของแต่ละประเทศแต่ละประเทศจะกินรสชาติที่แตกต่างกันออกไปนั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนกันก็คืออะไรครับนอกจากนี้มีวัฒนธรรมจีนในเวียดนามที่ทำไมครับจะแตกต่างจากของไทยที่เห็นได้ชัดเจนเลยเช่นวัฒนธรรมจีนก็จะมีเพื่อนบอกว่าเป็นการใช้ตะเกียบของไทยเราในอดีตจะใช้มือเปิบใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันใช้ช้อนแต่เราก็ไม่ได้ใช้ตะเกียบเป็นหลักนอกจากเราจะกินอาหารประเภทเส้นหรืออาหารที่เราได้รับวัฒนธรรมจากจีนเท่านั้นที่เราจะกินจากตะเกียบแต่ของเวียดนามเนี่ยเขาจะได้รับวัฒนธรรมจากจีนเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เป็นหลักดังนั้นจึงทำให้วัฒนธรรมของเรากับเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนหรือ

0: อย่างเช่นสิงคโปร์เนี่ยสิงคโปร์เนี่ยเราเรียนมาแล้วว่าสิงคโปร์มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะสิงคโปร์จะเด่นเรื่องวัฒนธรรมอินเดียกับจีนจำได้ไหมครูพาไปเที่ยวสิงคโปร์เป็นย่านลิสเทิร์นอินเดียกับไชน่าทาวน์ใช่ไหมครับที่แสดงให้เห็นว่าสิงคโปร์เนี่ยมีความโดดเด่นเลยนะครับในเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งก็จะแตกต่างจากไทยของไทยเนี่ยจะเป็นวัฒนธรรมไทยที่ใช่ไหมครับค่อนข้างชัดเจนวัฒนธรรมไทยจะมีพื้นฐานมาจากเรื่องของอะไรนะที่เราเรียนไปแล้วอะอะไรนะที่มีผลต่อวัฒนธรรมไทยจำได้ไหมที่เราเรียนไปตั้งแต่ตอนแรกๆเลยมีเพื่อนแววมาแล้วอะไรนะเรามีพื้นฐานมาจากพระพุทธศาสนานะครับต่อมาครับและอย่างที่เราเห็นได้แตกต่างอีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนก็คล้ายๆกับที่เพื่อนพูดมานะครับก็คือวัฒนธรรมตะวันตกในฟิลิปปินส์จะแสดงออกให้เห็นเด่นชัดคือผ่านเครื่องแต่งกายใช่ไหมครับที่เราเคยได้เรียนไปว่ายกตัวอย่างเช่นเครื่องแต่งกายของฟิลิปปินส์เนี่ยจะคล้ายกับตะวันตกนะครับจะคล้ายกับตะวันตกเลยนะครับก็ทำให้เห็นถึงความแตกต่างจากวัฒนธรรมไทยนะครับจากไทยเราเอาละครับทีนี้นะครับครูมีกรณีศึกษาให้นักเรียนได้ศึกษา2กรณีนะครับให้นักเรียนศึกษาจริงกรณีศึกษานะครับเพื่อแสดงให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันในระดับอาเซียนและความสำคัญของความร่วมมือในภูมิภาคนะเรามาดูกรณีแรกกรณีแรกกิจกรรมสืบสานประเพณีงานสงกรานต์ไทยลาวประจำปี2566ลานอเนกประสงค์ริมแม่น้ำเหืองบ้านเหมืองแพ่อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยให้เวลานักเรียนศึกษาสักครู่ลองวิเคราะห์สักครู่นะครับว่ากรณีนี้นักเรียนเห็นถึงความร่วมมือใดระดับอาเซียนและเขานะครับและเขานำวัฒนธรรมใดมาใช้ในเรื่องนี้เลขที่10ครับ
1: ครับแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีในการเข้าร่วมวัฒนธรรมสงกรานต์ของไทยแล้วก็ลาวครับ
0: เขานำเรื่องใดของวัฒนธรรมมาใช้ครับ
1: ประเพณีสงกรานต์ครับ
0: ประเพณีสงกรานต์ซึ่งเป็นประเพณีที่ทำไมครับ
1: เป็นประเพณีที่ทั้งไทยแล้วก็ลาวมีวัฒนธรรมเดียวกันครับ
0: เยี่ยมมากปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับอันนี้ก็คือเป็นผลจากการที่ทำไมครับเรานำความรู้เรื่องวัฒนธรรมมาทำอะไรลูกนำความรู้เรื่องวัฒนธรรมมาทำอะไรครับปรับใช้ในการทำไมเอ่ยเยี่ยมมากนะครับสร้างความสามัคคีของคน2ประเทศคือทั้งไทยและลาวนะครับก็คือใช้ประเพณีที่มีคล้ายกันเนี่ยหรือเหมือนกันเนี่ยมาทำไมครับสร้างความสัมพันธ์ของผู้คนก็จัดประเพณีสงกรานต์มาเลยเป็นประเพณีสงกรานต์ร่วมกันระหว่างไทยกับลาวเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือการนำความรู้เรื่องวัฒนธรรมมาใช้ไปดูอีกหนึ่งกรณีครับเทศกาลการแสดงรามายณะนานาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระ

0: ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับเป็นการแสดงรามายณะนานาชาติ8ประเทศให้นักเรียนลองได้ศึกษาดูมีประเทศไหนบ้าง
1: กัมพูชา
0: อินเดียมาเลเซียอินโดนีเซียเมียนมาฟิลิปปินส
1: ์
0: สิงคโปร์และไทยมีประเทศใดที่ไม่ได้อยู่ในสมาชิกอาเซียน
1: มาเลเซ
2: ีย
1: อ
2: ินเดีย
0: อินเดียแต่อินเดียไม่อันนี้เราพูดถึงสมาชิกแค่กี่ประเทศ10ประเทศนะอินเดียไม่ได้อยู่10ประเทศครูเอาแค่อาเซียนแค่10ประเทศนะครูไม่ได้พูดถึงอาเซียนบวกใดๆครูเอาแค่อาเซียน10ประเทศเอาล่ะลองศึกษาดู

0: เอาละครับนักเรียนตอนนี้นักเรียนน่าจะวิเคราะห์แล้วเรียบร้อยอ่ะเรามาดูกันสิว่าจากการศึกษากรณีนี้นักเรียนเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมเนี่ยในการสร้างความอะไรนะครับความสัมพันธ์ของประเทศความสามัคคีของประเทศในสมาชิกอาเซียนอย่างไรเรามาดูกันเลขที่5ครับเริ่มเลยครับ
1: ขอคำถามอีกรอบได้ไหมครับ
0: คำถามนะครับอีกรอบนะครับนักเรียนปลายทางเช่นกันนะครับคำถามอีกรอบคือนักเรียนเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมเนี่ยในการสร้างความสามัคคีความสัมพันธ์ของประเทศในอาเซียนอย่างไร
1: คือเมื่อนำการแสดงมาประยุกต์ร่วมกันแล้วครับจะทำให้เกิดความสำคัญในการแสดงครับก็จะทำให้การแสดงน่ารับชมครับ
0: แล้วทำไมเขาถึงเลือกการแสดงรามายณะมาลูก
1: เพราะว่าการแสดงที่มีความน่าสนใจครับแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในแต่ละประเทศครับ
0: แสดงว่าทุกประเทศทำไมครับมีการแสดงเกี่ยวกับเรื่องอะไร
1: มีการแสดงเกี่ยวกับเรื่องรามายณะครับ
0: แสดงว่าเขาเอาเรื่องอะไรของวัฒนธรรมมาใช้ครับ
1: การแสดง
0: การแสดงที่ทำไมกัน
1: ที่คล้ายๆกัน
0: นะครับก็คือนำเรื่องความคล้ายกันของวัฒนธรรมมาใช้ในที่นี้เขาเอาเรื่องของอะไรมาใช้ครับ
1: การแสดง
0: การแสดงเรื่อง
1: รามายณะ
0: รามายณะนั่งลงได้ปรบมือให้กับเพื่อนครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าเป็นผลของการศึกษาในเรื่องของวัฒนธรรมเห็นไหมครับวัฒนธรรมที่เหมือนกันนอกจากเราเรียนไปแล้วเราเรียนเพื่ออะไรล่ะครับเรียนความเหมือนความแตกต่างเพื่ออะไรครับมีใครตอบครูได้นักเรียนคิดว่าเราเรียนความเหมือนไปเพื่ออะไรเรียนความแตกต่างไปเพื่ออะไรลูกเรียนไปเพื่ออะไรครับตัวแทนตัวแทน
2: ให้เห็นถึงเอกลักษณ์ประเทศนั้นๆค่ะ

0: ให้เห็นถึงเอกลักษณ์ประเทศนั้นแล้วพอเราเห็นเอกลักษณ์แล้วเราต้องเป็นไงครับ
1: ต้องควรเคารพและต้องควรเคารพและเรียนรู้ต่อไปค่ะ
0: เคารพและเรียนรู้ต่อมาทีนี้เมื่อกี้เอกลักษณ์คือความเด่นอาจจะเป็นความแตกต่างของแต่ประเทศที่แตกต่างกันไปแต่ทีนี้เราเรียนความเหมือนไปเราเรียนเพื่ออะไรใครจาก2ตัวอย่างเนี่ยเขาใช้ความเหมือนในการทำไหมครับ
1: ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้เคียงกันค่ะ
0: ก็คือให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้เคียงกันนำมาสร้างเป็นความ
1: เหมือน
0: ความสามัคคีมีเพื่อนตอบแล้วนั่งลงได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากเราเรียนเห็นทั้งความเหมือนและความแตกต่างความเหมือนเราอาจจะนำมาใช้ในการจัดงานแสดงที่เป็นแบบรูปแบบเดียวกันเช่นสงกรานต์ก็ร่วมกันไปเลย2ประเทศพื้นที่ใกล้กันวัฒนธรรมเหมือนกันหรือการแสดงเรื่องรามายณะที่มีทำไมครับเรื่องราวเดียวกันในหลายๆประเทศก็มาแสดงรวมกันทำให้เห็นถึงความเป็นอะไรครับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศในอาเซียนนะครับเอาละครับทีนี้ครูมีคำถามมาถามนักเรียนคำถามถามว่าให้นักเรียนอธิบายว่าความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างช่วยให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติได้อย่างไรคำถามอีกรอบนะครับให้นักเรียนอธิบายว่าความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างช่วยให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติได้อย่างไรเอาละปรึกษากันสักครู่อันนี้ครูจับสุ่มดีไหม
2: ส
0: ุ่มแล้วเรียบร้อยสุ่มมาแล้วหนึ่งครับ
3: อยู่ร่วมกันได้ครับเพราะว่าจะเกิดความการถ้าเราสมมติว่าเรามีความคิดที่แตกต่างกันแล้วเรามาแลกเปลี่ยนความแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็จะทำให้เรามีอยู่กันอย่างสันติได้ครับ
0: เราเรียนรู้แล้วเราจะเกิดอะไรครับ
3: ความเคารพและความเข้าใจครับ
0: เกิดความเข้าใจนำไปสู่การเคารพวัฒนธรรมซึ่งกันและ
3: กัน
0: จะนำไปสู่การอะไรลูก
3: สันติครับ
0: อยู่ร่วมกันอย่าง
3: สันติ
0: สันติทีนี้เข้าใจหรือยังครับที่ครูให้เราเรียน
3: เข้าใจแล้วครับ
0: นั่งลงได้ปรบมือให้เพื่อนครับที่ครูให้เราเรียนความเหมือนความแตกต่างเปรียบเทียบกันเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมของผู้อื่นซึ่งในระดับม.1 เราจะเรียนวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียนนะครับตอนนี้นักเรียนมีความเข้าใจหรือยังครับ
2: ม
0: ีแล้วดังนั้นเรามาทำกิจกรรมกันต่อเมื่อเรามีความเข้าใจและความเหมือนความแตกต่างรู้แล้วว่าเรียนไปทำไมดังนั้นนะครับครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำในใบงานที่17เรื่องสะท้อนคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมในอาเซียนครูจะมีคำถามถามนักเรียนกี่ข้อ4ข้อในใบงานนะครับก็คือ1ให้ทำไมครับ1ให้ทำไมครับสองครับ
4: บทบาทของฉันในฐานะพลเมืองอาเซียนที่ดีคืออะไร
0: ก็คือบอกบทบาทว่าในฐานะที่นักเรียนเป็นพลเมืองในอาเซียนเนี่ยนะครับในฐานะพลเมืองที่ดีเนี่ยนักเรียนจะควรจะมีบทบาทอย่างไรข้อสามครับ
4: ที่ฉันจะใช้การ

0: ก็คือแนวทางอะไรที่นักเรียนจะใช้พัฒนาตนเองเนี่ยเพื่อจะให้นักเรียนเป็นพลเมืองอาเซียนที่ดีสุดท้ายครับ
1: ขอคิดถึงความรู้สึกเพิ่มเติมที่ฉันมีเกี่ยวกับวัฒนธรรมในอาเซียน
0: นะครับจากนั้นนะครับให้แต่ละกลุ่มนะครับนำเสนอความคิดเห็นและแนวทางในการเป็นพลเมืองที่ดีแก่ชั้นเรียนทีนี้เนื่องจากสมาชิกเราเยอะหลังจากนักเรียนเขียนเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มและครูขอตัวแทนกลุ่มละ2คนเป็นตัวแทนในการนำเสนอนะครับลงมือทำได้เลยครับ

0: เอาละครับนักเรียนตอนนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะทำใบงานสะท้อนคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้เรียกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วเนาะนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับก็อย่าลืมนะครับนำเสนอหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนที่อยู่ปลายทางกับคุณครูที่อยู่ปลายทางได้ฟังส่วนที่อยู่ต้นทางนี้เราพูดกันไว้ว่าเราแลกเปลี่ยนกันเสร็จเราจะขอตัวแทนกลุ่มละกี่คน2คนอ่ะทีนี้ครูจะมาสุ่มว่ากลุ่มไหนจะออกก่อนดีไหม
1: ด
0: ี
1: คร
0: ับ เดี๋ยวนะครูขอเรียงหมายเลขใหม่ก่อนครูไปทำมาใหม่แล้วเรียบร้อยกลุ่ม6ครับ
2: สรุปสิ่งที่เรียนรู้จากการศึกษาเรื่องความเหมือนและความต่างของวัฒนธรรมในอาเซียนอาเซียนมีความหลากหลายในวัฒนธรรมและแต่ละประเทศก็มีเอกลักษณ์และได้ผสมผสานก็กลายเป็นอาเซียนค่ะ2บทบาทของฉันในหน้าที่พลเมืองอาเซียนที่ดีคืออะไรมีความรู้ในเรื่องของเพื่อนบ้านในอาเซียน

0: เลี่ยนและเคารพวัฒนธรรมของเพื่อนบ้าน 3. แนวทางที่ฉันจะใช้ในการพัฒนาตนเองเพื่อพลเมืองอาเซียนที่ดีเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อนบ้านและรู้จักเคารพซึ่งกันและกัน 4. ข้อคิดหรือความรู้สึกเพิ่มเติมที่ฉันมีเกี่ยวกับวัฒนธรรมในอาเซียนมีความสามัคคีกันในอาเซียนมีความหลากหลายในวัฒนธรรมใน10ประเทศและรู้จักแบ่งปันกันค่ะ
1: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับคนต่อไปของกลุ่มที่6ครับ
2: สรุปสิ่งที่เรียนรู้จากการศึกษาเรื่องความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรมในอาเซียนในอาเซียนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและแต่ละประเทศมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตนเองบทบาทของฉันในฐานะพลเมืองอาเซียนที่ดีคือเคารพวัฒนธรรมของประเทศต่างๆไม่ดูถูกวัฒนธรรมของแต่ละประเทศแนวทางที่ฉันจะใช้ในการพัฒนาตนเองเป็นพลเมืองอาเซียนที่ดีเรียนรู้วัฒนธรรมและเรียนรู้วัฒนธรรมของเพื่อนบ้านข้อคิดหรือความรู้สึกเพิ่มเติมที่ฉันมีเกี่ยวกับวัฒนธรรมในอาเซียนข้อคิดคือเราไม่ควรที่จะดูถูกวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและควรเคารพในวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านค่ะ
1: ปรบมือให้กับกลุ่ม6หน่อยครับเรียบร้อยต่อไปกลุ่ม1ครับ
3: ข้อ1ครับสรุปสิ่งที่เรียนรู้จากการศึกษาเรื่องความเหมือนและความแตกต่างวัฒนธรรมในอาเซียนในอาเซียนก็มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมและแต่ละประเทศก็มีความหลากหลายซึ่งกันและกันครับข้อ2ครับบทบาทของฉันในฐานะพลเมืองอาเซียนที่ดีคืออะไรเคารพวัฒนธรรมของผู้อื่นและไม่เหยียดเชื้อชาติของผู้อื่นครับ3ครับแนวทางที่ฉันจะใช้พัฒนาตนเองเป็นพลเมืองอาเซียนที่ดีเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศเพื่อจะได้เข้าใจซึ่งกันและกันครับข้อคิดข้อ4ครับข้อคิดหรือความรู้สึกเพิ่มเติมที่ฉันเกี่ยวกับวัฒนธรรมในอาเซียนข้อคิดครับเราควรเคารพวัฒนธรรมของผู้อื่นและไม่ยอมและยอมรับความแตกต่างของผู้อื่นครับ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับต่อไปครับอีก1คน
4: 1ครับสรุปสิ่งที่เรียนรู้จากการศึกษาเรื่องความเหมือนและความต่างของวัฒนธรรมในอาเซียนคือในอาเซียนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและแต่ละประเทศก็มีเอกลักษณ์ของตนเอง 2. บทบาทของฉันในฐานะพลเมืองอาเซียนที่ดีคืออะไรเคารพวัฒนธรรมของผู้อื่นและยอมรับวัฒนธรรมที่หลากหลาย 3. แนวทางที่ฉันจะใช้ในการพัฒนาตนเองเป็นพลเมืองอาเซียนที่ดีเรียนรู้วัฒนธรรมของเพื่อนบ้านและเคารพวัฒนธรรมของเพื่อนบ้าน 4. ข้อคิดหรือความรู้สึกเพิ่มเติมที่ฉันมีเกี่ยวกับวัฒนธรรมในข้อคิดคือเข้าใจและยอมรับความแตกต่างในวัฒนธรรมของคนอาเซียนครับ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเยี่ยมมากผ่านไปแล้ว2กลุ่มต่อไปครับกลุ่มที่3คือกลุ่มไหนจะเป็นกลุ่มที่3กลุ่ม2ครับ
5: สรุปสิ่งที่เรียนรู้จากการศึกษาเรื่องความเหมือนและความต่างของวัฒนธรรมในอาเซียนความเหมือนคืออาหารการกินและประเพณีต่างๆส่วนความต่างคือเรื่องการแต่งกายแต่ละประเทศก็จะมีประเพณีที่แตกต่างหลากหลายและมีเอกลักษณ์ประจำชาติค่ะ 2. บทบาทของฉันในฐานะพลเมืองอาเซียนที่ดีคืออะไรเคารพวัฒนธรรมของผู้อื่นค่ะ 3. แนวทางที่ฉันจะใช้ในการพัฒนาตนเองเป็นพลเมืองอาเซียนที่ดีเรียนรู้วัฒนธรรมของเพื่อนบ้านเคารพวัฒนธรรม ของเพื่อนบ้านค่ะ 4. ข้อคิดหรือความรู้สึกเพิ่มเติมที่ฉันมีเกี่ยวกับวัฒนธรรมในอาเซียนรู้สึกมีความสุขที่ได้เรียนรู้ภาษาใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆของประเทศอื่นๆได้รู้ถึงความเหมือนและความแตกต่างของประเทศอื่นๆในสมาชิกอาเซียนค่ะ
6: ข้อที่1 นะครับสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการศึกษาเรื่องความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรมในอาเซียนนะครับทำให้เราทราบถึงวัฒนธรรมที่เหมือนกันและแตกต่างกันในอาเซียนครับเช่นสิ่งที่เหมือนกันเช่นการแสดงครับสิ่งที่ไม่เหมือนกันเช่นการแต่งกายแล้วก็ภาษาครับข้อที่2 นะครับบทบาทของฉันในฐานะพลเมืองอาเซียนที่ดีคืออะไรเคารพวัฒนธรรมของผู้อื่นครับและทำความเข้าใจวัฒนธรรมของผู้อื่นครับข้อที่3 นะครับแนวทางที่ฉันจะใช้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองอาเซียนที่ดีคือเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมในอาเซียนครับข้อที่4 นะครับข้อคิดหรือความรู้สึกเพิ่มเติมที่ฉันมีเกี่ยวกับวัฒนธรรมในอาเซียนนะครับรู้สึกสนุกสนานและก็มีความสุขครับเพราะว่าการเรียนในเรื่องนี้นะครับทำให้เราทราบถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างในอาเซียนครับทั้งส่วนที่เหมือนและก็ไม่เหมือนครับแล้วก็นำมาปรับใช้ครับแล้วก็ทำความเข้าใจครับ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับดีมากๆเลยนะครับกลุ่มต่อไปกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4
7: ข้อที่1 นะคะสรุปสิ่งที่เรียนรู้จากการศึกษาเรื่องความเหมือนและแตกต่างของวัฒนธรรมในอาเซียนมีทั้งเหมือนและแตกต่างกันเช่นอาหารศาสนาและต่างๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันข้อที่2 นะคะบทบาทของฉันในฐานะพลเมืองอาเซียนที่ดีคืออะไรเคารพและเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างค่ะข้อที่3 นะคะแนวทางที่ฉันจะใช้ในการพัฒนาตนเองเป็นพลเมืองที่ดีของอาเซียนเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันและให้ความเคารพต่อกันไม่ดูถูกหรือเหยียบย่ำค่ะข้อที่4 นะคะข้อคิดหรือความรู้สึกเพิ่มเติมที่ฉันมีเกี่ยวกับวัฒนธรรมในอาเซียนการเข้าใจความแตกต่างในวัฒนธรรมช่วยให้เราอยู่ด้วยกันอย่างสันติค่ะ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับต่อไปครับอีกหนึ่งคน
8: ข้อ1 นะคะวัฒนธรรมหลากหลายในอาเซียนทั้งภาษาการแต่งกายอาหารประเพณีและความเป็นอยู่ค่ะข้อ2 นะคะเคารพและเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันข้อ3 นะคะเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านค่ะข้อ4 การเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรมจะช่วยให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสันติค่ะ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับต่อมาครับกลุ่มที่5ครับ
9: ข้อ1 นะครับเราควรเคารพในวัฒนธรรมของประเทศอื่นเพื่อเกิดความเคารพและความเข้าใจในหลากหลายวัฒนธรรมครับเพื่ออยู่ด้วยกันอย่างสันติครับ2 นะครับเราควรเคารพวัฒนธรรมของประเทศอื่นครับ3 ครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขออภัยครับแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ระหว่างประเทศครับ4 นะครับเราควรให้เกียรติวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในอาเซียนและไม่เหยียดหยามวัฒนธรรมแต่ละประเทศในอาเซียนครับ
10: ข้อ1 นะครับเราควรเคารพในวัฒนธรรมของประเทศอื่นเพื่อเกิดความเคารพและเข้าใจในหลายวัฒนธรรมเพื่ออยู่ด้วยกันอย่างสันติและมีความสุขเวลาอยู่ด้วยกันครับข้อ2 ครับเคารพวัฒนธรรมของคนในอาเซียนและเคารพซึ่งกันและกันไม่ดูถูกคนในอาเซียนครับข้อ3 แลกเปลี่ยนความรู้ทางวัฒนธรรมการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่คล้ายกันครับข้อ4 ครับควรให้เกียรติวัฒนธรรมของคนในอาเซียนไม่เหยียดหยามวัฒนธรรมแต่ละประเทศในอาเซียนครับและยอมรับความแตกต่างของแต่ละประเทศครับ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับสุดท้ายแล้วกลุ่มไหน กลุ่ม3ครับ
11: ข้อ1นะคะ

0: ความเหมือนคือวัฒนธรรมอาหารศาสนาความต่างคือภาษาการแต่งกายข้อ2ไม่ก่อความวุ่นวายยอมรับความแตกต่างข้อ3ไม่ทำให้เกิดความแตกแยกในอาเซียนข้อ4เคารพความแตกต่างและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีค่ะ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับ
2: ข้อ1 นะครับสรุปสิ่งที่เรียนรู้จากการศึกษาเรื่องความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรมในอาเซียนแต่ละประเทศในอาเซียนล้วนมีความเหมือนและความแตกต่างกันแสดงถึงเอกลักษณ์ของ

0: ร้อมทั้งนำความรู้พร้อมทั้งทำความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันข้อ3นะครับแนวทางที่ฉันจะพัฒนาตนเองในการเป็นพลเมืองอาเซียนที่ดีเมื่อเรียนรู้ถึงความเหมือนและความแตกต่างกันแล้วก็ควรที่จะให้ความเคารพและความเข้าใจและนำสิ่งที่เรียนรู้ไปเผยแพร่ให้คนอื่นหรือคนในครอบครัวหรือคนรอบข้างครับข้อ4นะครับข้อคิดหรือความรู้สึกเพิ่มเติมที่ฉันมีเกี่ยวกับวัฒนธรรมในอาเซียนรู้สึกสนุกและชื่นชอบในการเรียนรู้วัฒนธรรมในอาเซียนหรือแม้กระทั่งการที่ผมได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอวัฒนธรรมในอาเซียนครับ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเยี่ยมมากนะครับวันนี้ทุกกลุ่มทุกคนเนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับเพราะครูเนี่ยได้เดินดูนักเรียนเขียนสะท้อนคิดและนักเรียนเขียนดีกันทุกคนเลยครับดังนั้นครับนักเรียนเราเรียนเรื่องความเหมือนความแตกต่างเราเรียนไปเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจนะครับและนะครับในระดับที่เราเป็นพลเมืองอาเซียนเราก็ทำไมครับเราต้องเรียนรู้เข้าใจเราต้องเคารพนะครับในวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในอาเซียนนะครับและสิ่งที่สำคัญเลยนะครับที่ครูอยากจะฝากไว้ให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก็คือทำไมครับให้นักเรียนเรียนรู้นะครับเรียนรู้อย่างเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจนะครับการที่เราจะเกิดความสันติอยู่ด้วยกันอย่างสันติได้เราต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันเรียนรู้และเข้าใจเคารพซึ่งกันและกันก็จะนำมาสู่ความสันตินั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องมาถึงเรื่องสุดท้ายของบทเรียนในภาคเรียนที่1ของวิชาสังคมศึกษาแล้วและเรามาพบกันใหม่ในภาคเรียนที่2นะครับสำหรับวันนี้ครูฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันในภาคเรียนต่อไปครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สงสัยไหมว่าทำไมเมื่อเราหักนิ้วแล้วจึงมีเสียงดังแล้วต่อด้วยเรื่องน่าทึ่งของแปรงสีฟันที่มีมานานนับหลายร้อยปีสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ศิริลักษณ์กับรายการไอซายคมฉลาดแบบยกกำลังสองวันนี้ผมมีเรื่องราววิทยาศาสตร์นะครับในตัวเราเนี่ยนะครับมาเล่าให้ฟังเห็นไหมครับว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะใกล้ตัวนะครับแต่สามารถที่มาจากในตัวเราเลยนะครับยกตัวอย่างวันนี้นะครับก็มีบางเรื่องนะครับที่ผมจะเอามาเล่าให้น้องๆได้ฟังนะครับน้องๆเคยสังเกตไหมครับหรือว่าอาจจะเคยเห็นหรือว่าอาจจะเคยทำแล้วนะครับว่าบางทีนี่นะครับเวลาเราทำอะไรเนี่ยจะมีเสียงใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเราหักข้อถูกไหมครับอย่างเช่นเวลาหักข้อนี้ก็จะมีเสียงถูกไหมครับหรือว่าหักนี้นะครับเห็นไหมครับหักข้อนิ้วเนี่ยมันจะมีเสียงเกิดขึ้นหรือแม้แต่บางทีเราบิดขี้เกียจอย่างนี้นะครับมันก็จะมีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กหรือได้ยินเสียงเนี่ยในการข้อต่อต่างๆน้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเสียงเหล่านี้นะครับเกิดจากอะไรครั้งที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องเสียงใช่ไหมครับเสียงเนี่ยเกิดจากการสั่นสะเทือนของอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงทำให้เกิดคลื่นเสียงมาสู่ที่แก้วหูของเราแก้วหูของเราสั่นเนี่ยทำให้เราได้ยินเสียงอันนั้นก็คือเป็นทฤษฎีของเสียงแต่คราวนี้เนี่ยเสียงเนี่ยเกิดจากภายในของเราการหักข้อนี้นะครับเช่นกันนะครับมันเกิดจากอากาศนั่นเองครับอากาศเนี่ยอยู่ระหว่างข้อต่อของกระดูกข้อในแต่ละท่อนนี้นะครับทำให้เราได้ยินเสียงถ้าน้องๆลองจับนิ้วดูนะครับจะเห็นว่ากระดูกนิ้วของเราแบ่งเป็นท่อนๆระหว่างรอยต่อจะมีเอ็นรอบข้อเป็นตัวเชื่อมต่อภายในรอยต่อจะมีน้ำแทรกอยู่เพื่อช่วยหล่อลื่นข้อซึ่งน้ำหล่อข้อนั้นมีก๊าซละลายอยู่การเหยียดและงอข้อปกติไม่ทำให้เกิดเสียงดังแต่การหักข้อเป็นการงอข้อให้งอลงไปสุดๆอย่างเร็วจึงทำให้ข้อยืดออกอย่างรวดเร็วในข้อจึงคล้ายเป็นสุญญากาศทำให้ก๊าซที่อยู่ในน้ำหล่อข้อเกิดการรวมตัวกันเป็นฟองผุดออกมาจากน้ำหล่อข้ออย่างรวดเร็วเช่นกันเกิดเป็นเสียงที่ได้ยินครับส่วนอาการอื่นนะครับที่ว่าน้องๆเองอาจจะได้เคยเจอหรือเห็นนะครับก็อย่างเช่นโอ้ยเวลาที่เราข้อศอกเราเนี่ยครับไปกระแทกโดนโต๊ะหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้เกิดไฟช็อตนะครับหรือว่าชาเนี่ยจนสามารถที่จะรู้สึกไปได้ถึงปลายนิ้วนี่เลยนะครับสาเหตุนี้เกิดจากอะไรเดี๋ยวไปฟังคำอธิบายเลยครับ
1: อาการไฟช็อตเกิดขึ้นเนื่องจากเส้นประสาทรับความรู้สึกที่วางทอดผ่านร่องกระดูกแขนทำให้เมื่อเรากดแรงๆหรือกระแทกที่ข้อศอกจึงเกิดกระแสประสาทส่งต่อไปตามเส้นประสาทจนไปถึงปลายแขนได้ครับ
0: ถ้าจะเปรียบเทียบกันให้เห็นง่ายๆนะครับก็เหมือนกับว่าเรามีแท่งพลาสติกนะครับที่ตั้งแสดงให้เห็นถึงว่าข้อศอกถูกปลายแขนเนี่ยนะครับว่าเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเรากระแทกข้อศอกเราอย่างนี้แล้วเราเกิดรู้สึกว่าไฟช็อตหรือว่าชาเนี่ยก็เหมือนการส่งแรงกระแทกนะครับจากข้อศอกตรงนี้นะครับไปสู่ปลายแขนดูนะครับว่าถ้าเกิดมีแรงกระแทกเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับมันก็เกิดการส่งกระแสจากเส้นประสาทนี้นะครับจากข้อศอกไปสู่ปลายแขนทำให้เรารู้สึกชานั่นเองครับ
1: ถ้าเรากระแทกแท่งพลาสติกที่ด้านหนึ่งน้องๆจะเห็นว่าแท่งพลาสติกจะล้มลงแล้วไปกระแทกให้แท่งอื่นๆล้มลงด้วยแสดงให้เห็นว่าแรงมีการส่งต่อกันไปเรื่อยๆนะครับและผลที่เกิดจากแรงกระแทกแท่งที่หนึ่งก็ส่งไปยังแท่งสุดท้ายเช่นเดียวกับการส่งกระแสประสาทจากข้อศอกไปยังปลายแขนนั่นเองครับ
0: นี่เองครับน้องๆเราสามารถที่จะเรียนรู้และก็สนุกไปกับวิทยาศาสตร์ในทุกๆสถานการณ์เลยใช่ไหมครับน้องๆรู้ไหมครับว่าคนเราแปลงฟันมาตั้งแต่สมัยยีโบราเลยนะครับแต่จะเป็นแปลงแบบไหนนั้นเดี๋ยวไปดูเรื่องน่ารู้วันนี้ครับ
1: หลักฐานของการแปลงฟันที่พบในหลุมศพของคนสมัยอียิปต์เป็นกิ่งไม้แท่งขนาดดินสอตรงปลายทุบให้แตกเป็นฝอยสามารถใช้ถูฟันเพื่อทำความสะอาดส่วนแปลงที่มีลักษณะคล้ายกับแปรงสีฟันในปัจจุบันเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศจีนเป็นแปรงที่ทำจากขนหมูต่อมาพบว่าอมความชื้นจึงเป็นแหล่งของเชื้อโรคหลังจากนั้นจึงได้มีการคิดค้นแปรงสีฟันที่ทำจากไนลอนมีคุณสมบัติไม่ซับน้ำแห้งเร็วจึงทำให้แบคทีเรียไม่สามารถเจริญเติบโตได้ครับ

ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเม

0: ั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
0: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมส์ก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชา
1: ภาษาไทย
0: เก่งมากครับเป็นการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 นั่นเองนะครับในชั่วโมงที่

0: ผ่านมาเนี่ยก็เป็นการศึกษาในเรื่องของลิขิตสารผ่านมุมมองครั้งที่1ส่วนในวันนี้ก็จะเป็นลิขิตสารผ่านมุมมองในครั้งที่2ซึ่งถ้ามันมีการใส่ตัวเลขกำกับต่อท้ายชื่อน่ะแปลว่าเป็นการศึกษาเรื่องต่อเนื่องถูกต้องไหมครับเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางครับคุณครูเนี่ยอยากจะสอบถามพวกเราในเรื่องของกิจกรรมที่เราได้มีการทำจากครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการทำอะไรไปนะ
1: ได้อ่านเรื่องเที่ยวญี่ปุ่น
0: มีเรื่องเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็เป็นเมนูอีกด้วยนะ
1: เมนูผัดกะเพรา
0: ญี่ปุ่นช็อกโกแลตแล้วก
1: ็
0: ผัดกะเพรามีญี่ปุ่นมีช็อกโกแลตมีผัดกะเพราแต่ภารกิจหลักๆที่คุณครูได้ให้พวกเราเนี่ยได้กลับไปทำนอกเวลามาก็คือเรื่องของ
1: ผ
0: ั
1: ดกะเพรา
0: เรื่องอะไรอย่าเผลอนักเรียนต้นทางตอนนี้มีการเผลอนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับก็คือเป็นเรื่องของช็อกโกแลตซึ่งถือว่าเป็นบทความที่ค่อนข้างมีความยาวสักหน่อยนะฮะก็ยังให้เวลาไปทำนอกเวลาก่อนแล้วเดี๋ยวในครั้งต่อไปเนี่ยเราจะเอาใบงานนี้กลับมาวิพากษ์แล้วก็เอามาดูเรื่องประเด็นด้วยกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีใครได้กลับไปทำนอกเวลามาแล้วบ้างครับยกมือขึ้นหน่อยครับโอเคครับเอามือลงได้ครับปลายทางล่ะครับมีนักเรียนคนใดที่ได้เอาใบงานเรื่องช็อกโกแลตเนี่ยกลับไปทำมาบ้างตอนนี้ได้มีการสอบถามก็คือยังอยู่ในช่วงของระยะเวลาในการจัดทำก็ขอให้นักเรียนต้นทางปลายทางเนี่ยนำเอากลับไปทำให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าเนี่ยเราเอาใบงานเนี่ยกลับมาวิพากษ์วิจารณ์กันต่อว่ามีเนื้อหาอย่างไรบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นทักษะที่เราได้มีการศึกษาไปแล้วนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับวันนี้เป็นเรื่องลิขิตสารผ่านมุมมองครั้งที่2ซึ่งในวันนี้นะครับก็จะมีจุดประสงค์การเรียนรู้หลักๆ3ข้อจุดประสงค์เหล่านี้มีอะไรบ้างให้นักเรียนต้นทางปลายทางอ่านพร้อมกันถ้าพร้อมแล้วข้อ1ครับ
2: อันนี้ละการเขียนแสดงความคิดเห็นและเขียนแสดงความรู้สึกได
0: ้ข้อ2ครับและข้อที่3ครับ
2: บอกประโยชน์ของการเขียนแสดงความคิดเห็นและเขียนแสดงความรู้สึกได
0: ้แสดงว่าถ้าเราอ่านจากจุดประสงค์ก็จะเหมือนในชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือยังศึกษาหลักๆ2เรื่องคือเรื่องเขียนแสดงความคิดเห็นกับเขียนแสดงความรู้สึกเด็กๆครับขออนุญาตทบทวนทั้งต้นทางปลายทางยังจำได้ไหมว่าระหว่างการเขียนแสดงความคิดเห็นกับเขียนแสดงความรู้สึกอะไรจะต้องพิจารณามากกว่ากัน
3: แสดงความรู้ส
0: ึกเอารู้สึกอ่ะรู้สึกหรือคิดเห็น
3: รู
0: ้ละเสียงเริ่มแตกแล้วทบทวนคุณครูถามว่าอะไรจะต้องใช้อะไรครับการพิจารณามากกว่ากันใช่ไหมประมาณนี้ก็คือจะต้องเป็นเรื่องของการเขียนแสดงความคิดเห็นเพราะอะไรยังจำตอนที่คุณครูได้กล่าวในชั่วโมงที่ผ่านมาได้ไหมครับว่าถ้าเราเขียนแสดงความคิดเห็นเนี่ยจะต้องมีการหยิบยกเอาเหตุและผลแล้วก็หาข้อสนับสนุนให้ชัดเจนแต่ถ้าเป็นการเขียนแสดงความรู้สึกเนี่ยทำไมครับเป็นการบอกจากความรู้สึกจากประสบการณ์เดิมแต่เด็กๆครับให้จำเอาไว้ว่าทั้งการเขียนแสดงความคิดเห็นแล้วก็การเขียนแสดงความรู้สึกนั้นมันจะต้องเขียนแบบเชิงสร้างสรรค์ประมาณนี้ทีนี้อย่างในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการศึกษาผ่านการอ่านบทความใช่ไหมครับแล้วก็ได้มีการตอบคำถามรวมถึงมีการอ่านในเรื่องของบทความที่เราไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเรื่องของผัดกระเพราแล้วก็ชิ้นงานที่เป็นเรื่องของช็อกโกแลตซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นที่นักเรียนเนี่ยจะได้ศึกษาด้วยวันนี้ก็จะเช่นเดียวกันครับเป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นแล้วก็การเขียนแสดงความรู้สึกผ่านทักษะที่มีความต้องใช้เทคนิคอื่นๆเข้ามาด้วยนะเป็นเรื่องของการชมอะไรบางอย่างเดี๋ยวชมอะไรเราไปดูกันต่อนะฮะวันนี้ครับมีกิจกรรมชวนคิดครับนักเรียนคิดว่าการเขียนแสดงความคิดเห็นมีประโยชน์อย่างไรแล้วเราสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ใดบ้างเวลานักเรียนดูสื่อจากแพลตฟอร์มต่างๆนะเวลาเราดูนะวันนี้เดี๋ยวให้เวลาคิดสักประมาณชั่วครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับเชิญครับ

0: เอาละครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณครูได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยร่วมกันชวนคิดประเด็นที่ถามว่านักเรียนคิดว่าการเขียนแสดงความคิดเห็นมีประโยชน์อย่างไรแล้วเราสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ใดบ้างเวลานักเรียนดูสื่อจากแพลตฟอร์มต่างๆตอนนี้นักเรียนต้นทางนะครับก็ให้ตอบกับคุณครูเจมส์ส่วนนักเรียนปลายทางเนี่ยก็สามารถตอบกับเพื่อนๆรวมถึงตอบกับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมดูแลอยู่ห้องปลายทางได้เลยนะครับอ่ะขอตัวแทนที่จะตอบเลยครับมีไหมครับ1 2 3ยกมือวันนี้มี2กลุ่มนะครับเดี๋ยวเชิญกลุ่มด้านตรงกลางได้เป็นคนตอบให้ฟังก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างเชิญครับ
1: ทำให้เราได้แสดงสิ่งที่เราต้องการให้ผู้ทำสื่อได้รู้ถึงข้อบกพร่องในจุดต่างๆและปรับใช้ในครั้งต่อไปค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับอีกกลุ่มหนึ่งล่ะครับ
2: ทำให้เราสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นได้ค่ะโดยความคิดเห็นนี้สามารถนำไปให้ผู้จัดแพลตฟอร์มสามารถนำไปปรับปรุงได้ค่ะ
0: ขอบคุณครับทั้งสองกลุ่มปรบมือให้กับตัวแทนต้นทางด้วยนะครับก็ถือว่านักเรียนสามารถมีความเข้าใจแล้วก็ตอบคำถามได้ตรงตามประเด็นนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราเขียนแสดงความคิดเห็นเนี่ยคือมันมีประโยชน์อยู่แล้วถูกไหมฮะว่าการเขียนแสดงความคิดเห็นเนี่ยเราต้องมีหลักเหตุและผลก่อนจึงจะสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นได้นอกจากนี้สถานการณ์อย่างที่เพื่อนๆบอกเวลาเรามีการสะท้อนคิดเนี่ยเราก็สามารถสะท้อนให้เจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยได้เห็นถึงข้อความของเราแล้วก็เอาไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นแต่ว่าในทางนี้ทางนั้นเด็กๆครับจำได้ไหมว่าคุณครูจะบอกเสมอว่าให้เขียนด้วยข้อความที่สร้างสรรค์แม้จะเป็นการติแต่ก็ให้ติอย่างสร้างสรรค์เช่นถ้าเราจะบอกว่างานชิ้นนี้ไม่ได้เรื่องเลยกับอีกคนนึงบอกว่าผมมีความคิดเห็นว่างานชิ้นนี้ควรมีการพัฒนาในส่วนนี้นักเรียนคิดว่าข้อความไหนน่าฟังกว่า
3: พ
0: ั
3: ฒนา
0: ฉะนั้นคำว่าไม่ได้เรื่องกับพัฒนาเนี่ยคือในปลายทางมันมีความรู้สึกคล้ายกันแต่ว่าแบบไหนดูน่าฟังกว่าฉะนั้นถ้าเรามีศิลปะในการใช้ถ้อยคำก็เป็นส่วนทำให้การเขียนแสดงความคิดเห็นนั้นดีขึ้นแล้วก็ดูมีความเป็นผู้เชี่ยวชาญมากขึ้นนะครับวันนี้นะครับคุณครูได้นำเอาวีดิทัศน์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ อาหารยังจำได้ใช่ไหมครับว่าเรามีการอ่านเรื่องผัดกะเพราไปแล้วก็มีการให้เรื่องช็อกโกแลตไปวันนี้คุณครูก็ได้นำเอาเรื่องของคลิปวิดีโอฉบับนี้นะครับซึ่งเป็นคุณหมอซึ่งขออนุญาตเอ่ยนามนะครับว่าเป็นคุณหมอหนึ่งจากเพจ YouTube เรื่องของหมอ1 Healthy Hero นะครับซึ่งถ้าตอนนี้คุณหมอ1หรือว่าทีมงานทางแอดมินของคุณหมอ1นะครับได้ชมอยู่ผมก็ขอกราบขอบพระคุณทางทีมงานแล้วก็คุณหมอ1เป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ให้การอนุเคราะห์คลิปวิดีโอเพื่อให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้มีการศึกษาหาความรู้จากสิ่งที่ท่านได้พูดตอนนี้คุณครูอยากจะให้พวกเรานะครับลองตั้งใจฟังคุณหมอ1จากเพจคุณหมอ1 Healthy Hero ว่าเขามาให้ความรู้เรื่องอะไรและการชมที่ดีถ้าจะให้มีอะไรครับประสิทธิภาพสูงสุดควรจดประเด็นสำคัญด้วยว่าคุณหมอพูดถึงอะไรบ้างแต่คุณครูได้เกริ่นไปแล้วว่าเป็นเรื่องของอาหารใช่ไหมครับอ่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมฟังหรือยังครับ
4: พร้อมแล้วค่ะ
0: ปลายทางพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังและจดประเด็นสำคัญจากคุณหมอหนึ่ง Healthy Hero ได้เลยครับ
5: อาหารเช้า5อย่างนะครับที่หากคุณอยากผอมเนี่ยคุณจะต้องเลี่ยงนะครับสวัสดีครับผมหมอ1 Healthy Hero นะครับคลิปนี้เนี่ยจะช่วยให้คุณเนี่ยผอมได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าหากคุณดูจนจบคุณจะรู้เลยว่าอาหารเช้า5อย่างมีอะไรบ้างนะครับที่คุณอาจจะทานผิดอยู่แต่ก่อนอื่นนะครับหมอ1ต้องบอกก่อนว่าคุณจะต้องลบความคิดและวิธีทำเดิมๆในการลดไขมันฟิตหุ่นออกไปก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบพลังงานระบบเผาผลาญของคุณเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด2ระบบด้วยกันคือ 1. คือระบบพลังงานที่ใช้น้ำตาลนะครับแล้วก็ 2. คือระบบพลังงานที่ใช้ไขมันแต่ก่อนเนี่ยเราจะเชื่อกันว่าที่เราสะสมไขมันกันเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณทานของมันของทอดถูกไหมนะครับเป็นเรื่องของแคลอรี่ส่วนเกินแต่จริงๆแล้วเนี่ย ร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ได้สะสมไขมันจากกระบวนการแบบนั้นนะครับร่างกายของคุณเนี่ยเนื่องจากมีระบบพลังงานอยู่2ระบบถ้าร่างกายของคุณได้รับน้ำตาลมันจะใช้น้ำตาลเป็นหลักแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่ค่อยได้รับน้ำตาลร่างกายของคุณก็จะเอาไขมันสะสมของเก่ามาใช้นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าจริงๆแล้วที่ร่างกายของคุณสะสมไขมันเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยทานอาหารที่เปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้เร็วแล้วดูดซึมเข้ากระแสเลือดไปทำให้ช่วงที่ร่างกายของคุณได้น้ำตาลมากขึ้นเนี่ยเกิดการเอาน้ำตาลเนี่ยไปใช้แล้วก็ไปสะสมเป็นไขมันดังนั้นนะครับเมื่อคุณเข้าใจแบบนี้แล้วต่อไปนี้คืออาหารเช้า5อย่างที่เปลี่ยนเป็นน้ำตาลให้คุณในกระแสเลือดได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการสะสมไขมันมากขึ้นซึ่งคุณควรจะเลี่ยงหากคุณอยากผอมนะครับอันที่1นะครับก็คือเครื่องดื่มต่างๆที่หวานๆนะครับพอคุณตื่นมาตอนเช้าคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้พลังงานอยากทำให้สดชื่นเลยเลือกที่จะทานเครื่องดื่มที่มีรสหวานนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมหรือกาแฟที่ใส่น้ำตาลนะครับคุณควรจะเปลี่ยนพวกเครื่องดื่มพวกนี้นะครับไปเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำตาลเช่นเป็นน้ำเปล่าเป็นชาที่ไม่หวานเลยนะครับหรือว่าเป็นพวกกาแฟดำก็ได้นะครับนะแค่คุณเปลี่ยนแค่ข้อที่1ตรงนี้นะครับก็จะสามารถที่จะทำให้คุณเนี่ยเริ่มนำไขมันเก่ามาใช้ได้แล้วก็ไม่สะสมไขมันในตอนเช้านะครับส่วนอาหารชนิดที่2นะครับที่หมอหนึ่งเชื่อว่าหลายคนอาจจะทานเป็นประจำนะครับก็คือเมนูเด็ดเลยนะครับข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวไก่ย่างข้าวเหนียวไก่ทอดนะครับไม่ได้หมายความว่ากินไก่ทอดกินหมูปิ้งไม่ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้าวเหนียวเนี่ยเป็นตัวที่เปลี่ยนจากตัวแป้งไปเป็นน้ำตาลได้ค่อนข้างเร็วมากนะครับหมายความว่ากินเนี่ยระดับน้ำตาลในเลือดของคุณเนี่ยมันจะขึ้นสูงเลยในคนที่เขาใช้พลังงานเยอะๆเขาเลยเลือกที่จะทานข้าวเหนียวเพราะมันให้พลังงานเปลี่ยนเป็นน้ำตาลค่อนข้างเร็วนะครับแต่ในแง่ของคนที่อยากจะดูแลรูปร่างนะครับนะหากคุณทานข้าวเหนียวเป็นอาหารมื้อเช้าเนี่ยระดับน้ำตาลในเลือดคุณจะสูงทำให้เกิดการสะสมไขมันได้ค่อนข้างง่ายหากคุณทานในปริมาณที่มันไม่เหมาะสมนะครับดังนั้นถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงข้าวเหนียวจะดีกว่าข้อที่3นะครับข้อนี้เนี่ยเป็นอีกอันนึงที่หลายๆคนเข้าใจผิดโดยเฉพาะคุณผู้หญิงทั้งหลายนะครับก็คือผลไม้บางคนเนี่ยตื่นมาตอนเช้าแล้วพยายามทานผลไม้ก่อนเพราะคิดว่าการทานผลไม้เนี่ยจะทำให้ได้ใยอาหารดีนะครับในการขับถ่ายแล้วก็ทำให้ได้วิตามินด้วยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผลไม้เป็นแป้งชนิดหนึ่งซึ่งเป็นแป้งและน้ำตาลในตัวเดียวกันเลยนะครับนะที่มาจากธรรมชาติดังนั้นการที่คุณตื่นมาแล้วทานผลไม้ก่อนนะครับจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของคุณสูงขึ้นและแน่นอนครับว่าน้ำตาลส่วนที่ใช้ไม่หมดร่างกายก็จะเอาไปสะสมเป็นไขมันดังนั้นหากคุณตื่นมาแล้วทานผลไม้เยอะๆเลยทีเดียวก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดคุณสูงและโอกาสที่คุณจะผอมลงนั้นจะยากขึ้นนะครับและข้อที่4นะครับแน่นอนว่าถ้ามีผลไม้แล้วน้ำผลไม้ก็ทำให้คุณน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้เร็วไม่แพ้กันแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าตื่นเช้ามาคุณจะทานน้ำผักผลไม้ปั่นไม่ได้นะครับแต่คุณควรที่จะเลือกสัดส่วนของผักมากกว่าผลไม้เนื่องจากผักเนี่ยส่วนใหญ่จะมีใยอาหารเป็นหลักนะครับมีแป้งค่อนข้างน้อยแต่ผลไม้เนี่ยมีทั้งแป้งและน้ำตาลดังนั้นตื่นมาตอนเช้าถ้าคุณทานน้ำผลไม้เป็นหลักเลยคุณจะได้น้ำตาลเข้าไปในร่างกายเยอะมากๆนี่เป็นอีกจุดนึงที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยพยายามออกกำลังกายเท่าไหร่ก็ตามนะครับก็ยังไม่ผอมสักทีนะครับนั่นเป็นเพราะว่าร่างกายคุณยังใช้น้ำตาลเป็นหลักอยู่นะครับผมและข้อที่5นะครับคืออาหารที่หลายๆคนอาจจะทานอยู่ก็คือทานง่ายมากนะครับมันคือคอนเฟลกพวกคอนเฟลกที่ใส่นมทั้งหลายนะครับพวกนี้เป็นแป้งทั้งหมดเลยดังนั้นถ้าคุณไม่อยากให้ร่างกายของคุณเนี่ยเปลี่ยนจากแป้งไปเป็นน้ำตาลแล้วเอาไปสะสมเป็นไขมันอย่างรวดเร็วเนี่ยนะคุณควรที่จะต้องลดคอนเฟลกลงด้วยนะครับหลายๆอันที่บอกว่าเป็นคอนเฟลกที่ทานแล้วแคลอรี่ต่ำนะครับผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของแคลอรี่แต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณทานอะไรเข้าไปถ้าคุณทานอาหารที่เป็นแป้งเข้าไปมันก็จะเปลี่ยนรูปไปเป็นน้ำตาลแล้วก็ถ้าคุณใช้ไม่หมดมันก็จะถูกเอาไปสะสมเป็นไขมันนะครับดังนั้นคีย์หลักๆเลยนะครับการเลือกอาหารทานโดยเฉพาะมื้อเช้านะครับคุณควรเลือกอาหารที่แป้งไม่ได้เยอะจนเกินไปโอเคไหมนะครับไม่ได้บอกว่าทานไม่ได้นะครับแต่ไม่ควรที่จะเยอะจนเกินไปและที่ เป็นอาหารที่แป้งเยอะเลยเนี่ยที่ควรจะต้องเลี่ยงหรือลดปริมาณลง5อย่างนะครับก็คือ1คือเครื่องดื่มต่างๆที่มีรสหวานนะครับเปลี่ยนไปเป็นน้ำเปล่าชากาแฟดำก่อน2นะครับคือข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวเนี่ยเป็นอันที่เปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้ค่อนข้างสูงมากๆนะครับแล้วก็ผลไม้นะครับอันที่3อันที่4คือน้ำผลไม้และอันที่5คือพวกคอนเฟลกต์นะครับแค่คุณปรับตรงนี้ได้นะครับอาหารเช้าของคุณก็จะเหมาะกับการที่คุณจะดูแลรูปร่างของคุณมากขึ้นนะครับผมดังนั้นนะครับลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับ
0: ครับผมในนามที่เป็นผู้สอนนะครับผมคุณครูธีรสุทธิ์ฉ่ำทรัพย์นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอหนึ่งจากเพจหมอหนึ่ง Healthy Hero เป็นอย่างสูงนะครับที่ในวันนี้ผมได้เอาวิดิทัศน์ที่คุณหมอได้ให้ความรู้ในเรื่องของ5อาหารที่เราจะต้องระวังเนี่ยเพื่อใช้ในการประกอบการศึกษาในการสอนออกอากาศรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับถ้าทางทีมงานของคุณหมอ1รวมถึงท่านคุณหมอ1เนี่ยได้ชมเทปนี้อยู่นะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ความรู้ที่คุณหมอหนึ่งให้นั้นเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาแล้วก็เป็นประโยชน์ในการใช้ในการวิเคราะห์สารทางภาษาไทยนะครับในโอกาสนี้ขอให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับขอบคุณคุณหมอหนึ่งพร้อมกันครับ
4: ขอบคุณครับ
0: ครับผมขอบพระคุณมากเลยนะครับทีนี้มาถึงเรื่องของพวกเรากันต่อครับตอนนี้เราได้ชมวิดิทัศน์จบกันไปแล้วถูกต้องไหมครับเอาง่ายๆก่อนคุณหมอพูดถึงอาหารกี่ชนิดครับปลายทางได้5ชนิดเหมือนกันไหมครับเพราะว่าตอนนี้ต้นทางได้5ชนิดถ้าได้5ก็แปลว่าเรานั้นฟังตรงกันและฟังเหมือนกันนะครับขอถามก่อนครับเป็นกิจกรรมชวนคิดครับจากวิดิทัศน์ที่ชมเนี่ยจงแสดงความคิดเห็นนะเอาแค่แสดงความคิดเห็นก่อนดังต่อไปนี้อ่ะตอบกว้างๆครับเนื้อหามีการพูดถึงประเด็นใดครับ
3: การระวังอาหารเช้าว่าอย่าง
0: เป็นการพูดเพื่อให้อะไรครับเกิดข้อระมัดระวังในการรับประทานอาหารเช้าซึ่งยกมากี่อย่างลูกคุณหมอท่านได้ยกมาจำนวนทั้งหมด5อย่างนะครับแล้วก็ถามครับข้อนี้ตอบได้ไม่มีถูกผิดครับนักเรียนต้นทางและปลายทางเนี่ยลูกมีความคิดเห็นอย่างไรอ่ะเรามีความคิดเห็นจากการชมอย่างไรแล้วคิดว่ายังไงครับมีประโยชน์แล้วก็อะไรอีกครับมีประโยชน์ให้สาระแล้วก็ให้ความรู้กับพวกเราพอเราฟังแล้วเรารู้สึกเกิดความระมัดระวังในการรับประทานขึ้นไหมครับฉะนั้นก็ถือว่าการชมวิดิทัศน์ที่คุณหมอได้นำเอามาให้ความรู้นั้นมีคุณค่าต่อเราอย่างยิ่งนะครับจากที่เราได้ชมไปนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาหารก่อนที่คุณครูจะไปเข้าเรื่องที่จะเป็นการทบทวนเนื้อหาเนี่ยครับนักเรียนต้นทางปลายทางครับตอนนี้เรารู้ว่ามี5ชนิดแล้วใช่ไหมชนิดแรกที่คุณหมอบอกว่าระมัดระวังคืออะไรครับ
3: เคร
0: ื่
3: องด
0: ื่
3: มหวา น,
0: เ, วานเด็กนักเรียนต้นทางปลายทางยอมรับกับคุณครูเจมัธยดีใครเป็นคนชอบกินเครื่องดื่มหวานๆยกมือขึ้นครับไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นน้ำอัดลมนะเป็นชาไทยหวานเป็นชาเขียวหวานโกโก้หวานอะไรแบบนี้เป็นต้นมือลงนะครับปลายทางโอ้โหตอนนี้ห้องต้นทางคือชอบหวานใช่ไหมเพราะว่าการกินหวานเนี่ยทำไมครับทำให้เรารู้สึกมันสดชื่นมันรู้สึกดีต่อหัวใจดีต่อตนเองวันนี้เป็นเช้าที่มีความสุขถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือเป็นเช้าที่แฮปปี้ใช่ไหมครับอันแรกเป็นเครื่องดื่มที่มีรสชาติหวานหรือหวานจัดหรือหวานมากๆเลยข้อที่2คืออะไรครับ
3: ข้าวเหนียวหมูปิ้ง
0: เป็นเมนูยอดฮิตของคนไทยนักเรียนเชื่อไหมครับว่ามีคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่านักสร้างสรรค์รายการหลายคนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติบอกว่าในบรรดาหลายๆชาติที่เขาได้มีการไปถ่ายทำเมืองไทยถือว่าเป็นเมืองที่หาของกินได้ง่ายมากจริงไหมแม้แต่ในภูมิภาคที่เรากำลังทำการบันทึกเทปอยู่ในขณะนี้คืออำเภอหัวหินเอาไม่ง่ายครับในอำเภอหัวหินเนี่ยของขายเยอะไหมของขายเยอะมากช่วงตอนเช้าอาจจะเป็นเมนูข้าวเหนียวหมูปิ้งเมนูต่างๆตามแต่เราสะดวกมีเพื่อนตอบว่าโจ๊กด้วยทีนี้ประเด็นคือคุณหมอเนี่ยเขาบอกว่าเราห้ามกินข้าวเหนียวหมูปิ้งหรือเปล่า
3: ไม่
0: เขาไม่ได้บอกว่าเราห้ามกินแต่ทำไมครับควรจำกัดปริมาณในการกินให้น้อยลงและควรจะควบคู่กับการออกกำลังกายเก่งมากนะครับเพราะถ้าการที่เรารับประทานข้าวเหนียวมากไปเนี่ยเขาบอกว่าระดับน้ำตาลจะสูงขึ้นไวมากถามนักเรียนเล่นๆลองคิดตามเล่นๆ แล้วเกิดถ้าเกิดว่าน้ำตาลมันใช้ไม่หมดอ่ะมันถูกเปลี่ยนเป็นอะไรครับสิ่งที่จะตามมาก็จะถูกพอกตามตัวแล้วก็เราก็จะมีอะไรครับแนวโน้มที่รูปร่างตัวอ้วนขึ้นตามเกณฑ์ถูกไหมฮะนะก็จะอ้วนขึ้นก็ไม่ดีนะครับประมาณนี้ต่อไปครับข้อที่3คืออะไรครับ
3: ผลไม้
0: ผลไม้ตามความพวกเราเนี่ยผลไม้ถือว่าเป็นของที่มีประโยชน์ถูกไหมแต่ว่าการที่เรารับประทานในปริมาณมากเกินไปนั้นก็ไม่ดีต่อไปข้อ4คืออะไรครับ
3: น
0: ้
3: ำผลไม
0: ้น้ำผลไม้เรียนเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำผลไม้เนี่ยครูไม่ได้บอกว่าเราห้ามกินน้ำผลไม้นะแต่ว่าให้ควบคุมปริมาณในการรับประทานให้เหมาะสมเธอต้องไม่ลืมสมมตินักเรียนดูนะครับสมมติว่าบนมือครูเนี่ยเป็นส้ม1ลูกนะฮะการรับประทานส้มสดๆ1ลูกเนี่ยเราก็จะได้ทั้งวิตามินแล้วก็จะได้ใยอาหารด้วยแต่หนูต้องไม่ลืมว่าพอเป็นเรื่องของน้ำผลไม้เนี่ยเราทำไมครับไม่ได้รับประทานส้มที่เป็นลูกแต่มันเกิดจากการคั้นเอาตัวน้ำมาให้เรากินฉะนั้นน้ำตัวนั้นคือน้ำตาลครับเท่ากับว่าเรากินอะไรเข้าไปตรงๆเลยแล้วคนที่มีการ movement หรือว่าการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยก็ถูกไปพอกเป็นไขมันเพราะว่าน้ำตาลบางส่วนเนี่ยอาจจะถูกย่อยไม่ขออภัยน้ำตาลบางส่วนอาจจะถูกใช้ไม่หมดถูกไหมแล้วก็อะไรต่อครับ
3: คอนเฟ
0: กเป็นเมนูพวกอาหารเช้าประเภทคอนเฟกจริงๆทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะหมอเขาไม่ได้บอกว่าเราจะต้องหยุดกินแต่ว่าให้เรานั้นใช้รับประทานในปริมาณที่เหมาะสมลดลงนะครับประมาณนี้ครับก็อย่างที่เราได้ตอบไปแล้วว่าคุณหมอนั้นได้ให้ความรู้กับเรานั้นเป็นเรื่องของอาหารที่ต้องระมัดระวังใช่ไหมครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนแสดงความรู้สึกยังจำได้ใช่ไหมครับว่าการเขียนแสดงความรู้สึกเนี่ยเป็นการเขียนต่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งจะต้องมีหลักการเขียนคือทำไมครับจะต้องเป็นนักอ่านสังเกตคำที่ใช้เช่นรู้จักจะต้องใช้คำแบบไหนใช่ไหมครับมีประทับใจเสียใจตื่นตาตื่นใจขึ้นอยู่กับบริบทที่เราจะใช้นะมีการใช้การพรรณนาใช้คำเปรียบเทียบอันนี้เป็นบทความที่เราได้ศึกษาไปแล้วใช่ไหมครับเรื่องของผัดใบกระเพราก็ขออนุญาตเอามาขึ้นให้เห็นว่าเราสามารถไปดูย้อนหลังได้ว่ามีการวิเคราะห์อย่างไรบ้างนะครับก็คือเป็นการเขียนแสดงความรู้สึกว่าเอ๊ะในบรรดาผัดกระเพราเนี่ยรสชาติเป็นอย่างไรแล้วเขามักจะนิยมใช้เนื้อสัตว์ชนิดใดเนี่ยมาใช้ในการผัดตรงนี้ได้มีการอธิบายในชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าคุณครูขอนำมาขึ้นให้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อมาการเขียนแสดงความคิดเห็นที่อ่านเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเราต้องมีข้อมูลมีประจักษ์พยานหลักฐานขึ้นมาก่อนจึงจะสามารถเขียนได้ถูกต้องไหมครับต่อมาครับการเขียนก็ให้เขียนแบบอะไรครับเหตุไปหาผลต้องมีหลักฐานในการวิเคราะห์ถูกต้อง

0: ตามประเด็นจะทำให้เรานั้นมีหลักการเขียนที่เชี่ยวชาญและชำนาญมากขึ้นหลักการเขียนครับเด็กๆข้อแรกทำอะไรก่อนลูกหนึ่งคืออ่านทำความเข้าใจเก่งมากข้อ2ครับให้เขียนข้อมูลหรือข้อเท็จจริงก่อนจากนั้นใส่อะไร
1: ใส่ความ
0: รู้สึกและความคิดเห็นเก่งมากต่อมาควรเขียนในเชิง
1: สร้างสรรค์
0: คุณครูอธิบายตอนต้นชั่วโมงไปแล้วนะครับต่อมามีอะไรต่อลูกข้อ4คือ
1: มีมารยาทในการ
0: มีมารยาทในที่นี้ไม่ได้แปลว่าให้เขียนเงียบๆแต่ว่าหมายถึงว่าใช้ภาษาที่เขียนด้วยภาษาที่สุภาพต่อไปควรเขียนแบบร่างก่อนทุกครั้งเพื่อเป็นการปรับปรุงตรวจสอบสำนวนที่เราจะใช้เขียนนะครับวิธีการวิเคราะห์คือหาคำหลักของข้อความให้ได้ก่อนอย่างเช่นจะเขียนเรื่องข้อความสุจริตแบบนี้ก็ต้องหาข้อความหลักซึ่งก็จะมีความคล้ายคลึงกับชั่วโมงที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นในเรื่องของความสุจริตนะจำได้ใช่ไหมครับข้อความนี้ถ้าเราทำมาหากินด้วยความสุจริตหรือว่าทำอาชีพสุจริตสังคมก็จะไม่ไม่เกิดการเอาเปรียบไม่มีความวุ่นวายแล้วก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับวันนี้เราก็ไปด้วยความว่องไวเนื่องจากว่าเนื้อหาเนี่ยเป็นเนื้อหาที่คุณครูได้นำเอามาทบทวนนะครับจากกิจกรรมในวันนี้ก็จะสู่ช่วงของการลงมือทำจดได้ให้นักเรียนร่วมกันระดมความคิดแล้วก็ตอบคำถามลงในใบงานที่คุณครูได้กำหนดให้นะครับซึ่งจำหน้าคุณหมอ1จากเพจ Healthy Hero ได้ใช่มั้ยครับคุณหมอ1 Healthy Hero เนี่ยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะ
1: อาหาร
0: ซึ่งคุณครูได้มีการแจ้งนักเรียนต้นทางปลายทางไปแล้วว่าในขณะที่คุณหมอท่านบรรยายเนี่ยเราจดประเด็นสำคัญลงไปด้วยเพราะประเด็นสำคัญที่พวกเราจดลงไปนั้นเนี่ยเราจะต้องเอามาทำในใบงานนั่นเองนะครับส่วนนักเรียนคนใดนะครับที่ดูไม่ทันนะครับเบื้องต้นถ้าเรามีโทรศัพท์มือถือในมือเนี่ยเราสามารถสแกน QR code จากใบงานที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์หรือจะสแกนผ่านหน้าจอในขณะนี้ก็ได้อันนี้เป็นอะไรครับ QR code ที่คุณครูเนี่ยได้ขึ้นเพื่อนักเรียนจะได้เข้าไปชมคลิปที่คุณหมอเนี่ยได้ให้ความรู้ซึ่งจริงๆมีอยู่หลากหลายคลิปเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอ่ะหน้าต่อมาเป็นคำถามจากใบงานนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเป็นหน้าตาของตัว QR code แล้วก็ใบงานนั่นเองนะตอนนี้พร้อมที่จะลงมือทำจากการชมคลิปของคุณหมอหรือยังครับ
1: พร้อม
0: ปลายทางพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วในช่วงนี้ขอให้นักเรียนต้นทางปลายทางนะครับได้ทำกิจกรรมจากการชมคลิปวิดีทัศน์และเดี๋ยวอีกช่วงหนึ่งเรากลับมาพบกันครับแล้วถ้าใครที่สามารถดูเพิ่มเติมได้ก็สามารถสแกน QR code ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวอีกช่วงหนึ่งเรากลับมาพบกันครับ
2: อาหารเช้า5อย่างนะครับที่หากคุณอยากผอมเนี่ยคุณจะต้องเลี่ยงนะครับสวัสดีครับผมหมอ1 Healthy Hero นะครับคลิปนี้นี่จะช่วยให้คุณเนี่ยผอมได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าหากคุณดูจนจบคุณจะรู้เลยว่าอาหารเช้า5อย่างมีอะไรบ้างนะครับที่คุณอาจจะทานผิดอยู่แต่ก่อนอื่นนะครับหมอหนึ่งต้องบอกก่อนว่าคุณจะต้องลบความคิดและวิธีทำเดิมๆในการลดไขมันฟิตหุ่นออกไปก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบพลังงานระบบเผาผลาญของคุณเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด2ระบบด้วยกันคือ1คือระบบพลังงานที่ใช้น้ำตาลนะครับแล้วก็2คือระบบพลังงานที่ใช้ไขมันแต่ก่อนเนี่ยเราจะเชื่อกันว่าที่เราสะสมไขมันกันเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณทานของมันของทอดถูกไหมนะครับเป็นเรื่องของแคลอรี่ส่วนเกินแต่จริงๆแล้วเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ได้สะสมไขมันจากกระบวนการแบบนั้นนะครับร่างกายของคุณเนี่ยเนื่องจากมีระบบพลังงานอยู่2ระบบถ้าร่างกายของคุณได้รับน้ำตาลมันจะใช้น้ำตาลเป็นหลักแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่ค่อยได้รับน้ำตาลร่างกายของคุณก็จะเอาไขมันสะสมของเก่ามาใช้นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าจริงๆแล้วที่ร่างกายของคุณสะสมไขมันเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยทานอาหารที่เปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้เร็วแล้วดูดซึมเข้ากระแสเลือดไปทำให้ช่วงที่ร่างกายของคุณได้น้ำตาลมากขึ้นเนี่ยเกิดการเอาน้ำตาลเนี่ยไปใช้แล้วก็ไปสะสมเป็นไขมันดังนั้นนะครับเมื่อคุณเข้าใจแบบนี้แล้วต่อไปนี้คืออาหารเช้า5อย่างที่เปลี่ยนเป็นน้ำตาลให้คุณในกระแสเลือดได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการสะสมไขมันมากขึ้นซึ่งคุณควรจะเลี่ยงหากคุณอยากผอมนะครับอันที่1 นะครับก็คือเครื่องดื่มต่างๆที่หวานๆนะครับพอคุณตื่นมาตอนเช้าคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้พลังงานอยากทำให้สดชื่นเลยเลือกที่จะทานเครื่องดื่มที่มีรสหวานนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมหรือกาแฟที่ใส่น้ำตาลนะครับคุณควรจะเปลี่ยนพวกเครื่องดื่มพวกนี้นะครับไปเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำตาลเช่นเป็นน้ำเปล่าเป็นชาที่ไม่หวานเลยนะครับหรือว่าเป็นพวก กาแฟดำก็ได้นะครับนะแค่คุณเปลี่ยนแค่ข้อที่1ตรงนี้นะครับก็จะสามารถที่จะทำให้คุณเนี่ยเริ่มนำไขมันเก่ามาใช้ได้แล้วก็ไม่สะสมไขมันในตอนเช้านะครับส่วนอาหารชนิดที่2นะครับที่หมอหนึ่งเชื่อว่าหลายคนอาจจะทานเป็นประจำนะครับก็คือเมนูเด็ดเลยนะครับข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวไก่ย่างข้าวเหนียวไก่ทอดนะครับไม่ได้หมายความว่ากินไก่ทอดกินหมูปิ้งไม่ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้าวเหนียวเนี่ยเป็นตัวที่เปลี่ยนจากตัวแป้งไปเป็นน้ำตาลได้ค่อนข้างเร็วมากนะครับหมายความว่าเวลาคุณระดับน้ำตาลในเลือดของคุณเนี่ยมันจะขึ้นสูงเลยในคนที่เขาใช้พลังงานเยอะๆเขาเลยเลือกที่จะทานข้าวเหนียวเพราะมันให้พลังงานเปลี่ยนเป็นน้ำตาลค่อนข้างเร็วนะครับแต่ในแง่ของคนที่อยากจะดูแลรูปร่างนะครับนะหากคุณทานข้าวเหนียวเป็นอาหารมื้อเช้าเนี่ยระดับน้ำตาลในเลือดคุณจะสูงทำให้เกิดการสะสมไขมันได้ค่อนข้างง่ายหากคุณทานในปริมาณที่มันไม่เหมาะสมนะครับดังนั้นถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงข้าวเหนียวจะดีกว่าข้อที่3นะครับข้อนี้เนี่ยเป็นอีกอันนึงที่หลายๆคนเข้าใจผิดโดยเฉพาะคุณผู้หญิงทั้งหลายนะครับก็คือผลไม้บางคนเนี่ยตื่นมาตอนเช้าแล้วพยายามทานผลไม้ก่อนเพราะคิดว่าการทานผลไม้เนี่ยจะทำให้ได้ใยอาหารดีนะครับในการขับถ่ายแล้วก็ทำให้ได้วิตามินด้วยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผลไม้เป็นแป้งชนิดหนึ่งซึ่งเป็นแป้งและน้ำตาลในตัวเดียวกันเลยนะครับนะที่มาจากธรรมชาติดังนั้นการที่คุณตื่นมาแล้วทานผลไม้ก่อนนะครับจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของคุณสูงขึ้นและแน่นอนครับว่าน้ำตาลส่วนที่ใช้ไม่หมดร่างกายก็จะเอาไปสะสมเป็นไขมันดังนั้นหากคุณตื่นมาแล้วทานผลไม้เยอะๆเลยทีเดียวก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดคุณสูงและโอกาสที่คุณจะผอมลงนั้นจะยากขึ้นนะครับและข้อที่4นะครับแน่นอนว่าถ้ามีผลไม้แล้วน้ำผลไม้ก็ทำให้คุณน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้เร็วไม่แพ้กันแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าตื่นเช้ามาคุณจะทานน้ำผักผลไม้ปั่นไม่ได้นะครับแต่คุณควรที่จะเลือกสัดส่วนของผักมากกว่าผลไม้เนื่องจากผักเนี่ยส่วนใหญ่จะมีใยอาหารเป็นหลักนะครับมีแป้งค่อนข้างน้อยแต่ผลไม้เนี่ยมีทั้งแป้งและน้ำตาลดังนั้นตื่นมาตอนเช้าถ้าคุณทานน้ำผลไม้เป็นหลักเลยคุณจะได้น้ำตาลเข้าไปในร่างกายเยอะมากๆนี่เป็นอีกจุดนึงที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยพยายามออกกำลังกายเท่าไหร่ก็ตามนะครับก็ยังไม่ผอมสักทีนะครับนั่นเป็นเพราะว่าร่างกายคุณยังใช้น้ำตาลเป็นหลักอยู่นะครับผมและข้อที่5นะครับคืออาหารที่หลายๆคนอาจจะทานอยู่ก็คือทานง่ายมากนะครับมันคือคอนเฟลกพวกคอนเฟลกที่ใส่นมทั้งหลายนะครับพวกนี้เป็นแป้งทั้งหมดเลยดังนั้นถ้าคุณไม่อยากให้ร่างกายของคุณเนี่ยเปลี่ยนจากแป้งไปเป็นน้ำตาลแล้วเอาไปสะสมเป็นไขมันอย่างรวดเร็วเนี่ยนะคุณควรที่จะต้องลดคอนเฟลกลงด้วยนะครับหลายๆอันที่บอกว่าเป็นคอนเฟลกที่ทานแล้วแคลอรี่ต่ำนะครับผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของแคลอรี่แต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณทานอะไรเข้าไปถ้าคุณทานอาหารที่เป็นแป้งเข้าไปมันก็จะเปลี่ยนรูปไปเป็นน้ำตาลแล้วก็ถ้าคุณใช้ไม่หมดมันก็จะถูกเอาไปสะสมเป็นไขมันนะครับดังนั้นคีย์หลักๆเลยนะครับการเลือกอาหารทานโดยเฉพาะมื้อเช้านะครับคุณควรเลือกอาหารที่แป้งไม่ได้เยอะจนเกินไปโอเคไหมนะครับผมไม่ได้บอกว่าทานไม่ได้นะครับแต่ไม่ควรที่จะเยอะจนเกินไปและที่เป็นอาหารที่แป้งเยอะเลยเนี่ยที่ควรจะต้องเลี่ยงหรือลดปริมาณลง5อย่างนะครับก็คือ1คือเครื่องดื่มต่างๆที่มีรสหวานนะครับเปลี่ยนไปเป็นน้ำเปล่าชากาแฟดำก่อน2นะครับคือข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวเนี่ยเป็นอันที่เปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้ค่อนข้างสูงมากๆนะครับแล้วก็ผลไม้นะครับอันที่3อันที่4คือน้ำผลไม้และอันที่5คือพวกคอนเฟลกนะครับแค่คุณปรับตรงนี้ได้นะครับอาหารเช้าของคุณก็จะเหมาะกับการที่คุณจะดูแลรูปร่างของคุณมากขึ้นนะครับผมดังนั้นนะครับ

0: เอาละครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณครูเจมได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้ชมวิดิทัศน์การให้ความรู้ของคุณหมอหนึ่งในเรื่องของการอะไรครับให้ความรู้เกี่ยวกับ5อาหารที่ต้องระวังกรณีถ้าเราจะต้องรับประทานในมื้อเช้านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยคุณครูก็ได้มีประเด็นคำถามมาถามเราดังต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวจะมีตัวแทนที่เป็นนักเรียนห้องต้นทางนะครับตอบและนักเรียนห้องปลายทางเนี่ยลองดูว่าคำตอบของนักเรียนต้นทางเนี่ยมีความคล้ายคลึงหรือว่ามีความเป็นคู่ขนานกันหรือไม่ถ้าเกิดว่ามีประเด็นใดที่นักเรียนต้นทางได้ตอบแล้วปลายทางยังขาดไปหรือว่าอยากจะเสริมเติมเต็มก็สามารถเขียนเพิ่มลงไปในใบงานได้นะครับในทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถระดมความคิดกันได้นะครับข้อแรกครับวิดิทัศน์เรื่องนี้พูดถึงเรื่องอะไรและประเด็นสำคัญคือเรื่องใดข้อนี้จะวัดความเข้าใจเดี๋ยวเชิญตัวแทนกลุ่มด้านหลังได้เป็นคนตอบครับเชิญครับ
1: พูดถึงเรื่องอาหารเช้า5อย่างที่ควรหลีกเลี่ยงครับประเด็นสำคัญคือยกตัวอย่าง5อย่างคือเครื่องดื่มที่มีรสหวานข้าวเหนียวหมูปิ้งผลไม้แล้วก็คอนเฟกต์แล้วก็น้ำผลไม้ครับ
0: ประมาณนี้ก็คือว่ากลุ่มอื่นได้คำตอบเหมือนกันไหมครับเหมือนกันไหมครับฉะนั้นวิดิทัศน์เรื่องนี้พูดถึงเรื่องอะไรครับอาหารเช้า5อย่างที่ควรระมัดระวังอันได้แก่1เครื่องดื่มที่มีรสหวาน2คือข้าวเหนียวหมูปิ้งหรือเป็นข้าวเหนียวไก่ทอดหรือว่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับต่อไป3คือ
2: ผล
0: ไม้4คือน้ำผลไม้และ5คือแต่ย้ำครูย้ำเสมอนะว่าคุณหมอสั่งห้ามรับประทานหรือเปล่าแต่คุณหมอบอกว่าให้ควบคุมกินหรือว่ากินในปริมาณที่เหมาะสมและให้เพิ่มอะไรครับการเคลื่อนไหวของร่างกายอาจจะเป็นการเดินมากขึ้นออกกำลังกายบ่อยขึ้นเพราะว่าบางคนที่เขารับประทานข้าวเหนียวเป็นจำนวนมากเนี่ยบางคนเขาอาจจะทำงานที่ต้องใช้แรงที่มากฉะนั้นการใช้แรงตรงนี้ก็เป็นเหมือนการ

0: ผาผลาญทำให้ร่างกายนั้นทำไมครับสามารถใช้จากพลังงานเข้าไปเนี่ยไปเปลี่ยนขออภัยใช้จากสิ่งที่รับประทานเข้าไปเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นพลังงานได้แต่ถ้าคนที่ทำงานออฟฟิศหรือว่าเคลื่อนไหวน้อยแล้วกินข้าวเหนียวในปริมาณมากนั่นเองคิดว่าดีไหมไม่ดีนอกจากจะอะไรครับร่างกายอาจจะใช้ไม่หมดเนี่ยก็ยังไปเปลี่ยนเป็นไขมันนักเรียนรู้ไหมครับว่าเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ากรณีคนที่รับประทานข้าวเหนียวบ่อยๆสมมุติว่าระดับน้ำตาลเป็นอย่างนี้ถ้าเรารับประทานข้าวเหนียวเข้าไปมากกว่าปกติจะเป็นอย่างนี้ครับนักเรียนดูนะฮะนักเรียนต้นทางปลายทางอินซูลินจะขึ้นอย่างนี้อย่างนี้ทำให้เกิดอะไรขึ้นครับเราจะหิวบ่อยถ้าเป็นประเภทภาษาปากเขาบอกว่ากินจุกจิกหรือกินจุบจิบสังเกตไหมครับบางคนเนี่ยเช้ามาข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวหมูปิ้งสักพักงุ้ยหิวอีกแล้วอ่ะเคยเป็นไหมบางคนอาจจะเป็นบางคนไม่เป็นแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นนี้เพราะว่าทำไมครับมันไปกระตุ้นทำให้เกิดความอยากอาหารมากขึ้นแล้วถ้าร่างกายใช้ไม่หมดก็จะเกิดเป็นการเอาไปพอกเป็นไขมันและไขมันพวกนี้แหละก็จะทำให้เรามีโรคตามมานะครับอ่ะประมาณนี้ยอดเยี่ยมมากต่อไปครับข้อที่2ครับนักเรียนคิดว่าวีดิทัศน์เรื่องนี้มีการใช้หลักฐานที่ใช้สนับสนุนข้อคิดเห็นอย่างไรบ้างจงอธิบายครับอ่ะเชิญตัวแทนเป็นคนได้แจ้งให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังครับ
1: มีการใช้หลักฐานในข้อคิดเห็นว่าเราควรรับประทานอาหารชนิดใดในตอนเช้าที่ทำให้เราไม่อ้วนและมีหลักการในการเลือกรับประทานค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากๆนะครับก็คือคุณหมอได้ไม่ได้มีการขออภัยครับคุณหมอได้มีการพูดถึงตัวอย่างอาหารจำนวน5ชนิดซึ่งจริงๆแล้วจริงๆมันอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าเขาพูดถึงหลักๆนะครับนั่งลงได้พูดถึงประเด็นผลไม้ผลไม้นั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าในเมืองไทยเราเนี่ยในแต่ละภูมิภาคก็มีอยู่หลากหลายแต่ถามว่าการรับประทานในปริมาณที่มากไปอ่ะดีไหมครับดีไหมครับการรับประทานในจำนวนที่มากเกินไปก็ไม่ดีนะครับฉะนั้นเราควรแบ่งสัดส่วนในการรับประทานผลไม้ให้เหมาะสมและผลไม้บางชนิดนักเรียนต้นทางปลายทางเชื่อว่าถ้าพูดเนี่ยจะต้องเป็นของโปรดของหลายๆคนมากเลยทุเรียนซึ่งทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ที่อยู่ในฤดูกาลต่างจะเป็นฤดูกาลว่าถ้าเป็นถึงหน้าเดือนนี้ถึงเดือนนี้เนี่ยทุเรียนจะออกบางคนครับรับประทานทุเรียนในปริมาณที่มากเกินไปเนี่ยก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับเพราะว่าทุเรียนนั้นจริงๆก็คือเป็นทั้งแป้งแล้วก็เป็นทั้งน้ำตาลแม้ว่ารสชาติจะอร่อยแต่ถ้ามากเกินไปก็ไม่ดีต่อร่างกายเหมือนกับเครื่องดื่มหวานๆเหมือนกันครับคุณหมอบอกว่าให้รับประทานอะไรแทนเป็นน้ำเปล่าเป็นชาหรือเป็นกาแฟและควรจะเป็นชาที่ไม่ผสมน้ำตาลและกาแฟที่ไม่ผสมน้ำตาลแต่ย้ำเสมอว่าคุณหมอไม่ได้บอกว่าน้ำตาลเนี่ยเป็นตัวร้ายนะแต่เราต้องควบคุมปริมาณการกินให้เหมาะสมเข้าใจไหมครับปลายทางเข้าใจไหมครับน้ำตาลไม่ใช่ตัวร้ายแต่ถ้าเราบริโภคน้ำตาลเกินขนาดน้ำตาลเหล่านั้นก็จะส่งผลต่อร่างกายให้เรานั้นป่วยและเป็นโรคในอนาคตได้ต่อไปข้อที่3ครับเดี๋ยวให้ทั้งห้องลองช่วยกันตอบทั้งต้นทางปลายทางนะครับนักเรียนคิดเห็นอย่างไรต่อวีดิทัศน์ที่ได้ชมและนักเรียนอยากเพิ่มเติมประเด็นใดอีกหรือไม่ครับคิดเห็นอย่างไรเพื่อนได้ตอบว่าทำให้เราได้รู้ว่าอาหารชนิดใดควรลดปริมาณแล้วก็อะไรอีกครับมีการพูดเพิ่มเติมว่าควรจะปรับรับประทานให้เหมาะสมและนักเรียนอยากเพิ่มเติมประเด็นใดอีกไหมครับอยากจะเป็นลักษณะประมาณว่าเอาความรู้ตรงนี้ไปพูดกับเพื่อนให้เพื่อนนั้นได้ตระหนักว่าอาหารชนิดใดควรรับประทานมากหรือน้อยจริงๆไม่ควรรับประทานมากหรอกครับเพราะว่าทุกอย่างอะไรที่มันมากเกินไปมันดีต่อร่างกายไหมไม่ดีนะครับและข้อสุดท้ายครับนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการชมคลิปวิดิทัศน์วันนี้นะครับไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างจงอธิบายเดี๋ยวเชิญตัวแทนกลุ่มนี้ได้เป็นคนตอบให้กับนักเรียนต้นทางและปลายทางได้ฟังครับ
1: ใช้ประโยชน์ได้โดยตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกกินอาหารเช้าอย่างเหมาะสม
2: เลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลหรือแป้งสูงอาจจะทำให้ขัดขวางการลดน้ำหนักและสามารถนำหลักนี้ไปปรับใช้ในการดูแลสุขภาพตัวเองได้อย่างเหมาะสมค่ะ
0: เอาละครับยอดเยี่ยมมากๆปรบมือให้กับตัวเองด้วยครับวันนี้ก็ถือว่านักเรียนต้นทางเนี่ยได้ตอบแล้วตอนนี้ปลายทางแล้วครับได้คำตอบที่มีความใกล้เคียงกับนักเรียนต้นทางหรือไม่

0: เนี่ยการลดน้ำหนักก็จะเป็นสิ่งที่ยากขึ้นเพราะอะไรครับในช่วงวัยของเราเนี่ยยังลดง่ายอยู่แต่พอเวลาอายุมากขึ้นเนี่ยระบบเผาผลาญก็จะไปตามวันเวลาทำให้เริ่มลดยากขึ้นฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องลดอาหารและสิ่งสำคัญคือไม่ควรอดอาหารเพราะเมื่อใดที่เราเริ่มอดอาหารตอนนั้นร่างกายจะทำความเข้าใจกับตัวเราว่าเรากำลังจะตายจึงมีการเก็บพอกไขมันไว้ทำให้เขาเป็นภาษาปากว่าตะบะแตกบางคนอดอาหารไม่กินเลยปรากฏตะบะแตกแล้วทำไมครับกินมากกว่าเดิมทำให้เกิดอะไรขึ้นต่อในระยะยาวระบบเผาผลาญพังวันนี้เป็นภาษาไทยหรือว่ารายวิชาสุขศึกษาก็อย่างที่บอกถ้าเราเกิดกระบวนการอ่านเราเกิดกระบวนการคิดสิ่งนี้เป็นประโยชน์กับร่างกายไหมเป็นประโยชน์กับเราไหมเราก็สามารถนำเอาความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้ได้นี่คือตัวอย่างของหลักการเขียนแสดงความรู้สึกและหลักการเขียนแสดงความคิดเห็นที่วันนี้เราแสดงความรู้สึกกับความคิดเห็นผ่านการชมวิดิทัศน์นั่นเองเป็นยังไงครับดีไหมครับวันนี้เราได้ความรู้เพิ่มไหมได้ความรู้เพิ่มปลายทางได้ความรู้เพิ่มไหมครับถ้าได้ความรู้เพิ่มก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งเพราะว่าเราก็จะสามารถทำความเข้าใจในเรื่องของการปรับพฤติกรรมการกินให้ดีขึ้นได้นะครับเอาละครับสรุปในวันนี้ครับการฝึกทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นและเขียนแสดงความรู้สึกจากวิดิทัศน์ที่กำหนดให้มีผลดีต่อการพัฒนาความรู้ของเรายังไงบ้าง1คือเราได้ปรับอะไรปรับทัศนคติต่อการรับประทานอาหารเช้าใช่มั้ยครับว่าคุณหมอสั่งห้ามไม่ให้กินไหม
1: ไม
0: ่เปล่าแต่ว่าทำไม
1: ให้ก
0: ิน
1: ให้ร
0: ับ
1: ประทานในปริมาณที่
0: ในปริมาณที่เหมาะสมให้รับประทานในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากไม่น้อยจนเกินไปและนอกจากนี้เรายังสามารถนำเอาหลักการเขียนแสดงความคิดเห็นเนี่ยไปปรับใช้ได้กรณีถ้าเราต้องอ่านบทความยาวๆหรือว่าเราจะต้องมีการวิเคราะห์ความออกมาทำให้ทักษะเนี่ยเป็นทักษะหนึ่งที่จะติดตัวเราได้ทำให้เราสามารถสร้างสรรค์ผลงานต่างๆได้อีกเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าต้นทางปลายทางสามารถทำได้ดีอย่างยิ่งและมาถึงช่วงท้ายของวันนี้ช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้เป็นคำค่อนข้างยาวครับไม่รู้ว่าต้นทางปลายทางเคยได้ยินคำนี้หรือไม่ซึ่งเป็นคำหนึ่งที่เอาไว้ใช้เรียกกลุ่มดาวแบบไทยถ้าเป็นในเชิงวิทยาศาสตร์คำนี้เป็นคำที่จะเอาไว้ใช้เรียกดาวในการนำทางครับคือดาวเหนือเป็นทุวดาราหรือทุสระดารากันหนอใครคิดว่าเป็นทุวดารายกมือครับฝั่งสีเขียวยกมือครับต้นทางปลายทางพร้อมกันได้เลยครับเป็นจำนวนมากนะครับเอามือลงได้ครับปลายทางต้นทางใครคิดว่าเป็นทุสระดารายกมือขึ้นครับเอามือลงได้ครับวันนี้พอๆกันเลยเพราะว่าอาจจะมีแนวโน้มอาจจะเป็นทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาได้และคำที่เป็นคำไทยที่เอาไว้ใช้เรียกกลุ่มดาวนำทางคือหรือว่าดาวเหนือคือคำว่า
2: ทั
0: วดาราครับปรบมือให้ตัวเองครับทัวดาราเนี่ยเป็นคำหนึ่งเป็นคำนามแปลว่าดาวเหนือคำนี้ไปปรากฏอยู่ในบทละครตอนหนึ่งนะครับที่เป็นบทละครที่พูดถึงการเหาะขึ้นไปชมดาวนะฮะก็คือตอนพระสมุทรชมดาวเป็นละครรำมีอยู่ท่อนหนึ่งบอกว่านั่นทุวังดาราอยู่คงที่ประจำยอดจุฬามณีสีเหลืองอันนี้กวีมีความสามารถในการแต่งมากเนื่องจากว่าแต่งโดยล้อจากลักษณะของกลุ่มดาวขออภัยดาวชนิดนี้คือเป็นดาวที่ค่อนข้างที่จะเคลื่อนที่น้อยมากแล้วก็ในสมัยหนึ่งดาวกลุ่มนี้ก็เป็นขออภัยดาวดวงนี้ก็เป็นกลุ่มดาวหนึ่งที่ใช้ในการนำทางด้วยฉะนั้นในบางที่อาจจะถ้าในบทประพันธ์เขาใช้คำว่าทุวังวอแหวนไม่อากาศงงูทุวังดาราแต่ถ้าความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานอ่านว่าทุวะดาราดาราแปลว่าดาวนะครับฉะนั้นทุวะดาราเป็นคำที่ใช้เรียกดาวเหนือนั่นเองนะครับก็สามารถไปค้นหาเพิ่มเติมในเรื่องของความรู้ได้จากรายวิชาวิทยาศาสตร์หรือว่าโลกดาราศาสตร์และอวกาศนะครับในชั่วโมงหน้าเราจะเรียนกันเรื่องนานางานเขียนภาคเพียรศึกษาสิ่งที่ปลายทางจะต้องเตรียมนะครับสื่อ PowerPoint ใบความรู้และใบงานเรื่องนานางานเขียนภาคเพียรศึกษาครับสำหรับการให้ความรู้ในเรื่อง วันนี้นะครับก็สามารถนำเอาไปปรับใช้

0: ในชีวิตประจำวันได้แล้วก็หวังว่านักเรียนจะมีทักษะในการเลือกรับประทานอาหารได้ดีขึ้นแล้วก็มีทักษะในการวิเคราะห์แล้วก็อะไรครับการเขียนแสดงความคิดเห็นการเขียนแสดงความรู้สึกได้ดียิ่งขึ้นสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วเอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

สงสัยไม่ว่าเพราะอะไรเราจึงทำเทอร์โมมิเตอร์จากน้ำได้จากนั้นไปติดตามชมความลับของสีในดอกไม้ไฟสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ศิริลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองน้องๆคงเคยเห็นเทอร์โมมิเตอร์นะครับคราวนี้เทอร์โมมิเตอร์เนี่ยก็จะมีอยู่2แบบนะครับโดยธรรมดาจะใช้ปลอดหรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือเป็นแอลกอฮอล์นะครับสีแดงนี้วันนี้ผมจะสอนน้องๆนะครับลองทำเทอร์โมมิเตอร์กันเองที่บ้านนี่นะครับโดยใช้วัสดุที่มีอยู่รอบๆตัวเรานี่เองนะครับวิธีการก็คือเราเอาขวดใสมา1ขวดแล้วก็เรามีดินน้ำมันเรามีสีแดงที่ผมใช้ผสมอาหารอาจจะเป็นสีอื่นก็ได้นะครับแต่สีแดงเนี่ยจะเห็นชัดนิดหนึ่งแล้วก็มีหลอดกาแฟนี่เองนะครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับโดยผมจะเอาสีนี่นะครับหยดลงไปในขวดแก้วนี้ผมก็จะใช้น้ำเทไปในขวดค่อนข้างเยอะนิดหน่อยนะครับเกือบเต็มขวดเลยครับคราวนี้ผมก็จะใช้หลอดกาแฟนี่นะครับแทงทะลุเข้าไปผ่านดินน้ำมันอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งหย่อนลงไปจนให้ปลายหลอดนี่นะครับถึงตรงก้นขวดอย่างนี้แล้วก็เอาดินน้ำมันนี่นะครับปิดด้านบนอย่างนี้นะครับคราวนี้ด้านบนเนี่ยเราก็จะตัดแค่นี้ผมก็สามารถที่จะทำเทอร์โมมิเตอร์อย่างง่ายๆให้ดูโอเคนะครับผมได้เตรียมชามไว้2ชามนะครับด้านขวาผมเนี่ยเป็นน้ำร้อนนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเป็นน้ำที่ใส่น้ำแข็งนะครับก็เป็นน้ำเย็นลองดูนะครับผมเอาเทอร์โมมิเตอร์ของจริงเนี่ยครับจุ่มดูนะครับเห็นไหมอุณหภูมิเนี่ยขึ้นสูงเร็วเลยนะครับแสดงว่ามันร้อนมากเลยทีเดียวนะครับลองดูว่าเทอร์โมมิเตอร์ของเรานะครับถ้าผมวางลงไปอย่างนี้สังเกตให้ดีตรงที่หลอดนะครับตรงหลอดของเราเนี่ยเราสังเกตดูนะครับว่าน้ำสีแดงเนี่ยจะขึ้นมาในหลอดหรือเปล่านะครับคราวนี้เราจะสังเกตเห็นว่าน้ำนี่นะค่อยๆขึ้นมานะครับจนเกือบจะล้นหลอดแล้วนะครับคราวนี้ผมจะลองย้ายขวดนี้นะครับมาที่น้ำเย็นน้องๆต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอาจจะให้ผู้ใหญ่ช่วยหยิบไม่งั้นเนี่ยอาจจะไปถูกน้ำร้อนได้นะครับสังเกตดูนะครับเห็นว่าน้ำสีแดงเมื่อกี้ที่อยู่บนผิวของหลอดเนี่ยจะค่อยๆลดลงแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการทำงานของเทอร์โมมิเตอร์ง่ายๆน้องๆสามารถที่จะทำเองที่บ้านได้เลยนะครับลองทำดูสิครับการที่น้ำในหลอดสูงขึ้นเมื่อเราแช่ขวดที่เสียบหลอดลงในน้ำร้อนเกิดจากการยืดออกหรือขยายตัวของพันธะในโมเลกุลของน้ำเมื่อได้รับความร้อนรวมทั้งอากาศที่ขยายตัวในขวดที่ปิดโดยที่ไม่มีพื้นที่อื่นให้ขยายตัวไปได้นอกจากดันขึ้นไปในหลอดและเมื่อเปลี่ยนเป็นวางในน้ำเย็นระดับน้ำในหลอดลดลงก็เพราะมีการหดตัวตามอุณหภูมิของน้ำและอากาศที่เย็นลงครับหลักการที่โมเลกุลของของเหลวและอากาศขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนและหดตัวเมื่อได้รับความเย็นถูกนำมาประยุกต์ใช้ทำเทอร์โมมิเตอร์เองครับของเหลวที่เราใช้ในเทอร์โมมิเตอร์ของจริงนะครับโดยธรรมดาจะเป็นปลอดหรือว่าแอลกอฮอล์ที่ผสมสีแดงเป็นเพราะว่าของเหลวทั้งสองนะครับจะไวต่ออุณหภูมิแล้วก็เวลาขยายหรือหดตัวนะครับจะสามารถที่จะคืนสู่กระป๋อโดยที่ไม่เกาะตรงผิวของหลอดนะครับแต่ถ้าหากว่าเราใช้น้ำเนี่ยเวลาขยายหรือหดตัวน้ำเนี่ยจะไม่สามารถคืนสู่กระป๋อเพราะว่าจะไปเกาะอยู่ที่ผิวของหลอดแก้วนั่นเองครับน้องๆคงเคยเห็นพลุหรือว่าดอกไม้ไฟที่มีสีสันสวยงามที่เราจุดในงานเฉลิมฉลองต่างๆใช่ไหมครับในเรื่องน่ารู้วันนี้เราจะมาบอกความลับของดอกไม้ไฟครับดอกไม้ไฟหรือพลุเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากส่วนผสมหลักคือกัมมันถันถ่านและดินประสิวเมื่อส่วนผสมทั้ง3อย่างมารวมกันแล้วจุดไฟจะทำให้เกิดประกายไฟและเสียงที่ดังมากในตอนแรกๆสีของดอกไม้ไฟจะเป็นสีเหลืองกับสีอัมพันออกแดงเป็นหลักต่อมามีการพัฒนาใส่ส่วนผสมต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปทำให้มีรูปร่างและสีที่ต่าง

0: ันเช่นสีฟ้าออกเขียวเกิดจากเกลือของทองแดงสีส้มจากเกลือของแคลเซียมเป็นต้นนะครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่คะหน่วยการเรียนรู้ที่5รูปเรขาคณิต2มิติและ3มิตินั่นเองค่ะและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสามารถระบุภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยนะคะซึ่งในชีวิตประจำวันของเราก็จะมีการเขียนแสดงแบบบ้านหรือเขียนแสดงรายละเอียดต่างๆซึ่งจากภาพบนกระดานจะเป็นแบบแปลนบ้านนั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตเลยนะคะจากแปลนบ้านที่คุณครูแสดงบนกระดานคุณครูถามว่าภาพแรกเป็นการมองภาพแบบใดคะถูกต้องค่ะเป็นการมองภาพจากด้านบนนั่นเองค่ะเรามาดูในแถวที่2กันต่อเลยนะคะภาพแรกเป็นการมองภาพแบบไหนคะมองจากด้านหน้านั่นเองค่ะและภาพสุดท้ายเป็นการมองภาพแบบไหนคะมองจากด้านข้างนั่นเองค่ะซึ่งการเขียนแบบแปลนบ้านมักแสดงภาพของบ้านจากทิศทางต่างๆเช่นภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนเพื่อให้ผู้อ่านแบบสามารถเห็นรายละเอียดของบ้านได้มากที่สุดนั่นเองค่ะนักเรียนคะคุณครูจะให้นักเรียนลองฝึกเขียนภาพด้านหน้าจากปริซึมสามเหลี่ยมบนกระดานค่ะบนกระดานเป็นภาพปริซึมสามเหลี่ยมหน้าจั่วนักเรียนคิดว่าภาพด้านหน้าของปริซึมสามเหลี่ยมหน้าจั่วเป็นแบบไหนคะให้นักเรียนเขียนลงไปในกระดาษหรือในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะ

จากการที่ครูได้เดินสังเกตนักเรียนเขียนภาพด้านหน้าของปริซึมสามเหลี่ยมหน้าจั่วนักเรียนสามารถเขียนภาพด้านหน้าได้อย่างถูกต้องเลยค่ะมีนักเรียนคนไหนจะออกมาเขียนภาพด้านหน้าของปริซึมสามเหลี่ยมหน้าจั่วไหมคะนักเรียนกลุ่มที่3นักเรียนออกมาเขียนภาพด้านหน้าของปริซึมสามเหลี่ยมหน้าจั่วได้เลยค่ะนักเรียนคนอื่นรวมถึงนักเรียนปลายทางให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะนักเรียนคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนได้ภาพด้านหน้าของปริซึมสามเหลี่ยมหน้าจั่วเหมือนกับเพื่อนๆไหมคะตอนนี้เพื่อนได้ภาพด้านหน้าเป็นรูปอะไรคะรูปสามเหลี่ยมนักเรียนคนอื่นนักเรียนมีแนวคิดที่แตกต่างจากเพื่อนๆไหมคะมีนักเรียนคนไหนมีแนวคิดที่แตกต่างจากนี้ไหมคะนักเรียนกลุ่มที่2นักเรียนออกมาเขียนภาพด้านหน้าจากการมองปริซึมสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่แตกต่างจากเพื่อนค่ะ

ถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยซึ่งจะเห็นว่าจากสิ่งที่เพื่อนเขียนเพื่อนมองภาพด้านหน้าของปริซึมสามเหลี่ยมหน้าจั่วเป็นรูปอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนคะคำตอบที่ได้เหมือนหรือแตกต่างกันเพราะอะไรคะถูกต้องค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบคำถามมาแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าเหมือนหรือต่างกันคะต่างกันนั่นเองค่ะเพราะขึ้นอยู่กับทิศทางในการมองของแต่ละคนนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะเมื่อเรามองจากทิศทางที่ต่างกันซึ่งมีผลทำให้ด้านหน้าของปริซึมในมุมมองของแต่ละคนมีความแตกต่างกันดังนั้นหากต้องการให้แต่ละคนเข้าใจตรงกันจึงควรมีข้อตกลงในการมองรูปเรขาคณิตสามมิติดังนี้ค่ะเรามาดูข้อตกลงในการมองรูปเรขาคณิตสามมิติกันเลยนะคะหลักการเขียนแบบทั่วไปผู้เขียนแบบอาจเลือกให้ด้านใดด้านหนึ่งของวัตถุเป็นด้านหน้าก็ได้แต่ด้านข้างจะต้องเป็นด้านที่มองวัตถุนั้นด้วยมุมมอง90องศาจากด้านหน้าไปทางซ้ายหรือทางขวาและด้านบนจะต้องเป็นด้านที่มองวัตถุนั้นด้วยมุมมอง90องศาจากด้านหน้าขึ้นไปข้างบนนั่นเองค่ะดังภาพประกอบนี้เลยค่ะสำหรับในการเรียนเรื่องนี้เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันจึงกำหนดข้อตกลงในการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติดังนี้ค่ะเมื่อกี้จากสิ่งที่คุณครูบอกเราจะมองด้านไหนเป็นด้านหน้าก็ได้ถูกต้องไหมคะแต่ด้านข้างของนักเรียนนักเรียนจะต้องมองด้วยมุมมอง90องศาและต่อมาเป็นด้านบนค่ะตามภาพเลยนักเรียนคะเรามาดูภาพด้านบนกันค่ะในการที่เราจะพิจารณาภาพด้านหน้าด้านข้างด้านบนเราต้องกำหนดแนวสายตาหรือทิศทางในการมองให้ตั้งฉากกับด้านที่เรากำลังพิจารณาค่ะซึ่งจะเห็นว่าจากภาพด้านนี้ก็จะเป็นภาพด้านหน้านี้ก็จะเป็นภาพด้านข้างและตรงส่วนนี้ก็จะเป็นการมองภาพจากด้านบนนั่นเองค่ะภาพที่ได้จากการมองรูปเรขาคณิต3มิติด้านหน้าคือรูปเรขาคณิต2มิติส่วนที่แรงเงาข้างล่างนี้เรียกว่าภาพด้านหน้านั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยนะคะนี่คือทิศทางการมองของเราก็จะได้ว่าส่วนที่แรงเงาส่วนนี้เป็นการมองภาพจากด้านหน้าเพราะฉะนั้นเมื่อคุณครูมองภาพจากด้านหน้าออกไปแล้วก็จะได้ว่าส่วนที่แรงเงาเป็นภาพด้านหน้านั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาจะเป็นภาพที่ได้จากการมองรูปเรขาคณิต3มิติด้านข้างคือรูปเรขาคณิต2มิติส่วนที่แรงเงาข้างล่างนี้เรียกว่าภาพด้านข้างนั่นเองค่ะซึ่งจากภาพนักเรียนจะเห็นว่าด้านข้างจะต้องเป็นด้านที่มองวัตถุนั้นด้วยมุมมอง90องศานั่นเองค่ะซึ่งเมื่อเรามองไปจะเห็นว่าภาพด้านข้างคือส่วนที่คุณครูแรงเงานั่นเองค่ะนักเรียนก็จะได้ภาพด้านข้างออกมาดังกระดานนั่นเองค่ะต่อมาจะเป็นภาพที่ได้จากการมองรูปเรขาคณิต3มิติด้านบนคือรูปเรขาคณิต2มิติส่วนที่แรงเงาข้างล่างนี้เรียกว่าภาพด้านบนนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตเลยนะคะรูปแรกจะเป็นทิศทางการมองในการมองภาพด้านบนเมื่อนักเรียนมองภาพด้านบนออกมาแล้วก็จะได้ส่วนที่แรงเงาเป็นภาพด้านบนนั่นเองค่ะนักเรียนคะต่อมาจะเป็นวิธีการมองในแต่ละด้านเมื่อต้องการเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของวัตถุที่เป็นรูปเรขาคณิต3มิติค่ะถ้าวัตถุนั้นสามารถนำมาตั้งหรือหยิบมาดูได้จะมีวิธีการมองในแต่ละด้านตามแนวสายตาที่ตั้งฉากกับด้านที่มองดังนี้ค่ะ 1. ให้หันด้านหน้าของวัตถุเข้าหาตัวผู้มองเขียนรูปเรขาคณิต2มิติแสดงภาพด้านหน้าค่ะซึ่งจากภาพจะเห็นว่าวัตถุของเราสามารถหยิบหรือสามารถตั้งนำมาตั้งหรือหยิบมาดูได้และวิธีการมองในแต่ละด้านจะต้องตั้งฉากกับด้านที่มอง
เมื่อนักเรียนมองไปในแนวสายตาแล้วก็จะได้ภาพด้านหน้าออกมาดังภาพที่คุณครูแรงเงานั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะข้อที่2จากวัตถุที่หันด้านหน้าเข้าหาตัวผู้มองหมุนวัตถุให้ด้านข้างทางขวาหันเข้าหาตัวผู้มองเขียนรูปเรขาคณิต2มิติเราก็จะได้ภาพด้านข้างออกมานั่นเองค่ะมาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะซึ่งเมื่อกี้จะเห็นว่าภาพของเราเนี่ยอยู่ในลักษณะเส้นประใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนจะมองภาพด้านข้างนักเรียนต้องหันวัตถุเข้าหาตัวผู้มองนั่นเองค่ะนักเรียนก็จะได้ภาพด้านข้างออกมาดังที่แสดงบนกระดานนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในข้อที่3จากวัตถุที่หันด้านหน้าเข้าหาตัวผู้มองให้นักเรียนพลิกวัตถุให้ด้านบนหันเข้าตัวผู้มองเขียนรูปเรขาคณิต2มิติแสดงได้ดังภาพด้านบนค่ะนักเรียนเรามาดูกันเลยนะคะตอนแรกภาพเรขาคณิต3มิติที่เรามีคือเป็นแบบเส้นประจากนั้นเราจะมองภาพด้านบนนักเรียนก็จะต้องพลิกวัตถุที่อยู่ด้านบนเข้าหาตัวผู้มองนั่นเองค่ะนักเรียนก็จะได้ภาพด้านบนออกมาดังที่คุณครูแรงเงานั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะจากตัวอย่างโจทย์บอกว่าการเขียนภาพที่ได้จากการมองหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติข้อแรกเป็นทรงกระบอกตอนนี้นักเรียนในแต่ละกลุ่มจะมีทรงกระบอกวางอยู่ที่โต๊ะของนักเรียนแล้วนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถดูไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะนักเรียนคะในทรงกระบอกนี้คุณครูจะให้นักเรียนหาภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของทรงกระบอกค่ะตอนนี้ให้นักเรียนระดมความคิดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะ

0: นักเรียนคะจากการที่คุณครูเดินสังเกตนักเรียนสามารถเขียนภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของทรงกระบอกออกมาได้แล้วนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าเป็นรูปทรงเรขาคณิต2มิติชนิดใดคะ
1: 4รูปสี่เหลี่ยมบูชา
0: เรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองนักเรียนมีทรงกระบอกอยู่ในมือแล้วนะคะเรามาดูกันว่าที่เพื่อนๆตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมเริ่มจากการมองภาพด้านหน้าก่อนเลยค่ะเมื่อนักเรียนมองภาพด้านหน้าจะต้องมองในระดับสายตานักเรียนมองเห็นเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดคะรูปสี่เหลี่ยมเราก็จะได้ภาพด้านหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากดังกระดานนั่นเองค่ะต่อมาเมื่อเราจะมองภาพด้านข้างเราจะต้องทำยังไงต่อคะหมุนวัตถุนั้นเราจะต้องมองวัตถุนั้นในแนวที่90องศานักเรียนหมุนวัตถุมาในมุม90องศานะคะนักเรียนจะเห็นเป็นรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมนักเรียนก็จะได้ภาพด้านข้างเป็นภาพสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะต่อมาเมื่อคุณครูจะมองภาพด้านบนคุณครูก็หมุนวัตถุให้เป็นการมองภาพด้านหน้านักเรียนจำได้ไหมคะว่าการที่เราจะมองภาพด้านบนจะต้องทำยังไงคะพลิกวัตถุนั้นเข้าหาตัวเองนักเรียนก็จะได้ภาพด้านบนเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดคะวงกลมนั่นเองค่ะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะนักเรียนคะเรามาดูตัวอย่างประกอบเพิ่มเติมกันเลยค่ะโจทย์บอกว่าการเขียนภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่เป็นกรวยนักเรียนลองมองกรวยแล้วนักเรียนมองภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนว่าจะเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดนักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนเขียนลงไปในสมุดได้เลยนะคะว่าเมื่อนักเรียนมองภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนจะเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดค่ะ

0: นักเรียนคะเรามาดูกันว่าภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของกรวยจะออกมาเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดบ้างเริ่มจากการมองด้านหน้าก่อนเลยค่ะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะนักเรียนคะตอนนี้คุณครูมีอะไรอยู่คะ
1: กรวย
0: เรียกว่ากรวยตอนนี้ครูมีกรวยอยู่ครูจะใช้การมองภาพด้านหน้าก่อนหากเรามองภาพด้านหน้านักเรียนจะเห็นเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดคะ
2: 3
0: รูปสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะต่อมาจะเป็นการมองด้านข้างการที่เราจะมองด้านข้างจะต้องทำยังไงคะระดับสายตาของเราจะต้องตั้งฉากกับด้านที่มองในแนว90องศาคุณครูก็หมุนมาค่ะเมื่อมองด้านข้างจะเห็นเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดคะ
2: 3
0: เหลี่ยมถูกต้องค่ะต่อมาเราจะมองภาพด้านบนกันค่ะการที่เราจะมองภาพด้านบนนักเรียนจะต้องพลิกวัตถุนั้นกลับมาให้อยู่ในลักษณะที่เรามองภาพด้านหน้าก่อนค่ะจากนั้นทำยังไงต่อคะพลิกวัตถุนั้นเข้าหาตัวนักเรียนจะเห็นภาพด้านบนเป็นอะไรคะตอนนี้นักเรียนเห็นอะไรคะนักเรียนเห็นวงกลมแล้วมีจุดอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ภาพด้านบนดังกระดานนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะข้อนี้คุณครูอยากให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนฝึกหาภาพที่ได้จากการมองภาพด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมค่ะซึ่งตอนนี้นักเรียนต้นทาง

เองบนโต๊ะของนักเรียนแต่ละคนก็จะมีรูป3มิติที่เป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมอยู่แล้วให้นักเรียนฝึกมองภาพที่ได้จากการมองภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนเขียนภาพที่ได้จากการมองลงไปในสมุดได้เลยนะคะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะ

0: นักเรียนคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยตอนนี้นักเรียนได้คำตอบยังคะว่าภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดบ้างนักเรียนได้คำตอบยังคะได้แล้วนักเรียนได้คำตอบแล้วนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าภาพที่ได้จากการมองภาพด้านหน้าเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะตอนนี้ในมือของคุณครูเองมีอะไรอยู่คะพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมเราจะเริ่มจากการมองภาพด้านหน้ากันก่อนค่ะหากเรามองภาพด้านหน้าจะต้องอยู่ในระดับสายตาของผู้มองซึ่งจะเห็นเป็นรูปอะไรคะจะเห็นเป็นรูปสามเหลี่ยมนักเรียนเลยได้ภาพด้านหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะต่อมาหากคุณครูจะมองภาพด้านข้างจะต้องทำยังไงต่อคะ
1: หม
0: ุนวัตถุเข้าหาตัวผู้มองนักเรียนก็จะเห็นเป็นภาพเรขาคณิต2มิติชนิดใดคะรูปสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นภาพด้านข้างนักเรียนก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมดังกระดานค่ะต่อมาเรามาหาภาพด้านบนกันค่ะการที่เราจะมองวัตถุนั้นจากภาพด้านบนนักเรียนจะต้องทำยังไงคะเราจะต้องพลิกวัตถุนั้นให้อยู่ในแนวเดิมก่อนจากนั้นทำยังไงต่อคะให้พลิกวัตถุเข้าหาตัวผู้มองนักเรียนคะนักเรียนก็จะได้ว่าภาพด้านบนตอนนี้นักเรียนเห็นภาพด้านบนเป็นแบบไหนบ้างคะมีสี่เหลี่ยมแล้วมีเส้นทแยงมุมทั้งสองเส้นนั่นเองค่ะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนคะต่อมาครูจะให้นักเรียนฝึกหาภาพที่ได้จากการมองภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของปริซึมสามเหลี่ยมค่ะตอนนี้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: นักเรียนคะจากการที่คุณครูสังเกตนักเรียนสามารถหาภาพที่ได้จากการมองภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของปริซึมสามเหลี่ยมได้แล้วเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันว่าสิ่งที่นักเรียนวาดนั้นจะถูกต้องหรือไม่รวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนคะหากเรามองปริซึมสามเหลี่ยมภาพด้านหน้าที่ได้จากการมองปริซึมสามเหลี่ยมจะเป็นรูปเลขาคณิต2มิติชนิดใดคะ
1: สามเหลี่ยม
0: เรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะนักเรียนคะตอนนี้สิ่งที่คุณครูถือเรียกว่าอะไรคะ
1: ปริซึมสามเหลี่ยม
0: ปริซึมสามเหลี่ยมหากคุณครูมองภาพด้านหน้าของปริซึมสามเหลี่ยมจะได้เป็นรูปเลขาคณิต2มิติชนิดใดคะ
1: สามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยมนั่นเองค่ะต่อมาเราจะมามองภาพด้านข้างของปริซึมสามเหลี่ยมกันค่ะหากคุณครูต้องการมองภาพด้านข้างของปริซึมสามเหลี่ยมคุณครูจะต้องทำยังไงคะพลิกวัตถุเข้าหาตัวผู้มองเมื่อเรามองภาพด้านข้างของปริซึมสามเหลี่ยมนักเรียนจะได้เป็นรูปเลขาคณิต2มิติชนิดใดคะ
1: สี่เหลี่ยม
0: จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะนักเรียนคะหากคุณครูต้องการมองภาพด้านบนของปริซึมสามเหลี่ยมคุณครูจะต้องทำยังไงคะพลิกวัตถุนั้นเข้าหาตัวผู้มองค่ะนักเรียนก็จะได้ภาพด้านบนเป็นภาพอะไรคะ
1: สี่เหลี่ยม
0: สี่เหลี่ยมมุมฉากและมี
1: ม
0: ีขีดขั้นตรงกลางคือด้านนี้ถูกต้องไหมคะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องบนกระดานได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยทำแบบฝึกหัด2ภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติค่ะซึ่งนักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูรายละเอียดของแบบฝึกหัดกันค่ะหน้าแรกจะเป็นข้อ1ใหญ่ค่ะหน้าที่2จะเป็นข้อ2ใหญ่ค่ะและหน้าที่3จะเป็นข้อ3ใหญ่ค่ะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้อง

0: นักเรียนคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะเรามาดูคำชี้แจงในข้อแรกก่อนเลยค่ะโจทย์บอกว่าจงจับคู่รูปเรขาคณิต3มิติในแต่ละข้อนี้กับภาพด้านหน้าของรูปเรขาคณิต3มิตินั้นนักเรียนคะรูปแรกเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดคะ
1: กรวย
0: แล้วหากเรามองภาพด้านหน้าของกรวยนักเรียนจะเห็นเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดคะ
1: สามเหล
0: ี่ยมเมื่อนักเรียนจับคู่แล้วก็จะตรงกับตัวอักษรอะไรคะ
1: ค
0: อควายนั่นเองค่ะมาต่อเลยนะคะในข้อที่2หากนักเรียนมองภาพด้านหน้าจะตรงกับข้อไหนคะหากนักเรียนมองภาพด้านหน้าก็จะเห็นในส่วนนี้ซึ่งก็คืององูนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะในข้อที่3หากนักเรียนมองภาพด้านหน้าจะจับคู่ตรงกับภาพอะไรคะ
1: กอไก่
0: จะหากเรามองด้านหน้านักเรียนก็จะเห็นเป็นส่วนนี้เพราะฉะนั้นก็คือกอไก่นั่นเองค่ะต่อมาข้อที่4ปริซึมสามเหลี่ยมหากนักเรียนมองภาพด้านหน้าของปริซึมสามเหลี่ยมนักเรียนจะมองเห็นเป็นอะไรคะ
1: กอไก่
0: จะมองเห็นเป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งตรงกับจอจานนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อในข้อที่5นะคะข้อที่5หากนักเรียนมองภาพด้านหน้าของรูปเรขาคณิต3มิตินี้จะตรงกับภาพไหนคะ
1: ขอไข่
0: จะตรงกับภาพขอไข่นั่นเองค่ะหากนักเรียนมองภาพด้านหน้านักเรียนก็จะเห็นในส่วนนี้แล้วก็ส่วนนี้ซึ่งตรงกับข้อขอไข่นั่นเองค่ะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะหากนักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาข้อ2ใหญ่โจทย์บอกว่าจงจับคู่รูปเรขาคณิต3มิติในแต่ละข้อต่อไปนี้กับภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิตินั้นนักเรียนคะข้อแรกตรงกับภาพไหนคะ
1: ขอไข่
0: ตรงกับภาพขอไข่นั่นเองค่ะนักเรียนปลายทางนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะหากนักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะนักเรียนคะหากเรามองกรวยภาพด้านบนที่ได้จากการมองกรวยจะเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดคะ
1: วง
0: กลมแล้วมีจุดอยู่ตรงกลางซึ่งตรงกับข้อไหนคะตรงกับข้อคอควายนั่นเองค่ะต่อมาในข้อที่3ตรงกับข้อไหนคะหากเรามองภาพด้านบนก็จะได้ตรงกับฉิงนั่นเองค่ะต่อมาในข้อที่4หากเรามองภาพด้านบนจะได้ตรงกับช้อยไหนคะ
1: จอจาน
0: หากนักเรียนมองภาพด้านบนนักเรียนก็จะเห็นในส่วนนี้แล้วก็ส่วนตรงนี้เพราะฉะนั้นก็จะตรงกับช้อยจอจานนั่นเองค่ะต่อมาในข้อที่5หากนักเรียนมองภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิตินี้จะได้ตรงกับข้อไหนคะ
1: งองู
0: เก่งมากค่ะหากนักเรียนมองภาพด้านบนนักเรียนก็จะเห็นในส่วนนี้ค่ะแล้วก็ส่วนตรงนี้ซึ่งตรงกับช้อยอะไรคะช้อยงองูนั่นเองค่ะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันต่อในข้อที่3เลยนะคะโจทย์บอกว่าจงจับคู่รูปเรขาคณิต3มิติในแต่ละข้อต่อไปนี้กับภาพด้านข้างของรูปเรขาคณิต3มิตินั้นนักเรียนคะเรามาดูในข้อแรกกันเลยค่ะหากนักเรียนมองภาพด้านข้างของรูปเรขาคณิต3มิตินี้นักเรียนจะได้ตรงกับช้อยข้อไหนคะ
1: งองู
0: ถูกต้องค่ะตรงกับช้อยงองูนั่นเองค่ะต่อมาในข้อที่2หากนักเรียนมองภาพด้านข้างนักเรียนจะได้ตรงกับข้อไหนคะ
1: จอจาน
0: จะได้ตรงกับข
1: ้อ
0: ขอไข่นั่นเองค่ะเรามาดูกันค่ะหากเราต้องการมองภาพด้านข้างนักเรียนก็จะเห็นในส่วนนี้ซึ่งตรงกับช้อยไหนคะ
1: ข ขอ
0: ไข่นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อในข้อที่3เลยนะคะในข้อที่3นักเรียนคะหากนักเรียนมองภาพด้านข้างของรูปเรขาคณิต3มิตินี้จะตรงกับข้อไหนคะ
1: คอควาย
0: ตรงกับข้อคอควายนั่นเองค่ะต่อมาในข้อที่4หากนักเรียนมองภาพด้านข้างของรูปเรขาคณิต3มิตินี้นักเรียนจะได้ตรงกับช้อยไหนคะ
1: กอไก่
0: จะได้ตรงกับช้อยกอไก่นั่นเองค่ะ

็คือในส่วนนี้นักเรียนจับคู่ได้เลยนะคะหากข้อไหนที่นักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะและในข้อที่5หากนักเรียนมองภาพด้านข้างของรูปเรขาคณิตศาสตร์

0: ู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปบ้างคะการมองภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติซึ่งจะมีวิธีการมองดังภาพเลยค่ะภาพที่ได้จากการมองรูปเรขาคณิต3มิติด้านหน้าคือรูปเรขาคณิต2มิติส่วนที่แรงเงาข้างล่างนี้เราจะเรียกว่าภาพด้านหน้านั่นเองค่ะภาพที่ได้จากการมองรูปเรขาคณิต3มิติด้านข้างคือรูปเรขาคณิต2มิติส่วนที่แรงเงาข้างล่างนี้เรียกว่าภาพด้านข้างนั่นเองค่ะและภาพที่ได้จากการมองรูปเรขาคณิต3มิติด้านบนคือรูปเรขาคณิต2มิติส่วนที่แรงเงาด้านล่างนี้เรียกว่าภาพด้านบนนั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรื่องภาพด้านหน้าภาพด้านและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะแบบฝึกหัด3รูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์แบบฝึกหัด4มองภาพและวาดรูปสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
1: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ัสดีค่ะพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะแล้ววันนี้พี่ลิซ่าอยากจะมาชวนน้องๆวางมือถือแล้วก็อ่านหนังสือกันข้างหลังพี่ลิซ่าก็คือห้องสมุดนะคะห้องสมุด library L I B R A R Y library ห้องสมุดเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจะมีอะไรนอกจากหนังสือบ้างตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไปสีน่ารักกันมากเลยดูสิตรงนู้นก็มีหนังสือเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า

0: หนังสือ book b o k book หนังสือมีพี่เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนู้นด้วยน้องๆดูไหมคะว่าเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดเขาเรียกกันว่าบรรณารักษ์นะคะเดี๋ยวเราไปหาพี่บรรณารักษ์กันดีกว่าตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไป
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่ออะไรเหรอคะ
2: ชื่อพี่วัดค่ะพี่วัดเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดนะคะ
0: หนูอยากรู้ว่านอกจากอ่านหนังสือแล้วยังมีกิจกรรมอะไรให้ทำอีกไหมคะ
2: มีกิจกรรมวาดภาพระบายสีเพื่อเสริมทักษะนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเกมการศึกษาซึ่งไม่ใช่เป็นเกมการศึกษาที่อยู่ในมือถือนะคะ
0: ดีเลยค่ะแล้วคนนอกสถาบันสามารถมาใช้บริการได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะห้องสมุดเปิดเวลา 8:30 ถึง 16:30 นะคะช่วง 9:00 ถึง 11:30 จะเป็นของงานศูนย์มาใช้บริการช่วงเที่ยงถึง 14:30 จะเป็นของคณาจารย์มาอัดคลิปวิดีโอและนักศึกษามาค่ะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมค่ะแล้วก็คนนอกจะมาใช้ได้ตั้งแต่เวลา15:00ถึง16:30ค่ะเชิญชวนน้องลิซ่าอ่านหนังสือนิทานได้ตามสบายเลยนะคะ
1: ขอบคุณค
2: ่
1: ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: นี่เลยพี่ลิซ่าเลือกหนังสือมาหลายเล่มเลยน้องๆดูสีหน้าอ่านทั้งนั้นเลยอ่าน read r e a d read อ่านเฮ้ยนิทานเล่มนี้สนุกมากเลยค่ะน้องๆนิทาน storybook s t o r y b o o k storybook นิทานน้องๆรู้ไหมว่าการอ่านนิทานมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะได้ทั้งคติสอนใจในแต่ละเรื่องแล้วก็ยังมีประโยชน์ที่สุดนะคะถ้าน้องๆได้อ่านกับพ่อแม่นะคะเพราะเป็นการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับครอบครัวของเรานั่นเองน้องๆอ่านหนังสือกันเยอะๆนะคะเฮ้ยแล้วนอกจากนิทานพิลิซามีหนังสือแบบนี้มาด้วยเป็นหนังสือป๊อปอัพนะคะตอนเปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้เลยฮู้จะเพิ่มความสนุกในการอ่านเลยนะคะน้องๆดูสิด้านบนก็จะเป็นเรือนะคะและข้างใต้ก็จะเป็นท้องทะเลนี่นะคะน้องๆเป็นมุมเสริมสร้างจินตนาการนี่พี่ลิซ่ากำลังจัดแต่งบ้านตุ๊กตาของพี่ลิซ่าเลยจินตนาการ imagination i m a g i n a t i o n imagination จินตนาการส่วนตรงนี้นะคะน้องๆมีกระดาษให้เราเลือกรูปที่เราชอบเพื่อที่จะเอาไประบายสีได้นะคะระบายสี coloring c o l o r i n g coloring ระบายสีเอาอันไหนดีนะอันนี้แล้วกันนี่เดี๋ยวพี่ลิซ่าขอตัวไประบายสีกันนะคะน้องๆ

0: ซาละไวเสร็จแล้วค่ะน้องๆนี่แปะไว้รวมกับเพื่อนๆสวยไหมวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยกับการได้มาทำกิจกรรมในห้องสมุด Fun สนุก FUN Fun สนุกน้องๆอย่าลืมนะคะวางมือถือแล้วก็อ่านหนังสือกันด้วยนะคะหรือว่าจะให้คุณพ่อกับคุณแม่อ่านนิทานให้ฟังก่อนนอนก็ได้แต่ตอนนี้เราไปทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปเลย
1: Library L I B R A R Y Library ห้องสมุดBook, B O O K, book, หนังสือ Read, R E A D, read, and storybook, S T O R Y B O O K, storybook, นิทาน Imagination, I M A G I N A T I O N.Imagination, จินตนาการ Coloring, C-O-L-O-R-I-N-G Coloring, ระบายสี

0: fun F-U-N fun สนุก
1: และยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติเมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
1: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
0: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
1: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
0: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
2: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
0: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
1: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
3: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
2: จัดไป
3: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
0: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
1: จำได้อุทกภัย
4: วาตภัย
3: ไฟป่า
1: พอยแรง
3: การกระทำของคลื่น
0: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
1: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
3: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่
0: อย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุ

0: ในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเดซี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
1: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
0: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
1: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่องหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
2: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
0: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
2: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
1: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
0: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
2: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
0: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
1: ตลอดทั้งทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
0: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
2: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
1: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
0: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโรคใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
2: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลก

ึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยละฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

หมอลำในภาคอีสานเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่มีมาอย่างยาวนานคำว่าหมอคือผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการเฉพาะด้านลำคือการเปล่งเสียงการแสดงออกทางเสียงดังนั้นหมอลำคือผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการในการขับเสียงการเปล่งเสียงภาษาถิ่นโดยการลำจะเล่าเรื่องราวประกอบเสียงดนตรีและฟ้อนรำประกอบหมอลำสามารถสร้างเสน่ห์ในการแสดงไว้เป็นอย่างดีจากเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ไพเราะจับใจผู้ฟังมีลีลาการแสดงบนเวทีที่น่าตื่นตาตื่นใจและเสียงดนตรีประเภทเป่าอมตะอย่างแคนที่ช่วยเสริมให้ดนตรีประกอบเพลงของหมอลำมีความสนุกสนานพร้อมทำให้ทุกคนในงานได้รับความบันเทิงไปด้วย

0: นางกฤษณาบุญแสนประธานชมรมหมอลำจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าเสน่ห์ของหมอลำคือการผสมผสานกันระหว่างการแสดงที่งดงามกับความอ่อนน้อมถ่อมตนทำให้หมอลำยังคงได้รับความนิยม
1: 1เสียงนะเสียงไพเราะจับใจผู้ฟังเขาก็ชอบเขาอยากฟังอีก2ลีลาการแสดงค่ะ3ดนตรีแคนนั่นแหละที่เป็นคู่กันนี่3อย่างเนี้ยบุคลิกนี่สำคัญแล้วก็การแสดงออกบนเวทีอันนี้คือเสน่ห์ของหมอลำลีลาการแสดงเนี่ยไม่ว่าจะฟ้อนรำอย่างเงี้ยดูให้สวยแล้วผู้ฟังเห็นแล้วก็สวยยิ้มไปด้วยการรำเราขึ้นเวทีให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ว่าจะไปเบ่งกล้ามอย่างเงี้ยขึ้นเวทีว่าใหญ่แล้วหมอลำอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไม่ถูกนะจะดังแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีการอ่อนน้อมถ่อมตนไม่รู้จักตัวเองไม่มีทางเจริญคนก็ไม่นิยมเราจะไม่มีเสน่ห์เลย
0: ด้วยลีลาที่งดงามท่วงท่าอันอ่อนช้อยและการปรับตัวให้เข้ากับคนดูตามยุคสมัยของหมอลำทำให้ยังคงอยู่ได้ไม่สูญหายไปตามกาลเวลา
2: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคนอีสานของเราเนี่ยไปอยู่ทั่วทุกประเทศรวมถึงต่างประเทศด้วยกันนะดังนั้นการที่เราไปอยู่เนี่ยสิ่งที่มันยังอยู่ด้วยกันกับคนอีสานก็คือเรื่องของการเอารากเหง้าวัฒนธรรมรวมถึงเครื่องบันเทิงเอาไปใช้เพื่อเป็นการกล่อมใจเพื่อเป็นการบรรลงจันลงจิตใจของเราหมอลำเนี่ยเป็นกระบอกเสียงในเรื่องของการที่จะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆโดยใช้หมอลำเนี่ยเป็นสื่อกลางในการที่จะเป็นตัวช่วยนะครับให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรู้ต่างๆนั่นเองแต่สิ่งที่มันยังคงอยู่ก็คือเรื่องของความเป็นอัตลักษณ์ของการใช้ภาษาถิ่นและก็เรื่องของการใช้ทำนองของหมอลำที่เป็นลักษณะของกาบหรือเป็นลักษณะของฉันทะลักษณ์ของหมอลำยังปรากฏอยู่นั่นเองครับผม
0: ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โยธินพลเขตครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกล่าวว่าการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นหมอลำในกลุ่มคนรุ่นใหม่นั้นมีมาอย่างต่อเนื่องทั้งการสอนในหลักสูตรเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมหมอลำไปในพื้นที่ต่างๆให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
3: นี่หลักสูตรหมอลำของเรานั้นนะครับจะเป็นหลักสูตรที่เสริมนะครับโดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พรยงดีนะครับเป็นผู้สอนนักเรียนในเรื่องของการรำนะครับซึ่งการรำในห้องเรียนนั้นนะครับก็เป็นการรำที่ใช้เพื่อประกอบการแสดงนะครับเช่นรำเต้ยนะครับรำเต้ยหัวนวลตาลนะครับรำตังหวายรำภูไทยเป็นต้นนะครับซึ่งการรำเหล่านี้นั้นนะครับจะ

0: ต้องอาศัยท่านผู้เชี่ยวชาญ นะครับเป็นผู้คอยให้ความรู้และก็ฝึกฝนครับเราก็ยังมีกิจกรรมที่สำคัญก็คือการได้เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมนั้นนะครับเราก็ได้นำเอาศิลปะการแสดงหมอลำเสริมเข้าไปด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้นักเรียนนะครับได้รับทั้งความรู้และก็ได้นำเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในด้านของการแสดงหมอลำครับ
1: หมอลำวันนี้คือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับชาวร้อยเอ็ดมาอย่างช้านานมีคุณค่าในทุกยุคทุกสมัยและยังได้รับการสืบทอดสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นให้กลายเป็นศิลปะความบันเทิงที่อยู่คู่กับคนไทยต่อไป

สงสัยไหมว่าเราสามารถทำต้นคริสต์มาสจากกระดาษได้อย่างไรจากนั้นไปดูเรื่องน่ารู้อะไรคือส่วนสำคัญในการทำงานของหุ่นยนต์สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินทรีลักษณ์กับรายการไอซายคนฉลาดแบบยกกำลังสองวันนี้รายการไอซายนะครับเราจะนำกระดาษหนังสือพิมพ์นี่นะครับมาทำของเล่นสนุกๆให้ดูกันนะครับเอ๊ะจะเป็นยังไงงั้นนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นหนังสือพิมพ์นี่นะครับผมก็เอามาประมาณสัก5คู่นี่นะครับหรือประมาณ10หน้านะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมต้องทำก็คือว่าผมจะต้องติดสก็อตเทปนะครับให้เป็นแผ่นยาวติดกันนะครับ10แผ่นดูนะครับวิธีทำยังไงก่อนอื่นนะครับถ้าผมมีกระดาษหนังสือพิมพ์10แผ่นนี้ผมจะเอาด้านซ้ายนี่นะครับแผ่นที่1ที่2นะครับอย่างนี้นะครับติดสก็อตเทปก่อนเราแค่ยึดให้มันติดกันก็พอแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เอาแผ่นที่3ที่4นะครับที่อยู่ด้านซ้ายของผมนี่นะครับติดสก็อตเทปให้มันติดกันนี่นะครับโอเคนะครับคราวนี้ด้านซ้ายเราติดแผ่น1 2กับ3 4เรียบร้อยเราก็มาด้านขวาของผมก็จะติดแผ่นที่2กับที่3นะครับเราติดด้านบนอย่างนี้แล้วก็ตรงกลางแล้วก็ด้านล่างนะครับให้มันติดกันส่วนแผ่นที่4ที่5นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับอย่างนี้เราก็ได้กระดาษนะครับที่ติดกันยาวอย่างนี้นะครับ5คู่ติดกันคราวนี้วิธีการก็คือว่าผมจะเอาท่อนี้นะครับผมจะเอาขนาดใหญ่นี่ก่อนแล้วกันนะครับเอามาม้วนอย่างนี้พอเราม้วนเสร็จอย่างนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับเราก็เอาสก๊อตมาติดตรงปลายอีกทีหนึ่งที่3จุดคราวนี้เราก็จะได้แผ่นกลมๆอย่างนี้นะครับคราวนี้วิธีต่อไปเนี่ยก็คือว่าผมอยากจะตัดใช้มีดนี่นะครับตัดหนังสือพิมพ์ตั้งแต่ต้นนะครับจนมาถึงตรงนี้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเราก็เลือกประมาณสัก4จุดรอบๆนี้นะครับในการที่จะตัดหนังสือพิมพ์นี้คราวนี้ต้องระวังนะครับในการที่จะใช้มีดตรงนี้ผู้ปกครองก็ต้องดูแลนิดหนึ่งโอเคเกือบเสร็จแล้วละครับอ้าวคราวนี้ดูนะครับพอเสร็จแล้วนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนท่อจากท่อประปา1นิ้วนี่นะครับเป็นท่อประมาณครึ่งนิ้วนะครับเราก็จะสอดเข้ามาทางด้านหลังอย่างนี้นะครับคราวนี้เราจะจับข้างล่างไว้อย่างนี้ให้มันแข็งแรงอย่างนี้แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มดึงเห็นไหมครับโอ้นะครับข้างล่างนี่จับไว้นะครับข้างบนเนี่ยเราก็ดึงให้มันเรื่อยๆเห็นไหมครับแค่นี้เราก็จะได้ต้นไม้นะครับที่ทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์ดูคล้ายๆต้นคริสต์มาสเลยนะครับเห็นไหมครับน้องๆลองทำดูที่บ้านนะครับ

ถ้าพูดถึงหุ่นยนต์เนี่ยน้องๆก็รู้จักแน่นอนเลยใช่ไหมครับแต่หุ่นยนต์ที่ผมพูดถึงนี้นะครับไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ในการ์ตูนหรือว่าในภาพยนตร์นะครับแต่เป็นหุ่นยนต์

0: ที่คนเราพัฒนาแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์ได้จริงในเรื่องน่ารู้วันนี้เราไปติดตามชมกันนะครับว่าหุ่นยนต์ทำงานได้อย่างไรส่วนสำคัญที่ทำให้หุ่นยนต์ทำงานได้ก็คือสมองของหุ่นยนต์ที่เรียกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนรับข้อมูลส่วนประมวลผลและก็ส่วนแสดงผลนะครับโดยเราจะต้องเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดให้หุ่นยนต์ทำงานตามที่ต้องการแล้วส่งโปรแกรมนั้นเข้าไปในสมองของหุ่นยนต์จากนั้นหุ่นยนต์จะประมวลผลตามที่โปรแกรมระบุและทำงานตามคำสั่งนั้นครับ
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางอากาศทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ครศรีอยุธยานะคะสถานที่ที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าป้อมเพชรค่ะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญเชื่อมโยงกันทั้งทางการทหารและการค้านะคะสงสัยไหมคะว่า2 อย่างนี้มาเชื่อมโยงกันได้ยังไงเดี๋ยวเราไปหาคำตอบด้านในพร้อมกันเพราะว่าวันนี้จะมีนักโบราณคดีมาให้ข้อมูลกับเราพร้อมแล้วไปเลยค่ะนักโบราณคดีที่จะมาให้ข้อมูลกับเราอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะคุณชยาดาสุวรัชชุพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณอ้นนะคะคุณอ้นเป็นนักโบราณคดีปฏิบัติการให้คุณอ้นเล่าหน่อยค่ะว่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะป้อมเพชรเนี่ยมีประวัติความเป็นไปเป็นมายังไงแล้วทำไมถึงมาตั้งอยู่ตรงนี้คะ
1: ก็ในส่วนของป้อมเพชรนะคะที่ตั้งอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามีแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงทางด้านหน้าและในขณะเดียวกันเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมแต่ว่าถัดไปทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำป่าสักเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นจุดที่แม่น้ำสองสายมาเจอกันแล้วก็สามารถเดินทางไปทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นกรุงธนบุรีหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์ได้เพราะฉะนั้นที่เขามาสร้างป้อมตรงนี้ก็เพื่อ1เหตุผลทางด้านการทหารค่ะ
0: แล้วเห็นบอกว่าถัดจากตรงนี้ไปอีกนิดนึงก็จะมีอีก1ป้อมที ่มีสำคัญเหมือนกัน
1: ใช่พื้นที่ในปัจจุบันที่เห็นนะคะก็คือจะมีทั้งหมด16ป้อมตอนนี้ที่ยังปรากฏชัดเจนก็คือ2ป้อมแต่ว่าในเอกสารเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันออกขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีป้อมที่มันอยู่ตรงมุมของทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกา
0: ะ
1: กรุงศรีอยุธยาทั้งหมด3ป้อมด้วยกันคือก็ป้อมเพชรแล้วก็ป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงแล้วก็ป้อมหอราชครึ
0: กแล้วสำหรับป้อมหอราชครึกเนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงคะ
1: ก็สำหรับทั้งป้อมหอราชครึกกับป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงเนี่ยค่ะปรากฏในเอกสารโบราณก็คือเป็นภาพวาดของชาวฮอลันดารูปทรงเนี่ยเป็นแบบแปดเหลี่ยมส่วนความสำคัญเนี่ยว่าเคยเป็นพื้นที่ที่พระมหาธรรมราชาค่ะทรงใช้บัญชาการในขณะที่รบกับพญาละแวกในขณะที่พญาละแวกเนี่ยยกทัพมาตั้งอยู่ที่ขนอนบางตะนาวศรี
0: ค่ะก็เหมือนเป็นจุดที่ใช้วางแผนการรบว่าอย่าง
1: นั้นใช่ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้ค่ะพี่อ้นจุดนี้ป้อมเพชรอย่างที่เราเกริ่นบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นว่านอกเหนือจากเรื่องของการทหารแล้วยังเกี่ยวเรื่องกับเรื่องของการค้าด้วยม
1: ัน
0: ไปเกี่ยวกันได้ยังไงคะ
1: ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเจริญขึ้นเพราะว่ามีความสำคัญเรื่องการค้าขายเป็นหลักยุทธศาสตร์ตรงนี้นอกจากเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางการทหารแล้วก็ยังเป็นยุทธศาสตร์ที่เวลามีเรือสินค้ามาจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นทั้งในแผ่นดินหรือว่านอกแผ่นดินเนี่ยค่ะทุกที่เนี่ยก็จะมาจอดอยู่ตรงหน้านี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าบางกระจะเพราะฉะนั้นตรงนี้ในอดีตอะค่ะก็เลยจะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นตลาดน้ำวนบางกระจะก็จะเป็นการถ่ายเทสินค้าหรือว่าแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อที่จะเอาใส่เรือเล็กแล้วก็ค้าขายในกรุงศรีอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายเทจากเรือสำเภาใหญ่ค่ะ
0: แม้จะเป็นจุดเล็กๆนะแต่ว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร
1: ์
0: มากทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะมาพระนครศรีอยุธยาก็อย่าไปแต่วัดใหญ่ๆนะคะมาจุดเล็กๆแบบนี้บ้างและที่สำคัญคุณอ้นคะจุดนี้อย่างที่บอกยุทธศาสตร์ดีไงโอ้โหร่มรื่นนะคะแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ำมองเห็นเวิ้งน้ำได้สวยงามทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องอ้นด้วยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราขอบพระคุณนะคะ
1: ดีค่ะ
0: ส่วนคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนอีกรับรองว่าได้ความรู้เหมือนเดิมแน่นอนวันนี้เราทั้ง2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีบรรยากาศมีไฮไลท์ในช่วงของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระที่2และวาระที่3นะครับเราก็จะตัดกลับไปที่สภารวมทั้งมีรายงานสดด้วยนะครับติดตามได้ในข่าวเที่ยง NBT ของเราวันนี้ข่าวเที่ยงครับเราไปเริ่มที่วันนี้ก็เป็นวันแรกที่รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมจังหวัดน่าน 9,000 บาทครับช่วยผู้ประสบภัย 15,215 ครัวเรือนวงเงินกว่า136ล้านบาทชาวบ้านก็บอกนะครับว่าดีใจที่รัฐบาลมอบเงินช่วยเหลือแม้ว่าจะไม่เพียงพอกับการซ่อมแซมบ้านทั้งหลังแต่ก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านยิ้มออกนะครับหลังจากที่เงินช่วยเหลือเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเริ่มโอนเข้าบัญชีในรอบแรกจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงินกว่า136ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ที่บ้านเลขที่188บ้านสนตาลตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านนายวิทยาและนางลิขิตจันเป็งหนึ่งในของครอบครัวผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาเปิดเผยว่าครอบครัวมีสมาชิกอยู่อาศัยด้วยกัน5คนรวมถึงคุณแม่วัย97ปีเป็นบ้านชั้นเดียวและประสบปัญหาน้ำท่วมแทบทุกปีเงิน 9,000 บาทที่ได้รับในครั้งนี้แม้อาจจะไม่เพียงพอกับความเสียหายทั้งหมดแต่ถือว่าเป็นความช่วยเหลือที่มีความหมายและก็ขอบคุณรัฐบาลที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในช่วงเวลาที่กำลังได้รับความเดือดร้อน
2: เมื่อเช้าได้รับเงินเยียวยา
3: ได้รับแล้วค่ะ
2: มันเข้าเตือนเรายังไงคะแมสเซจหรือว่า
3: ของดีใจเนาะก็อยากจะขอบคุณทางรัฐมนตรีอะไรว่าให้ความช่วยเหลือดีอยู
4: ่ก็ขอบคุณเทศบาลขอบคุณทั้งรัฐบาลครับเนาะรัฐบาลที่ได้ช่วยเหลือชุมชนเจ้าบ้านอย่างเจ้าบ้านก็ดีอกดีใจนะครับเนาะที่ได้เงินมาเยียวยามาล่างมาอย่างก็ยังกระตุ้นได้ซื้อของที่ว่ามันเสียหายไปกลับคืนมาใจได้นะครับนะก็ทําให้หมู่หมู่ก็ดีอกดีใจกันเจ้าบ้านก็ดีอกดีใจกันคณะทางกรรมการชุมชนแล้วก็ทางเทศบาลก็ช่วยกันทําเอกสารส่งทางรัฐบาลหรือปพ.อย่างครับนี่นะ

0: ในเปียกสุขรักอยู่บ้านเลขที่190บ้านสวนตาลก็บอกครับว่าเงิน 9,000 บาทอาจไม่คุ้มกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ว่าถือเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนได้รับการเยียวยาโดยตั้งใจจะนำเงินส่วนหนึ่งไปซ่อมแซมบ้าน
1: ดีขึ้นครับ
2: ตั้งใจถ้าเกิดได้เงินเยียวยามาแล้วจะเอาไปทำอะไรในการเกี่ยวกับ
1: ซ่อมแซมครับซ่อมแซมจะซ่อมแซมห้องน้ำครับเพราะห้องน้ำผมชุดครับซ่อมแซมไปก่อนขอบคุณครับขอบคุณที่ช่วยเหลือ
0: ทั้งนี้ปภ.ได้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยตามคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาครัวเรือนละ 9,000 บาทและค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตปัจจุบันปภ.ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายชื่อผู้ประสบภัยและส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินแล้วโดยโอนเงินเยียวยาครั้งแรกวันนี้ในช่วง 2:00 นถึง 6:00 นรวมแล้ว 15,215 ครัวเรือนเป็นเงิน 136,935,000 บาทส่วนที่จังหวัดลำพูนครับมีการปล่อยขบวนรถส่งมอบของบริจาคเพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดน่านณบริเวณด้านหน้าหอประชุมจังหวัดลำพูนโดยก่อนหน้านี้ได้เปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคยาและเวชภัณฑ์รวมถึงสิ่งของจำเป็นเพื่อรวบรวมและนำไปช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
3: ส่วนสภาพอากาศบ้านเราในช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะคะซึ่งก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอย่างพื้นที่ลุ่มน้ำโขงแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านเนี่ยอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีรายงานน้ำท่วมขังอยู่หลายจุดทีเดียวที่วัดเจดีหลวงวรวิหารน้ำเนี่ยท่วมรอบฐานเจดีตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะคะก็มีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทำให้เช้านี้ค่ะน้ำไปท่วมอยู่ขังรอบฐานขององค์พระธาตุเจดีหลวงวัดเจดีหลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่หลังโดนฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาทีนี้มีรายงานในเขตตัวเมืองเชียงใหม่หลายจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำก็มีน้ำท่วมขังด้วยส่วนที่จังหวัดเชียงรายค่ะเมื่อวานนี้พันเอกสิงหนาถโลสุยะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37และรองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลที่37นำชุดช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจพื้นที่แล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำรวมถึงติดตามพื้นที่เสี่ยงที่อาจทำให้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งนี้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ก็มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอย่างใกล้ชิดแล้วก็จัดเตรียมกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเมื่อได้รับการประสานหรือว่าร้องขอค่ะจากภาคเหนือไปภาคใต้กันบ้างค่ะที่เขื่อนบางลางจังหวัดยะลา นะคะก็เดินหน้ามาตรการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกโดยนายพิพัฒน์เจษดานนท์หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางเปิดเผยว่าจะมีการรักษาระดับปริมาณน้ำกักเก็บให้อยู่ในช่วงต่ำสุดที่750ล้านลูกบาศก์เมตรและสูงสุดต้องไม่เกิน850ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะเพื่อที่จะรักษาสมดุลระหว่างการหน่วงน้ำแล้วก็พื้นที่รองรับน้ำหลากทั้งนี้นะคะปัจจุบันเขื่อนบางลางมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ประมาณ 788.63 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 54.2% จากความจุอ่างเก็บน้ำสูงสุดคือ 1,454 ล้านลูกบาศก์เมตรยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีก 665.73 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าคิดเป็น 45.8%
0: ดูเรื่องของการปราบปรามภัยออนไลน์กันนะครับผู้อำนวยการ JIC ก็นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนรวมถึงคณะสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศกับเข้าสำรวจโซน A ของอาณาจักรสแกมเมอร์โอสเมดฝั่งกัมพูชาก็พบสถานีตำรวจตับจำลองหลายชาติครับที่ใช้ในการหลอกลวงรวมไปถึงโรงพยาบาลแห่งเดียวในพื้นที่ที่มีทั้งห้องผ่าตัดที่ต้องสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการค้าอวัยวะพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือว่า JIC นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนคณะสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานของหน่วยในที่พร้อมสำรวจพื้นที่ที่เคยใช้เป็นฐานของขบวนการหลอกลวงออนไลน์หรือว่าสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ใกล้กับโอสเม็ดประเทศกัมพูชาบนเนื้อที่กว่า500ไร่มีอาคารกว่า157อาคารเป็นอาคารสแกมเมอร์29อาคารซึ่งจากข้อมูลและหลักฐานที่ตรวจพบบ่งชี้ว่าฐานสแกมเมอร์บางจุดนะ

0: นั้นเคยถูกใช้สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารโจมตีฝ่ายไทยเช่นจุดที่ตรวจพบร่องรอยการใช้อาวุธปืนจากอาคารสูงและบริเวณที่มีรายงานว่าเป็นจุดปล่อยโดรน
1: ค่ะครั้งนี้ก็เป็นการนำคณะเข้าสำรวจเพิ่มเติมในโซน A นะคะจากที่เคยเข้าสำรวจมาแล้ว2ครั้งก่อนหน้านี้คือหนึ่งในไฮไลท์เนี่ยนะคะต้องบอกว่าอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะซึ่งก็เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในอาณาจักรสแกมเมอร์แห่งนี้ด้วยคาดว่าน่าจะใช้รักษาชาวจีนที่เป็นระดับหัวหน้านะคะนี่ล่ะก็ไปพบเครื่องมือผ่าตัดด้วยห้องผ่าตัดนะคะซึ่งข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยระบุนะคะว่าอาจจะถูกใช้เกี่ยวข้องกับการค้าอวัยวะด้วยค่ะ
0: ครับนอกจากนี้คณะสื่อก็ยังได้ไปดูสถานที่จำลองซึ่งเป็นสถานีตำรวจจากหลายประเทศมีทั้งจีนอินโดนีเซียบราซิลออสเตรเลียสิงคโปร์และเวียดนามภายในห้องมีทั้งสคริปต์ที่ใช้พูดหลอกลวงชุดตำรวจฉากจำลองห้องสอบสวนรูปภาพการจับกุมผู้ต้องหาเพื่อให้คล้ายกับสถานที่จริงมากที่สุดและยังพบห้องฝึกและการประเมินวัดผลสแกมเมอร์รวมถึงวิธีการเรียนรู้ต่างๆด้วยทางนี้ก็เข้าสู่เดือนที่9แล้วครับที่ทหารไทยเข้าควบคุมพื้นที่ซึ่งอาคารหลายแห่งนั้นทรุดโทรมจากความเสียหายและขาดการดูแลมีน้ำท่วมขังเข้าของชำรุดและอาหารเน่าเสียโดยยังไม่มีการเคลื่อนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่
1: อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่สังคมจับตาตอนนี้ก็คือการเข้ามาของชาวยิวหรือว่าชาวอิสราเอลค่ะมาอยู่อาศัยทำธุรกิจผิดกฎหมายแล้วก็มาแย่งอาชีพของคนไทยนะคะซึ่งล่าสุดก็ไปพบค่ะมีการทำสุสานยิวโดยเฉพาะที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราหลังจากที่เข้าไปตรวจสอบก็พบว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตนะคะเมื่อวานนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีคำสั่งให้ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เคลื่อนย้ายศพที่ฝังเอาไว้ภายใน7วันค่ะในหนังสือคำสั่งของนางสาวฉัตรประอ่อนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราบอกนะคะว่าจากการตรวจสอบสุสานยิวในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราก็พบว่าสถานที่ตั้งสุสานเนี่ยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายและในอำเภอบางคล้าซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะก็มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตโดยผู้ดำเนินการแทนบริษัทการชาบาจำกัดได้ยื่นร้องต่อศาลปกครองซึ่งปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการพิจารณาต่อมานะคะเมื่อวันที่4กันยายน2569ทางอำเภอบางคล้าพร้อมพนักงานฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านตำรวจและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่บริเวณสุสานดังกล่าวนะคะก็พบว่ามีปริมาณ4หลุมด้วยกันค่ะ

0: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ร่วมหารือกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาชาวอิสราเอลทำผิดกฎหมายไทยพร้อมย้ำหากมีการละเมิดกฎหมายไทยต้องถูกดำเนินการอย่างเด็ดขาดนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการหารือกับนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อสะท้อนความห่วงใยและความกังวลของคนไทยต่อพฤติกรรมของชาวอิสราเอลบางกลุ่มทั้งที่เข้ามาท่องเที่ยวและทำธุรกิจระยะยาวโดยเป็นการพูดคุยแบบตรงไปตรงมาใน2กรณีคือชาวอิสราเอลที่ประกอบธุรกิจในประเทศระยะยาวกับกลุ่มที่ละเมิดกฎหมายไทยปรากฏเป็นข่าวจึงได้มีการชี้แจงและยืนยันกับทูตอิสราเอลว่าทางการไทยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดหากทำผิดต้องถูกดำเนินคดีหรือเนรเทศออกนอกประเทศเช่นเดียวกับกรณีของชาวอิสราเอลและชาวฝรั่งเศสก่อนหน้านี้นายเสียศักดิ์ยังได้ย้ำถึงพฤติกรรมที่กระทบต่อความรู้สึกและวิถีชุมชนของไทยโดยเฉพาะการรวมกลุ่มตั้งชุมชนในพื้นที่พังงาและภูเก็ตแม้ไทยจะเป็นประเทศที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่การนำรายได้เข้ามาไม่ได้หมายความว่าจะกระทำสิ่งใดก็ได้ทุกคนต้องเคารพวัฒนธรรมประเพณีและเกียรติภูมิของคนไทยเช่นเดียวกับคนไทยที่ต้องเคารพกฎหมายเมื่อไปยังต่างแดนเพราะไทยกับอิสราเอลมีความร่วมมือสำคัญหลายมิติทั้งด้านการเกษตรและแรงงานไทยกว่า 60,000 คนจึงต้องเร่งแก้ปัญหาอย่างจริงจังและทันท่วงทีเพื่อไม่ให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวบางกลุ่มลุกลามจนกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ
1: ก็ได้ชี้แจงกับท่านทูตอิสราเอลว่าในกรณีเหล่านี้เนี่ยบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการละเมิดไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติต่อชาวอิสราเอลนะครับคือใครก็ตามที่เป็นชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายในประเทศไทยนะครับจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วก็เห็นได้จากกรณีที่มีการเนรเทศชาวอิสราเอลคนหนึ่งแล้วก็ชาวฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องของการกระทำพฤติกรรมบางอย่างที่กระทบต่อความรู้สึกคนไทยนะครับกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีคนไทยความเป็นอยู่ของคนไทยในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ตัวเตือนพังงาหรือภูเก็ตที่มีการรวมตัวของชาวอิสราเอลเป็นชุมชนนะครับประเด็นเราเนี่ยผมก็ได้เรียนทั้งทุกเป็นเรื่องที่เราจะนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับแต่ขณะเดียวกันต้อนรับของเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดก็ตามจะสามารถทำอะไรในประเทศไทยได้นะครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเนี่ยก็ต้องเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่คุยกันเนี่ยเขาก็รับทราบปัญหาเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้นิ่งนอนใจเขาก็มีการลงพื้นที่ชี้แจงแต่สำหรับผมเนี่ยก็คือว่ามันต้องทำการดำเนินการต่างๆเนี่ยต้องยกระดับต้องทำให้เข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็เราควรจะต้องร่วมมือกัน
0: ทางด้านเอกอัครราชทูตอิสราเอลก็ระบุว่าได้ลงพื้นที่ติดตามปัญหาและเตรียมจะทำเอกสารคู่มือสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเพื่อแจกจ่ายผ่านสถานทูตสถานกงสุลบริษัททัวร์และสายการบินต่างๆให้เข้าใจข้อปฏิบัติก่อนเดินทางมาไทย
2: และจากกรณีที่มีชาวบ้านนะคะได้กลิ่นน้ำมันที่รุนแรงค่ะลอยออกมาจากท่อระบายน้ำที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงล่าสุดนะคะทางกรมควบคุมมลพิษก็ร่วมกับทางกทม.ในการเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าบริเวณดังกล่าวนั้นมีความเสี่ยงสูงต่อการติดไฟจึงเร่งทำการฉีดโฟมแล้วก็ลดความเข้มข้นของไอระเหยป้องกันอันตรายก่อนที่จะน้ำมันตกค้างออกจากท่อระบายน้ำตลอดทั้งคืนค่ะ จ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยร่วมกับสำนักงานเขตยานาวากรมควบคุมมลพิษแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะก็เร่งเข้าไปตรวจสอบท่อระบายน้ำใต้ทางด่วนบนถนนเชื้อเพลิงด้านนายยุทธชัยสารไทยผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบนะคะว่ามีน้ำมันลอยอยู่เหนือน้ำภายในท่อระบายน้ำจริงทางกรมควบคุมมลพิษค่ะได้ตรวจวัดทั้งสารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือว่า VOC และค่าระดับการติดไฟหรือ LEL ก็พบว่ามีค่าบางส่วนเนี่ยเกินมาตรฐานอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ฉีดโฟมลงไปในท่อเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำมันแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการติดไฟก่อนนำรถเข้าสูบน้ำแล้วก็น้ำมันออกจากท่อตลอดทั้งคืน
3: ท่าเนี่ยก็เกินจุดที่มีความเสี่ยงนะครับตอนนี้พอเกินจุดที่มีความเสี่ยงเนี่ยนะครับทางทีมเรากับทีมปภ.ของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ใช้โฟมนะครับก็ฉีดโฟมคุมไว้
4: เสียงมาถึงเสียงติดไฟใช่ไหมครับ
3: อ๋
4: อคุมเอาไว
3: ้
4: แสดงว่ามีปริมาณเยอะพอสมควร
3: ก็เท่าที่ตัดขึ้นมาดูเนี่ยพวกที่น้ำมันกับน้ำแยกชั้นกันเนี่ยเกินครึ่ง
0: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุว่าขณะนี้ยืนยันได้ว่าเป็นน้ำมันแต่ไม่ทราบว่าเป็นน้ำมันเบนซินหรือว่าดีเซลส่วนสาเหตุที่น้ำมันไหลเข้าสู่ท่อยังต้องรอผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโดยจะประสานบริษัทน้ำมันที่มีคลังอยู่ใกล้เคียงตรวจสอบท่อส่งน้ำมันในพื้นที่ซึ่งพบว่ามีท่อฝังอยู่ลึกประมาณ5เมตรขณะที่ชาวบ้านเองก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยทั้งความเสี่ยงจากการติดไฟและการสูดดมสารพิษพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขโดยเร็วที่สุด
5: มีน้ำมันอยู่ด้านใต้ที่ก็มีเปิดว่าให้เป็นดีเซลแต่ก็เป็นดีเซลก็มันจะเป็นท่อที่ระบายลงสู่โรงแล้วก็ชาวบ้านก็ได้กลิ่นแต่ตั้งแต่บางคนว่าได้กลิ่นมา2อาทิตย์แล้วอาทิตย์นึงอะไรเงี้ย
4: ครับผม
5: ก็เลยมาดูก็มีน้ำมันอยู่หนาพอสมควร
4: เป็นน้ำมันแน่ๆเป็นชนิดไหนนะครับท่านพอทราบไม่เป็นชนิดไหนหรือมันผสมกัน
5: ไอ้นี่ก็มี2ความไงเลยก็จะบอกเป็นดีเซลแต่ว่าเดี๋ยวดูไม่เป็นไรก็แต่ว่าวัดแล้วก็มีความเข้มข้นพอสมควรเลย
4: ทีนี้จะต้องดำเนินการยังไงต่อครับ
5: เดี๋ยวเชิญทางเป็นใจอีกคน

0: สปและพอเช้าวันเสาร์สปกับสปก็มาดูพื้นที่แล้วก็ได้กลิ่นจริงๆนะคะก็เลยมีการติดตามงานกันมาเรื่อยๆแล้วมาวันนี้ก็มีหน่วยงานหลายๆที่ลงมานะคะก็เช็คตั้งแต่ก็ไล่มาเลยไล่มามันก็มีตรงนี้ตรงนี้หนักที่สุดแล้วก็ตรงนู้นค่ะมันก็หลายข้อ
1: เราสั่งห้าลงเราก็จะได้กินพวกน้ำยาปรับผ้านุ่
2: ม
1: แต่นี่ก็คือเหมือนกับว่าช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้กินเป็นน้ำมันแทนเราก็เลยสงสัยว่าก็เลยคุยกับเจ้าหน้าที่ที่กวาดถนนในแนวนี้ช่วงที่3ว่าช่วยดูให้ทีว่ามีน้ำมันเนี่ยมันหลุดรอดมาไหมอะไรตามนี้นะครับนี่ก็เลยมาเปิดดูช่วงเช้าที่ก็ได้เห็นเป็นน้ำมันตามที่เขาได้แจ้งมาแล้วว่าเป็นน้ำมันแต่ไม่ทราบว่ามาจากที่ใด
2: ไม่มีอะไร
1: มีอุรถแต่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องตรงนี้อยู่แล้วเพราะทางบางทางชุมชนเขาประกาศมาแล้วว่าไม่มีเรื่องที่ทิ้งลงนี้ไม่ใช่แน่นอน
2: สงสัยไหมว่ามันมาอย่างไรปรากฏเขาเจอน้ำมันจริง
1: ๆไม่ทราบเลยครับเพราะแนวนี้ก็จะเป็นคลังเยอะแยะหลายคลังแต่เราก็ไม่ทราบที่มาแค่นี้ครับ
3: จากเหตุการณ์นี้นะคะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษการสนับสนุนกทม.ในการตรวจสอบพร้อมสนับสนุนเครื่องมือและให้คำปรึกษาด้านวิชาการเพื่อควบคุมสถานการณ์โดยดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือลงพื้นที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำ10จุดระยะทาง85เมตรก็พบว่ามีความเสี่ยงต่อการระเบิดและก็การลุกติดไฟจึงสั่งแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มความระมัดระวังทางด้านของบริษัทน้ำมันเอกชนนะคะก็มีการสนับสนุนอุปกรณ์สูบและขนย้ายน้ำมันที่ตกค้างเพื่อนำไปกำจัดตามกฎหมาย
4: สำนักงานศุลกากรภาคที่2จัดพิธีทำลายของกลางสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วส่วนใหญ่เป็นสินค้าจากต่างประเทศมูลค่ากว่า220ล้านบาทนางสาวละลิตาอัฐพิพลผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่2เป็นประธานในพิธีทำลายของกลางสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วในพื้นที่ของจังหวัดหนองคายครับฝ่ายสืบสวนและปราบปรามส่วนการควบคุมทางศุลกากรสำนักงานศุลกากรภาคที่2ร่วมกับด่านศุลกากรในเขตท้องที่รับผิดชอบทั้ง9ด่านก็มีการดำเนินการจับกุมและก็ยึดของกลางจากแหล่งกำเนิดต่างประเทศซึ่งก็เป็นสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าประกอบด้วยเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าแว่นตาเครื่องประดับและของเล่นสำหรับของกลางดังกล่าวนั้นเป็นคดีที่ถึงที่สุดแล้วและก็ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายศุลกากรรวมทั้งสิ้น13แฟ้มคดีจำนวน 17,416 ชิ้นน้ำหนักรวม 4,432 กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ222ล้านบาทโดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีก็นำของกลางไปทำลายด้วยวิธีการกรีดตัดและบดให้เสื่อมสภาพเพื่อป้องกันไม่ให้สามารถกลับนำมาใช้หรือว่าหมุนเวียนในท้องตลาดได้อีก
3: ภาคที่4ค่ะได้ลงพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสนะคะไปรับฟังปัญหาถึงชุมชนเพื่อที่จะมุ่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดค่ะพร้อมกับมีการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนไม่ทอดทิ้งพื้นที่พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะคะพบปะผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นกลุ่มสตรีและประชาชนที่มัสยิดบือแนกายแยอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสภายใต้กิจกรรมแม่ทัพอยู่เคียงข้างประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดบรรยากาศภาพรวมนะคะก็เป็นไปอย่างอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองค่ะแม่ทัพภาคที่4ก็พูดคุยกับประชาชนโดยตรงนะคะไปรับฟังเสียงสะท้อนเกี่ยวกับความเป็นอยู่ความปลอดภัยแล้วก็ประเด็นต่างๆในชุมชนพร้อมกับเปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็นอย่างเต็มที่โดยมีทางหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมรับฟังเพื่อนำข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดแม่ทัพภาคที่4ค่ะยังเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการเข้าถึงประชาชนเพื่อเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานภาครัฐให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันพร้อมแสดงความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยและความสงบสุขอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะยืนเคียงข้างประชาชนไม่ทอดทิ้งพื้นที่แล้วก็พร้อมร่วมมือกันสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวขณะที่ประชาชนในพื้นที่ค่ะต่างก็รู้สึกประทับใจกับการพบปะใกล้ชิดในครั้งนี้ซึ่งการพูดคุยแล้วก็สะท้อนปัญหาโดยตรงกับแม่ทัพภาคที่4สามารถช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่าภาครัฐนั้นยังคงตระหนักถึงความเดือดร้อนและพร้อมร่วมมือกับประชาชนในการดูแลพื้นที่ให้เกิดความสงบสุขและความปลอดภัยอย่างแท้จริง

0: พ่อครับทำไมกับข้าววันนี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: เอ้าไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ย
1: อ๋อเขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: น่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดหลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซักเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันที่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนท์แกเพี้ยนไปได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนล่ะข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ

0: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
1: เกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
2: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
0: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงแล้วพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
2: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
0: จะเอาเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
2: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
0: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมา
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ื่นที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่แม่แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

วัสดีค่ะคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจีรานะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะคะวันนี้นะคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะซึ่งนักเรียนก็เคยได้เรียนกันมาแล้วเนาะตอนประถมนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะว่าในม.1เนี่ยในชั่วโมงแรกนะคะเราจะเรียนเรื่องอะไรกันเชิญเลยค่ะค่ะในชั่วโมงแรกนะคะเราก็จะเรียนในเรื่องแนวคิดเชิงนามธรรมเคยได้ยินชื่อไหมคุ้นๆบ้างไหมไม่คุ้นเลยค่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนในชั่วโมงนี้นะคะแนวคิดเชิงนามธรรมเอาไว้ทำอะไรล่ะแนวคิดเชิงนามธรรมเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะข้อที่1เนี่ยก็คืออธิบายวิธีการนำแนวคิดเชิงนามธรรมมาใช้แก้ปัญหาและถ่ายทอดแนวคิดการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆตามที่กำหนดวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องใช้อะไรคะแนวคิดเชิงนามธรรมนี่แหละเอามาแก้ปัญหาในการเดินทางนะคะข้อที่2นะคะใช้แนวคิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหาโดยแยกรายละเอียดที่จำเป็นของปัญหานะคะออกจากรายละเอียดที่ไม่จำเป็นและอธิบายรายละเอียดที่ไม่ครบถ้วนนะคะ 3. เห็นความสำคัญของการนำแนวคิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหาที่พบใช้ในชีวิตจริงนะคะโดยปกติทั่วไปเวลาที่เราดำเนินชีวิตปกติประจำวันเราพบเจอปัญหาบ้างไหม

0: จอบ้างไหมคะ
1: เจอ
0: ใช่ไหมเวลาที่ทำไมคะอาจจะเป็นเรื่องการเดินทางใช่ไหมการใช้ชีวิตอื่นๆถูกต้องไหมคะต้องมีปัญหาให้แก้อยู่ตลอดไหมคะมีไห
1: ม
0: มีบางปัญหาแก้ได้ไหม
1: ได
0: ้ได้แล้วบางปัญหาล่ะ
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้หรือได้อาจจะช้าอาจจะช้าไปบ้างถูกต้องไหมคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดก่อนนะคะคำถามกติกามีว่าให้นักเรียนเนี่ยนะเดี๋ยวฟังคำถามจากครูนะจากนั้นระดมความคิดกันนักเรียนไปทางด้วยนะคะระดมความคิดเสร็จแล้วสำหรับนักเรียนไปทางนักเรียนจะเขียนลงใส่ลงไปในสมุดก็ได้หรือจะไปเขียนที่หน้าห้องบนกระดานดำก็ได้แต่นักเรียนต้นทางเห็นไหมครูมีอะไรให้ลูกครูมีอะไรให้คะ
1: กระดาน
0: ไว้บอร์ดใช่ไหมนะคะเดี๋ยวเราคุยกันก่อนนะคะอภิปรายร่วมกันก่อนนะจากคำถามของครูเสร็จแล้วทำไมลูกเขียนแนวคำตอบลงไปของใครของมันนะโอเคไหมคะกลุ่มใครกลุ่มมันนะแล้วเดี๋ยวครูจะสุ่มให้นักเรียนตอบโอเคไหมคะพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะคะทีนี้เรามาดูคำถามชวนคิดนะคะเขาบอกว่าหากนักเรียนต้องการบอกเส้นทางจากโรงเรียนนะคะจากโรงเรียนไปบ้านนักเรียนให้เพื่อนเข้าใจจะมีวิธีการบอกอย่างไรจะมีวิธีการบอกอย่างไรคุยกันได้เลยปรึกษากันได้เลยลูก

0: เสร็จหมดทุกกลุ่มแล้วทีนี้เดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนำเสนอคำตอบดีไหมนะนำเสนอคำตอบที่โต๊ะเลยนะคะนะคะเอาเป็นกลุ่มที่2ก่อนนะจากนั้นเป็นกลุ่มที่6นะคะและกลุ่มที่4นะคะอ่ะเชิญเลยค่ะ
1: บอกตำบลอำเภอจังหวัดบ้านเลขที่ครับและอื่นๆพร้อมวาดแผนที่การเดินทางประกอบเพื่อให้เพื่อนเข้าใจยิ่งขึ้นครับ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะเอาต่อไปกลุ่มที่6
2: บอกว่าจากโรงเรียนไปที่บ้านผ่านร้านค้าหรือสถานีอะไรไปบ้างและบอกเพื่อนว่าต้องเลี้ยวไปทางไหนบ้างและส่ง GPS เพื่อความแน่ใจ
0: นี่เขามีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะปรบมือเพื่อนหน่อยลูกนะจะสังเกตได้ว่าทำไมคะกลุ่มที่6เนี่ยเขาจะบอกสถานที่สำคัญด้วยนะใช่ไหมคะมีอะไรคะสถานที่สำคัญของหนูคืออะไรร้านค้าใช่ไหมนะคะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะ
3: บอกเลขที่บ้านตำบลซอยและอื่นๆให้ชัดเจนหรือเปิด GPS หรือจะบอกทิศทางการไปบ้านของตนเองให้เพื่อนค่ะ
0: โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะเห็นไหมว่าทำไมคะวิธีการบอกนะวิธีการไปอะไรคะเดินทางไปบ้านของนักเรียนใช่ไหมให้เพื่อนๆทราบเนี่ยทำไมลูกแต่ละกลุ่มอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างใช่ไหมคะบางกลุ่มก็ทำไมลงรายละเอียดชัดเจนนะบางกลุ่มก็มีอะไรลูกมี เขาเรียกว่ามีจุดที่แบบว่าทำไมต้องไปถูกแน่ๆเลยนั่นก็คืออะไรรายละเอียดที่สำคัญใช่ไหมคะเช่นอะไรคะบอกบ้านเลขที่ตำบลอำเภออันนี้สำคัญไหมสำคัญไหมลูกสำคัญนะคะแล้วก็บางกลุ่มก็มีการอะไรคะใช้เทคโนโลยีเข้ามาร่วมด้วยนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอันนี้เป็นแนวคำตอบเพิ่มเติมนะคะก็มีอะไรบ้างลูกบอกสถานที่สำคัญอธิบายเส้นทางที่สำคัญทีละจุดนะคะแล้วก็วาดแผนที่นะคะอันนี้เป็นเพิ่มเติมให้กับนักเรียนปลายทางนะคะทีนี้เราจะต้องมาศึกษาใบความรู้ที่1ตอนนี้ใบความรู้ที่1เราได้หรือยังได้แล้วครูแจกไว้ให้บนโต๊ะแล้วถูกต้องไหมคะปลายทางได้หรือยังใบความรู้ที่1นะคะใบความรู้ที่1เรื่องแนวคิดเชิงนามธรรมนะคะแล้วเนี่ยจะเห็นไหมว่าทำไมคะครูมีตัวอย่างเหตุการณ์ให้เห็นไหมคะเห็นรูปไหมที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะคะครูมีตัวอย่างเหตุการณ์ให้เดี๋ยวให้นักเรียนศึกษาใบความรู้นะคะดูให้ละเอียดนะศึกษาให้ละเอียดเลยนะแล้วเดี๋ยวครูจะมีคำถามโอเคไหมคะโอเคไหมลูกไหนใครยังไม่ได้ใบความรู้มีไหมมีไหมคะปลายทางได้แล้วเรียบร้อยเนาะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนศึกษาใบความรู้ได้เลยค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นักเรียนก็ได้ศึกษาใบความรู้ที่1เรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมคะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางก็ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้เราเข้าสู่คำถามนะเดี๋ยวครูถามก่อนนะนะคะนักเรียนดูที่สไลด์ก่อนนะคะจากสถานการณ์ในใบความรู้ที่1เรื่องแนวคิดเชิงนามธรรมตัวอย่างที่1นะคะนักเรียนต้องการบอกเส้นทางให้ครูประจำชั้นทราบและสามารถเดินทางจากโรงเรียนไปเยี่ยมนักเรียนที่บ้านใช่ไหมใช้สถานการณ์นี้ไหมที่นักเรียนได้ศึกษาใช่หรือเปล่าคะ
1: ใช
0: ่นะนะคะทีนี้เรามาดูคำถามนะคะคำถามที่1คือนักเรียนจะเริ่มต้นแก้ปัญหาด้วยวิธีการอย่างไรเป็นลำดับแรกในสถานการณ์นักเรียนต้องทำไมคะต้องมีวิธีการบอกให้ครูทำไมลูกสามารถไปเยี่ยมนักเรียนที่บ้านได้ใช่ไหมคะนักเรียนจะแก้ปัญหานี้นะคะอย่างไรเป็นอันดับแรกอะไรคะขั้นตอนแรกเลย
2: วิเคราะห์ปัญหาครับ
0: วิเคราะห์ปัญหากลุ่มอื่นๆล่ะกลุ่ม4ล่ะตอบซ้ำได้ไม่เป็นไร
3: วิเคราะห์ปัญหาค่ะ
0: วิเคราะห์ปัญหาเพราะอะไรทำไมถึงต้องวิเคราะห์ปัญหาเพราะอะไรคะเราศึกษามาแล้วถูกไหมในใบความรู้ใช่ไหมคะเพราะอะไรทำไมต้องวิเคราะห์ปัญหาเพราะอะไรคะ
4: เพราะว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องค
0: ่
4: ะ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยเร็วนะคะทีนี้เรามาดูนะคะคำถามที่2จากสถานการณ์นักเรียนคัดแยกข้อมูลที่จำเป็นในการแก้ปัญหาได้อย่างไรคัดแยกยังไงเส้นทางระหว่างอะไรคะเส้นทางระหว่างจากไหนจากโรงเรียนไปบ้านผ่านสถานที่สำคัญเยอะไหมเยอะไหมคะเยอะนักเรียนจะทำไมมีการคัดแยกข้อมูลที่จำเป็นในการแก้ปัญหาอย่างไรนี่ตัวแทนกลุ่ม2นะ
5: นำเส้นทางที่ไม่จำเป็นตัดออกครับ
0: ตัดออกเลยใช่ไหม
5: ใช่
0: เพราะว่าอะไรคะมันเกี่ยวข้องไหม
5: ไม่ครับ
0: ไม่เกี่ยวข้องสมมุติไปได้3เส้นทาง
5: เส้นทาง
0: สมมตินะ
5: ก็ต้องหาเส้นทางที่ใกล้สุดครับแล้วอีก2เส้นทางก็ต้องตัดทิ้งครับ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะอยากฟังกลุ่มนี้ตอบบ้างกลุ่ม3เนี่ยนะคะนักเรียนจะออกแบบวิธีการการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยวิธีใดได้ไหมกลุ่มไหนก็ได้ค่ะเมื่อกี้แซวเล่นได้ไหมฟังคำถามอีกหนึ่งครั้งนะคะนักเรียนจะออกแบบการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยวิธีใดไอ้เส้นทางจากอะไรคะจากโรงเรียนไปบ้านเนี่ยนักเรียนจะออกแบบวิธีการบอกเส้นทางอย่างไรทำเป็นอะไรดีทำเป็นอะไรดีกลุ่มที่หนึ่งไม่ได้ได้ยินเสียงกลุ่มที่หนึ่งตอบเอามาอยู่ไหนคะตอบเลยตอบเลยตอบเลย
6: วาดแผนผังค่ะ
0: วาดแผนผังเป็นยังไงเป็นยังไง
6: ของเส้นทางจากโรงเรียนไปบ้านค่ะ
0: จากโรงเรียนวาดแผนนี้เพื่อนเขาใช้วิธีการวาดแผนผังจากอะไรคะจากโรงเรียนไปบ้านแล้วต้องบอกสถานที่ไหม
6: บอกค่ะ
0: บอกไหมคะ
6: บอก
0: บอกนะถึง4แยกถึงไฟแดงอะไรก็ต้องบอกไหมต้องบอกต้องใส่รายละเอียดลงไปด้วยใช่ไหมคะขออีกสักกลุ่มนึงอีกสักกลุ่มนึงค่ะกลุ่มที่3นี่กลุ่มที่3
7: ส่ง GPS ให้ครูค่ะ
0: ส่ง GPS ให้ครูแล้วถ้าสมมุติว่าวันนั้นอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้ล่ะทำยังไงดีเอ่ย
7: วาดภาพค่ะ
0: วาดเป็นอะไรคะ
7: วาดสถานที่สำคัญแล้วก็เส้นทางต่างๆค่ะ
0: วาดเป็น
7: แผนผังค่ะ
0: แผนผังหรือแผนอะไร
7: แผนที่ค
0: ่
7: ะ
0: แผนที่

0: นะคะปรบมือเพื่อนหน่อยเร็วนักเรียนยังบางทีบางครั้งเนี่ยเวลาที่ครูถามออกไปนักเรียนนักเรียนยังตอบไม่ตรงคอนเซปต์เนี่ยไม่เป็นไรนะนะคะดีแล้วที่เราทำไมคะกล้าแสดงความคิดเห็นกล้าตอบคำถามถูกต้องไหมคะเดี๋ยวเราจะต้องฝึกนะในใบกิจกรรมนะคะเพื่อทำไมคะให้นักเรียนเนี่ยมีทักษะมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะในกิจกรรมที่1เรื่องบ้านฉันอยู่นี่โรงเรียนอยู่ไหนนะคะตามจริงเนี่ยสถานการณ์เนี้ยเราเริ่มถามกันมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วถูกต้องไหมใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเอาความรู้ที่เราได้ศึกษามาจากใบความรู้ที่หนึ่งใช่ไหมคะเอามาปรับใช้กับอะไรคะใบกิจกรรมนะคะในใบกิจกรรมนี้นะคะฟังนะเดี๋ยวแรกๆข้อแรกๆเดี๋ยวเราทำพร้อมกันดีไหมดีไหมคะช่วยๆกันทำไมคะลูกช่วยๆกันคิดช่วยวิเคราะห์ไปก่อนเนาะในใบกิจกรรมที่1เรื่องบ้านฉันอยู่นี่โรงเรียนอยู่ไหนนะคะทีนี้เรามาดูนะคำถามแรกของเขาคืออะไรในใบกิจกรรมคำถามแรกของเขาคืออะไรลูกทีนี้เราจะต้องรู้ก่อนว่าในแผนที่มีรายละเอียดของอะไรบ้างจริงไหมอันนี้เข้าสู่กระบวนการข้อที่1ใช่ไหมวิเคราะห์ใช่ไหมคะใช่ป่ะใช่ไหมตามหลักของแนวคิดเชิงนามธรรมใช่ไหมคะคือวิเคราะห์ก่อนเนาะว่าทำไมคะในแผนที่นี้มีรายละเอียดของอะไรบ้างมีอะไรบ้างล่ะไหนตอบครูหน่อยสิมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรนะมีบ้านเหรอบ้านอยู่ตรงไหนเอ่ยบ้านของฉันใช่ไหมอันนั้นครูวงไปเลยนะดีไหมคะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะบ้านแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกคะมีตลาดมีร้านเกมปั๊มน้ำมันบ้านคุณยายอะไรอีกโรงเรียนร้านขนมนะคะในแผนที่เนี่ยมันมีอุปสรรคเยอะจริงๆเลยกว่าจะถึงโรงเรียนจริงไหมนะผ่านทั้งร้านอะไรไปด้านบนก็ขนมมาด้านล่างก็ร้านอะไรลูกร้านเกมใช่ไหมนะแสดงว่ามีสถานที่หลายสถานที่เลยนะคะมีอะไรบ้างมีร้านขนมมีบ้านคุณยายมีปั๊มน้ำมันมีตลาดร้านเกมแล้วที่อะไรเนี่ยตรงกลางเนี่ยที่ไม่ได้บอกชื่อไว้มีโรงพยาบาลนะคะแต่ละเส้นทางมีอะไรคะมีระยะทางบอกไหมมีไหมคะมีนะคะมีสวนสาธารณะด้วยเห็นไหมคะอันนี้คือรายละเอียดที่อยู่ในแผนที่ถูกต้องไหมคะถ้าตัดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกจะตัดอะไรออกได้บ้างถ้าตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกเราจะสามารถตัดอะไรออกได้บ้างดูดีๆก่อนนะดูโจทย์ก่อนนะเอาดูซิดูในแผนที่แล้วด้านล่างคำอธิบายด้านล่างเอาว่ายังไงโจทย์ก็ถามว่าอะไรมิชชั่นนี้เราต้องทำอะไรคะเขาบอกว่าอะไรคะเอาขอตัวแทนสักหนึ่งคนอ่านด้านล่างให้ครูฟังหน่อยอ่านโจทย์ด้านล่างให้ครูฟังหน่อยได้ไหมเอาไหนกลุ่มไหนจะอาสากลุ่มที่5ได้ไหมคะอ่านโจทย์ด้านล่างให้ครูฟังหน่อยได้ไหมเอากลุ่มที่5เห็นไหมลูกเห็นไหมคะโจทย์ว่ายังไงโจทย์ว่ายังไงด้านล่างใต้แผนที่อะค่ะปรบมือเพื่อนหน่อยเร็วๆให้กำลังใจเพื่อน
1: เมื่อเปิดภาคเรียนนักเรียนต้องปั่นจักรยานไปโรงเรียนด้วยตนเองทุกวันโดยก่อนที่จะไปโรงเรียนต้องไปรับเงินค่าขนมและส่งผักให้คุณแม่ที่ตลาดแล้วจึงจะไปโรงเรียนได้ในแผนที่มีรายละเอียดของสถานที่และเส้นทางมากมายซึ่งบางส่วนไม่มีความ

0: การเดินทางนักเรียนจะวางแผนการเดินทางอย่างไรเพื่อให้ใช้ระยะทางสั้นที่สุด
1: โจทย์เขาบอกว่ายังไงคะต้องใช้ระยะทางที่สั้นที่สุดใช่ไหมอ่ะปรบมือเพื่อนก่อนเมื่อกี้นี้ลืมเป็นกำลังใจเพื่อนนะคะทีนี้เขาบอกว่าถ้าตัดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกจะต้องตัดอะไรออกได้บ้างตัดอะไรบ้างร้านเกมใช่ไหมร้านเกมนี่จำเป็นไหมอยู่ในโจทย์คีย์หลักของเราไหมไม่เลยใช่ไหมคะตัดร้านเกมออกตลาดจำเป็นไหม
2: จ
1: ำเป็นอะไรอีกปั๊มน้ำมันอยู่ไหนล่ะปั๊มน้ำมันบ้านคุณยายอะไรอีกร้านขนมตัดออกเลยเพราะฉะนั้นเราจะเหลืออะไรคะโรงพยาบาลตัดออกไหมตัดไหมตัดไปก่อนเนาะนะคะมีใครตัดบ้านของฉันออกไหมเนี่ยจำเป็นอยู่นะบ้านของฉันเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเหลืออะไรคะสิ่งที่สถานที่ที่จำเป็นอยู่เท่าไหร่3แห่งคือฮะคืออะไรคะเราก็จะเหลืออะไรลูกบ้านใช่ไหมบ้านของฉันจำเป็นไหมในเหตุการณ์นี้จำเป็นอะไรอีก
2: ตลาด
1: เพราะโจทย์บอกว่าทำไมต้องไปอะไรนะไปส่งอะไรนะครับผักต้องไปส่งผักให้แม่ที่ตลาดใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องแวะไหมแวะนะคะจากนั้นทำไมสถานที่สุดท้ายคือโรงเรียนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในข้อที่หนึ่งเขาถามว่าอะไรข้อที่หนึ่งเขาถามว่าอะไรลูกข้อที่หนึ่งเขาถามว่าอะไรคะ
3: ที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณามีจำนวน
1: เท่าไหร่ใช่ไหมตอบทีนี้ตอบได้หรือยังว่ากี่สถานที
3: ่
1: ตอบดังๆให้ชื่นใจหน่อยเท่าไหร่คะ
2: สาม
1: เขียนลงไปเลยสามสถานที่นั้นได้แก่ตอบมีอะไรคะ
3: บ
1: ้านของฉันตลาดและโรงเรียนนักเรียนไปทางก็เขียนลงไปในใบกิจกรรมเลยข้อแรก

0: เรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูข้อที่2นะคะข้อที่2เขาบอกว่ายังไงวันนี้น่ารักทุกกลุ่มเลยมีตัวแทนช่วยตอบข้อที่2เขาบอกว่ายังไงจะเข้าสู่อะไรคะแนวคิดเชิงนามธรรมในข้อที่2แล้วใช่ไหมนะคะนั่นก็คืออะไรลูกโจทย์เขาบอกว่ายังไงจากสถานการณ์ที่อะไรลูกได้เลยค่ะ
1: จากสถานการณ์ที่จำเป็นในข้อ1ให้นักเรียนว่าภาพโดยลดรายละเอียดที่ไม่จำเป็นดังนี้1ใช้วงกลมแทนสถานที่2ใช้เส้นตรงหรือเส้นโค้งแทนเส้นทางซึ่งจากสถานที่1ไปยังสถานที่1อาจมีได้หลายเส้นทาง3ใช้ตัวเลขแทนระยะทาง
0: ใช้ตัวเลขแทนระยะทางใช่ไหมคะเพราะถ้าเราไม่ทำแบบนี้เราจะมักจะไปใส่ใจรายละเอียดที่ไม่จำเป็นถูกต้องไหมกว่าจะวาดบ้านหลังหนึ่งกว่าจะวาดโรงเรียนเพราะฉะนั้นสถานที่ต่างๆก็แทนไปด้วยอะไรคะวงกลมไปเลยถูกต้องไหมจะได้เร็วขึ้นนะคะจากนั้นทำไมเส้นทางที่เราไปแทนด้วยเส้นตรงหรือเส้นโค้งเท่านั้นนะคะนักเรียนจะได้ไหมทำไมไม่ต้องไปโฟกัสกับอะไรโอ้จะต้องสร้างเลนถนนจะต้องอะไรคะมีขีดกลางเส้นประอะไรอย่างนี้ไม่ต้องไปคิดถึงตรงนั้นเลยนะคะต่อมาคืออะไรระยะทางนักเรียนต้องแทนด้วยอะไรคะแทนด้วยอะไรลูกตัวเลขนะคะแทนด้วยตัวเลขนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องวาดแผนผังของนักเรียนนะคะที่อะไรคะที่ประกอบด้วยสถานที่ในข้อที่1นะคะให้นักเรียนช่วยกันคิดนะคะแล้วก็บันทึกลงไปในใบกิจกรรมเลยทำได้ไหมเรามีกฎอยู่แล้วใช่ไหมว่าทำไมคะในกฎอยู่ในข้อที่2แล้วถูกต้องไหมอย่าวาดบ้านมีหลังคาหน้าต่างมีเสาธงเนี่ยไม่ต้องนะเพราะว่าแต่ละสถานที่ต้องแทนด้วยอะไรแทนด้วยอะไรคะวงกลมนะคะวงกลมเท่านั้นนะนักเรียนเริ่มทำใบกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ่ะพร้อมแล้วนะคะอ่ะก่อนอื่นปรบมือให้กำลังใจเพื่อนหน่อยเลย
1: แผงผังของหนูที่ประกอบด้วยสถานที่มีดังนี้จากบ้านไปตลาด400เมตรจากตลาดไปโรงเรียน370เมตรจากโรงเรียนไปบ้าน270เมตรค่ะแล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งเป็นทางอ้อมจากบ้านไปตลาด640เมตรจากตลาดไปโรงเรียน670เมตรจากโรงเรียนไปบ้านทั้งหมด770เมตรค่ะ
0: แล้วข้อต่อไปอะไรคะ
1: เส้นทางที่สั้นที่สุดที่หนูว่าแผนที่ใหม่ก็คือจากบ้านไปตลาด400เมตรจากตลาดไปโรงเรียน370เมตร
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะทีนี้เรามาดูแนวคำตอบเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางนะถ้าใครสามารถปรับปรุงนะคะใบกิจกรรมนักเรียนได้นักเรียนทำเลยนะคะภายในคาบนี้นะสำหรับเรียนไปทางด้วยนะคะทีนี้เรามาดูสถานที่ที่จำเป็นนำมาพิจารณากี่สถานที่ลูกกี่สถานที่คะ
2: 3
0: สถานที่ได้แก่อะไรบ้านโรงเรียนและตลาดนะคะอันนี้คืออะไรคะแผนผังที่ได้ทำการอะไรคะวิเคราะห์เนาะแล้วก็วาดออกมานะคะต่อมานะคะข้อที่3คืออะไรคะเงื่อนไขคือต้องทำไมคะต้องไปรับเงินค่าขนมและส่งผักให้คุณแม่ที่ตลาดนะคะนี่คือเงื่อนไขของเขานะเส้นทางสามารถทำไมคะได้ทั้งหมด4เส้นทางใช่ไหม4เส้นทางนะคะมีอะไรบ้างลูกตามตารางนี้เลยนะนะคะแล้วก็มีระยะทางรวมนะแต่ใน4เส้นทางนี้จะมี1เส้นทางที่ทำไมสั้นที่สุดเส้นทางที่สั้นที่สุดคือบ้านตลาดโรงเรียนโดยมีระยะทางทั้งสิ้น770เมตรนะอันนี้ก็จะเป็นรูปที่ทำไมคะเราตัดรายละเอียดที่ไม่จำเป็นออกไปหมดแล้วแล้วก็วาดเป็นระยะทางที่สั้นที่สุดใช่ไหมคะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูคำถามชวนคิดสรุปสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนนะเขาบอกว่าการลดรายละเอียดการลดรายละเอียดของแผนที่แล้ววาดแผนที่ใหม่ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไรบ้างช่วยแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้างคะตอนแรกเราวาดแผนที่หลายเส้นทางเลยใช่ไหมคะแล้วเราทำไมคะลดรายละเอียดของแผนที่ลงไปช่วยอะไรช่วยอะไรคะช่วยอะไรลูกได้ตัวแทนแล้วได้ตัวแทนตอบแล้ว
3: ให้ช่วยดูง่ายกว่าเดิมค่ะ
0: ลดเขาเรียกว่าอะไรนะลดอะไรคะ
3: ลดเส้นทางค่ะ
0: ลดความซ้ำซ้อนใช่ไหมลดความซ้ำซ้อนของเส้นทางตัดอะไรคะสิ่งที่ทำไมไม่จำเป็นออกไปปรบมือเพื่อนหน่อยเร็วนะคะนะคะทีนี้เรามาสรุปบทเรียนนะคะเขาบอกว่าแนวคิดเชิงนามธรรมเป็นการแยกสาระสำคัญของปัญหานะคะออกจากส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญของปัญหาการนำแนวคิดเชิงนามธรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาสามารถทำได้ดังนี้นะคะนั่นก็คือ1อะไรลูก1คือวิเคราะห์ปัญหาพิจารณาว่าปัญหานั้นคืออะไรมีข้อมูลหรือเงื่อนไขอะไรบ้างในโจทย์ใบกิจกรรมเราได้วิเคราะห์ไหมวิเคราะห์ไหมคะวิเคราะห์นะคะข้อที่2คืออะไรคัดแยกข้อมูลที่จำเป็นในการแก้ปัญหาออกจากข้อมูลที่ไม่จำเป็นหรือส่วนที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยนะคะต่อมาออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยนำข้อมูลที่จำเป็นมาพิจารณาซึ่งจะได้วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนชัดเจนกระชับนะคะสามารถสื่อสารให้บุคคลอื่นเข้าใจได้เหมือนในกิจกรรมที่นักเรียนทำคือนักเรียนวาดออกมาเป็นแผนผังใช่ไหมที่ตัดรายละเอียดที่ทำไมมันมีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะออกไปนะคะเดี๋ยววันนี้นักเรียนจะต้องไปทบทวนนะคะไปทบทวนนักเรียนนะเพื่อให้ทำไมคะ ข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะต้องมาเจอในบทเรียนครั้งต่อไปนี่ก็คือเรื่องแนวคิดเชิงนามธรรมในชั่วโมงที่2นะคะนักเรียนนะสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมีอะไรบ้าง1คือใบความรู้นะที่ครูแจกให้ไปวันนี้เอามาทำอะไรเอามาทำไมคะทบทวนนะคะทบทวนดูปัญหานักเรียนจะได้เป็นการฝึกกระบวนการไปในตัวนะคะต่อมานักเรียนจะต้องเตรียมอะไรคะใบงานที่2เรื่องไร่ข้าวโพดจำลอง

เราจะต้องมาทำไมนำหลักแนวคิดเชิงนามธรรมมาใช้ในใบกิจกรรมนี้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนกลับไปทำไมครูให้กันบ้านหนึ่งอย่างคืออะไรคะให้กลับไปอ่านเพิ่มเติมดีไหมนะคะเพราะว่าวันนี้เราเจอโจทย์แรกอาจจะทำไมอาจจะยังคิดบางขั้นตอนยังอาจจะยังทำไมคะไม่ชำนาญเนาะนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาทำไมฝึกกิจกรรมภายในสัปดาห์หน้าอีกครั้งหนึ่ง

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: กรมศิลป์อยากเล่าปีที่3วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังหลั่งไหลเข้ามาที่นี่เป็นจำนวนมากเลยสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรวันนี้เราจะมารับทราบข้อมูลความรู้กันนะคะจากท่านผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการสุกัญญาเบลเนอร์นะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้หมออ้อได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของสถานที่จุดนี้ให้เราได้ฟังกันหน่อยค่ะ
1: ก็สำหรับวัดชัยวัฒนารามนะคะก็เป็นวัดสำคัญก็ถือว่าเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นวัดที่กษัตริย์สร้างอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นที่หนึ่งที่เดินทางมาประเทศไทยแล้วก็จะ

0: มโบราณสถานต่างๆที่อยู่ในบริเวณทั้งภายในเกาะเมืองและนอกเกาะเมืองโดยเฉพาะวัดชัยวัฒนาราม
1: พูดถึงนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าชาวต่างชาติเข้ามาเยอะมากขึ้นค่ะอำเภออ้อหน่อยค่ะว่าหลายคนก็อยากรู้เข้ามาเนี่ยเขามาทำอะไรบ้างมาถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วกลับหรือเปล่าคะ
0: มันไม่ใช่แค่ชาวต่างชาตินะคะ
1: คนไทย
0: เราเนี่ยค่ะที่เข้ามาที่เนี่ยเยอะอาจจะด้วยเนื่องด้วยกระแสละครอาจจะเนื่องด้วยแบบแต่งกายย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็คือเข้ามาถ่ายภาพทีนี้เราเองเนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องเติมเต็มความรู้ตรงนี้ไปนะคะเราก็พยายามที่จะคิดหลายจุดด้วยกันในเรื่องของการจัดการว่าจะทำยังไงให้คนเข้ามาไม่มาถ่ายภาพชุดไทยเฉยๆค่ะได้รับความรู้กลับไปด้วยป้ายคำบรรยายต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านนักท่องเที่ยวก็เหมือนกับว่าไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้รู้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการกำหนดทางเดินใหม่ให้มีนักท่องเที่ยวได้เดินผ่านณจุดนั้นนะคะแล้วก็เราก็มีอำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติด้วยในเรื่องของ QR code นะคะ10ภาษามีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะภาษาจีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะที่นักท่องเที่ยวสามารถสแกนแล้วก็จะมีภาพเคลื่อนไหวแล้วก็จะมีการบรรยายมีเสียงบรรยายมีภาพให้ดูด้วย
2: ณปัจจุบันเรื่องของการดูแลบูรณะเองก็ตามเดี๋ยวนี้ทราบมาว่าไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานในบ้านเราแล้วเท่านั้นเรายังได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศด้วย
0: ก็จะทำการบูรณะโดยโครงการที่เราร่วมกับรัฐบาลอเมริกาค่ะภายใต้กองทุนโบราณสถานโลก WMF ค่ะอันนี้เป็นโครงการระยะที่2แล้วซึ่งระยะแรกเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วทางผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติเนี่ยก็ได้เข้ามาทำการฟื้นฟูบูรณะตัวโบราณสถานค่ะอันนี้ก็คือเป็นโครงการความร่วมมือกับนานาชาตินะคะที่ดำเนินการอยู
2: ่แล้วคือคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะที่เราต้องช่วยกันนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดนะคะของเรื่องราววัดชัยวัฒนารามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านผอ.บอกไปนะคะเข้ามาแล้วมาเที่ยวแล้วช่วยกันอนุรักษ์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญปลูกจิตสำนึกที่ดีนะคะทั้งคนในบ้านเรารวมถึงต่างชาติด้วยวันนี้ขอบคุณผอ.มากๆนะคะขอบคุณค่ะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนติดตามได้ช่องทางนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.

0: 195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: วัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับในวันนี้เราก็อยู่ในหน่วยที่2นะครับหน้าที่พลเมืองวันนี้ครับเราจะมาทำอะไรกันลูกวันนี้เราจะมาสะท้อนคิดเกี่ยวกับความเหมือนและความต่างเหมือนกันอย่างไรต่างกันอย่างไรของวัฒนธรรมในอาเซียนนะครับซึ่งเราจะต้องอธิบายและเปรียบเทียบวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในประเทศสมาชิกอาเซียนบอกความสำคัญของการเคารพและรับรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างนะครับรวมทั้งนะครับวันนี้เราจะได้วิเคราะห์และเสนอแนวทางในการประยุกต์ใช้วัฒนธรรมที่เรียนรู้ในชีวิตประจำวันโดยมีความเปิดกว้างในการยอมรับความแตกต่างและเคารพวัฒนธรรมอื่นรวมทั้งเห็นความสำคัญของการเป็นพลเมืองที่ดีที่สามารถสร้างความร่วมมือและเข้าใจซึ่งกันและกันได้นะครับเอาละพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งปรบมือ1ชุดเยี่ยมมากนะครับตอนนี้นักเรียนพร้อมแล้วเรียบร้อยอ่ะเราไปต่อกันเลยนะครับก็นำไปสู่การสะท้อนคิดเนี่ยครูอยากจะมีคำถามมาทบทวนเราก่อนนะครับคำถามแรกครับทำไมเราถึงควรรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศอื่นทำไมครับเดี๋ยวครูสุ่มเลขที่ดีกว่านะดีไหม
1: ด
0: ีไหมเลขที่15ครับ
2: ได้รู้ความแตกต่างของวัฒนธรรมค่ะ
0: ได้รู้ความแตกต่างของวัฒนธรรมเมื่อเรารู้ถึงความแตกต่างแล้วเราควรจะทำอย่างไรครับ
2: เคารพค่ะ
0: เคารพในวัฒนธรรมของ
2: ของอาเซียนต่าง
0: ๆของประเทศในสมาชิกอาเซียนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนเอาละครับเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนก็เหมือนที่เพื่อนบอกแหละก็คือทำไมเราถึงควรเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอื่นๆเพราะอะไรครับเพราะเราต้องทำไมครับเรียนรู้ให้เห็นถึงความแตกต่าง

0: างให้เห็นถึงความเหมือนและก็ต้องเคารพในวัฒนธรรมของผู้อื่นโดยเฉพาะการเคารพวัฒนธรรมของสมาชิกในอาเซียนที่เราได้เรียนไปใช่ไหมครับเพื่ออะไรครับเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเข้าใจนะครับเราจึงต้องเรียนรู้ความเหมือนความแตกต่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันเอาละผ่านไปแล้ว1ข้อข้อที่2ครับมีวัฒนธรรมใดบ้างที่นักเรียนรู้สึกว่าใกล้เคียงกับประเทศไทยมาดูสิยี่สิบห้า
1: การสร้างบ้านของประเทศลาวค่ะ
0: การสร้างบ้านของประเทศลาวใกล้เคียงกับของประเทศไทยอย่างไรครับ
1: ยกพื้นสูงค่ะ
0: มีการยกพื้นสูงมีอะไรอีกไหม
1: อาหารค่ะ
0: อาหารบางประเภทมีอะไรอีก
1: ศาสนาค่ะ
0: ศาสนาเช่นศาสนาอะไรครับ
1: พุทธค่ะ
0: ศาสนาพุทธศาสนาพุทธของไทยคล้ายใกล้เคียงกับศาสนาพุทธของที่ไหนบ้าง
1: ลาวค่ะ
0: ลาวมีอะไรอีก
1: เสื้อค่ะ
0: เสื้อผ้าเหมือนกันหนอ
1: การแสดงค่ะ
0: การแสดงเรื่องอะไร
1: โขนค่ะ
0: โขนโอ้มีเพื่อนๆช่วยอ่ะเยี่ยมมากนั่งลงได้ครับปรบมือให้เพื่อนเรามาเติมเต็มคำตอบกันก็จะมีสงกรานต์แล้วก็ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาสงกรานต์ก็เช่นประเทศไทยกับประเทศลาวก็จะใกล้เคียงกันนะครับหรือความเชื่อทางพระพุทธศาสนาที่เพื่อนได้ตอบมานอกจากนี้เพื่อนยังตอบว่ามีการแสดงโขนการแสดงโขนเนี่ยมาจากวรรณกรรมเรื่องอะไรครับของไทยคือรามเกียรติ์ซึ่งมาจากมหากาพย์รามายณะใช่ไหมครับซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียแล้วก็มาแพร่หลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในหลายๆประเทศนะครับทำให้หลายๆประเทศมีการแสดงเรื่องรามายณะนะครับแต่อย่างที่ลาวเนี่ยอาจจะมีชื่อเรียกว่าพลักษ์พระรามนะครับอย่างของไทยเราเรียกว่ารามเกียรติ์เป็นต้นแบบนี้ครับแต่เนื้อหาเนื้อเรื่องเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันไหมเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันมีตัวละครเดียวกันนะครับแต่ว่าชุดแต่งกายหรือท่าไล่ลำเนี่ยอาจจะทำไมครับแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศเอาละข้อ3ครับวัฒนธรรมใดบ้างที่นักเรียนรู้สึกแตกต่างจากประเทศไทยที่เราเห็นแล้วแบบคือต่างกันเลขที่เท่าไหร่นะเลขที่16ครับ16อยู่ไหนเอ่ย
2: เครื่องแต่งกายค่ะ
0: เครื่องแต่งกายยกตัวอย่างเช่น
2: ผ้าสิ้นค่ะ
0: ประเทศไหนใส่ผ้าสิ้นครับ
2: ประเทศลาวค่ะ
0: ประเทศลาวจะใส่ผ้าสิ้นเนาะส่วนไทยเราก็มีชุดประจำชาติเช่นชุดไทยจิรดาเป็นต้นมีอะไรอีก
2: ภาษาค่ะ
0: ภาษาเนาะนะครับที่เราจะเห็นว่าอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับ

0: ีอะไรอีกไหม
1: อาหารค
0: ่
1: ะ
0: อาหารที่เราได้เห็นเพื่อนนำเสนอไปเนาะอาหารบางชนิดก็ทำไมครับไม่เหมือนกันเน้นไปที่รสชาติของแต่ละประเทศแต่ละประเทศจะกินรสชาติที่แตกต่างกันออกไปอ่ะนั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนกันก็คืออะไรครับนอกจากนี้มีวัฒนธรรมจีนในเวียดนามที่ทำไมครับจะแตกต่างจากของไทยที่เห็นได้ชัดเจนเลยเช่นวัฒนธรรมจีนก็จะมีเพื่อนบอกว่าเป็นการใช้ตะเกียบของไทยเราในอดีตจะใช้มือเปิบใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันใช้ช้อนแต่เราก็ไม่ได้ใช้ตะเกียบเป็นหลักนอกจากเราจะกินอาหารประเภทเส้นหรืออาหารที่เราได้รับวัฒนธรรมจากจีนเท่านั้นที่เราจะกินจากตะเกียบแต่ของเวียดนามเนี่ยเขาจะได้รับวัฒนธรรมจากจีนเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เป็นหลักดังนั้นจึงทำให้วัฒนธรรมของเรากับเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนหรืออย่างเช่นสิงคโปร์เนี่ยเราเรียนมาแล้วว่าสิงคโปร์มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะสิงคโปร์จะเด่นเรื่องวัฒนธรรมอินเดียกับจีนจำได้ไหมครับที่ครูพาไปเที่ยวสิงคโปร์เป็นย่านลิสเทิร์นอินเดียกับไชน่าทาวน์ใช่ไหมครับที่แสดงให้เห็นว่าสิงคโปร์เนี่ยมีความโดดเด่นเลยนะครับในเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งก็จะแตกต่างจากไทยของไทยเนี่ยจะเป็นวัฒนธรรมไทยที่เห็นไหมครับค่อนข้างชัดเจนวัฒนธรรมไทยจะมีพื้นฐานมาจากเรื่องของอะไรนะที่เราเรียนไปแล้วอะไรนะที่มีผลต่อวัฒนธรรมไทยจำได้ไหมที่เราเรียนไปตั้งแต่ตอนแรกๆเลยมีเพื่อนแว่วมาแล้วอะไรนะเรามีพื้นฐานมาจากพระพุทธศาสนานะครับต่อมาครับและอย่างที่เราเห็นได้แตกต่างอีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนก็คล้ายๆกับที่เพื่อนพูดมานะครับก็คือวัฒนธรรมตะวันตกในฟิลิปปินส์จะแสดงออกให้เห็นเด่นชัดคือผ่านเครื่องแต่งกายใช่ไหมครับที่เราเคยได้เรียนไปว่ายกตัวอย่างเช่นเครื่องแต่งกายของฟิลิปปินส์เนี่ยจะคล้ายกับตะวันตกนะครับจะคล้ายกับตะวันตกเลยนะครับก็ทำให้เห็นถึงความแตกต่างจากวัฒนธรรมไทยนะครับจากไทยเราเอาละครับทีนี้นะครับครูมีกรณีศึกษาให้นักเรียนได้ศึกษา2กรณีนะครับให้นักเรียนศึกษาจริงกรณีศึกษานะครับเพื่อแสดงให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันในระดับอาเซียนและความสำคัญของความร่วมมือในภูมิภาคนะเรามาดูกรณีแรกกรณีแรกกิจกรรมสืบสานประเพณีงานสงกรานต์ไทยลาวประจำปี2566ลานอเนกประสงค์ริมแม่น้ำเหืองบ้านเหมืองแพ่อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยให้เวลานักเรียนศึกษาสักครู่ลองวิเคราะห์สักครู่นะครับว่ากรณีนี้นักเรียนเห็นถึงความร่วมมือใดระดับอาเซียนและเขานะครับและเขานำวัฒนธรรมใดมาใช้ในเรื่องนี้เลขที่10ครับ
2: ครับแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีในการเข้าร่วมวัฒนธรรมสงกรานต์ของไทยแล้วก็ลาวครับ
0: เขานำเรื่องใดของวัฒนธรรมมาใช้ครับ
2: ประเพณีสงกรานต์ครับ
0: ประเพณีสงกรานต์ซึ่งเป็นประเพณีที่ทำไมครับ
2: เป็นประเพณีที่ทั้งไทยแล้วก็ลาวมีวัฒนธรรมเดียวกันครับ
0: เยี่ยมมากปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับ อันนี้ก็คือเป็นผลจากการที่ทำไมครับเรานำความรู้เรื่องวัฒนธรรมมาทำอะไรลูกนำความรู้เรื่องวัฒนธรรมมาทำอะไรครับปรับใช้ในการทำไมเอ่ยเยี่ยมมากนะครับสร้างความสามัคคีของคน2ประเทศคือทั้งไทยและนะครับก็คือใช้ประเพณีที่มีคล้ายกันเนี่ยหรือเหมือนกันเนี่ยมาทำไมครับสร้างความสัมพันธ์ของผู้คนก็จัดประเพณีสงกรานต์มาเลยเป็นประเพณีสงกรานต์ร่วมกันระหว่างไทยกับลาวเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือการนำความรู้เรื่องวัฒนธรรมมาใช้ไปดูอีกหนึ่งกรณีครับเทศกาลการแสดงรามายณะนานาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับเป็นการแสดงรามายณะนานาชาติ8ประเทศให้นักเรียนลองได้ศึกษาดูมีประเทศไหนบ้าง
3: กัมพูชา
0: อินเดียมาเลเซียอินโดนีเซียเมียนมาฟิลิปปินส
3: ์
0: สิงคโปร์และไทยมีประเทศใดที่ไม่ได้อยู่ในสมาชิกอาเซียน
3: มาเลเซ
4: ีย
0: อินเดียแต่อินเดียไม่อันนี้เราพูดถึงสมาชิกแค่กี่ประเทศ10ประเทศนะอินเดียไม่ได้อยู่10ประเทศครูเอาแค่อาเซียนแค่10ประเทศนะครูไม่ได้พูดถึงอาเซียนบวกใดๆครูเอาแค่อาเซียน10ประเทศเอาล่ะลองศึกษาดู

0: เอาละครับนักเรียนตอนนี้นักเรียนน่าจะวิเคราะห์แล้วเรียบร้อยอ่ะเรามาดูกันสิว่าจากการศึกษากรณีนี้นักเรียนเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมเนี่ยในการสร้างความอะไรนะครับความสัมพันธ์ของประเทศความสามัคคีของประเทศในสมาชิกอาเซียนอย่างไรเรามาดูกันเลขที่5ครับเริ่มเลยครับ
1: ขอคำถามอีกรอบได้ไหมครับ
0: คำถามนะครับอีกรอบนะครับนักเรียนปลายทางเช่นกันนะครับคำถามอีกรอบคือนักเรียนเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมเนี่ยในการสร้างความสามัคคีความสัมพันธ์ของประเทศในอาเซียนอย่างไร
1: คือเมื่อนำการแสดงมาประยุกต์ร่วมกันแล้วครับจะทำให้เกิดความสำคัญในการแสดงครับก็จะทำให้การแสดงน่ารับชมครับ
0: แล้วทำไมเขาถึงเลือกการแสดงรามายณะมาลูก
1: เพราะว่าเป็นการแสดงที่มีความน่าสนใจครับแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในแต่ละประเทศครับ
0: แสดงว่าทุกประเทศทำไมครับมีการแสดงเกี่ยวกับเรื่องอะไร
1: มีการแสดงเกี่ยวกับเรื่องรามายณะครับ
0: แสดงว่าเขาเอาเรื่องอะไรของวัฒนธรรมมาใช้ครับ
1: การแสดง
0: การแสดงที่ทำไมกัน
1: ที่คล้ายๆกัน
0: นะครับก็คือนำเรื่องความคล้ายกันของวัฒนธรรมมาใช้ในที่นี้เขาเอาเรื่องของอะไรมาใช้ครับ
1: การแสดง
0: การแสดงเรื่อง
1: รามายณะ
0: รามายณะนั่งลงได้ปรบมือให้กับเพื่อนครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าเป็นผลของการศึกษาในเรื่องของวัฒนธรรมเห็นไหมครับวัฒนธรรมที่เหมือนกันนอกจากเราเรียนไปแล้วเราเรียนเพื่ออะไรล่ะครับเรียนความเหมือนความแตกต่างเพื่ออะไรครับมีใครตอบครูได้นักเรียนคิดว่าเราเรียนความเหมือนไปเพื่ออะไรเรียนความแตกต่างไปเพื่ออะไรลูกเรียนไปเพื่ออะไรครับตัวแทน
2: ให้เห็นถึงเอกลักษณ์ประเทศนั้นๆค่ะ
0: ให้เห็นถึงเอกลักษณ์ประเทศนั้นๆแล้วพอเราเห็นเอกลักษณ์แล้วเราต้องเป็นไงครับ
2: ต้องควรเคารพและเรียนรู้ต่อไปค่ะ
0: เคารพและเรียนรู้ต่อมาทีนี้เมื่อกี้เอกลักษณ์คือความเด่นอาจจะเป็นความแตกต่างของแต่ประเทศที่แตกต่างกันไปแต่ทีนี้เราเรียนความเหมือนไปเราเรียนเพื่ออะไรจาก2ตัวอย่างเนี่ยเขาใช้ความเหมือนในการทำไหมครับ
2: ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้เคียงกันค่ะ
0: ก็คือให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้เคียงกันนำมาสร้างเป็นความ
2: เหมือน
0: ความสามัคคีมีเพื่อนตอบแล้วนั่งลงได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากเราเรียนเห็นทั้งความเหมือนและความแตกต่างความเหมือนเราอาจจะนำมาใช้ในการจัดงานแสดงที่เป็นแบบรูปแบบเดียวกันเช่นสงกรานต์ก็ร่วมกันไปเลย2ประเทศพื้นที่ใกล้กันวัฒนธรรมเหมือนกันหรือการแสดงเรื่องรามายณะที่มีทำไมครับเรื่องราวเดียวกันในหลายๆประเทศก็มาแสดงรวมกันทำให้เห็นถึงความเป็นอะไรครับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศในอาเซียนนะครับเอาละครับทีนี้ครูมีคำถามมาถามนักเรียนคำถามถามว่าให้นักเรียนอธิบายว่าความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง ช่วยให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติได้อย่างไรคำถามอีกรอบนะครับให้นักเรียนอธิบายว่าความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างช่วยให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติได้อย่างไรเอาละปรึกษากันสักครู่อันนี้ครูจับสุ่มดีไหมสุ่มแล้วเรียบร้อยสุ่มมาแล้วหนึ่งครับ
3: อยู่ร่วมกันได้ครับเพราะว่าจะเกิดความการถ้าเราสมมติว่าเรามีความคิดที่แตกต่างกันแล้วเรามาแลกเปลี่ยนความแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็จะทำให้เรามีอยู่กันอย่างสันติได้ครับ
0: เราเรียนรู้แล้วเราจะเกิดอะไรครับ
3: ความเคารพและความเข้าใจครับ
0: เกิดความเข้าใจนำไปสู่การเคารพวัฒนธรรมซึ่งกันและ
3: กัน
0: จะนำไปสู่การอะไรลูก
3: สันติครับ
0: อยู่ร่วมกันอย่าง
3: สันติ
0: สันติทีนี้เข้าใจหรือยังครับที่ครูให้เราเรียน
3: เข้าใจแล้วครับ
0: นั่งลงได้ปรบมือให้เพื่อนครับที่ครูให้เราเรียนความเหมือนความแตกต่างเปรียบเทียบกันเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมของผู้อื่นซึ่งในระดับม.1 เราจะเรียนวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียนนะครับตอนนี้นักเรียนมีความเข้าใจหรือยังครับ
4: ม
0: ีแล้วดังนั้นเรามาทำกิจกรรมกันต่อเมื่อเรามีความเข้าใจและความเหมือนความแตกต่างรู้แล้วว่าเรียนไปทำไมดังนั้นนะครับครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำในใบงานที่17เรื่องสะท้อนคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมในอาเซียนครูจะมีคำถามถามนักเรียนกี่ข้อ4ข้อในใบงานนะครับก็คือ1ให้ทำไมครับ1ให้ทำไมครับ
5: สรุปสิ่งที่เรียนรู้จากการศึกษาเรื่องความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรมในอาเซียน
0: 2ครับก็คือบอกบทบาทว่าในฐานะที่นักเรียนเป็นพลเมืองในอาเซียนเนี่ยนะครับในฐานะพลเมืองที่ดีเนี่ยนักเรียนจะควรจะมีบทบาทอย่างไรข้อ3ครับ
5: ที่ฉันจะใช้ในการพัฒนาตัวเองเป็นพลเมืองอาเซียนที่ดี
0: ก็คือแนวทางอะไรที่นักเรียนจะใช้พัฒนาตนเองเนี่ยเพื่อจะให้นักเรียนเป็นพลเมืองอาเซียนที่ดีสุดท้ายครับ
5: ข้อคิดหรือความรู้สึกเพิ่มเติมที่ฉันมีเกี่ยวกับวัฒนธรรมในอาเซียน
0: นะครับจากนั้นนะครับให้แต่ละกลุ่มนะครับนำเสนอความคิดเห็นและแนวทางในการเป็นพลเมืองที่ดีแก่ชั้นเรียนทีนี้เนื่องจากสมาชิกเราเยอะหลังจากนักเรียนเขียนเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มและครูขอตัวแทนกลุ่มละ2คนเป็นตัวแทนในการนำเสนอนะครับลงมือทำได้เลยครับ

0: เอาละครับนักเรียนตอนนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะทำใบงานสะท้อนคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้เรียกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วเนาะนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับก็อย่าลืมนะครับนำเสนอหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนที่อยู่ปลายทางกับคุณครูที่อยู่ปลายทางได้ฟังส่วนที่อยู่ต้นทางนี้เราพูดกันไว้ว่าเราแลกเปลี่ยนกันเสร็จเราจะขอตัวแทนกลุ่มละกี่คน2คนอ่ะทีนี้ครูจะมาสุ่มว่ากลุ่มไหนจะออกก่อนดีไหม
1: ด
0: ี
1: คร
0: ับ เดี๋ยวนะครูขอเรียงหมายเลขใหม่ก่อนครูไปทำมาใหม่แล้วเรียบร้อยกลุ่ม6ครับ
2: สรุปสิ่งที่เรียนรู้จากการศึกษาเรื่องความเหมือนและความต่างของวัฒนธรรมในอาเซียนอาเซียนมีความหลากหลายในวัฒนธรรมและแต่ละประเทศก็มีเอกลักษณ์และได้ผสมผสานก็กลายเป็นอาเซียนค่ะ2บทบาทของฉันในหน้าที่พลเมืองอาเซียนที่ดีคืออะไรมีความรู้ในเรื่องของเพื่อนบ้านในอาเซียนและเคารพวัฒนธรรมของเพื่อนบ้าน3แนวทางที่ฉันจะใช้ในการพัฒนาตนเองเพื่อพลเมืองอาเซียนที่ดีเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อนบ้านและรู้จักเคารพซึ่งกันและกัน4ข้อคิดหรือความรู้สึกเพิ่มเติมที่ฉันมีเกี่ยวกับวัฒนธรรมในอาเซียนมีความสามัคคีกันในอาเซียนมีความหลากหลายในวัฒนธรรมใน10ประเทศและรู้จักแบ่งปันกันค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับคนต่อไปของกลุ่มที่6ครับ
3: สรุปสิ่งที่เรียนรู้จากการศึกษาเรื่องความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรมในอาเซียนในอาเซียนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและแต่ละประเทศมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตนเองบทบาทของฉันในฐานะพลเมืองอาเซียนที่ดีคือเคารพวัฒนธรรมของประเทศต่างๆไม่ดูถูกวัฒนธรรมของแต่ละประเทศแนวทางที่ฉันจะใช้ในการพัฒนาตนเองเป็นพลเมืองอาเซียนที่ดีเรียนรู้วัฒนธรรมและเรียนรู้วัฒนธรรมของเพื่อนบ้านข้อคิดหรือความรู้สึกเพิ่มเติมที่ฉันมีเกี่ยวกับวัฒนธรรมในอาเซียนข้อคิดคือเราไม่ควรที่จะดูถูกวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและควรเคารพในวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านค่ะ
0: ปรบมือให้กับกลุ่ม6หน่อยครับเรียบร้อยต่อไปกลุ่ม1ครับ
4: ข้อ1ครับสรุปสิ่งที่เรียนรู้จากการศึกษาเรื่องความเหมือนและความแตกต่างวัฒนธรรมในอาเซียนในอาเซียนก็มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมและแต่ละประเทศก็มีความหลากหลายซึ่งกันและกันครับข้อ2ครับบทบาทของฉันในฐานะพลเมืองอาเซียนที่ดีคืออะไรเคารพวัฒนธรรมของผู้อื่นและไม่เหยียดเชื้อชาติของผู้อื่นครับ3ครับแนวทางที่ฉันจะใช้พัฒนาตนเองเป็นพลเมืองอาเซียนที่ดีเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศเพื่อจะได้เข้าใจซึ่งกันและกันครับข้อคิดข้อ4ครับข้อคิดหรือความรู้สึกเพิ่มเติมที่ฉันเกี่ยวกับวัฒนธรรมในอาเซียนข้อคิดครับเราควรเคารพวัฒนธรรมของผู้อื่นและไม่ยอมและยอมรับความแตกต่างของผู้อื่นครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับต่อไปครับอีก1คน
5: 1ครับสรุปสิ่งที่เรียนรู้จากการศึกษาเรื่องความเหมือนและความต่างของวัฒนธรรมในอาเซียนคือในอาเซียนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและแต่ละประเทศก็มีเอกลักษณ์ของตนเอง2บทบาทของฉันในฐานะพลเมืองอาเซียนที่ดีคืออะไรเคารพวัฒนธรรมของผู้อื่นและยอมรับวัฒนธรรมที่หลากหลาย3แนวทางที่ฉันจะใช้ในการพัฒนาตนเองเป็นพลเมืองอาเซียนที่ดีเรียนรู้วัฒนธรรมของเพื่อนบ้านและเคารพวัฒนธรรมของเพื่อนบ้าน4ข้อคิดหรือความรู้สึกเพิ่มเติมที่ฉันมีเกี่ยวกับวัฒนธรรมในอาเซียน ข้อคิดคือเข้าใจและยอมรับความแตกต่างวัฒนธรรมของคนอาเซียนครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเยี่ยมมาก

0: ผ่านไปแล้ว2กลุ่มต่อไปครับกลุ่มที่3คือกลุ่มไหนจะเป็นกลุ่มที่3กลุ่ม2ครับ
1: สรุปสิ่งที่เรียนรู้จากการศึกษาเรื่องความเหมือนและความต่างของวัฒนธรรมในอาเซียนความเหมือนคืออาหารการกินและประเพณีต่างๆส่วนความต่างคือเรื่องการแต่งกายแต่แต่ละประเทศก็จะมีประเพณีที่แตกต่างหลากหลายและมีเอกลักษณ์ประจำชาติค่ะ2บทบาทของฉันในฐานะพลเมืองอาเซียนที่ดีคืออะไรเคารพวัฒนธรรมของผู้อื่นค่ะ3แนวทางที่ฉันจะใช้ในการพัฒนาตนเองเป็นพลเมืองอาเซียนที่ดีเรียนรู้วัฒนธรรมของเพื่อนบ้านเคารพวัฒนธรรมของเพื่อนบ้านค่ะ4ข้อคิดหรือความรู้สึกเพิ่มเติมที่ฉันมีเกี่ยวกับวัฒนธรรมในอาเซียนรู้สึกมีความสุขที่ได้เรียนรู้ภาษาใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆของประเทศอื่นๆได้รู้ถึงความเหมือนและความแตกต่างของประเทศอื่นๆในสมาชิกอาเซียนค่ะ
2: ข้อที่1 นะครับสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการศึกษาเรื่องความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรมในอาเซียนนะครับทำให้เราทราบถึงวัฒนธรรมที่เหมือนกันและแตกต่างกันในอาเซียนครับเช่นสิ่งที่เหมือนกันเช่นการแสดงครับสิ่งที่ไม่เหมือนกันเช่นการแต่งกายแล้วก็ภาษาครับข้อที่2นะครับบทบาทของฉันในฐานะพลเมืองอาเซียนที่ดีคืออะไรเคารพวัฒนธรรมของผู้อื่นครับและทำความเข้าใจวัฒนธรรมของผู้อื่นครับข้อที่3นะครับแนวทางที่ฉันจะใช้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองอาเซียนที่ดีคือเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมในอาเซียนครับข้อที่4นะครับข้อคิดหรือความรู้สึกเพิ่มเติมที่ฉันมีเกี่ยวกับวัฒนธรรมในอาเซียนนะครับรู้สึกสนุกสนานและก็มีความสุขครับเพราะว่าการเรียนในเรื่องนี้นะครับทำให้เราทราบถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างในอาเซียนครับทั้งส่วนที่เหมือนและก็ไม่เหมือนครับแล้วก็นำมาปรับใช้ครับแล้วก็ทำความเข้าใจครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับดีมากๆเลยนะครับอ่ะกลุ่มต่อไปกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4
3: ข้อที่1นะคะสรุปสิ่งที่เรียนรู้จากการศึกษาเรื่องความเหมือนและแตกต่างของวัฒนธรรมในอาเซียนมีทั้งเหมือนและแตกต่างกันเช่นอาหารศาสนาและต่างๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันข้อที่2นะคะบทบาทของฉันในฐานะพลเมืองอาเซียนที่ดีคืออะไรเคารพและเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างค่ะข้อที่3นะคะแนวทางที่ฉันจะใช้ในการพัฒนาตนเองเป็นพลเมืองที่ดีของอาเซียนเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันและให้ความเคารพต่อกันไม่ดูถูกหรือเหยียดหยามค่ะข้อที่4นะคะข้อคิดหรือความรู้สึกเพิ่มเติมที่ฉันมีเกี่ยวกับวัฒนธรรมในอาเซียนการเข้าใจความแตกต่างในวัฒนธรรมช่วยให้เราอยู่ด้วยกันอย่างสันติค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับต่อไปครับอีกหนึ่งคน
4: ข้อ1 นะคะวันหลากหลายในอาเซียนทั้งภาษาการแต่งกายอาหารประเพณีและความเป็นอยู่ค่ะข้อ2 นะคะเคารพและเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันข้อ3 นะคะเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านค่ะข้อ4 การเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรมจะช่วยให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสันติค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับต่อมาครับกลุ่มที่5ครับ
5: ข้อ1 นะครับเราควรเคารพในวัฒนธรรมของประเทศอื่นเพื่อเกิดความเคารพและความเข้าใจในหลากหลายวัฒนธรรมครับเพื่ออยู่ด้วยกันอย่างสันติครับ2นะครับเราควรเคารพวัฒนธรรมของประเทศอื่นครับ3ครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขออภัยครับแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ระหว่างประเทศครับ4นะครับเราควรให้เกียรติวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในอาเซียนและไม่เหยียดหยามวัฒนธรรมแต่ละประเทศ

0: ในอาเซียนครับ
1: ข้อหนึ่งนะครับเราควรเคารพในวัฒนธรรมของประเทศอื่นเพื่อเกิดความเคารพและเข้าใจในหลายวัฒนธรรมเพื่ออยู่ด้วยกันอย่างสันติและมีความสุขเวลาอยู่ด้วยกันครับข้อสองครับเคารพวัฒนธรรมของคุณในอาเซียนคุณในอาเซียนและเคารพซึ่งกันและกันไม่ดูถูกคนในอาเซียนครับข้อสามแลกเปลี่ยนความรู้ทางวัฒนธรรมการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่คล้ายกันครับข้อ4ครับควรให้เกียรติวัฒนธรรมของคุณในอาเซียนไม่เหยียดหยามวัฒนธรรมแต่ละประเทศในอาเซียนครับและยอมรับความแตกต่างของแต่ละประเทศครับ
2: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับสุดท้ายแล้วกลุ่มไหนกลุ่ม3ครับ
3: ข้อ1 นะคะความเหมือนคือวัฒนธรรมอาหารศาสนาความต่างคือภาษาการแต่งกายข้อ2ไม่ก่อความวุ่นวายยอมรับความแตกต่างข้อ3ไม่ทำให้เกิดความแตกแยกในอาเซียนข้อ4เคารพความแตกต่างและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีค่ะ
2: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับ
4: ข้อ1 นะครับสรุปสิ่งที่เรียนรู้จากการศึกษาเรื่องความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรมในอาเซียนแต่ละประเทศในอาเซียนล้วนมีความเหมือนและความแตกต่างกันแสดงถึงเอกลักษณ์ของประเทศต่างๆบทบาทของข้อ2 นะครับบทบาทของฉันในฐานะพลเมืองอาเซียนที่ดีคืออะไรเรียนรู้และเคารพวัฒนธรรมของประเทศต่างๆพร้อมทั้งนำความรู้พร้อมทั้งทำความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันข้อ3นะครับแนวทางที่ฉันจะพัฒนาตนเองในการเป็นพลเมืองอาเซียนที่ดีเมื่อเรียนรู้ถึงความเหมือนและความแตกต่างกันแล้วก็ควรที่จะให้ความเคารพและความเข้าใจและนำสิ่งที่เรียนรู้ไปเผยแพร่ให้คนอื่นหรือคนในครอบครัวหรือคนรอบข้างครับข้อ4นะครับข้อคิดหรือความรู้สึกเพิ่มเติมที่ฉันมีเกี่ยวกับวัฒนธรรมในอาเซียนรู้สึกสนุกและชื่นชอบในการเรียนรู้วัฒนธรรมในอาเซียนหรือแม้กระทั่งการที่ผมได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอวัฒนธรรมในอาเซียนครับ
2: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเยี่ยมมากนะครับวันนี้ทุกกลุ่มทุกคนเนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับเพราะครูเนี่ยได้เดินดูนักเรียนเขียนสะท้อนคิดและนักเรียนเขียนดีกันทุกคนเลยนะครับดังนั้นครับนักเรียนเราเรียนเรื่องความเหมือนความแตกต่างเราเรียนไปเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจนะครับและนะครับในระดับที่เราเป็นพลเมืองอาเซียนเราก็ทำไมครับเราต้องเรียนรู้เข้าใจเราต้องเคารพนะครับในวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในอาเซียนนะครับและสิ่งที่สำคัญเลยนะครับที่ครูอยากจะฝากไว้ให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก็คือทำไมครับให้นักเรียนเรียนรู้นะครับเรียนรู้อย่างเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจนะครับการที่เราจะเกิดความสันติอยู่ด้วยกันอย่างสันติได้เราต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันเรียนรู้และเข้าใจเคารพซึ่งกันและกันก็จะนำมาสู่ความสันตินั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องมาถึงเรื่องสุดท้ายของบทเรียนในภาคเรียนที่1ของวิชาสังคมศึกษาแล้วและเรามาพบกันใหม่ในภาคเรียนที่2นะครับสำหรับวันนี้ครูฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันในภาคเรียนต่อไปครับ

ีไซ่ครั้งหนึ่งในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่คลินิกม้าโรงพยาบาลสัตว์วสุอาทรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาแล้ววันนี้พี่ลิซ่าจะมาเลี้ยงม้าใช่แล้วม้าตัวเป็นๆ เลยนะคะน้องๆน้องๆรู้เปล่าว่าม้าร้องยังไงใช่ถูกต้องม้าร้องว่า

0: stable คอกม้ามีพี่เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนู้นด้วยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ชื่ออะไรคะ
1: พี่ชื่อหมอวุฒิครับเป็นสัตวแพทย์ประจำคลินิกม้าที่นี่ค่ะ
0: คุณหมอวุฒินะคะน้องๆลิซ่าอยากรู้ว่าทำไมในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราถึงมีคอกม้าหรอคะ
1: หนึ่งคือเพื่อให้นักศึกษาเขามาเรียนเกี่ยวกับการดูแลม้านะครับการจับบังคับม้าแล้วก็เราใช้ม้าในการสอนนักศึกษาสัตวแพทย์ด้วยในการตรวจม้านะครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเรามีอาชีพบำบัดด้วยครับก็คือเป็นการใช้ม้าเนี่ยเพื่อบำบัดพิเศษอย่างเช่นกลุ่มของออทิสติกดาวซินโดรมสมาธิสั้นก็จะช่วยเสริมสร้างเรื่องของกล้ามเนื้อสมาธิและอารมณ์ได้นะครับ
0: มีประโยชน์มากเลยค่ะแล้วการดูแลม้าในแต่ละวันต้องทำอะไรบ้างหรอคะ
1: ปกติแต่ละวันก็ช่วงเช้าเราจะพาม้าไปกินหญ้าข้างนอกนะครับ
0: แต่ว่าถ้าน้องๆอยากมาเล่นกับม้านะคะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆเจ้าหน้าที่นะงั้นเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอจูงม้าไปกินอาหารด้านนอกก่อนนะจูง lead L E A D lead จูง
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราปุ้มใส่จูงแล้วไปจูงม้ากัน
0: ได้ค่ะม้าชอบกินอาหารอะไรเป็นหลักหรอคะ
1: ม้าชอบกินหญ้ามากเลยหญ้าสดหญ้าแห้งกินได้ทั้งวันเลยครับ
0: หญ้าคืออาหารหลักของม้านะคะน้องๆหญ้า grass G R A S S grass หญ้า กินไหมกินเลยกินหญ้าเสร็จแล้วเราต้องทำอะไรต่อหรอคะ
1: กินหญ้าเสร็จเราน้องม้าเข้ามาแปรงขนแค่กีบอาบน้ำครับแปรงขนเนี่ยเราแปรงทุกวันเลยเขาจะได้แบบผิวเงางามเอาฝุ่นออกเอาขนเก่าออกนะครับแล้วก็เป็นการช่วยนวดออกมาแล้วก็ทำให้สนิทกับน้องม้าด้วยส่วนอาบน้ำนะครับก็คืออาบน้ำอาจจะทำตอนที่เขาสกปรกมากๆหรืออาจจะเป็นสักประมาณสัปดาห์ละครั้งก็ได้ครับ
0: โอเคค่ะน้องๆดูตรงนี้สิว้าวมีแปรงหลายแบบเลยดูสิแปรง brushB R U S H brush แปรงสวัสดีนี่เราจะใช้อันนี้แล้วก็อันนี้นะคะเริ่มจากตรงนี้เลยใช้อันนี้วนๆแบบนี้กดแรงๆได้เลยเพื่อที่จะเอาฝุ่นออกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้แปรงอันใหญ่ปัดฝุ่นออกไปเลยแบบนี้แล้วก็ทำวนๆไปนะคะนี่ดูขนม้าสิขนม้ายาวมากเลยขนสัตว์ fur f u r fur ขนสัตว์แล้วดูนี่สิกล้ามเนื้อม้าแข็งแรงมากเลยนะคะน้องๆนี่น้องอยากรู้ป่าวว่าม้าสามารถวิ่งเร็วได้มากเท่าไหร่ม้าสามารถวิ่งได้60ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะพี่แอบไปถามเขามาแหละไปก็คือการอาบน้ำนะคะ shower s h o w e r shower อาบน้ำเริ่มจากการฉีดน้ำเลยนี่เริ่มจากข้างล่างนะคะต่อไปก็คือนี่เลยแชมพูนะคะเดี๋ยวเราจะถูวนๆแบบนี้เลยสบายไหมบ้างนี่นี่เรามารีดน้ำกันนะคะใช้นี่เลยนี่แล้วก็ทำแบบนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเช็ดตัวให้แห้งนะคะนี่นี่เลยว้ายเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยแต่วันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยที่ได้ใช้เวลากับน้องม้าในวันนี้แต่ตอนนี้เราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปกันเลย
2: Horse H O R S E Horse ม้า Stable S T A B L E Stable คอกม้า Lead L E A D Lead จูง Grass G R A S S Grass หญ้า Brush B R U S

0: แรง fur f u r fur ขนสัตว์ shower s h o w e r shower อาบน้ำ
1: สถานที่มากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ฟิวเมลเดียแม่คุณผู้ชมครับพาลูกทัวร์ไปส่องสัตว์ก็เจอแต่กวางและก็กวางครับแต่ทีมไกด์เด็กของเราขอแก้ตัวกับแก๊งเพื่ออินเตอร์ด้วยปาร์ตี้บาร์บีคิวที่มาพร้อมความสนุกสนานกับเกมใบ้คำศัพท์ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วทีมของน้องตุลครับทำเวลาในการใบ้คำศัพท์นานกว่าทีมอื่นเขาแม่ทำให้คู่ของน้องตุลต้องมาตามลุ้นแพ้กับทีมคู่สุดท้ายของน้องเปรมนี่แหละครับ
1: It's in the waterIt's in the water, and it has like
0: นั่นแน่ลูกทัวร์ของเราทำอะไรครับนั่นแถมมือไม้ท่าทางมาแบบนี้เขาไม่เรียกว่าใบคำอย่างเดียวแล้วครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า charade นั่นก็คือการใบคำด้วยท่าทางนั่นเองครับ
1: It hurts when you touch it. It burns. It burns when you touch it.
2: แมงกะพรุนเป็นอะไรแล้วอะ
3: Jellyfish.
0: โถปล่อยทีมน้องตุลเกรงลุ้นแพ้ลุ้นชนะอยู่สักนานสองนานสุดท้ายเกมพลิกครับทีมคู่น้องเปรมเป็นฝ่ายชนะเข้าวินแบบนี้ตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า He who laughs last laughs best ล่ะครับ
4: ก็สนุกดีเพราะว่าตุนแพ้แล้วก็เขาก็เอาลิปสติกมาเขียนหน้าอย่างเงี้ยแพ้เพราะว่าเขามันยากอ่ะคือคนอื่นแบบได้ชิลเวอร์แต่ของตัวนั้นยากมากอะไรเงี้ยจัดเต็มทุกคนอ่ะแบบคือขนาดเขาเป็นฝรั่งใช่ไหมเราก็บอกว่าเนี่ยเราเป็นนิวเฟนนะว่าแบบคิ้วๆหน่อยเงี้ยจัดเต็มเลยค่ะมากันเต็มหน้าเลยอะไรอย่างงี
5: ้ Good morning how are you จ๊ะ What's your name by you
6: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เข้าสู่สัปดาห์ที่3นะครับกับเด็กๆของพวกเราทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับอยู่กับกลุ่มเพื่อนเขาเหมือนกันครับแก๊งเพื่อนอินเตอร์นะฮะเขาได้ทำกิจกรรมร่วมมา2สัปดาห์ที่ผ่านมาภาษาอังกฤษเขาเป็นยังไงบ้างครับ
7: ดีขึ้นมาเพราะว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับวัยใกล้เคียงกันนะคะทำให้เด็กๆเนี่ยลดความเกรงค่ะทำให้เกิดความผ่อนคลายพูดอะไรก็พูดเลย
6: เพราะฉะนั้นเขาจะกล้าพูดกล้านำเสนอ
7: มากขึ้น
6: เพราะยังไงแล้วนี่ก็คือเพื่อนเพื่อนเข้าใจเพื่อน
7: ถูกต้องค
6: ่
7: ะ
6: และวันนี้จะเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษไปอีกหนึ่งขั้นบอกได้เลยว่าแอดเวนเจอร์สุดๆสนุกสนานเฮฮามันเต็มที
7: ่เต็มที่
6: เพราะว่าที่นี่คือ Life Park at Greenery Resort เขาใหญ่ครับ Welcome to Life Park at Greenery Resort เขาใหญ่
8: Yes, and there we are going to do an extreme activity.
9: Yeah. And we are recommend three of them. The first one is a paintball, and the second one is car bump, and the last one
10: is X-Max, a big elastic with a seat. You have to sit there and will shoot up in the air.
11: ไปเลยเหรอ
10: get back
9: find me a galaxy in the galaxy
12: okay I will separate into two groups me and Tun is the first
9: group
12: yeah and
9: bang
10: and bang
9: second group วิธีของเราก็คือ onai off
10: ไทยสไตล
9: ์ไทยสไตล์
6: have you ever tried onai off onai off onai off
0: ไกด์เด็กบอกว่าโอ้น้อยออกเป็นวิธีของไทยสไตล์แต่ถ้าเป็นของสไตล์ฝรั่งเขาจะใช้เพียง1นิ้วหรือ2นิ้วยืนออกมาเพื่อจับคู่หรือแบ่งทีมการละเล่นนี้เรียกว่า Ones and Twos และแล้วไกด์เด็กกับลูกทัวร์ของเราก็แบ่งทีมเพื่อเตรียมลุยกับภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ทั้ง3เครื่องเล่นที่รอให้ลุยอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
13: เฮ้ guys are you ready
6: Yeah! โอ้โหเดี๋ยวนี้ใช้ด้วยความมั่นใจเหลือเกินตอนนี้แบ่งกันเป็น2กลุ่มก็กำลังจะเข้าไปเล่นกิจกรรม
7: ทริปนี้นะ

0: คะจัดขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อว่าให้เด็กๆนะคะได้มีการสื่อสารค่ะและก็วางแผนกันเป็นทีมนั่นเองค่ะ
1: ค
0: เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารมากขึ้น
1: การฟังการพูดก็จะพัฒนาไปเร
0: ื่
1: อยๆรับรองครับว่าวันนี้กิจกรรมของเราจะสนุกสนานอย่างมากนะฮะ
0: ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ไปครับ
2: และแล้วก็ถึงช่วงเวลาภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ทั้ง3เครื่องเล่นเพนบอลคาบัมและ X-Max แต่สุดท้ายแล้วการร่วมมือกันวางแผนในแต่ละกิจกรรมของไกด์เด็กและลูกทัวร์ทีมไหนจะคว้าชัยชนะไปได้มากที่สุดไปตามเชียร์พร้อมๆกันเลยครับ
3: One at the back and then two groups of two that go left and right
4: Oh so she's defending the flag
3: Yeah
4: And then
3: two groups of two
4: Oh so you guys go together
3: Are you guys together
4: Okay and if you get one shot you already dead
3: You have to raise your weapon Raise your weapon so they don't shoot you again and you go out But there's another rule If you come close to a guy like 5 meters and less You cannot shoot him, but you can say as fast as you can, you dead. And if you say that, he's dead. He goes out. Because if you shoot him at less than 5 meters, it's gonna hurt.
5: One, two, three, punchy!
6: Yeah, me and the left two will both try. And then you guys must just help us get there. Like make sure that we can try and get there without being shot.
0: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะทีมสีแดงค่ะกำลังวางแผนนะคะในการแบบที่จะเอาชนะค่ะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ brainstorming ค่ะแต่นี่เป็นแบบว่าเป็นแผนลับมากๆค่ะก็เลยเรียกว่า confidential brainstorming นั่นเองค่ะ
5: One, two, three, racing
2: เครื่องเล่น

0: Mup, mup.
1: มีวันนี้ก็มาทำกิจกรรมเป็นแบบว่าเครื่องเล่นเอ็กซ์ตรีมพวกแบบเพนบอลอะไรอย่างนี้ก็สนุกดีค่ะ
2: ตอนเล่นเพนบอลก็มีคนหนึ่งในทีมตูนนะคะคือเขาเคยเล่นมาก่อนแล้วเขาก็จะเหมือนมีเทคนิคบอกว่าเราควรจะแบ่งมีคนไปเฝ้าธงนะแล้วก็มีแบ่งเป็น2กลุ่มให้ไปซ้ายขวาต่างกันให้ดูแลกันไปเพราะว่าคือมีคนหนึ่งก็กลัวด้วยอย่างเงี้ยค่ะเอ้ยมันน่ารักมากเพราะว่าเขาก็เลยบอกว่างั้นไป2คนจะได้ดูแลกันด้วยแบบดูซ้ายขวาตอนแรกพี่ฮาร์ดนัดกับตูนว่าเนี่ยเดี๋ยวไปกัน2คนพร้อมกันนะตูนไปกับพี่เสร็จปุ๊บหันไปอีกพักนึงพี่ฮาร์ดวิ่งไปแล้ว
3: ตอนจับธงเลยอ่ะแบบมันรู้สึกแบบมันเป็นฮีโร่เลยอ่ะคือเราเป็นคนที่ทำให้แบบสงครามเนี่ยมันจบลงแล้วอ่ะเนี่ยเราเป็นผู้ชนะอ่ะใช่รู้สึกแบบประทับใจตัวเองมากๆเลย
4: เครื่องเล่นขาบั๊ม

0: Ok, donc Adam qui quitte son
1: et
0: un
1: bon. Total, qui touche une attaque. Les yeux, avant, arrière,
0: tu fais tout.
1: Non, mais.
0: C'est attaqué, c'est quoi?
1: Midfield.
0: Et il y avait qui?
1: Tu fais des coups de defense. Defense, one more.
0: Ok, ok.
1: Two defense and newbie midfield for attack.
0: Ok,
1: you
0: go there. Which pen? I
2: use the...
0: Okay,
2: I'll go. We're gonna be goalkeeper.
3: Okay. Let's boom it.
1: No, brainstorm first?
2: Yeah, yeah.
0: But it's a brainstorm. This is a brainstorm.
1: Oh, okay.
0: Okay.
1: Okay.
0: And
4: it's one, two, three,
5: Blue Team!
6: ครับตอนนี้เราอยู่กันที่เกมที่2แล้วนะครับแต่ว่าสรุปเกมเมื่อกี้ก่อนนะครับทีมสีฟ้า
7: เป็นผู้ชนะ
6: โอ้โหเขาเรียกว่าวางแผนมาดีนะฮ
7: ะ
6: ส่วนเกมนี้เหมือนกับการเล่นฟุตบอลแต่ว่าเล่นบนยานนี้หรือว่าเราอาจจะเรียกว่าแอร์คราฟต์ก็ได
7: ้
6: นะฮะหรือถ้าในลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าการใช้ลมขับเคลื่อนเราก็เรียกว่าเราอาจจะเรียกว่าแอโรคราฟต
7: ์แอโรคราฟต
6: ์ใช้ลมนะฮะครับผม
7: เ
6: กมนี้เดี๋ยวจะมาตามดูกันต่อว่าใครจะเป็นดาร์คฮอร์สนะครับและใครจะวินแอสแลนด์สไลด์นะครับดูกันเลยครับพร้อมนะ
7: พร้อมค่ะ
6: ผมเชียร์ทีมสีฟ้าครับตอนนี้

0: ขับแล้วไปชนกันมันสนุกดีอะขับแบบเหมือนไส้ใครไม่ใช่เหมือนไส้สิแบบชอบใครหรือว่าอยากชนใครก็แบบกระแทกมันเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: สีหน้าและแววตาของไกด์เด็กและลูกทัวร์ทั้งสองทีมดูจริงจังมากครับคุณผู้ชมพยายามทุกวิธีทางเพื่อจะพาทีมให้ชนะแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า slug it out สู้กันแบบไม่ถอยจริงๆเลยนะครับเนี่ย

0: Adrian Lim.
1: Ex Mac.
2: และคำใบ้ของเราก็คือ Titanic. Every night in my dream I see you. ฉันเข้าไป see you.
3: เอาละครับสำหรับ Blue Team you got this word Titanic. Titanic. Did you know that?
4: Yes. I'm so jealous. เห็นในรูปมันก็แบบยังไงให้บรรยากาศไม่เต็มที่แต่ว่าพอมาเห็นของจริงแล้วเห็นใกล้ๆแบบรู้สึกแบบโอ้โหใหญ่โตโหฬารเลยอ่ะแล้วก็แบบรู้สึกตื่นเต้นแบบเอ้ยเอาแล้วว่ะจะแบบเอาแล้วจะดีดแล้วเขาคณนับ5 4 3 2ปุ๊บ1ว่าจะหลับตาแล้วแต่พอมันดีดปุ๊บพัดตื่นโหลืมตาตาเปิดเลย
5: เป็นการประติดประต่อคำตอบที่ช่างดูทรมานร่างกายผู้ใบชัดจริงเลยครับซึ่งคำว่าประติดประต่อภาษาอังกฤษใช้คำว่า piece together นะครับ
4: คือฮันเนี่ยได้รับมอบหมายคำพูดหนึ่งคือเราต้องพูดคำว่า movie ก็คือเป็นการใบคำพอขึ้นไปข้างบนสื่อแล้วก็จะพูดต้องคำว่า movie นะก็ตะโกนไปเลยแบบแหกปากไปเลยอะ

0: Yes. Hurry up. Five. Four.
1: Three.
0: Two.
1: No. Please wait.
2: Okay. What do you think?
0: Okay.
3: How do you feel?
4: How do you feel right now?
5: You know what?
4: It's okay.
5: It was amazing, right? Because I opened my eyes. It was cool. People closed. Really? And I saw all of this, and I was like,
4: oh God. Okay. So, what did you hear?
6: DiCaprio and the movie.
4: And the movie.
3: And
6: the last one we did hear.
4: DiCaprio and movie.
3: But it's like,
4: what did you say? What is your keyword? Chip?
3: Yeah. Chip?
4: Chip? Chip? Chip? Chip?
7: I have to say movie.
4: Movie.
2: Movie. DiCaprio.
4: What is that?
3: DiCaprio.
4: What do you think?
0: And the answer! The answer is...
2: The answer is...
0: The Beast!
2: Go! Oh my God, Titanic!
0: Titanic! You lost this game!
4: Just a game.
2: และนี่คือคำใบ้ของทีมสีแดงค่ะ
8: และนี่คือคำใบ้ของครูเลดี้เก๋ๆนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ทั้ง3คนที่อยู่บนแมชชีนนะฮะแต่ว่าบนเครื่องเล่นของเรานะครับโอเค Yo what is this one find the keyword only one keyword of each of youตอนนี้นะครับผมก็บอกว่าเขาสามารถพูดได้ในคำที่เป็นคีย์เวิร์ดที่แต่ละคนคิดนะฮะจะพูดกี่ครั้งก็ได้จะพูดไปคิดไปจะคิดไปพูดไปแล้วแต่นะครับแต่ว่าให้หยุดก็ต่อเมื่อเครื่องจักรคนนี้หยุดลงนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูเฉลยกันว่าน้องสองคนนั้นจะทายถูกหรือเปล่า

0: Hey, shh, shh, shh, shh, shh. Don't say anything.
1: CV.
0: Okay, done. Stop.
2: อะไรซิตี้วะอะไรซิตี้วะอยู่ประเทศไทยแล้วแบบปอปอสีปอปอสีเออเราคืออยากอยู่ประเทศไทยก็น่าจะได้ใช่ก็ได้ประเทศไทยก็น่าจะได้ถูกหรือเปล่าโอเคเอาละครับตอนนี้ต้องมา
0: บอกก่อนว่าสถานการณ์เมื่อกี้ได้ยินอะไรยังไงบ้าง
1: ได้ยินแค่ city
0: city that who's what city yeah city and
1: only city
0: only city
3: and screaming
0: and scream who scream who scream
1: wow
0: who give woo wow
4: why didn't they heard the
5: I heard everything
0: I don't know what do you think
1: but by the way we stay in Thailand so I guess it's Bangkok
0: Bangkok guess Bangkok Bangkok. The answer is Bangkok. Correct. The red team is the winner. เอาละครับและนี่คือช่วงท้ายของทริปสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็แอดเวนเจอร์สนุกสนานกันไปเป็นไงแต่ละคนรู้สึกยังไงบ้างแต่ว่าขอเป็นภาษาอังกฤษเลยนะให้เพื่อนๆได้รู้จักกันบ้าง
6: It's so amazing. It's the first time for me. Like, it's your first time too?
4: Yeah.
6: It's so exciting.
4: Right? It was cool.
6: Yeah, it's cool, right? And I think I worry about the words, what I say. I say the word movie. And then
4: I was actually all the time keeping in my mind that I need to say properly this word. And I was concentrating exactly. DiCaprio!
0: It's so clear that word is okay.
4: Yeah.
0: How about you, Tun?
7: I think it makes me more brave because I can do anything that I have never do before.
0: How about your friend here?
7: And I think your fun.
0: Yeah.
7: Enjoy every activity that we do together.
0: Yeah, you did together.
8: The experience was very interesting, and I feel like miss you guys more. And it's very, very happy today.
0: Thank you.
4: Thank you.
0: How about you? Last one.
3: Today we do the activity together. We tired, but we have a fun.
0: Yeah. Lot of fun. ครูเลดี้เก๋ๆครับรู้สึกไงครับวันนี
9: ้ครูเลดี้เก๋ๆนะคะก็นะต้องขอชื่นชมเพราะว่าภาษาอังกฤษหนูเนี่ยดีขึ้นเป็นลำดับเลยนะคะหนูว่าจะการใช้ภาษาเพราะว่าจะเป็นพอเพื่อนในวัยเดียวกันด้วยก็ทำให้หนูเนี่ยสื่อสารได้ดีขึ้นไม่เกิดความเกรงก็บอกว่าผ่อนคลายพูดได้กันตลอดเวลาเลยนะคะครูขอชมเชยเนี่ย
0: จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าพวกเรารู้สึกไหมว่าใช้ภาษาอังกฤษดีขึ้นรู้สึกนะกล้ามากขึ้นนะกล้าที่จะใช้เนี่ยแหละครับง่ายๆนะครับขอแค่กล้าเท่านั้นเองนะครับเราก็จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นไม่ว่าคุณจะเรียนภาษาอังกฤษมามากแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าไม่กล้าคุณก็ยังไม่สามารถพูดได้อยู่ดีนะครับขอให้เพียงแค
10: ่กล้าน
0: ะครับแล้วคุณจะเก่งขึ้นนะครับเอาล่ะสัปดาห์หน้าครับทริปนี้ยังไม่จบสัปดาห์ที่4นั้นจะไปแอดเวนเจอร์กันต่อนะครับแต่ว่าจะเป็นอะไรอย่างไรต้องติดตามกันนะครับพร้อมไหม
10: พร
0: ้อมนะ Are you guys ready to next week ลาไปเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับเจอกันใหม่เจอฝรั่งไม่ต้องกลัวเรากล้าเข้าไว้ผิดถูกใช่เรื่องช่วง wrap up
9: คือเป็นพูดคำว่า we are recommend ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมลองคิดตามนะคะว่า we are recommend ผิดตรงไหนคะ
11: and we are recommend three of them
12: We recommend
9: ถูกต้องต้องเป็น we recommend นั่นเองค่ะเพราะ R เนี่ยเป็น verb to be ค่ะนะคะมา verb to be มาซ้อนกับ verb อีกไม่ได้ก็ลูกนะนั่นเป็นแกรมมาฮิบรูนะลูกนะไม่มีค่ะนะภาษาอังกฤษเราต้องมี verb ตัวเดียว verb แท้ตัวเดียวโอเคคะเป็น we recommend ค่ะ modal verb ค่ะท่านผู้ชม modal verb นะคะ modal verbก็คือกริยาช่วยค่ะนะคะจำง่ายๆค่ะท่านผู้ชมคะครูเลดี้เก๋ๆมีเทคนิคเบาๆค่ะให้ท่านผู้ชมนะคะพูดตามค่ะ wash your come on
13: wash your come on
9: ดีมากค่ะ wash your come on ค่ะ
13: w a
9: คือง่ายๆนะคะ w a แหวนก็คือ will กับ would ชอช้างก็คือ shall กับ should ค่ะคอคืออะไรคะควายไม่ใช่ค่ะคืออะไรคะลูกแค้นกับคืดนะคะต่อไปมอมาค่ะคือ may might กับ must นั่นเองค่ะ wash your come on วชคหมอค่ะอันนี้เป็น modal verb ต้องบวก verb infinitive ค่ะเช่น I can go to ลงเกลือนะคะฉันสามารถไปลงเกลือได้อะไรเงี้ยเห็นไหมลูกเราจะไม่บอกว่าเป็น go ต้องเป็น I can go go จะไม่เปลี่ยนรูปค่ะ
2: พอเราคุยกับฝรั่งรู้เรื่องใช่ไหมครับทีนี้มันเป็นภาษากลางด้วยเราไปประเทศไหนเราก็คุยอย่างน้อยกับคนใดคนหนึ่งในประเทศนั้นรู้เรื่องครับเพราะก็ต้องมีภาษานี้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับ
5: เราก็ต้องมีความกล้าในการที่จะกล้าพูดกล้าใช้ภาษาอังกฤษถ้าฝึกใช้บ่อยๆหนูว่าเราก็จะเก่งภาษาอังกฤษค่ะ
10: เรียนภาษาอังกฤษกับเพลงอะค่ะพยายามฟังเพลงเยอะๆแล้วก็พยายามดูความหมายเพลงประมาณนี้คือมันก็ทำให้เราแบบรู้คำศัพท์ด้วยอะไรค่ะ
12: ความกล้าถ้าเรามัวแต่กลัวโอ้ไม่เจอฝรั่งโอ้ไม่อย่ามาใกล้ฉันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เราต้องความกล้าเดินเข้าไปหาแล้วบอก Hello How are you Where are you going อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
13: ถ้าคนไทยพูดภาษาอังกฤษได้การแพทย์ของเราจะเป็นชั้นนำของโลกครับ

0: ยนะคะคุณผู้ชมกับกรมศิลป์อยากเล่าปี3ค่ะวันนี้บรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะคะแล้วก็มีเสียงเรือผ่านไปผ่านมาป้อมวิชัยประสิทธิ์นะคะตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพอดีเลยทำไมถึงต้องตั้งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่นักโบราณคดีชำนาญการจะมาให้ความรู้กับเราค่ะพี่บีสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: พี่บีคะคำถามแรกถามเลยค่ะอยากรู้มากว่าป้อมวิชัยประสิทธิ์ทำไมถึงอยู่ตรงนี้แล้วเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยไหนคะ
1: ป้อมวิชัยประสิทธิ์เนี่ยเป็นป้อมที่สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะป้อมนี้เนี่ยถูกออกแบบขึ้นมาเป็นป้อมคู่กันระหว่างฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกก็คือด้านนู้
0: น
1: ที่เราเห็นโรงเรียนราชินีกับด้านนี้นะคะจะอยู่ตรงกันป้อมที่ใช้ในเรื่องของเป็นด่านเก็บภาษีอากรนะคะตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยโปรดเกล้าให้ช่างชาวฝรั่งเศสคือมองซิเออร์เดลามาเนี่ยเป็นคนออกแบบแล้วก็ผู้ที่ควบคุมงานก็คือมอบหมายให้คอนสแตนตินฟอลคอนหรือเจ้าพระยาวิชาเยนนะคะเป็นผู้ควบคุมงานในการสร้างป้อมนี้ขึ้นมา
0: ก็เลยตั้งชื่อ
1: ก็เลยเป็นที่รู้จักทั่วไปว่าเป็นป้อมวิชาเยนแต่ว่าโดยทั่วไปบางคนก็จะเรียกว่าป้อมบางกอกคือเรียกรวมสองฝั่งเลย
0: ค่ะหลังจากที่ชื่อป้อมวิชาเยนแล้วในช่วงแรกนะคะที่ตั้งชื่อตามคนที่มาควบคุมงานหลังจากนั้นเปลี่ยนมาเป็นชื่อป้อมวิชัยประสิทธิ์ได้ยังไงคะพี่บี
1: ป้อมนี้หลังจากสิ้นสุดสมัยสมเด็จพระนารายณ์ไปเนี่ยก็ช่วงปลายเนี่ยปี2231เนี่ยเป็นช่วงผัดเปลี่ยนรัชกาลก็คือเป็นสมัยสมเด็จพระเพทราชาท่านก็ไม่นิยมฝรั่งเศสท่านก็ยกกำลังทหารมาล้อมป้อมนี้เลยฝั่งตะวันตกเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่ดีนะคะก็คือป้อมแบบที่เราเห็นเนี่ยเป็นทรงแปดเหลี่ยมอย่างเงี้ยนะคะก็ยังอยู่ในส่วนนี
0: ้
1: ทีนี้การที่มีทรงแปดเหลี่ยมที่อยู่เนี่ย
2: ท่านก็คงบูรณะเขตพระราชวังแห่งนี้เพิ่มเติมในสมัยธนบุรีพระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดให้ขยายกำแพงพระราชวังเพื่อใช้พื้นที่นี้เป็นพระราชวังแห่งใหม่
1: ก็คือใช้ธนบุรีก็คือฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นราชธานี
0: ค่ะด้วยชื่อด้วยเหตุนี้ก็เลยเปลี่ยนชื่อด้วย
1: เป็นป้อมวิชัยประสิทธิ
0: ์ค่ะและหลังจากนั้นคุณผู้ชมยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าเท่าที่ได้คุยกันก็คือมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดว่าจะเทียบจากเอกสารที่มีน่าจะ3ยุค3สมัยด้วยกันมาถึงรัชกาลที่5บ้างค่ะพระองค์ทรงปรับปรุงหรือว่ามีการพัฒนาจุดนี้ยังไงคะ
1: ในสมัยรัชกาลที่5พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพระโอรสของพระองค์เนี่ยคือเจ้าฟ้าอภากรเกียรติวงศ์เนี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงรับการศึกษาด้านวิชาการทหารเรือมาจากประเทศอังกฤษเนี่ยท่านก็มีความคิดว่าเมืองไทยเนี่ยน่าจะมีการก่อตั้งกองทัพเรือขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะได้มีเรื่องยานุภาพในเรื่องของการทหารของกองทัพเรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านก็เลยโปรดว่าให้ใช้พื้นที่ของพระราชวังเดิมนี้ละกันด้วยชัยภูมิที่เหมาะสมเนี่ยก็ให้ตั้งเป็นกองทัพเรือแล้วป้อมตรงส่วนนี้ก็มีการน่าจะมีการบูรณะพื้นที่อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากมีการใช้งานต่อเนี่ยก
0: ็
1: จึงมีรูปทรงแบบที่เห็นในปัจจุบันนี้อีกครั้งหนึ่งนะ
0: คะแล้วก็เปลี่ยนไปในเรื่องของการใช้งานด้วยนะคะ
1: คือถ้าเทียบว่าปัจจุบันนี้เนี่ยใช้ในเรื่องของงานต่างๆเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เรื่องของใช้เป็นที่ยิงสลุดในพระราชพิธีสำคัญใช้เป็นที่เก็บดินปืนในสมัยก่อนนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ที่ล่าสุดก็คือเป็นที่ตั้งของธงราชนาวีแล้วก็
0: ธงเรือ
1: ธงของผู้บัญชาการกองทัพเรือนะคะก็คือลักษณะการใช้งานก็จะเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา
0: โอเคค่ะคุณผู้ชมก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะคะถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยนะคะหน้าที่ของป้อมแห่งนี้จะเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าถ้าเรามาย้อนดูถึงเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วน่าสนใจจริงๆคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะมาหาความรู้นะคะหรือแม้แต่อยากจะมาศึกษาเรื่องของประวัติศาสตร์จากป้อมนี้มาได้ค่ะอยู่ในกองทัพเรือนะคะแต่ว่ายังไงถ้ามากองทัพเรือนิดนึงนะคะแต่งตัวให้เรียบร้อยก็แล้วกันค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณพี่บีด้วยนะคะสำหรับข้อมูลขอบคุณค่ะนี่คือกรมศิลป์อยากเล่าปี3นะคะคุณผู้ชมครั้งหน้าเราจะพาไปที่ไหนรับรองว่าน่าสนใจไม่แพ้กันวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับในตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นภาคสุดท้ายของมหากาพย์ question and answer format นะครับของเราเราจะไปเข้าสู่คำถามฟิวเจอร์กันแบบเต็มๆแล้วนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าคำถามอนาคตนะครับที่ทุกท่านต้องรู้จักกันแน่นอนครับก็คือตอนที่ฝรั่งนั้นคุกเข่าแล้วก็ยื่นมือถามผู้หญิงว่าแต่งงานกับพี่ไหม Will you marry me นั่นแหละครับคำถาม Will you marry me ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในคำถามภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับของฟิวเจอร์หลักๆเนี่ยนะฮะจะมีอยู่สองแบบครับก็คือ will กับ going toหลายคนถามว่ามันแตกต่างกันยังไงก็วันนี้เราบอกกันคร่าวๆนะครับว่า will นะครับจะเป็นการพูดถึงอนาคตก็คือคำว่าจะนะฮะแต่เป็นจะที่แบบเราไม่ได้วางแผนคาดคิดอะไรมาก่อนเลยครับอันที่สองก็คือ are you going to หรือ going to I'm going to นะครับก็จะเป็นการพูดถึงอนาคตนะครับที่เหมือนกับมีการคาดคิดวางแผนกันมาบ้างแล้วตอนนี้หลายๆท่านก็จะเริ่มงงแล้วเฮ้ยอะไรวะจะพูดอนาคตทุกครั้งเนี่ยฉันจะต้องคิดแต่ว่าฉันวางแผนหรือไม่ที่จริงมันเป็น feeling ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับบางครั้งเขาก็ใช้นะครับแทนกันได้นะฮะแต่วันนี้จะให้ดูครับจากคำถามแต่งงานกับผมไหมอย่างเช่นนะครับในคำถาม Will you marry me ครับคุณจะเห็นใช่ไหมครับว่าที่ผู้ชายฝรั่งจะคุกเข่าลงไปครับแล้วก็บอก Baby I've loved you for a long time พี่รักน้องมานานมากเลย Can I borrow some money จะบ้าแล้วครับเขาจะบอกว่า Will you marry me แล้วผู้หญิงก็จะบอกว่าทำตัวช็อกเหมือนกับไม่ได้คาดคิดทั้งนั้นที่คบกันมา15ปี yes I will yes yes yes ใช่ไหมครับผู้หญิงนั่นนะครับจะทำตัวช็อกเพราะอะไรเพราะมันเป็นคำถามที่เหมือนกับไม่ได้คาดคิดไม่ได้วางแผนไม่เคยเอ่ยถึงมาก่อนนั่นเองครับเขาถึงใช้คำว่า will you marry me เขาจะบอกว่า yes I will ฉันจะนั่นเองครับแต่ว่าแน่นอนครับถ้าวันนี้ผู้ชายนะครับไม่มีความโรแมนติกเลยอยู่ดีก็คุกเข่าครับแล้วก็บอกกับสุดที่รักของเขาว่า babyAre you going to marry me? Oh, ภาษาอังกฤษจะแปลว่าที่รักจ๊ะที่รักจะแต่งงานกับผมใช่ไหมเอ้าเฮ้ยอะไรวะแบบไม่มีแบบเซอร์ไพรส์เลยเหรอไม่มีแบบช็อกสรุปนี้ฉันคิดมากับเธอแล้วเหรอเนี่ยแล้วนี่ก็คือตัวอย่างครับว่า will กับ going to เนี่ยนะครับคืออนาคตที่แตกต่างกันนิดเดียวจริงๆนะภาษาไทยมันก็คือจะทั้งสองอันนั่นแหละฮะแต่ will คือจะแบบไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้วางแผนส่วน going to ก็คืออะไรครับก็คือ I'm going to ซึ่งต้องมี verb to be เนี่ยนะฮะอยู่ข้างหน้านะครับก็คืออนาคตที่ตั้งใจหรือวางแผนแต่ปัญหาของเราก็คืออะไรครับพี่น้องชาวไทยนั้นมักจะชอบใช้ will มากกว่าโดยที่ไม่ทราบนะครับว่าในคำถามหรือในการพูดจาภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเขาใช้ going to เยอะนะครับผมมากกว่า will ซะอีกครับดังนั้นครับวันนี้เราจะมาดูตัวอย่างของคำถาม going to กันเลยดีกว่าครับนี่โอเคไหมฮะคำถามรายละเอียดกันก่อนดีกว่าครับซึ่งมีคำถาม question word what where when why ครับหนึ่งครับอย่างเช่นคำถามนี้ครับ What are you going to do tomorrow? What are you going to do tomorrow? พรุ่งนี้คุณจะทำอะไร What are you going to do tomorrow? และแน่นอนครับคำตอบนะครับก็ต้องเป็นอะไรอย่างเช่นคุณอาจจะเรียนหนังสือครับ I'm going to study tomorrow ครับหรืออาจจะเป็น I'm going to watch a movie tomorrow ต่อไปนะครับอาจจะถามว่า What are you going to buy? คุณจะซื้ออะไรก็อาจจะบอกครับว่า I'm going to buy a new car ต้องขอบคุณนะฮะก็คือรถคันแรกหรืออาจจะบอกครับว่าWhere are you going to stay? คุณจะพักที่ไหน I'm going to stay at the Oriental Hotel. หรืออาจจะถามเขาว่า How are you going to pay? คุณจะจ่ายยังไง I'm going to pay by credit card. หรือเราอาจจะถามแบบนี้ครับก็คือ What time are you going to leave? คุณจะออกจากที่นี่กี่โมง

I'm going to leave at 7 o'clock เห็นไหมฮะนี่ก็คือตัวอย่างถ้าเป็น negative ก็แค่ใส่ not เข้าไปแค่นั้นเองครับอย่างเช่น I'm not going to leave at 7 o'clock แล้วถ้าเป็น will ครับผมอย่างเช่นครับอาจจะถามว่า what will you do ใช่ไหมครับ what will you do คุณอาจจะบอกครับว่า I will call her ผมจะโทรหาเธอแต่ผมจะไม่โทรหาเธอ I won't call herเราจะถามครับว่า where will you stay I will stay at the Oriental I won't นะครับ won't stay ต้องไม่ต้องมี to นะฮะชาใดบางท่านนะครับเห็น w o n apostrophe t แล้วก็ดันแถม to ไปด้วยครับ I want to stay ไม่ได้นะครับ I stay at the Oriental so where will you stay I will stay I won't stay won't นะฮะสระ o นั่นเองนะครับและนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของคำถามรายละเอียดนะครับของคำถาม future ที่ใช้กันบ่อยๆก็คือ will กับ going to นั่นเองนะครับลำดับต่อไปนะครับเรามาดูคำถาม yes no ของคำถาม future พวกนี้กันบ้างดีกว่าครับเราเริ่มต้นนะครับกับอันที่ฝรั่งอย่างที่ผมบอกครับว่าใช้กันเยอะนะฮะแต่อันที่พี่น้องชาวไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่Are you going to นั่นเองครับ Are you going to โอเคอย่างเช่นครับคำถามยอดฮิตนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายคนจะต้องเคยเป็นนะฮะเคยไหมครับไปทานก๋วยเตี๋ยวกับเพื่อนแล้วเพื่อนเราเป็นพวกโรคจิตครับกินทุกอย่างเส้นน้ำผักแล้วทิ้งลูกชิ้นไว้6ลูกเราก็ต้องเกิดความหวังในใจครับว่าเฮ้ยสงสัยมันไม่กินแน่เลยเราก็เลยอ้าปากถามเพื่อนครับว่าแกจะกินลูกชิ้นป่ะเพื่อนบอกครับกินเอ้าอะไรวะแน่นอนครับในภาษาอังกฤษครับก็ต้องเป็นอะไร Are you going to so คำถามสำเร็จรูปนะครับ Are you going to Are you going to eat your meatballs Are you going to eat your meatballs คุณจะกินลูกชิ้นของคุณหรือเปล่าและแน่นอนครับถ้าเขาจะกินก็ต้องบอกอะไรหรือคุณจะกิน Yes I'm going to eat my meatballs ถ้าไม่กินก็คืออะไรครับ I'm not going to eat my meatballs วันนี้ครับคุณอาจจะถามสาวหรือถามหนุ่มที่คุณกำลังกิ๊กกิ้วกันอยู่นะฮะเธอจะโทรหาฉันหรือป่าAre you going to call me tonight? I'm gonna call you tonight. I'm not gonna call you tonight. อาจจะถามต่อไปครับว่า Are you going to study English with me? คุณจะมาเรียนภาษาอังกฤษกับผมไหม I'm gonna study English with you. I'm not going to study English with you. หรือถ้าเป็น will กันบ้างครับ Will you study English with me? I will study English with you. I won't study English with you. Will you call me tonight? I will call you tonight.I won't call you tonight. ก็แล้วแต่คุณจะเลือกครับแต่อยากให้คุณนั้นคุ้นเคยนะฮะกับคำถาม Are you going to นะครับเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษที่เขาใช้บ่อยๆนะฮะรวมถึงบางครั้งนะครับคุณจะเห็นในภาษาแสลงเนี่ยเขาจะใส่เป็น gonna G-O-N-N-A ก็มาจากไอ้นี่นะครับ going to ครับอย่างเช่น I'm gonna call you tonight. I'm gonna call you tonight ก็มาจาก I wanna ก็เหมือนกับ want to ก็ wanna gonna ก็มาจาก going to และสุดท้าย gotta ก็คือ got to นั่นเองครับในภาษาอังกฤษนะครับคำถาม going to ตรงนี้เนี่ยนะครับอย่างเช่นถ้าจะถามว่าจะไปไหนอ่ะที่จริงแล้วถ้าถูกหลักอนามัยก็ต้องเป็น where are you going to go แต่เพราะ go มันซ้ำกันเยอะนะครับปรากฏว่าฝรั่งก็เลยตัด go ตรงนี้ทิ้งแล้วก็กลายเป็น where are you going ซึ่งที่จริงแล้วคำถามนี้มันอยู่ในฟอร์แมตของ present continuous ก็คือปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นอยู่แต่มันไปอยู่ในอนาคตและที่จริงแล้วนะครับในภาษาอังกฤษในการพูดถึงอนาคต present continuous นะครับหรือว่า verb to be บวกกับ ing นั้นก็ใช้ในอนาคตเยอะมากนะฮะเยอะมากเลยครับอย่างเช่นตัวหลักๆก็คือ where are you going I'm going to the toilet คุณจะไปไหนอ่ะฉันจะไปห้องน้ำไม่ต้องใส่ where are you going to go หรืออาจจะเป็นครับ when are you leaving I'm leaving tomorrowคุณจะไปเมื่อไหร่ฉันจะไปพรุ่งนี้หรือ What time are you coming? I'm coming at 9 o'clock ก็คือจะมากี่โมงผมจะมาตอน3 ทุ่มเห็นไหมฮะซึ่งจริงๆแล้วนะครับไอ้คำถาม Are you going to เนี่ยนะครับก็เปลี่ยนเป็น present continuous ใช้ในอนาคตก็ใช้ได้หลายคำมากครับก็เป็นอีกหนึ่ง format ที่ใช้นั่นเองครับต่อไปเราไปที่คำถามอดีตนะครับอดีตครับซึ่งถ้าใครเนี่ยนะครับติดตามรายการคลิกจะจำได้นะครับว่าผมเคยพูดถึงเรื่องราวของภาษาอังกฤษเกี่ยวกับช่อง3มาแล้ว

ซึ่งนั่นก็เป็นคำถามชุดหนึ่งของอดีตครับดังนั้นผมจะไม่ไปพูดอีกแล้วนะฮะแต่วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงคำถามที่ใช้กันบ่อยสุดๆก็คือคำถามที่มีคำว่า did นั่นเองครับคุณผู้ชมเคยชมเพลงนี้ไหมครับหรือเคยได้ยินเพลงนี้ไหมครับโดยเฉพาะถ้าคุณอายุ30 Tom Tom where you go last night I love เมืองไทย I like ผัดผงและแน่นอนครับพี่แอดคาราบาวก็ถามฝรั่งชื่อทอมว่า where you go last night ฝรั่งตอบได้เข้าใจได้เพราะอะไรเพราะมีพี่แอดคาราบาวใส่คำว่า last night เข้าไปแต่ถ้าพี่แอดคาราบาวไม่ใส่คำว่า last night ไปถามฝรั่งคนๆว่า where you go ฝรั่งก็จะงงทันทีครับว่าสรุปจะถามว่าไปไหนมาหรือจะไปไหนในอนาคตครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีคำว่า did ครับอยู่ในนั้นเนี่ยนะฮะเพื่อเป็นการให้ดูครับว่าการถามถึงอดีตครับอย่างเช่น where did you go last night แล้วก็ต้องเป็นคำตอบต้องใช้อะไรครับช่อง2คืออะไร I went to the market I didn't go to the market เห็นไหมฮะ what did you buy คุณซื้ออะไรมา I bought a new car I didn't buy a new car how did you come คุณมายังไงอะ I came by taxi I didn't come by taxiHow much did you pay? คุณจ่ายไปเท่าไหร่ I paid 500 baht. I didn't pay 500 baht. เห็นไหมฮะนี่ก็คือคำถามนะครับที่เราก็จะเจอกันบ่อยๆเนี่ยนะฮะบางครั้งเนี่ยนะครับคำถาม did เนี่ยนะฮะอย่างเช่นเราจะถามว่า Why did you call me? คุณโทรหาฉันทำไมแต่มันสามารถเป็นคำถามnegativeได้ด้วยนะครับอย่างเช่น Why didn't you call me?ทำไมคุณไม่โทรมาหาฉันล่ะซึ่งคำถาม why didn't you เนี่ยนะครับมันก็เป็นการแตกออกมาจากคำถาม why don't you ครับซึ่งที่จริงถ้าเป็นคำถาม why don't you หรือ why don't you สำเนียงฝรั่งบางทีจะเป็นเสียงชื้อนะฮะถ้าใครเคยฟังเพลงของวง Pussycat Dolls นะครับ

just hot like me don't ya ตึ๊ดๆ don't ya don't ya don't ya ตรงนี้มาจากคำว่า don't you แต่พอฝรั่งพูดเร็วจะกลายเป็น don't you หรือ don't ya นั่นเองนะครับถ้าเป็นคำถาม why don't you หรือ why don't you มันเป็นการแนะนำเพื่อปัจจุบันถึงอนาคตอย่างเช่นคุณอาจจะบอกว่าคุณคริสทำไมคุณไม่ใส่สูทดูล่ะ why don't you wear a suit หรือคุณคริสทำไมไม่เปิดโรงเรียนที่พารากอน why don't you open your school at Paragon มันเป็นการแนะนำครับอาจจะบอกฝรั่งว่าทำไมคุณไม่ไปหัวหินน่ะ why don't you go to หัวหินแต่ถ้าจะถามถึงอดีตครับทำไมไม่ทำสิ่งนั้นในอดีตก็ต้องเป็น why didn't you ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามสำเร็จรูปไหมครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าคุณไม่รู้จักคำถามวันนี้เนี่ยนะครับ why didn't you สมมติครับคุณผู้หญิงเนี่ยนะฮะมีแฟนฝรั่งแล้วอยากจะถามแฟนฝรั่งว่าทำไมไม่โทรหาฉันเมื่อคืนบางคนก็จะถามอย่างนี้ครับ honey why you no call me last night ซึ่งอันนี้ฝรั่งเข้าใจแต่ภาษาอังกฤษนั้นเนี่ยนะครับโอ้แตกแยกไปเยอะเลยนะฮะบางคนก็จะเป็นอะไรครับWhy don't you call me last night? ซึ่งมันมีคำว่า last night มาช่วยก็จริงแต่ why don't you มันเป็นการแนะนำสำหรับครั้งหน้ามันต้องเป็นอะไรครับ why didn't you call me last night? หรือพวกนั้นนะครับผู้ชายบางท่านที่เหมือนแบบชอบหนีเที่ยวแล้วไม่รับโทรศัพท์เวลาแฟนโทรมาพอรับปุ๊บแฟนถามก่อนเลยทำไมแกไม่รับโทรศัพท์ why didn't you answer the phone? Why didn't you answer the phone? บางคนเลวร้ายกว่านั้นอีกครับมันไม่กลับบ้านเลยครับกลับมาอีกวันนึงเลยฮะทำไมไม่กลับบ้านเมื่อคืน Why didn't you come back home นี่แหละฮะส่วนนี้ก็คือตัวอย่างนะครับของคำถาม did นะฮะและต่อไปแน่นอนครับก็ต้องมีคำถาม yes no สิครับของคำถามอดีตใช่ไหมฮะแน่นอนครับคำถามนี้ต้องเริ่มจากคำว่า did อยู่นั่นเองครับอย่างเช่นครับถ้าจะถามว่า did you call me I called you ใส่ edI didn't call you. นะฮะ Did you watch a movie? I watched a movie. I didn't watch a movie. Did you go to the mall? I went to the mall. I didn't go to the mall. มันจะต้องใช้กันแบบนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับก็เอาแพ็กเกจสำเร็จรูปฟอร์แมตสำเร็จรูปพวกนี้แล้วก็เอาไปใส่ verb อื่นๆเข้าไปคุณก็จะได้คำถามที่ถูกต้องตามเวลาที่มันเกิดขึ้นได้ด้วยครับต่อไปนะฮะคำถามที่ใช้กันเยอะมากในอดีตเนี่ยนะครับนอกจากคำถาม did รวมถึงคำถาม have ที่เราได้พูดกันไปแล้วในเทปก่อนก็คือเรื่องราวทุกเรื่องของ verb ช่อง3เนี่ยนะครับคำถามในอดีตที่ใช้กันเยอะที่สุดก็คือคำถามที่มี was กับ were ครับเรามาลองดูคำถาม were ก่อนก็แล้วกันนะฮะเพราะไม่ได้มีเยอะมากอย่างเช่นเขาจะถามฝรั่งว่าคุณเกิดที่ไหน where were you born I was born in ThailandWhere were you last night? มันก็คือต้นตอนนะครับของคำถามปัจจุบันของ Where are you? ถ้าตอนนี้ครับปัจจุบันอยู่ไหนอะ Where are you? ใช่ไหมครับถ้าเป็นอดีตครับก็คืออะไร Where were you? ครับผม Where were you last night? เราก็จะต้องตอบอะไรครับ I was at home ผมอยู่บ้านถ้าไม่อยู่บ้านก็เป็นอะไรครับ I wasn't at home Where were you? I was at home I wasn't at home Who were you with? คุณอยู่กับใคร Who were you withI was with my wife. ไม่ได้อยู่กับเมีย I wasn't with my wife. นี่ก็คือคำถาม were you ที่ใช้บ่อยถ้าเป็นคำถาม yes no ครับคุณอยู่ที่นี่หรือเปล่าเมื่อคืน Were you here last night? I was here. I wasn't here. นั่นเองครับหรืออาจจะบอกครับว่า Were you sick yesterday?I was sick. I wasn't sick. หรือถ้าเป็นคำถามที่เป็น was กันบ้างครับซึ่งในเทปก่อนนะฮะเราได้พูดถึงเรื่องราวของคำถาม how is ใช่ไหมครับ how is your wife how is your family ถ้าเป็นอดีตก็ต้องเป็นอะไรครับต้องเป็น how was ไปรับฝรั่งก็ต้องเป็นอะไรครับที่สนามบิน how was your trip how was your flight เที่ยวบินเป็นยังไงบ้างHow was the movie? ถ้าฝรั่งไปดูหนังหรือต่อไปนะครับเราอาจจะถามฝรั่งว่า How was the meeting? ประชุมนั้นเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้เราอาจจะเปลี่ยนคำถาม How เป็นอย่างอื่นกันบ้างไหมครับอย่างเช่นประชุมเกี่ยวกับอะไรคุณก็มีคุณเห็นตอนนี้เราเห็นนะฮะ How was the meeting? ตอนนี้เราถอด How ทิ้งเนี่ยนะฮะแล้วเก็บ Was the meeting ไว้แล้วคุณก็ลองใส่เข้าไปครับว่าWhere was the meeting? ประชุมมีที่ไหนเป็นอดีตไงสมมติวันนี้คุณมาทำงานช้ามากแล้วคุณพลาดประชุมไป
อาจจะบอกประชุมในห้อง301 The meeting was in room 301 อาจจะถามเขาว่า When was the meeting หรือ What time was the meeting ประชุมนะครับมีตอนกี่โมงประชุมตอน8โมงครึ่ง The meeting was at 8:30 อาจจะถามเขาว่าประชุมเกี่ยวกับอะไรอ่ะ What was the meeting aboutThe meeting was about human resources. ประชุมก็เกี่ยวกับนะฮะบุคลากรในบริษัท Who was in the meeting? ใครเข้าประชุมบ้างนะฮะ so จะเห็นได้นี่นะครับก็คือ was นะฮะก็จะเป็นคำถามที่ใช้กันบ่อยมากอยากให้จำคำถาม how was เป็นอดีตนี่แหละครับ how meeting where was the meeting และเรื่องนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษที่สำคัญมากนะครับในการพูดนั่นเองครับสุดท้ายนะครับคำถาม was ก็จะเป็น yes no ใช่ไหมครับเราเอา4หัวใจขุนเขาที่เราเรียนกันมาจากเทปก่อนๆนี่นะครับมาพูดกันอีกก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเป็น adjective ครับหนังสนุกไหมแต่เป็นอดีตแล้วนี่ was the movie fun the movie was fun ถ้าหนังไม่สนุกก็ the movie wasn't fun ใช่ไหมฮะผมจะไปกินข้าวมาเมื่อคืนครับอาจจะถามว่าอาหารอร่อยไหมเมื่อคืน was the food good the foodwas good ถ้าไม่อร่อยก็ the food wasn't good อาจจะถามครับว่า was your wife sick ภรรยาคุณไม่สบายไหม yes my wife was sick my wife wasn't sick เมื่อวานนี้รถติดไหม was the traffic bad yesterday the traffic was bad yesterday นั่นเองครับและนี่ก็คือตัวอย่างเนี่ยนะฮะของทุกๆเรื่องเลยนะครับเกี่ยวกับคำถามภาษาอังกฤษที่จริงแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับยังมีคำถามนะครับและคำตอบอีกหลายรูปแบบนะครับที่เรายังไม่ได้แตะและยังไม่ได้สอนเนี่ยนะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่า question and answer format นะครับของเราล้วนแต่เป็นคำถามเบสิกเนี่ยนะฮะที่ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่อาจจะยังงงแล้วก็ยังไม่แน่ใจหรือยังถามผิดถูกๆกันอยู่นะครับและผมมั่นใจครับว่าถ้าประเทศเราเนี่ยนะครับหรือว่าพี่น้องในบ้านเรานั้นสามารถถามมันได้ถูกต้องมากขึ้นหรือพูดง่ายคือถามมันได้มากขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วก็ตอบได้มากขึ้นเนี่ยนะครับประเทศไทยของเรานั้นก็จะพูดภาษาเขาได้มากขึ้นแล้วก็สู้เขาได้อย่างแน่นอนครับ

0: าที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: อืม
1: ได้สองอ้
0: าวเวลาเดี๋ยวสถานที่เนี่ยรู้จักอะไรบ้างที่เราไปเรียนหนังสือเขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษคือ
1: school
0: very good พร้อมกัน school
1: school
0: ถ้าไปหาหมออ่ะไม่

0: ต้องไปที่ไหน
1: Hospital
0: แล้วถ้าเป็นไงไปเที่ยวไปสวนสาธารณะ
1: Park
0: พีทมองเห็นไหมฮะต่อไปเวลาเราจะไปดูฟุตบอลเราจะไปดูฟุตบอลแล้วก็มีที่นั่งเต็มเลยสเตเดียมพร้อมกันสเตเดียมที่เราจะไปดูการแข่งขันฟุตบอลแล้วมีที่นั่งชมอย่างนี้เยอะๆเขาเรียกว่าสเตเดียมจำนะสเตเดียมมันมีเกมให้เล่นนะสเตเดียมที่โรงเรียนเวลาพักเที่ยงต้องไปกินข้าวที่ไหนโรงอาหารภาษาอังกฤษเรียกว่า very good อีกรอบนึง canteen หรืออีกคำหนึ่งเขาเรียกว่า cafeteria พร้อมกันค่ะ cafeteria เมื่อวานทานข้าวกับอะไรไม่ใช่ตอนเที่ยงเมื่อวานตอนเที่ยงคิดไปไกลเลยข้าวผัดมีไข่ดาวไหม
1: มี
0: อ้าวไม่มีอ้าวเดี๋ยวดูวันนี้นะมีไข่เจียววันนี้ดูซิว่ามีข้าวอะไรวันนี้นะต่อไปที่นี่ที่ไหน
1: ร
0: ้
1: าน
0: ร้านอะไรเป็นร้านขายอาหารใช่ไหมคะภาษาอังกฤษเรียกว่าไหนแย่นี่เรียกว่า
1: restaurant
0: จำนะร้านที่เราจะไปกินข้าวเขาเรียกว่า restaurant ต่อไปเวลาไปเที่ยวโอเค very good hotel เวลาเราไปพักผ่อนวันหยุดเนาะวันหยุดภาษาอังกฤษเรียกว่า holiday คือวันหยุดนั่นเองเราก็อาจจะไปเที่ยวก็ต้องพักโรงแรมต่อไปเข้าไปดูของโบราณหรือว่าฟอสซิลของเนี่ยกระดูกของใครนี่ไดโนเสาร์เนี่ยมันจะตั้งไว้ที่ไหนมันจะอยู่ในไหนเนี่ยพิพิธภัณฑ์ภาษาอังกฤษเรียกว่าม ิวเซียมเก่งมากค่ะมิวเซียมนะพร้อมกันมิวเซียม
1: ม
0: ิ
1: วเซ
0: ีย
1: ม
0: very good ต่อไปโอ
2: ้
0: ว่ายน้ำภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรลูก
1: swimming pool
0: สระว่ายน้ำ swimming แปลว่า
1: ว่ายน้ำ
0: pool แปลว่าสระดังนั้นรวมกันเป็น swimming pool คือสระว่ายน้ำต่อไปไปซื้อของที่บิ๊กซีโคลิเซียมไปซื้อของ
1: ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ต่อไปส่งจดหมายที่ไหน Very good Post office ส่งจดหมายภาษาอังกฤษเรียกว่า letter นะคะ letter ส่งจดหมายที่ post office แล้วก็ที่นี่ที่ไหนที่ไหนเนี่ยที่ไหนโรงพักสถานีตำรวจภาษาอังกฤษเรียกว่า police station ถ้า policeman ล่ะแปลว่า

0: ใช่ตำรวจใช่ไหมต่อไปไปฝากเงินไปฝากเงินที่ไหนที่ออมสินใช่ภาษาอังกฤษคือ bank bank bank นะคะธนาคารก็คือเอาเงินไปฝากเอาเงินไปถอนนะคะต่อไปผมยาวต้องไปตัดผมเล่น barbershop barbershop ต้องไปตัดผมเนาะไม่ใช่บาร์บี้นะbarber shop นะคะนี่ไงห้องสมุดใช่ไหมภาษาอังกฤษคือ library library นี้รู้แล้วนะ library ห้องที่เราจะไปอ่านหนังสือกันนะคะใครเวลาไปโรงเรียนต้องนั่งรถไปอย่างนี้คะรถบัสไปโรงเรียนค่ะเขาจะต้องไปจอดรถใช่ไหมสถานีจอดรถก็คือ bus station
1: bus station
0: bus station bus station bus แปลว่าอะไร
1: รถบ
0: ัสรถประจำทางรถใหญ่ๆใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่ะ station ก็คือสถานีต่อไปร้านขายขนมเค้กbakery shop
1: bakery shop
0: bakery shop ขายอะไรขนมเค้กเห็นไหมนี่ใครชอบกินขนมเค้กบ้าง
2: ชอบ
0: นี่ร้านอะไร
1: coffee shop
0: coffee shop
1: coffee shop
0: ร้านอะไรร้านอะไร
1: ร
0: ้
1: าน
0: เอเมซอนเขาบอกร้านเอเมซอนนี่เป็นไงล่ะร้านเอเมซอนร้านกาแฟใช่ไหมคะต่อไปนี่อะไรเนี่ยซินิมา
1: ซิน
0: ิ
1: มา
0: ซินิมาเราไปดูหนังกันซูสวนสัตว์นะคะใครเคยไปสวนสัตว์แล้วบ้างที่ไหนคะสงขลาเนาะโอเคเอาล่ะทวนนะทิเชอร์ทวนนะเดี๋ยวทิเชอร์จะให้เล่นเกมนะคะนะคะเดี๋ยวกลับเข้ามาเล่นเกมนะเดี๋ยวจะพักละทวน what is it 1 2 3 very good 1 2 3 พี่กาซาดูนะใครพูดมากอีกเอาคืนนะ1 2 3
1: cinema
0: coffee shop bakery shop bakery shop
1: bus
0: station bus station library 1 2 3
1: library
0: one two three ไม่ใช่ให้พูดไหมโอเค library
1: library
0: 1 2 3 library ห้องสมุด library ต่อไป
1: barber shop
0: ไม่ใช่บาร์บี
1: ้
0: barber shop
1: barber shop
0: ไปธนาคารว่า1 2 3 อะไรนะ
1: police station
0: ต่อไป1 2 3 post office ต่อไป
1: 1 2 3
2: สระว
1: ่าย
2: ต่อไป
1: swimming pool
2: swimming pool
1: ต่อไปmuseum ต่อไป
2: hotel
1: ต่อไปrestaurant 1 2 3 very good ต่อไป canteen stadium park
2: Hospital.
1: School. Okay. Very good. ตอบไม่ได้ทุกคนเก็บไว้ในใจเพราะว่ามีรางวัลโอเคนะเก็บไว้ในใจก่อนถ้ารู้เก็บไว้ในใจเพราะถ้าเพื่อนไม่รู้เดี๋ยวที่ให้ตอบโอเคไหมเดี๋ยวเชื่อให้ตอบทิเชอร์ถามว่า a place ตัวนี้แปลว่าที่สถานที่นะคะ a place where you want to buy fruit you want to buy fruit คืออะไร fruit คืออะไร fruitBananas, orange, watermelon, mango. ทั้งหมดนี้เขาเรียกว่า fruits ก็คือผลไม้อ่ะที่เราจะไปซื้อผลไม้ที่เราจะไปซื้อผลไม้ที่ไหนครับ
3: ซูเปอร์มาร์เก็ต
1: ซูเปอร์มาร์เก็ตถูกไหมถูกต้องออกมารับรางวัลไปเดินไปเลยพี่เอารางวัลให้น้องหน่อยอะไรก็ได้ให้เลือกเอาให้เขาเลือกโอเคปรบมือได้แล้วนะต่อทีนี้ต่อค่ะทรงเร็วทุกคนต้องจับลูกบอลนะต้องจับลูกบอลทุกคนต้องจับลูกบอลโอเคตอบคำถามค่ะตอบคำถามทีเชอร์นะคะa place where you want to see a movie รู้จัก movie ไหมลูกmovie ก็คือหนังที่เราอยากจะไปดูหนังเราเรียกว่าอะไรในภาษาอังกฤษคะ
4: จำได้ไหม
1: ในภาษาอังกฤษซีอะไร
4: ซุปเปอร์ซี
1: มองไม่โอเคเลย noจำได้ไหม
4: ตอนนี้มาเจออะไร
1: ใครจำได้บ้าง
4: มูเบอร
1: ์ใครจำได้บ้างที่ไปดูหนังเขาเรียกอะไรโน้ดูหนังนะดูหนัง
4: ตัวมาไว้รู
1: ้ซี
4: นีมา
1: ซีนีมาดังๆซีนีมาที่ไปดูหนังพร้อมกันลูกซีนีมาโรงหนังไปเอาสมุดหนึ่งเล่มไปสมุดหนึ่งเล่มโอเคต่อไปอยู่ที่มังใช่ไหมลูกบอลอ

0: ู่ที่ดินค่ะอยู่ที่ดินชื่ออะไรเสื้อแดงชื่ออะไรดิงดิงดิงอยู่ที่ดิงอยู่ที่ดิงนะคะอ้าวดิงตอบคำถามครูดิง stand up ดิงดิงยืนเร็วตอบตอบ a place where you want to watch a football game ไปดูฟุตบอลเกมดูที่ไหนไปดูที่ไหนเมื่อกี้ไปดูที่ไหนใช่แต่ที่ไหนไงเมื่อกี้ที่เชอร์บอกแล้วไงที่ไหนที่ไหนเขาเรียกว่าอะไรซะอะไร
1: สกายวา
0: อะไรสเต
1: สเตวา
0: สเต
1: วา
0: ตอบได้ไหมดินดิงดิงตอบได้ไหมไม่ได้ดิงดิงนั่งเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาอยู่เมื่อกี้นะมันออกไปใครตอบได้มี3คนสเตเดียมดิงพูดตัวซะใหญ่นะเอาพันคอแล้วสเตเดียมเดี๋ยวชื่ออะไรคะนี่นี่เหรอคะเดี๋ยวนี้ได้รางวัลด้วยไปเอารางวัลดิงให้ขนมรางวัลชมเชยดิงลุกขึ้นมามาเร็วไม่เอาหรอเอาดิงไม่เอาดิงไม่เอาอะไรก็ได้ค่ะโอเคต่อเลยค่ะพี่เขาซัดแล้วแต่ลูกแต่ทุกคนต้องจับมาเลยเร็วแกล้งเพื่อนแกล้งเพื่อนเอาใหม่เอาใหม่คนเดิมคนเดิมจะไปให้ฟังเขาบอกว่า a place where you want to go for studying ที่ที่จะไปเรียนหนังสือเ
2: ขาเรียกว่าที่ไปเรียนหนังสือ
0: hospital ไปเรียนที่นู่นเหรอไปเรียนที่ hospital school สักคนโยกไปลีลาเอาแล้วเดี๋ยวเอาสติ๊กเกอร์คืนแล้วโยนลูกไม่เตะไม่เตะค่ะโยนเร็วเอาเร็วเอานุชมีตอบนุชมีตอบค่ะนี่ไงนุชมีมา

0: A place where you want to study. ขอโทษ to stay for a holiday. เวลาเราไปเที่ยวเราวันหยุดนะเราจะไปพักที่ไหน
1: โรงแรม
0: hotel ไปเอารางวัลอีกนะคะเดี๋ยวอ่านพร้อมทิเชอร์เวลาที่จะไปถามทางเขาอะเราจะต้องขอบอกว่าขอโทษนะคะขอโทษครับไปห้องสมุดไปทางไหนครับขอโทษนะคะห้องสมุดไปทางไหนคะต้องพูดแบบนั้นเนาะเพราะเรามาที่นี่เราไม่รู้จักใครเราก็ต้องพูดอย่างนั้นในภาษาอังกฤษขอโทษครับขอโทษค่ะใช้คำว่าเอาดูนะ excuse me พูดพร้อมกันเลยลูก excuse me ตอนนี้ทุกคนตามองขึ้นไปบนนี้เห็นเลเซอร์สีแดงที่ครูส่องไปไหมยังไม่กดนะกดแล้วเดี๋ยวไหมนะ excuse me พร้อมกัน excuse meพร้อมกัน
2: excuse me
0: แปลว่าอะไร
2: ขอโทษค่ะขอโทษค
0: ่
2: ะ
0: เอาล่ะจะถามทางแล้วนะทั้งหมดนี้เดี๋ยวลูกต้องจำนะถามทางนะความหมายเหมือนกันเลยช่วยบอกทางไปห้องสมุดหน่อยค่ะช่วยบอกทางไปธนาคารหน่อยครับช่วยบอกทางไปพิพิธภัณฑ์หน่อยครับช่วยบอกทางไปโรงเรียนให้หน่อยค่ะนี่เหมือนกันหมดเลยแต่ใช้ได้หลายอย่างพูดพร้อมกันนะทำครูนะ How can I get to
2: How can I get to
0: the bank
2: How
0: can I get to the bank
2: How can I get to the bank
0: ช้าๆ
2: How can
0: I get
2: to the bank
0: ไปไหนเนี่ยบอกทางไปไหนเนี่ย the bankไปธนาคารไปธนาคารแบงค์ธนาคารต่อไป
2: Could you tell me
0: the way to
2: Could you tell me
0: the way to
2: the museum
0: ไปไหนคะ museum ฮะ
3: ป
0: ั
3: ตตาน
0: ีฮะไม่ใช่มิวเซียมที่ไหน
3: โรงเร
0: ีย
3: น
0: สคูลสิใช่ไหม
3: ห
0: ้องสมุดอนัทบอกพิพิธภัณฑ์เก่งมากมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ต่อไป Can you tell me
2: How to get to
0: the school
2: ไ
0: ปไหน
4: ไปโรงเรียน
0: บอกทางไปโรงเรียนหน่อย
2: Can you tell me? How to go to the restaurant?
0: ที่ไหน restaurant? ฟ้ารู้จักแต่ห้องน้ำตอบแต่ห้องน้ำห้องน้ำคือ toilet restaurant ที่ไหนห้องสมุด library อะไรนะร้านอาหารอะไรวุฒิเหรอชื่อวัดอะไรนะลูกวัด The restaurant คือร้านอาหารสุดท้าย
2: Can you tell me
0: Where the hospital is hospital ที่ไหน
5: โรงพยาบาล
0: เก่งมากสี่สิบสี่ตัวนั้นคือพยัญชนะสละอาอาอีอีนั่นอ่ะโอ้เยอะไหมเยอะภาษาอังกฤษมีกี่ตัวเองภาษาอังกฤษมีกี่ตัว5 ตัวสละนะแต่พยัญชนะในภาษาอังกฤษมี26 ตัวเอาล่ะเดี๋ยวทิเชอร์จะลองสุ่มดูนะว่าจำได้ไหม
6: นะคะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: I'm watching the vocab journey kids story. Coincidentally, I found a group of motorcycle gangs. So I asked the team to help me watch because I don't believe my own eyes that this group of children will play sports that use both speed and force. Personally, I'm not driving this well. I think I have to meet them a little more. ตอนนี้ผมมาถึงแล้วพอได้มาเห็นด้วยตาตัวเองรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับทุกคนยังดูเด็กอยู่เลยขับขี่กันได้เก่งมากๆเลยในสนามมีทั้งรถคันเล็กและคันใหญ่เต็มไปหมดมองแทบไม่ทันเลยครับ
1: คือเขามาหาใครเหรอคะ
0: เรียกทีเชอร์ก็ได้เห็นไหมอยู่นู่นมีกลุ่มเด็กๆที่ฝึกอยู่นะครับเป็นกลุ่มนี้หรือเปล่ารู้จักกันหรือเปล่าครับมีใครบ้าง
1: พี่สื่อคิดสื่อเขียนพี่ตันครับ
0: อ๋าพอดีเลยเอ๊ะ what's your name
1: my name is Choa
0: Choa how old are you
1: five
0: years old อายุ5ขวบแล้ว where's your teacher คุณครูอยู่ที่ไหนครับครูโบอยู่ที่ไหนคร
1: ับสนามครับ
0: คนนั้นหรือเปล่าพาทีเชอร์ไปพบไปเจอกับครูโบได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: โอเคเราจะไปด้วยกันไป
2: ท่าทางการขับขี่นะครับจังหวะแรกทํายังไงจังหวะต่อไปทํายังไงนะครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับโอ้อันนี้น่าคุ้นๆนะครับทีเชอร์เกรกหรือเปล่าครับที่สอนภาษาอังกฤษหรือเปล่าครับ
0: ผมเองครับทีเชอร์เกรก
2: มาดูเด็กๆหรือว่าไงครับ
0: ใช่ครับเพราะพอดีว่าผมเห็นในคลิปมี
2: ครับ
0: เด็กมีน้องๆกลุ่มหนึ่งที่เก่งมากนั่นมีเสือคิดเสือเคียนและน้องตังครับ
2: อ๋อ
0: เป็นนักเรียนที่นี่หรือเปล่า
2: ใช่ครับผมทีเชอร์ก็เดี๋ยวกําลังจะลงมาในสนามนะครับต่อจากรุ่นน้องๆนี่แหละคร
0: ับ
2: ครับผม
0: แล้วที่นี่เป็นโรงเรียนสอนขับรถด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนสอนเด็กๆเกี่ยวกับเป็นนักกีฬาแข่งรถนะครับก็เป็นที่แรกของเมืองไทยนะครับรับสอนตั้งแต่4ถึง12ขวบครับผม
0: so can anyone come this หรือว่าใครๆก็ได้สามารถเป็นนักเรียนเข้าไปเรียนได้หรือเปล่า
2: อ๋อคือทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมาเข้ามาจอยได้แต่ต้องเป็นในลักษณะของการมาทดลองเรียนก่อนไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยเข้ามาแล้วจะเรียนได้เลยต้องมาทดลองก่อนสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาพาเข้ามาเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าคุณพ่อคุณแม่เขาอนุญาตหรือเปล่าแล้วตัวน้องๆเนี่ยเขามีความสนุกความชอบกับกิจกรรมนี้ไหมแล้วถ้าเขาชอบแล้วเนี่ยเราก็จะโอเคมาทดลองทักษะเขาดูว่าสามารถที่จะทรงตัวได้ไห
0: ม
2: อยู่กับกิจกรรมที่กลางแจ้งอย่างเงี้ยร้อนๆอย่างเงี้ยนะได้ไหมใช่
0: เข้าใจแล้วต้องดูว่าต้องเริ่มจากใจรัก
2: ใช่
0: ต้องดูว่าเล่นเป็นหรือเปล่า
2: ใช่แล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องอนุญาตด้วยนะครับ
0: สอน2คํานะครับคําแรกก็คือ academy ที่แปลว่าโรงเรียนครับคําที่2ที่แปลว่าขออนุญาตนั่นก็คือ ask for permission
2: ทีเชอร์ครับ
0: ครับ
2: นู่นสามหนุ่มมาแล้วครับ
0: โอ้
2: ครับผมเสือคิดเสือเขียนน้องตังมานี่เร็ว
0: คิดพี่อันตังมาเลย
3: มา
0: เย้ here they are
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมตัวจริงหอมมากเลยทุกคนเลยทีเชอร์ซูไม่ได้เลย
2: ครับเดี๋ยวถ้าเจอตัวจริงแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาต
0: ได้ครับได้ครับ
2: ในรุ่นนี้ก่อน
0: เดี๋ยวทีเชอร์จะสอนภาษาอังกฤษ
2: โอเค
0: เด็กๆพร้อมหรือยังครับ
2: ครูบ
0: อ
2: สได้ครับ
0: ขอบคุณมาก
2: ครับขอบคุณนะครับ
0: ขอไปกูยังนู่นได้ไหม
1: ได้คร
0: ับ พาทีเชอร์เลยไปโอ้โหเด็กๆใส่ชุดที่ so cool มาได้แปลว่าเย็นเสมอที่แปลว่าเจ๋งเท่ระเบิดครับขออนุญาตแนะนำตัวไปก่อนครับ My name is Teacher Greg Nice to meet you
1: My name is Sir Kit Widet Nickname Kit I am 7 year old
0: Kit Nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จักกันครับ
1: My name is Sir Ken Widet Nickname เขียน I am 7 year old
0: อ๋ออายุเท่ากันเลยเอ๊ะเป็นป่าแฟนหรือเปล่าครับ
1: ใช่ครับ
0: ดูไม่ออกเดี๋ยวเสือคิดใช่ไหมครับ
1: เสือเขียน
0: โอ้เขียนคิดเขียนโอเคได้ละเราให้เป็นพี่นะครับ
1: คิดครับนาทีหนึ่งครับ
0: หนึ่งนาทีโอ้โหผลสุดท้ายเชิญเลยครับ
1: My name is ตังตัง I am 10 years old ครับ
0: ตัง nice to meet you พอด้วยโอ้โหมือจะหักแล้ววันนี้ทีเจก็ตั้งใจมาหาน้องๆเพราะอยากสอนภาษาอังกฤษไปด้วยดีไหมครับ
1: ดีครับ
0: และทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์เรื่องมอไซค์ motorcycle นั่นเองครับผมโอ้ทีเชอร์เกรก็อยากจะถามความรู้จักกับเด็กๆเดี๋ยวเราจะเริ่มจากน้องเสือคิด Why do you like motorcycle or how did you start หรือ ทำไมถึงชอบขับมอเตอร์ไซค์ฮะ
1: ตอนเด็กๆผมเคยดูใน YouTube เห็นคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เห็นปุ๊บชอบเลยก็เลยอยากขี่ครับ
0: ว้าวอ๋อแล้วเคียนฮะทำไมถึงชอบขับมอเตอร์ไซค์
1: เพราะว่าตอนเด็กก็ดู MotoGP แล้วเลยอยากขับครับ
0: ขับมาแล้วนะครับในชีวิตจริงรู้สึกยังไงบ้าง
1: สนุกมาก
0: สนุกอ่ะฟัน
1: It's so fun
0: คิดแปลว่ามันสนุกมากจริงๆและคนสุดท้ายน้องตังครับ
3: ครับ
0: ทำไมถึงชอบขับมอเตอร์ไซค์ครับ
3: เพราะว่าชอบความเร็วมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับ
0: ความเร็วใช้คำว่า speed ถ้ามันเร็วมากก็
1: it's so fast
0: เร็วสุดๆเลยนะ it's super fast แล้วฝึกนานหรือยังครับ
1: เริ่มตั้งแต่อายุ10ขวบครับ
0: ว้าวก็ประมาณ2ปีใช่ไหม
1: คร
0: ับ ครับแล้วน้องเคียนฮะ
1: เริ่มตั้งแต่10ขวบเหมือนกันคร
0: ับเหมือนกันก็มีประสบการณ์นิดนึงน้องตังเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่
3: 4ขวบครับ
0: 4ขวบเป็นเด็กอนุบาลแล้วขับมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนใช่มั้ยครับ
3: ไม่ใช่อ่ะ
0: โอ้แสดงว่ามีประสบการณ์ยังดีแล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าคําว่านักแข่งมอเตอร์ไซค์ใช้คําว่า rider หรืออีกคํานึงครับ
1: racer
0: เก่งมากน้องคิดครับก่อนนี้เล่นกีฬาอย่างอื่นหรือเปล่าครับ
1: ก่อนหน้านี้ใช่ครับเล่นสเก็ตบอร์ดครับ
0: โอ้เหมือนกันชอบมากน้องเคียนครับ
1: เล่นสเก็ตบอร์ดเหมือนกันครับ
0: เหมือนกันโอเคทีมของเรานะน้องตังเล่นกีฬาอะไรครับ
3: ไม่เคยเล่นคร
0: ับ ไม่เป็นไรครับก็ขับมอเตอร์ไซค์สนุกอยู่แล้วใช่มั้ยครับ
3: ใช่
0: เด็กๆรู้หรือเปล่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่เห็นแข่งมอเตอร์ไซค์ที่สนามปกติเราจะเห็นมอเตอร์ไซค์บนถนนแล้วมันแตกต่างกันยังไงขี่บนถนนกับที่สนาม
1: ในสนามมันดูปลอดภัยกว่าครับเพราะว่ามีการเซฟตี้ครับแล้วก็ส่วนบนถนนมันอันตรายเพราะว่ามีรถเยอะแล้วก็มันไม่มีเซฟตี้ครับ
0: เป็นคำพูดที่ดีนะครับเมื่อกี้พูดคำว่า
1: เซฟตี้
0: แปลว่าอะไรครับ
1: ว่าป้องกัน
0: ปลอดภัยหรือว่าความปลอดภัยถูกต้องน้องตังครับ ที่ทุกคนเห็นมีมอเตอร์ไซค์โอ้โหมันเล็กน่ารักแต่มีแบบหนึ่งที่เป็นเครื่องใหญ่มากเลยครับมันแตกต่างกันยังไงครับ
3: เพราะว่าคันเล็กจะมีขนาด49ซีซีครับแล้วคันใหญ่จะมีขนาด125ซีซีคร
0: ับ อ๋อซีซีพูดถึงขนาดใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
0: ของเครื่องยนต์ใช่ไหมครับ
3: ถูกครับ
0: แล้วเมื่อกี้บอกว่ามีอะไรบ้าง49
3: ครับผม
0: แล้วก็
1: 125
0: ใหญ่สุดคือ125 49ใช้คำว่า49
1: เก
0: ่งมาก125
1: 125
0: เก่งมากแล้วรู้หรือเปล่าCC ย่อจากคำว่า cubic centimeter
1: cubic centimeter
0: ที่แปลว่าลูกบาศก์เซนติเมตรCC มันจะวัดความแรงนะครับหรือขนาดของกระบอกสูบนั่นเองคำนี้นะครับกระบอกสูบใช้คำว่า cylinder โอเค
1: ทีเชอร์สนใจไปดูรถผมไหมคร
0: ับ ไม่รู้จะตอบใครก่อนนะครับตอบได้ว่า absolutely แน่นอนครับผมคุณผู้ชมให้ดูนะครับมอเตอร์ไซค์ของจริงเอ๊ะคันนี้ของใครครับ
1: คิดครับ
0: น้องคิดช่วยแนะนำด้วยมีส่วนประกอบอะไรบ้างหรือว่าถ้าทีเจเกรกอยากจะขับมอเตอร์ไซค์ต้องรู้อะไรบ้างครับ
1: อย่างแรกนะครับก็เป็นเบรกหน้ากับเบรกหลังอยู่ตรงเท้านะครับแล้วก
0: ็โอเคนิดนึงเดี๋ยวใจเย็นนะครับเบรกหน้าสอนให้ลองออกเสียงครับ front brake
1: front brake
0: เบรกหลังพูดว่า backbrake
1: น
0: ้องเขียนครับใช้ต่างกันยังไงครับ
1: เบรกหน้าใช้ไว้สมมุติเวลาเราจะจอดก็ใช้เบรกหน้าเพื่อหยุดรถส่วนเบรกหลังแล้วก็ไว้ชะลออ
0: ๋อแล้วสมมุติว่าทีเจก็ขับมอเตอร์ไซค์เร็วมากเลยแต่ว่าต้องหยุดต้องกดที่ไหนครับ
1: ต้องกดเบรกหน้าพร้อมเบรกหลังไปด้วย
0: เบรกหน้าก็มีครับหลังก็มีอะไรอีกครับน้อง
1: แล้วก็มีคลัชกับเกียร์
0: 2คำที่ไม่ต้องแปลครับ clutch ก็แค่ปรับเสียงนิดนึงลองเลยครับ clutch แล้วจริงๆแล้วคำว่าเกียร์ถ้าเราแปลเป็นไทยคือตัวเฟือแต่ถ้าเราพูดถึงระบบเกียร์เราต้องใช้คำว่า transmission ลองเลยครับ
1: transmission
0: แล้วคันนี้มีเกียร์อะไรบ้าง
1: มีเกียร์1 เกียร์2เกียร์3เกียร์4แล้วก็เกียร์ว่างคร
0: ับ เวลาเปลี่ยนเกียร์แล้วจะใช้ transmission นั่นเองครับแล้วถ้าที่จะเกิดจะนั่งรถต้องทรงตัวยังไงเพราะความสมดุลสำคัญมาก

0: เลยใช่ไหมครับ
1: อย่างแรกให้ทีเชอร์ได้คล่อมนั่งรถด้านที่ถนัดครับ
0: น้องคิดขึ้นรถได้ไหมครับขอดูด้วย
1: อย่างแรกก็ต้องกำคัดก่อนแล้วก็เกียร์หนึ่งต้องงัดขึ้นแล้วก็ตอนออกตัวก็ค่อยๆบิดคันเร่งพร้อมกับค่อยๆปล่อยคัดรถจะค่อยๆขยับไปแล้วพอตอนรถไหลไปเรื่อยๆก็ปล่อยคัดให้หมดแล้วทีเชอร์เกย์ก็เอาขาขึ้นมันจะทรงตัว
0: แล้วขับไปเรื่อยๆแล้วลองเปลี่ยนเกียร์ถ้าจะเร็วขึ้นก็ปรับเกียร์เป็นเกียร์ที่2ที่3
1: แล้วก็ที่4
0: น้องเคนครับอยากฟังเสียงสตาร์ทรถมันจะดังแค่ไหนไปคุณโพชงได้ยินหรือเปล่าเอาแหวนแหวนแหวนขอลองด้วยได้ไหม
1: ได
0: ้ขอสลับพี่ดับแล้วโอเคที่จะลองด้วยนะครับกดตรงไหน
1: ครับกดถ้าจะเปิด
2: ลั่นเลยครับ
0: โอเค
1: แล้วก็กดสวิต
0: ช์โอ้เห็นมีตัวเอ็นเกียร์ว่างไม่ได้ไปไหนสนุกจริงต่างครับที่จะไปเห็นว่าเวลาแข่งรถจริงจะเห็นว่ามีธงหลายสีด้วยนั่นคืออะไรครับ
3: แบบนี้ใช่ไหมครับ
0: นี่ช่วยอธิบายด้วยแต่ละสีมีความหมายอะไรบ้างครับ
3: อันนี้คือธงเขียวทางสะดวกไปได้ครับ
0: ธงเขียวแปลว่าเล่นได้เลยปลอดภัยใช่ไหมครับธงเขียวพูดว่า green flag
4: green flag
0: เก่งมากธงต่อไปครับ
3: ต่อไปเป็นธงแดงนะครับธงแดงก็คือมีอุบัติเหตุร้ายแรงข้างหน้ายุติการแข่งขันครับ
0: แสดงว่าก็อันตรายไม่ปลอดภัยใช่ไหมครับไม่ยากธงแดงจะพูดว่ายังไงครับ
4: red flag
0: เก่งมากรู้ครับ red flagสีต่อไป
3: ต่อไปเป็นธงเหลืองนะครับธงเหลืองมีอุบัติเหตุข้างหน้าห้ามแซงครับ
0: ระวังขับรถช้าๆไม่ได้รีบนะครับธงเหลืองพูดว่า
1: yellow
3: flag
0: เก่งจังเลยนะ yellow flag
3: ต่อไปเป็นธงน้ำเงินนะครับธงน้ำเงินเป็นธงน็อกรอบครับให้คันที่ช้ารู้ว่ามีรถที่เร็วกว่าการจะมาแซงครับ
0: blue flag
4: Blue flag
0: และธงสุดท้าย
3: ต่อไปเป็นธงตามหมากรุกนะครับธงตามหมากรุกจะได้รับเมื่อจบการแข่งขันครับ
0: ใช้คำว่า chess flag
4: chess flag
0: หรือที่จริงใช้คำว่า checker flag
4: checker flag
0: ก็แล้วแต่ชอบถ้าเจอธงแบบนี้แสดงว่าเป็นผู้ชนะเรียบร้อยเด็กๆโตขึ้นมาอยากเป็นอะไรครับ
1: อยากเป็นนักแข่งรถครับ
0: ระดับไหน
1: ระดับ MotoGP
0: โอ้โห MotoGP นั้นระดับสูงมากเลยอ่ะขอให้โชคดีทำได้นะ
1: ครับ
0: น้องเขียนว่ายังไงครับ
1: อยากเป็นนักแข่ง MotoGP เหมือนกันครับ
0: เหมือนกันโอเคสู้สู้และน้องตังครับ
3: อยากเป็นนักแข่งอาชีพแล้วไปถึงระดับ MotoGP ครับ
0: โอ้ระดับโลกเลยนะครับถ้าเด็กๆตั้งใจเรียนขนาดนี้โอ้โหเป็นไปได้แน่นอนครับแล้วสมมติว่าเพื่อนๆอยากเป็นแบบนี้นะครับอยากเป็นแบบเราต้องทำยังไงหรือเตรียมตัวยังไงครับน้องคิดครับ
1: มาฝึกสอนที่โรงเรียนครับ
0: ฝึกที่โรงเรียนก็เรียนรู้ไปก่อนน้องเขียนว่ายังไงครับ
1: เหมือนกันครับ
0: แล้วน้องตังฝึกเองหรือต้องหาคุณครูดีกว่า
3: ต้องหาคุณครูดีกว่าครับแต่ถ้าจะฝึกเองก็ต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลตลอด
0: โอ้โหเป็นคำพูดที่จริงที่ดีครับน้องๆทางบ้านถ้าจะฝึกเองต้องระวังตัวครับที่จะเรียกว่าหาคุณครูดีกว่าจะได้สอนให้ถูกต้อง
5: การที่เด็กๆนะครับได้มาเรียนที่นี่นะครับประโยชน์ที่เขาได้รับเลยจริงๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกิจกรรมนะครับในการฝึกสมาธินะครับสำหรับเขาเป็นหลักเลยซึ่งณปัจจุบันเนี้ยกิจกรรมเหล่านี้นะครับมันตอบโจทย์กับสภาพสังคมในปัจจุบันที่ผู้ปกครองเนี่ยมีปัญหากับเรื่องของเด็กๆเล่นมือถือไม่มีสมาธินะครับอันนี้คือตอบโจทย์เรื่องแรกเรื่องต่อมานะครับก็คือเป็นเรื่องของที่เด็กๆเนี่ยเขาได้มาใช้ชีวิตนะครับกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ได้ออกกําลังกายนะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นชัดเจนเลยก็คือพัฒนาการในทางด้านอารมณ์ของเขาแล้วก็มีความเป็นผู้นํามากขึ้นในส่วนของเสือคิดเสือเขียนแล้วก็น้องตังๆนะครับต้องเท้าความไปก่อนว่าในช่วงแรกๆเนี่ยเด็กๆทั้ง3คนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนน้องๆด้านหลังตรงนี้นะครับที่มาเรียนในช่วงแรกๆเนี่ยก็คือต้องเหมือนกิจกรรมทั่วไปจากเดิมเนี่ยที่เขาเคยเป็นเด็กๆมาทํากิจกรรมเฉยๆนะพอถึงจุดนึงเขารู้แล้วว่าเอ้ยมันเป็นความฝันของเขานะเราก็เลยเห็นพัฒนาการที่ชัดเจนในช่วงนี้คือจากที่เขาไม่เคยออกกําลังกายเลย

0: นะครับหรือพ่อแม่ต้องคอยช่วยเหลือทุกๆเรื่องตลอดเวลาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นพัฒนาการตรงนี้ทั้งหมดว่าเขาเริ่มมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีวินัยมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือเขาเริ่มมีความฝันของเขาชัดเจนมากขึ้นในส่วนของผู้ปกครองนะครับมีส่วนสําคัญนะครับในการขับขี่กับสําหรับเด็กๆเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าในวันที่เริ่มต้นเนี่ยกีฬาประเภทนี้เนี่ยมันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างจะมีความอันตรายนะครับมุมมองของผู้ปกครองในเมืองไทยเนี่ยเขาจะมองว่ามันอันตรายแล้วเขาไม่กล้าให้มาขี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก่อนที่เด็กๆจะได้มาเริ่มต้นเนี่ยอันดับแรกเลยต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองก่อนนะครับแล้วเขาก็ต้องสนับสนุนในทุกๆด้านนะครับไม่ใช่เพียงแค่พามาขี่พามาฝึกพามาซ้อมไม่ใช่นะครับในวันธรรมดาเนี่ยตัวเขาตัวผู้ปกครองเนี่ยจะต้องพาเด็กๆไปออกกําลังกายในช่วงเย็นจากที่พ่อแม่เนี่ยบางท่านนะครับไม่เคยออกกําลังกายเลยก็กลายเป็นมีกิจกรรมเสริมในช่วงเย็นที่พ่อแม่ลูกเนี่ยต้องไปทํากิจกรรมร่วมกันซึ่งตัวพ่อและแม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งนะครับในการผลักดันให้เด็กๆนะเติบโตไปตามสเต็ปของโรงเรียนครับ
1: โอ้เห็นมอเตอร์ไซค์ของจริงนะครับแล้วเราพูดถึงส่วนประกอบอยู่แล้วนะครับธงแต่ละสีโอ้ยากเห็นด้วยนะครับการแข่งรถมันจะเป็นยังไง
2: ทีเชอร์สนใจไปดูพวกผมลงสนามไหมครับ
1: สนใจมากเลยครับ
3: เดี๋ยวทีเชอร์คอยโบกธงไปตัวพวกผมนะครับ
1: ได้เลยครับแต่ก่อนจะโบกธงนะครับขอทบทวนประโยคที่มีประโยชน์ประโยคแรกตั้งใจดูนะดูปากก่อนเดี๋ยวแปลทีหลังก็คือ
2: Driving
1: is a personal skill.
2: Driving is personal skill.
1: เก่งมากที่แปลว่าการขับขี่รถเป็นความสามารถเฉพาะตัวครับและประโยคที่สองดูบากด้วยนะยาวนิดนึง
2: Don't drive
4: on the road
1: ไม่แนะนำขับขี่บนท้องถนนจริงครับเตือนอยู่แล้วอย่านะโอเคทีเชอร์ก็พร้อมเด็กๆพร้อมหรือยังครับ
3: พร้อมแล้วครับขอบคุณทีเชอร์นะครับที่สนใจในตัวพวกผมวันนี้ผมได้เรียนภาษาอังกฤษเยอะมากๆพวกผมจะนำภาษาที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กันครับ
1: ได้ทีเชอร์ก็ยินดีเสมอนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ครับผมเอาแล้วครับพวกเราพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วครับ
1: ก็ให้โชคดีเปลี่ยนชุดเตรียมตัวประจำที่ไป
5: I never imagined that the dream of a group of children would become this big. It takes both determination and consistent discipline. I feel great beyond words. This sport requires a lot of skills and abilities. Anyone who is interested should learn it properly and not try to learn it by themselves. See you again. Bye bye, and remember, safety first.
1: คำถาม quiz challenge ถามว่าธงตรามากรุ๊ปในภาษาอังกฤษคือคำศัพท์ใด A.Finish flag. B. Start flag. C. Chest flag. Ba-ba-ba-bum. คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Chest flag. เพราะ chest แปลว่ามกรุซึ่งธงตรามกรุมีลักษณะเป็นลายสลับสีไปมาเหมือนกระดานมกรุนั่นเองครับ
6: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทีเชอร์เกรกและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage World Cap Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
1: โอ้โหไปไหนเออไม่ได้ไปไหนขอลองด้วยได้ไหมขอสลับที่

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น

นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังสุดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการ The Speech Guide ผมเต้สุภชนกลิ่นสวรรค์นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เคยติดตามรายการ The Speech ในช่วงซีซั่นที่ผ่านๆมาคงจะทราบดีนะครับว่านี่คือรายการที่จะมาช่วยเสริมสร้างทักษะในการสื่อสารในการเรียบเรียงความคิดเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆของเราให้กับคนจำนวนมากฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนะครับแต่ความแตกต่างของซีซั่นนี้กับ The Speech Guide ก็คือแขกรับเชิญครับแขกรับเชิญที่เราจะเชิญมาในทุกๆ EP ทุกๆตอนจากนี้ไปนั้นจะมาจากหลากหลายอาชีพเขาและเธอครับจะมาเพื่อที่จะยืนยันว่าทุกอาชีพนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ทักษะการสื่อสารและการสื่อสารในแต่ละอาชีพก็จะแตกต่างกันแขกรับเชิญคนแรกของเรานะครับใน The Speech Guide เป็นนักสื่อสารองค์กรที่เริ่มต้นชีวิตการเป็นนักข่าวจากนั้นครับความท้าทายเริ่มเมื่อเธอมาเป็นทีม PR นะครับหรือว่าทีมประชาสัมพันธ์ให้กับสายการบินโลคอสที่ณวันนั้นเพิ่งจะเริ่มตั้งไข่สายการบินอื่นที่อยู่มายาวนานกว่ามีทีมงาน PR อยู่เป็น10คนเธอมีอยู่5คน

ถ้วนเธอคนนี้เชื่อในความยั่งยืนและเชื่อในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนโดยมีหลักคิดสั้นๆนะครับในการนิยามตัวเองและองค์กรว่าเก่งสวยรวยดีและแข็งแรงคุณทอปัดสุบรรณรักษ์ครับ

0: การสื่อสารทำให้เราบอกโลกได้ว่าเราเป็นใครเราเก่งอะไรแล้วเราสร้างคุณค่าอะไรได้กับให้กับโลก
1: เพื่อให้เขาเป็นนักสื่อสารที่ดีจะบอกเขาว่าไง
0: รู้เรารู้เขารู้เล่ารู้เรื่อง
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ก่อนอื่นเลยเล่าสู่กันฟังนิดนึงตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ครับ
0: วันที่เทปออกอากาศเนี่ยค่ะจะทำงานที่นี่ที่ Thai Air Asia Academy ชื่อยังไม่ไฟนอลเนาะ
1: okay.
0: แต่เป็นงานใหม่ที่ท้าทายกับบทบาทใหม่ก็คือทำ New Business Development ของ Thai Air Asia ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ Academy ซึ่งไม่ได้มีแค่ Aviationเกี่ยวกับการบินแต่จะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นมาให้ติดตามชมกัน
1: โอ้โหต้องน่าติดตามแน่นอนนะครับย้อนกลับไปที่คอนเซปต์ของการเป็นคนที่เก่งสวยรวยดีแข็งแรงมาอย่างไรครับตรงนี
0: ้คอนเซปต์เนี้ยมาจากการที่ตอนแรกเติบโตมาจากการเป็นนักข่าวก่อนนักข่าวแล้วก็มาเป็น PR
1: ค
0: ือมาเป็นนักสื่อสารองค์กรทำทุกอย่างในองค์กรเลยอ่ะต้องสื่อสารวิกฤตด้วยเนาะแล้วพอทำมาเยอะๆแล้วคือพี่โจพี่ต๊อกเนี่ยที่แอร์เอเชียจะรู้ว่าถ้าปล่อยให้ทอปัดอยู่ไปเรื่อยๆอ่ะจะไม่สนุกแล้วเบื่อ
1: okay.
0: เขาก็จะให้โจทย์ใหม่ๆมาเรื่อยๆจนโจทย์สุดท้ายเนี่ยคือการทำงานเรื่องความยั่งยืนแล้วพอเราทำงานเรื่องความยั่งยืนเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่แค่ CSR ไง CSR มันบางทีมันมีเส้นบางๆระหว่าง CSR กับ PR ถ้าให้แล้วจบถ่ายภาพข่าวจบพาคนทำนู่นทำนี่อันนั้นอะ PR เราก็ต้องยอมรับ แต่corporate responsibility หรือว่า CSR เนี่ยมันต้องให้แล้วมันยั่งยืนด้วยแต่พอเราทำงานเรื่อง CSR แล้วว่าเราอินต่อมันมีเรื่องการสร้างกลยุทธ์ความยั่งยืนขององค์ก
1: ร
0: ซึ่งมันต้องเริ่มจากองค์กรเองก่อนแล้วค่อยไปยั่งยืนข้างนอกเราก็มาคิดว่าความยั่งยืน
1: อ
0: ่ะคนมักจะคิดว่าเป็นเรื่องเขียวเรื่องดีเรื่องแยกขยะเรื่องประหยัดพลังงานแต่เราบอกว่าความยั่งยืน
1: อ
0: ่ะต้องเริ่มจากความยั่งยืนส่วนบุคคลก็คือเก่งสวยรวยดีแข็งแรงเก่งคือเรียนอยากรู้อะไรเรียนอยากทำยังไงให้ตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นก็คือเก่งสวยเนี่ยคือการดูแลตัวเองและอยู่ในสังคมที่ดีอยู่ใน
1: อ
0: ีโคซิสเต็มที่ดีเราก็จะมีโอกาสที่ดีเก่งแล้วสวยมันจะรวยเองรวยไม่จำเป็นต้องรวยล้นฟ้าเนาะเท่าไหร่ก็เท่านั้นที่เราโอเคและพอใจดีก็คือไม่ต้องอิงศาสนาอะไรก็ได้เราไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วเราก็ไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยและทำดีแบบที่ไม่ต้องมีข้อสงสัย
1: okay.
0: มันคือกฎ universal อันสุดท้ายก็คือแข็งแรงก็คือการดูแลตัวเองให้แข็งแรงเนี้ยเราจะรู้เลยว่าถ้าร่างกายเราหรือจิตใจเราไม่แข็งแรงอ่ะเราไปสร้างความยั่งยืนอื่นไม่ได้เลยนะหรือทำงานก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันต้องครบ5ตัวความยั่งยืนส่วนบุคคลนะคะมันสะท้อนไปที่องค์กรที่งานเราทำได้ด้วยองค์กรที่เก่งก็คือองค์กรที่ innovativeองค์กรที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลมีนวัตกรรมองค์กรที่สวยก็ดึงดูดลูกค้านักลงทุนพันธมิตรต่างๆก็คือสวยเนาะรวยก็คือองค์กรที่มีกำไรดีคือองค์กรที่รับผิดชอ
1: บ
0: แข็งแรงช่วงโควิดเนี่ยคำว่าแข็งแรงขององค์กรก็คือ resilience คือล้มแล้วลุกได้คือคนที่ทำงานด้านความยั่งยืนมันมีแบบมันมีปมนิดนึงคือเรียนก็ยากเพราะเป็นภาษาไม่ค่อยเป็นมนุษย์มนาต้องขย่งคุยอ่ะ
1: อันนี้เข้าใจ
0: แล้วคนนายก็ไม่ค่อยอยากคุยด้วยเพราะว่าเหมือนแบบว่าตอนนี้ฉันหาเงินอยู
1: ่
0: เพื่อนร่วมงานก็จะคิดว่าเอางานมาให้เพิ่มอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องทำทุกอย่างให้คนที่ทำงานด้านความยั่งยืนและองค์กรเข้าใจความยั่งยืนก่อนโลกมันถึงจะได้ขับเคลื่อนไปด้วยกันถ้าคนคนนึงแบบยั่งยืนแล้วยั่งยืนส่วนบุคคลจริงต้องรู้คุณค่าของตัวเองก่อนเนาะ
1: okay.
0: ว่าเกิดมาเพื่อทำอะไรทำอะไรต่อแล้วส่งต่อไปที่องค์กรหรือว่างานที่ทำหรือโลกนี้ได้ยังไงอ
1: ่
0: ะมันก็จะทำให้มีผลที่มากขึ้นมากส่วนตัวองค์กรสังคมแล้วก็โลก

0: แล้วคุณทอปัดเกิดมาเพื่ออะไรตอบตัวเองได้ยัง
1: ตอบได้ชัดเจนว่าเกิดมาเพื่อต้องสร้างเลเจนด์อะไรบางอย่าง
0: เลกาซี่อะไรบางอย่าง
1: เลเจนด์เลกาซี่คือมี growth and contribution ได้ตั้งแต่วินาทีนี้จนถึงวันตาย
0: growth and contribution ก็คือมีการเติ
1: บโตและการได้ให้
0: ได้ให้
1: ค่ะอย่างการมาคุยวันนี้ก็ถือว่าเป็น growth and contribution เราก็ติ๊กแล้ววันนี้เราได้ทำอะไรหรือเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่วันนี
0: ้
1: เราได้ให้และเราได้เติบโต
0: ครับ
1: ค่ะ
0: งั้นพาคุณทอปัดย้อนกลับไปที่วันแรกที่มาทำงานในสายการบินโลคอสที่ณวันนั้นเนี่ยเพิ่งจะเรียกว่ากำลังตั้งไข่อยู
1: ่
0: เราเองมีลูกน้องอยู่ประมาณอีก4คนรวมเราเป็น5คนสิ่งที่ยากที่สุดในการสื่อสารที่มีอย่างที่เกิดไปแต่แรกเนี่ยมี3ระดับคือกับคนในองค์กรเองสเต็ป2ก็คือกับสื่อมวลชนแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือผู้โดยสารซึ่งเป็นลูกค้าของเรานะฮะเอาทีละสเต็ปเลย
1: เอาทีละสเต็ปเราเรียกกลุ่มเหล่านี้ถ้าเป็นภาษานักการสื่อสารก็จะเรียกว่า target audience เนา
0: ะ
1: กลุ่มผู้ฟังผู้ชมผู้อ่านแต่ถ้าเป็นภาษานักกลยุทธ์หรือว่าความยั่งยืนก็จะเรียกว่า stakeholder คือผู้มีส่วนได้เสีย
0: คำถามง่ายๆก่อน3กลุ่มนี้สื่อสารข้อความเดียวกันเนี่ยเหมือนกันได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้
1: ข้อจุดแข็งของเราในการเป็นนักสื่อสารต้องขอบคุณวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนนะคะคณะสิ่งพิมพ์ซึ่งตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วเนาะเพราะว่ามันไม่มีสิ่งพิมพ์แล้วอย่างเงี้ยสิ่งที่สิ่งพิมพ์ธรรมศาสตร์ให้อ่ะก็คือการสื่อสารแบบพีระมิดหัวกลับที่เข้าใจว่าเราอยากจะบอกอะไรแต่คนฟังหรือผู้เสพสารของเราอ่ะต้องได้ประโยชน์จากการบอกของเราด้วย
0: ครับ
1: ไม่ใช่สักแต่จะบอกมาแปลให้ง่ายก็คือเรื่องที่เราอยากเล่าและเรื่องที่เขาอยากฟังและหาตรงกลางให้ได
0: ้โอเค
1: แล้วพีระมิดหัวกลับเนี่ยพัฒนามาอีกเวลเนี้ยตอนที่มีสตาร์ทอัพเยอะๆ มันคืออะไรรู้ป่ะ
0: คืออะไรครับ
1: มันก็คือ1 minute elevator pitch ของพวกสตาร์ทอัพเราถูกฝึกมาแบบนั้นเรียนมาแบบนั้นแล้วก็มีเจ้านายที่บังคับเราไปในตัวให้เราพูดจารู้เรื่องและสั้น พอเราได้สกิลเนี้ยค่ะได้ทักษะนี้มาว่าเราจะสื่อสารยังไงทั้งการพูดเนี่ยเรา key message หรือว่าข้อความที่เราจะบอกมีแบบเนี้ยแต่เราต้องไปทำงานเพิ่มว่าในข้อความที่เราจะบอกเนี้ยคนแต่ละกลุ่มอ่ะเขาอยากจะได้ยินอะไรอะไรเป็นประโยชน์กับเขา
0: okay.
1: อันนี้เราต้องวิเคราะห์เราใส่ลงไปแต่ก็ต้องไม่เสียข้อความที่ตัวบริษัทหรือตัวเราเองอยากจะบอกขอยกตัวอย่างเป็นเอาใกล้ตัวและเร็วที่สุดก็คือโควิด
0: ค
1: ่ะโควิดแอร์เอเชียต้องการบอกอะไรแอร์เอเชียต้องการบอกว่าเราจะดูแลผู้โดยสารได้ดีที่สุดเราจะดูแลพนักงานให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้แต่ตอนนี้เรากำลังลำบาก
0: okay.
1: วิธีการที่เราลำบากเราตอนนั้นเราคุยกับใครบ้างคุยกับพนักงานก่
0: อ
1: นเราต้องดูแลพนักงานให้ปลอดภัยทั้งชีวิตก่อนเนาะเรื่องโรคภัยต่างๆดูแลผู้โดยสารก็ต้องให้ปลอดภัยเหมือนกันแต่ผู้โดยสารเนี่ยต้องการเขาอยากปลอดภัยแต่ว่าบริษัทตอนนั้นอ่ะไม่ค่อยมีเงินที่จะคืนเครดิตเชลเครดิตรีฟัน
0: ครับ
1: เมสเสจที่เราบอกกับพนักงานที่ต้องถูกลดเงินเดือนเราก็จะบอกว่าเราจะฝ่าฟันไปด้วยกันแล้วเราจะกลับมาแข็งแรงกว่านี
0: ้
1: ในขณะที่เราก็บอกผู้โดยสารว่าเรายังอยู่เราไม่หนีไปไหนแต่ณตอนนี้เราลำบากเราก็ขอขยายเวลาก็คือในภาวะนั้นน่ะผู้โดยสารต้องการได้อะไรต้องการได้ความมั่นใจพนักงานก็ต้องการได้ความมั่นใจแต่ทรีทเมนต์หรือตัวที่เขาอยากจะได้จริงๆอ่ะก็สเปซิฟิกลงไปเฉพาะเจาะจงลงไปในขณะที่ถ้าเป็นนักลงทุนต้องการรู้อะไรต้องการรู้ว่าบริษัทนี้ยังอยู
0: ่
1: และในสถานการณ์ที่ย่ำแย่แบบนี้บริษัททำอะไรบ้างเช่นลดต้นทุนต่างๆลดทั้งเงินเดือนพนักงานมีทั้งการขายเครื่องคืนเพื่อทำให้ฟรีดไซส์เนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็หาไม่หยุดที่จะหาโอกาสใหม่เช่นไปเปิดบินที่สุวรรณภู
0: มิ
1: ก็ให้เห็นว่าสตอรี่ตรงกลางก็คือแอร์เชียอยู่และจะทำให้ดีที่สุดแต่พอเข้าไปในแต่ละสเต็กโฮเดอร์เนี่ยแต่ละผู้มีส่วนได้เสียเนี่ย
0: เขาอยากฟังอะไร
1: ใช่ต้องใส่ไปให้เขาด้วยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นหลักการแรกก็คือโปร่งใสจริงใจแล้วมาอย่างรวดเร็วไม่งั้นเนี่ยคนอื่นก็จะชิงสื่อสารก่อนแล้วเราจะลำบากในการมาแก้ข่าวโอเคสเต็ป2ครับ
1: สเต็ป2เขาเรียก block and bridge
0: block and bridge
1: แปลว่าคนมักจะอยากได้ข่าวร้ายเนา

0: คนชอบเสพข่าวร้ายเราก็บล็อกในสิ่งที่เขากำลังอยากจะได้ยินน่ะแต่ไม่ได้โกหกคือบริดจ์กลับมาในสเตทเมนท์ที่เราอยากจะเม
1: ค
0: คือเราจะพูดอะไรคีย์เมสเซจเราต้องชัดข้อความเราต้องชัดดึงความสนใจกลับมาที่ประเด็นที่เราจะสื่อสารก่
1: อ
0: นแล้วก็จัดการอารมณ์อะไรต่าง
1: ๆ
0: อันที่3ก็คือฝรั่งเรียกว่า be part of the process ก็คือในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งของกระบวนการทั้งการสอบสวนอะไรเงี้ยต่างๆใช้ได้ตั้งแต่อุบัติเหตุเครื่องบินใหญ่เลยนะไปจนถึงถ้ามีดราม่าอะไรเราก็ยินดีที่จะได้รับการสืบสวนสอบสวนแต่เราอาจจะไม่ใช่คนที่สามารถให้ข่าวนี้ได
1: ้
0: อันนี้ในเวลาวิกฤตอันสุดท้ายคือ humanizeคือเป็นมนุษย
1: ์
0: มนุษย์คุยกับมนุษย์ด้วยโทนของมนุษย์เนี่ยด่าได้แต่อย่าแรง

0: ถ้าจะให้มองย้อนกลับไปถึงเรียกว่าผลงานชิ้นโบแดงของตัวเองเลยในฐานะที่เป็นนักสื่อสารองค์กรจะนึกถึงเหตุการณ์ไหนฮะ
1: คิดยากเพราะว่าทำดีที่สุดในทุกครั้งที่ได้ทำงานแต่ถ้าคิดว่าเป็นสิ่งที่ภูมิใจที่สุดน่าจะเป็นการเอาสื่อสารมารวมกับการสร้างความยั่งยืน
0: ครับ
1: เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ได้ข่าว PR ถ้าตอนเด็กๆอ่ะแอเชียได้ออกช่อง3ช่อง7ช่อง9ออกหน้า1เนี้ย
0: อัน
1: นั้นน่ะเราฟิน
0: โอเค
1: ตอนอย่างตอนทำเรื่องเครื่องบินใหม
0: ่
1: ทั้งฝูง
0: ครับ
1: คือแอร์เอเชียเปลี่ยนเครื่องบินเก่าเป็นเครื่องบินใหม่เราต้องทำให้ตลาดเนี่ยเข้าใจว่าโลคอสไม่ได้แปลว่าโลควอลิตี้นะแต่โลคอสแปลว่าเรามีการให้บริการด้วยโปรดักต์และเซอร์วิสที่ดีเงี้ยอันนั้นก็ภูมิใจเนาะแต่ตอนเด็กๆคือได้ข่าวเยอะๆได้ออกทุกรายการโดยที่ไม่ต้องซื้ออันนั้นอะภูมิใจ
0: okay.
1: พอโตขึ้นมาเวลาทำอะไรที่ยากขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นตอนอู่ตะเภาอย่างเงี้ยค่ะไม่ตอนที่แอร์จะต้องไปเปิดหับอู่ตะเภาเราก็จะมันจะต่างกับหับที่เชียงใหม่ภูเก็ตซึ่งเป็นหับการท่องเที่ยวอยู่แล้ว
0: อ
1: ู่ตะเภาเนี่ยเราต้องเป็นเพื่อนตั้งแต่ท่านทหารเรือซึ่งดูแลสนามบินยันพี่ๆถนนคนกลางคืน เพราะเขาก็จะเป็นลูกค้าเรา
0: เ
1: ขาก็จะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการของเรา
0: okay.
1: ซึ่งวิธีการของเราก็ไม่ธรรมดาในการที่ต้องดูแลทุกคนเนี่ยอันนี้ก็สนุกมาก
0: ของพวกนี้มันเรียนกันได้ไหมหรือมันต้องไปเติบโตในสายงานและมีการถ่ายทอดน้องๆที่ดูอยู่นี่อยากจะรู้จริงฉันอยากจะมาเป็นแบบพี่ทอปัดเนี่ยต้องทำยังไง
1: เอาเรียนในสิ่งที่ตัวเองมั่นใจและชอบก่อนการสื่อสารต้องเรียนค่ะคนที่ไม่ได้เรียนการสื่อสารหรือการเขียนข่าวมาก็เขียนได้ไม่เหมือนคนที่เป็นนักข่าวแล้วเพราะว่ามันมีโมเดลของมันอยู
0: ่
1: แต่ต้องรักก่อนเนาะทอปัดเชื่อในการรักในสิ่งที่ทำและสิ่งที่เรียนแล้วมันจะเก่งขึ้นถ้าเราไปลงทุนในจุดแข็งเรานะมันมัลติพลายมันเพิ่มทวีคูณแต่พอเราเริ่มต้นที่จะไปลงทุนลงแรงลงใจลงสมองเกี่ยวกับการสื่อสารแบบเฉพาะทางอ่ะมันต่อยอดได้อีกมหาศาลการสื่อสารมาบวกกับความยั่งยืนเนี่ยนะคือมันทำให้คนเข้าใจความยั่งยืนได้ดีขึ้นเพราะความยั่งยืนเป็นเรื่องที่เข้าใจยากในตอนแรกอะแล้วนักการสื่อสารที่ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้มันช่วยโลกได้อีกเยอะคือเรื่องที่ภูมิใจที่สุดที่คิดว่าเป็นเลเจนด์ก็คือการสร้างทีมการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับความยั่งยืนให้กับไทยแอร์เอเชียและแอร์เอเชียกรุ๊ปคือดูทั้งประเทศไทยแล้วก็ได้เติบโตไปอยู่แอร์เอเชียกรุ๊ปดูทุกประเทศแล้วสร้างทีมความยั่งยืนเป็นทีมแรกไปอยู่กรุ๊ปอยู่2ปีก่อนจะกลับมาที่ไทยค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดตัวเองเป็นคนที่เรียกว่าน่าจะชอบและถนัดในเรื่องของการสื่อสารอยู่แล้วแล้วแต่เดิมทีไปเรียนเภสัชทำไม
1: เป็นความเชื่อที่ผิดของเด็กที่เด็กสมัยนั้นละกันเนาะไม่บอกว่าเราก็อยู่ต่างจังหวัดเราจะเชื่อว่าตัวเองเก่งแหละแล้วเด็กเก่งเนี่ยจะต้องเรียนสายวิทย
0: ์แน่นอน
1: แล้วก็สายวิทย์เสร็จก็ต้องแพทย์เภสัชทันตะ
0: วิศวะต้องมา
1: เทือกนั้นสรุปพอได้ไปเภสัชถามว่าทำไมถึงยอมรับตัวเองมันมีวันหนึ่งคือเข้าไปสอบแล้วเขาให้เอาเครื่องคิดเลขใหญ่ๆเข้าไปอ
0: ่
1: ะแล้วเราก็แบบกดไลวะคือเครื่องคิดเลขนี่ไม่ได้ช่วยอะไรแล้ววินาทีนั้นเรารู้ว่าเราน่าจะทำอะไรที่มีประโยชน์กับตัวเองและคนอื่นได้มากกว่าการมากดเครื่องคิดเลขโดยไม่รู้อะไรอ่ะ
0: นี่ไม่ใช่ตัวเรา

0: นี่ไม่ใช่ตัวเรา
1: และไอ้โมเมนต์ของการยูเรกาค้นพบว่าเออฉันอยู่ตรงนี้ไม่ได้ละกลับไปบอกที่บ้านซึ่งอันนี้อาจจะรวมถึงน้องๆหลายๆคนนะฮะซึ่งคุณพ่อคุณแม่มีความคาดหวังว่าเธอต้องเรียนตรงนี้ตรงนี้สายนี้กลับไปบอกที่บ้านว่าเออแม่จ๋าหนูไม่เรียนแล้วนะบอกเขายังไง break the news ให้เขายังไง
0: ต้องบอกว่าโชคดีที่แม่เข้าใจแต่ถ้าเป็นน้องๆเนี่ยอาจจะต้องใช้ศิลปะในการสื่อสารถ้าพ่อแม่มีความคาดหวังก็จะบอกว่าแม่สิ่งที่ลูกถนัดเนี่ยสมัยเนี้ยถ้าไปเรียนเพิ่มอ่ะมันสร้างรายได้ได้ไม่ต่างจากหมอเลยเนาะมันสร้างความมั่นคงอะไรได้บ้างอาจจะต้องทำรีเสิร์ชเนาะหาข้อมูลเพิ่มว่าสิ่งที่เราจะนะมันต่อยอดไปยังไงได้แล้วเรียนแล้วมันดียังไงแล้วมันโตไปทางไหนได้พ่อแม่ขาดอะไรขาดความมั่นคงขาดเซอร์เทนตี้เขาเป็นห่วงเขารักถ้าเราทำให้ปิดช่องที่เขาจะกังวลได้อ่ะมันจะช่วยให้การสื่อสารของเราดีขึ้น
1: ครับ
0: รวมไปถึงการขายด้วยนะอันนี้คือการขายพ่อแม่เนาะการชวนเพื่อนชวนนายการพรีเซนต์น่ะมันต้องปิดความกังวลให้เขาได
1: ้โอเคในคอนเซปต์ของ The Speech Guide นะครับในซีซั่นนี้เรากำลังจะสื่อสารว่าไม่ว่าจะอยู่ในสาขาอาชีพอะไรทำงานอะไรที่ไหนในตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่การสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นในประเด็นนี้คุณทอปัดเห็นด้วยไหมเห็นด้วย
0: เห็นด้วยมาก
1: ๆเห็นด้วยมากโอเค
0: การสื่อสารทำให้เราบอกโลกได้ว่าเราเป็นใครเราเก่งอะไ
1: รแ
0: ล้วเราสร้างคุณค่าอะไรได้กับให้กับโลกโลกก็ใช่ตังเราอะ
1: ครับเพราะนี่คือคนที่เก่งเท่าๆกันแต่คนนึงสามารถสื่อสารได้ดีกว่าคนนั้นน่าจะมีโอกาสที่ดีกว่า
0: ถูกต้อง
1: อ่าฮะ
0: คือในความรู้เท่ากัน
1: okay.
0: ถ้าเราอธิบายให้มันง่ายได
1: ้
0: ปัญหาของโลกคืออะไรมันก็เข้าใจยากถ้าเราทำอะไรให้มันเข้าใจง่ายแล้วเรารู้จริงเนี่ยมันไปไกลกว่า

0: ยกตัวอย่างได้ไหม
1: ว่าครับ
0: ว่ามันมีการพรีเซนต์ครั้งหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตคือเราทำ CSR แล้วเราอยากจะให้ไทยแอร์เอเชียเนี่ยมีคณะกรรมการความยั่งยืนซึ่งตอนนั้นอะยังไม่มีกฎหมายบังคับ
1: โอเค
0: แล้วเราอยากให้ CSR ของเราอะให้บอร์ด endorseรับทราบรับรู้เราเอาเรื่องนี้เข้าบอร์ดซึ่งเป็นครั้งแรกของเราที่เข้าบอร์ดด้วยแล้วคุณโทนี่เฟนเดสเป็นประธาน
1: นี่คือบอร์ดระดับเอเชียเลยนะ
0: ใช่ okay. เป็นออริจินอลพอเข้าไปประชุมเนี่ยเราเตรียมตัวดีมากเราไม่ได้รู้เรื่องความยั่งยืนเยอะเลยนะแต่เราทำกันบ้านมา
1: okay.
0: เราพรีเซนต์ตอนต้นเราบอกเลยว่าวันนี้จะคุยเรื่องความยั่งยืน
1: okay.
0: เพราะอยากจะตั้งอยากจะให้บริษัทเรามีคณะกรรมการความยั่งยืนและขอขั้นแรกให้ลืมเรื่องความเขียวและความดีไปก่อนเลย
1: forget about good and green สิ่งแวดล้อมต้องปลูกต้นไม้
0: ใช่
1: ต้องแยกขยะ
0: อะไรอย่างนี้เราบอกว่า sustainability แปลว่าความยั่งยืนแปลว่าจะทำไงให้ Air Asia เป็นที่หนึ่งในตลาดได้10ปีหรือ100ปีนับจากนี
1: ้
0: แล้วเราก็พาไปถึง DJSI ไปถึงการลงทุนแล้วก็ค่อยเอาเรื่อง CSR เราเข้าไปแทรก
1: โอเค
0: present จบคุณโทนี่ประกาศเดี๋ยวนั้นว่านอกจากจะตั้งคณะกรรมการตามที่เราขอแล้วประกาศให้ทอปัดเป็น First Group Head of Sustainability ของ Air Asia
1: อุตตะ
0: แต่อีนี่ไม่รู้เรื่องความยั่งยืนขนาดนั้นนะ
1: ตายแล้ว
0: ยังไม่ได้ไปเรียนที่ตลาดหลักทรัพย
1: ์
0: แต่ทำกันบ้านมาดีแล้วก็พรีเซนต์ดี
1: ก
0: ็เท่ากับเราได้โปรโมทพอเราได้รับการโปรโมทแล้วว่าสิ่งที่เราทำคือเราก็สมัครทุนของสวีเดนของรัฐบาลสวีเดนไปเรียนเรื่องความยั่งยืนแล้วก็เรียนคอร์สเนี้ย6เดือนกลับมาก็กลายเป็นผู้รู้จริง
1: โอเค
0: ถูกต้องก็ต้องทำให้ตัวเองรู้จริงด้วย
1: อ
0: ันนั้นอาจจะบอกว่าเป็นความโชคดีแต่ต้องอันนี้สำคัญมากความโชคดีแปลว่าทำตัวเองให้พร้อมรับกับโอกาสที่เข้ามาถ้าไม่พร้อมเนี่ยโอกาสเข้ามาเราก็ไม่โชคดี
1: จริงคุณครับแบบนี้จะบอกว่าการเรียนรู้หรือการพัฒนาตัวเองไม่มีที่สิ้นสุด
0: ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วคือเราปั่นมีความเชื่ออย่างนึงคือคนเก่งการสื่อสารน่ะมันเป็นซอฟต์สกิลมันเป็นอะไรที่ติดตัวแต่ตัวนี้อย่างเดียวอ่ะไม่น่าจะพอเราต้องมีโปรดัก
1: ต้องมีของ
0: ต้องมีของที่เป็นของแข็งของเราซึ่งพอการสื่อสารมาปะกับความยั่งยืนเนี่ยเฮ้ยตอนนี้สวยและรวยมาก คนที่มีนามสกุลความยั่งยืนในประเทศไทยตอนนี้มันต้องคือตลาดหลักทรัพย์เริ่มมีกฎต้องเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนอ่ะและในตลาดที่ได้ทั้งการสื่อสารและความยั่งยืนมันมีน้อยมากและคนอีกฝั่งที่ดูความยั่งยืนอ่ะจะสื่อสารไม่ค่อยเก่ง
1: โอเค
0: พอมันรวมกันปุ๊บเราก็จะโดดเด่นขึ้นมา

0: เราก็จะไปต่อยอดได้อีกอย่างงานปัจจุบันคือ business development เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งข้างที่เราต้องดูแลธุรกิจทั้งหมดมีพื้นฐานเป็นการสื่อสารที่ต้องใช้ทุกเรื่องทุกอย่างตลอดชีวิตมาเรื่องความยั่งยืนแล้วตอนนี้มาเพิ่มพอร
1: ์
0: ตเป็นเรื่องการดูแลธุรกิจใหม่แล้วมีพื้นฐานที่ดีมาแล้วมันต่อยอดได้อีกแต่ต้องการสื่อสารเนี่ยต้องใช้ทุกเรื่องเลย
1: แน่นอน
0: ทุกวัน
1: ถ้าจะให้คุณทอป่าช่วยสรุปมานะฮะอย่างกระชับกระชับเลยนะฮะอย่างเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเลยเนี่ยเพื่อให้น้องๆทางบ้านเนี่ยได้เรียนรู้ตรงนี้แล้วก็สามารถนำไปอะดัปต์ใช้ได้ทันทีเนี่ยเพื่อให้เขาเป็นนักสื่อสารที่ดีจะบอกเขาว่าไง
0: ให้ไว้4คาถาเนาะ
1: ครับ
0: รู้เรารู้เขารู้เล่ารู้เรื่อง
1: ซุนวูให้ไว้แค่2คือรู้เขารู้เราคุณทอปัดให้4ช่วยขยายนิดนึง
0: รู้เราคือต้องรู้จุดแข็งจุดขายของตัวเองว่าเรามีความฝันอะไรเรามีของดีอะไรที่จะไปขายเขาจะไปเล่าให้เขาฟังรู้เขาคือรู้เราในเขารู้เขาในเราคนเราก็คนเหมือนกันนี่แหละความคิดความกลัวความเชื่อต่างๆถ้าเรารู้แล้วมันจะทำให้การสื่อสารดีขึ้น
1: ครับ
0: รู้เรารู้เขารู้เล่ารู้เล่าคือวิธีการคือหรือแพลตฟอร์
1: ม
0: หรือโครงเรื่องของเราเนี่ยคืออะไรบ้างเราต้องรู้ว่าเราจะแต่งกายยังไงการสื่อสารภายนอกสายตาท่าทางน้ำเสียงมีผลต่อการสื่อสารอย่างมหัศจรรย์93% 7% คือคอนเทนต์ที่เราจะไปพูด
1: อ
0: ันสุดท้ายรู้เรื่องเราต้องรู้ว่าเราจะสื่อสารอะไรและรู้วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทุกครั้งพูดเพื่ออันนี้ไม่ได้กวนเนาะ พูดเพื่อเนี่ยต้องรู
2: ้เพื่อให
0: ้พูดเพื่อถ้าเราไม่รู้ว่าเราพูดเพื่ออะไรอ่ะถอยหลังออกมาเลย
1: เ
0: ราต้องรู้ว่าเราอยากให้คนที่ฟังอ่ะเขามีแอคชั่นอะไรคีย์เมสเซจเราคืออะไรอย่าหลุดประเด็นและอย่างกประเด็นไม่ใช่แค่การสื่อสารหนึ่งครั้งจะทำให้เขารู้เรื่องได้ทุกอย่างเอาให้ง่ายที่สุดสั้นที่สุดกระชับที่สุดแล้วก็จะมีเทคนิคอะไรก็ว่ากันไปตามแต่ละคน

0: จากจะให้คุณทอปัดเนี่ยช่วยบอกน้องๆนะครับถึงเรียกว่าเช็คลิสต์ว่าเขาและเธอที่ดูอยู่ตอนนี้อยากที่จะมาเป็นอย่างพี่ทอปัดประสบความสำเร็จอย่างนี้อยู่ในหน้าที่การงานที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้ได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง
1: ถามว่าจะเริ่มจากอะไรดียืมโมเดลการสื่อสารเนาะรู้เรารู้เขาก่อนรู้เรารู้เขาแล้วบวกอีกอันหนึ่งคือรู้จริง
0: รู้จริง
1: รู้เราคือรู้ว่าเราถนัดอะไ
0: ร
1: เรามีจุดแข็งจุดขายอะไรรู้เขาเนี่ยจะทำให้เราสามารถบอกเรื่องที่เราอยากเล่าและเขาอยากฟังได
0: ้
1: อันที่3คือรู้จริงต้องเพิ่มว่าในการสื่อสารเราต้องรู้จริงในเรื่องที่เราพูด
0: okay.
1: ไม่งั้นมันโป๊ะถ้าเรารู้จริงเนี่ยเวลาที่เราไปพูดอ่ะเราจะมั่นคงอ
0: ่
1: ะเราจะรู้ว่าเรารู้เราสามารถดูแลเวทีนี้ได้เพราะเราของจริง
0: ครับ
1: ก็เพิ่มให้เป็นรู้เรารู้เขารู้จริง

0: นี่คือเรื่องราวแค่บางช่วงบางส่วนบางตอนของชีวิตประสบการณ์และความสำเร็จของผู้หญิงที่เชื่อในความยั่งยืนนะครับอย่างคุณทอปัดหวังว่าสิ่งที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้นะครับจะสามารถจุดประกายให้น้องๆทางบ้านนั้นสามารถต่อยอดพัฒนาทักษะในการสื่อสารรวมถึงการมุ่งไปสู่เป้าหมายความฝันและความสำเร็จของเราในอนาคตนะครับยังต้องขอขอบคุณคุณทอปัดอีกครั้งขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ

0: และคราวหน้าที่เรามาเจอกันนะครับใน The Speech Guide เราจะเชิญแขกรับเชิญพิเศษของเราครับก็คือเป็นโค้ชด้านการเงินแต่หลายคนสงสัยเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะโค้ชด้านการเงินแล้วเกี่ยวอะไรกับการฝึกการพูดนะอ้าวอย่างที่บอกครับว่าทุกอาชีพนั้นจะมีเรียกว่าทักษะเฉพาะในการสื่อสารของอาชีพนั้นๆและถ้าเกิดน้องๆได้ฟังแล้วเนี่ยมีทักษะในการสื่อสารด้านการเงินแถมอาจจะมีเคล็ดลับในการหาเงินเข้ากระเป๋าเนี่ยฟังดูน่าสนใจไหมครับ
1: คอนเซปต์หลักๆที่จะให้เขาสามารถไปบริหารการเงินของเขาให้สามารถอยู่ได้อย่างมั่นคง
2: หัวใจสำคัญของการบริหารเงินจำคำนี้ไว้เลยฮะยังไงกี่ยุคกี่สมัยมันก็คือเงินออมก่อนพยายามคิดแล้วก็วางแผนเรื่องการเงินไว้ตลอดเวลานะครับคำว่าวางแผนการเงินไม่ใช่อะไรที่ยุ่งยากนะไม่ต้องไปกังวลมองให้เห็นว่าชีวิตเราจะต้องเจอกับอะไรในวันข้างหน้าแล้วถอยกลับมาเตรียมพร้อมในวันนี้ฝาก2เรื่องนี้ครับ
1: ครับผม
2: ออมให้เป็น
1: ออมให้เป็น
2: แล้วก็มองอนาคตวางแผนการเงินตัวเองตลอดเวลา
0: เจอกันได้คราวต่อไปนะครับใน The Speech Guide ทาง ALTV ช่องหมายเลข4สำหรับวันนี้ผมทีมงานและคุณทอปาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะกับรายการ AYC Food Fit for Fire ค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งธุรกิจของบริษัท Career Am จำกัดนะคะจะเป็นธุรกิจอะไรนั้นเรามาฟังพร้อมๆกันเลยละกันเนาะสวัสดีค่ะคุณด้วย
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: Can you tell us more about this company Career Am?
1: Career Am is established 3 years ago. We started at first focusing on human resources, providing staff, skilled workers to other companies and also to AYC. Also, we are sending Thai staff to abroad, plus bringing foreigners to Thailand and then sending them to other countries in ASEAN. All ASEAN country citizens can work in other ASEAN countries. So we are bringing foreigners mostly from USA and UK to train them as teachers and to place them in Thai schools. They work for free for the local schools, rural schools, because these schools doesn't have enough funds to pay for a foreign teacher. So this also benefits Thai communities a lot because these foreigners are working for free for them. And also, we are doing international marketing and international relations for AYC Am Sam Group for the benefit of our other companies as well. So we are pretty busy here.
0: Very busy, very busy man, and for a good cause as well. Thank you so much, Kundua,
1: no for problems. Coming here to speak. Thanks for coming here too.
0: ขอบคุณค่ะแล้วในเรื่องของบริษัทที่เขาทำงานให้นั่นก็คือ Career Am จำกัดเนี่ยก็ก่อตั้งมาแล้วทั้งหมด3ปีด้วยกันนะคะแล้วก็จะทำงานเกี่ยวกับพวกทรัพยากรมนุษย์ค่ะก็จะเอาครูนะคะมาจากฝั่งอังกฤษแล้วอเมริกามาอบรมให้เป็นคุณครูนะคะแล้วก็สอนนักเรียนไทยเนี่ยแหละค่ะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นการเทรนคุณครูให้เข้าไปสอนตามโรงเรียนที่ด้อยโอกาสอีกด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ international marketing การตลาดระหว่างประเทศนะคะ international marketing ก็คือการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็มีการนำเสนอในรูปของสินค้าและบริการโดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะขยายตลาดใหม่ในตลาดต่างประเทศนะคะโดยต้องหากลยุทธ์ใหม่ๆที่จะตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะในครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็พาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับบริษัทนะคะที่เป็นบริษัทที่มีธุรกิจในเรื่องของการลงทุนทั้งหมด4กลุ่มธุรกิจด้วยกันนะคะเรียกว่าคล้ายๆเป็นเฒ่าแก่หรือว่านักลงทุนหรือว่าผู้บริหารกิจการและเมื่อพูดถึงนักลงทุนนะคะหลายๆคนเนี่ยก็จะคุ้นเคยกันกับคำนี้ค่ะinvestor ซึ่งแน่นอนเลยความหมายก็คือนักลงทุนค่ะที่เป็นนักลงทุนทั่วไปเนี่ยก็คือผู้ที่มีธุรกิจแล้วแต่สนใจร่วมลงทุนอื่นๆอีกด้วยละค่ะแล้วมีอีกประเภทหนึ่งนะคะเขาเรียกกันว่า angelinvestor ซึ่งก็จะเป็นนักลงทุนรายบุคคลที่มีเงินทุนมีความสนใจในเรื่องต่างๆนะคะก็คือคนที่มีเงินเยอะนั่นเองนะมีเงินทุนส่วนตัวสามารถให้เงินลงทุนกับเราได้ทันทีเลยนะแล้วก็การให้เงินมาลงทุนก็จะเลือกให้ทุนในธุรกิจที่น่าสนใจหรือว่าที่เขาบุคคลคนนั้นเนี่ยนะคะสนใจเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเข้าไปยุ่งในการบริหารธุรกิจหรือว่าในการดำเนินธุรกิจนั้นๆค่ะแต่ว่าก็จะปล่อยให้เจ้าของไอเดียนี่เป็นคนบริหารธุรกิจไปเองเลยค่ะตัวเองมีแต่เงินเอาไปทุ่มให้เท่านั้นเองคราวนี้เรามาดูสำนวนนี้กันบ้างดีกว่า invest in to invest in something อะไรก็ว่าไปนะคะสำนวนนี้เนี่ยเดาไม่ยากเลยนะคะความหมายก็คือการลงทุนในอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะอย่างเช่นประโยคนี้ Amsum Enterprise invests in education บริษัท Amsum Enterprise นะคะลงทุนในด้านของการศึกษาค่ะนอกจากจะหมายถึงลงทุนแล้วเนี่ยยังหมายถึงการซื้อหรือการให้อีกด้วยนะคะตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษ How much did you invest in that stock คุณซื้อหุ้นนั้นเนี่ยในราคาเท่าไหร่ลงทุนไปในหุ้นนั้นเนี่ยเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการอีกแล้วนะคะสั้นจริงๆเลยแต่ว่ากลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะสวัสดีค่ะ

ัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันแล้วนะคะช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fire นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะคะไปดูที่กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษที่ทาง AYC จัดขึ้นเนี่ยนะคะยังมีโอกาสมาเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรอบๆเชียงใหม่กันด้วยค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะเวลาเราจะไปเที่ยวเนี่ยไม่ว่าจะไปเองนะคะหรือว่าจะไปกับทัวร์หรือว่าจะเป็นการไปเข้าค่ายทำกิจกรรมต่างๆแน่นอนเลยนะคะว่าก่อนที่เราจะออกเดินทางเนี่ยเราก็จะต้องวางแผนกันนะคะถ้าเป็นการวางออกมาเลยว่า1 2 3 4วันนี้ทำอะไรนะคะเขาเรียกกันว่า itinerary หรือว่ากำหนดการนั่นเองล่ะค่ะว่ากิจกรรมแล้วเราจะไปแวะกันสถานที่อะไรยังไงกันบ้างนะคะ My itinerary includes going to the English camp, going to the zoo, going to temples.And shopping ก็คือว่ากำหนดการในทริปของเอครั้งนี้เนี่ยนะคะแน่นอนเลยจะต้องไปร่วมกิจกรรมเข้าค่าย AYC นะคะเรื่องของภาษาอังกฤษนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยจะไปหาหลินปิงที่สวนสัตว์นะคะแล้วก็จะไปไหว้พระที่ทางวัดต่างๆและสุดท้ายแน่นอนเลยจะต้องไปช้อปปิ้งกันด้วยค่ะนอกเหนือจากคำว่า itinerary แล้วเนี่ยนะคะถ้าจะเป็นตารางกำหนดการเนี่ยยังใช้ได้อีกคำหนึ่งนั่นก็คือคำว่า schedule เอ๊ะบางคนงงออกเสียงว่า schedule หรอออกได้นะคะว่า schedule หรือว่าจะเป็น schedule ก็ได้ค่ะ schedule แบบอังกฤษนะคะ schedule แบบอเมริกันค่ะซึ่งก็จะใช้นะคะอธิบายกำหนดการหรือว่าตารางของวันนั้นๆไปความแตกต่างนะคะของคำว่า schedule กับ itinerary ก็คือว่า schedule เนี่ยนะคะจะเป็นตารางของวันไปนะคะส่วน itinerary เนี่ยนะคะจะเป็นตารางของ2 3 4วันก็คือโดยรวมนั่นเองล่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะแต่สำหรับท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษหรือว่าสนใจกิจกรรมค่ายแบบนี้สามารถติดตามรายละเอียดกันได้เลยนะคะของ Summer Camp ทาง Facebook ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นั่นเองล่ะค่ะวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวจะไปลุยนะคะข้างหลังประตูท่าแพแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันแล้ว AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงนะคะเมื่อพูดถึงการจ่ายค่าอาหารนะคะมีหลายประโยคที่เราสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็เคยนำเสนอไปแล้วด้วยนะคะถ้าจะบอกว่ามื้อนี้เนี่ยเราเลี้ยงเองนะคะก็จะพูดได้ว่า it's a treat หรือว่า it's on me ฉันจะเป็นคนรับอาสาจ่ายตังค์สำหรับมื้อนี้เองนะคะแต่ถ้าต้องการให้ช่วยจ่ายนะคะหรือว่าแบ่งกันจ่ายพูดง่ายๆเลยนะคะเราอาจจะใช้คำว่า let's go Dutch let's go Dutch to go Dutch เนี่ยเป็นสแลงนะคะซึ่งหมายถึงแต่ละคนเนี่ยก็จะจ่ายค่าอาหารค่าเครื่องดื่มหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะแบ่งครึ่งเลยก็คือคุณก็จ่ายไป50ฉันก็จ่ายไป50นะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะได้ยินในรูปแบบว่า Dutch date หรือว่าจะเป็น Dutch treat ก็ได้เหมือนกันค่ะคราวนี้เนี่ยที่มาเนี่ยนะคะก็จะมาจากยุคนู้นเลยสงครามระหว่างอังกฤษกับเนเธอร์แลนด์นะคะหรือว่าชาวดัตช์นั่นเองฟังอังกฤษนะคะต้องการที่จะสร้างภาพลักษณ์ด้านลบนะให้กับฝ่ายตรงข้ามก็คือฝั่งดัตช์นะคะเพื่อที่จะต้องการที่จะดูถูกพวกเขานั่นเองนะคะว่าขี้คลาดบ้างนะคะหรือว่าขี้เหนียวแล้วก็เห็นแก่ตัวนะคะซึ่งDutch courage หมายถึงกล้าเพราะว่ามึนเมาสำนวน go Dutch นั้นเนี่ยเลยไม่ได้หมายถึงว่าการที่จะมาแบ่งจ่ายหรือว่าครึ่งต่อครึ่งหรอกนะคะในสมัยนู้นแต่ว่าบางครั้งเนี่ยความหมายเนี่ยอาจจะออกไปในแนวแอบเสียดสีนะคะว่าคนนี้เนี่ยขี้เหนียวอะไรประมาณนี้นั่นเองส่วน Dutch date หรือว่า Dutch treat นั้นเนี่ยนะคะก็จะมาจากบรรดาสาวๆนะคะสาวๆนี่เลย feminist ในยุคก่อนนู้นซึ่งพวกเธอเนี่ยเขาสามารถที่จะทำงานหากินได้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะไม่ต้องไปพึ่งพาผู้ชายอะไรที่ไหนนะคะดังนั้นเวลาออกเดทเนี่ยก็เลยขอแชร์ค่าอาหารว่าครึ่งต่อครึ่งเลยนะเพราะฉันมีปัญญาเลี้ยงตัวเองฉันก็มีงานทำเหมือนกันเนาะนั่นก็เป็นที่มาของการที่จะพูดว่า let's go Dutch หรือว่าเป็น Dutch date practice นั่นเองค่ะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเขียนกันเข้ามาส่งคำถามกันเข้ามาได้เลยนะคะยินดีตอบทุกคำถามเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับเรา2คนกันอีกแล้วนะคะรายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงเค้นแสแก้ค่ะ
0: ครับผมอาจารย์เอกิตติพัฒน์เสริมทองครับครับน้องเอกครับในตอนที่แล้วนะฮะเราพาคุณผู้ชมไปพบกับซึ่งเป็นธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจทางการต่างประเทศแบบครบวงจร
1: น่าสนใจมากเลยจัดหาครูเนี่ยนะคะไปสอนพวกโรงเรียนที่ด้อยโอกาสด้วยนะคะถือว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมด้วยน่าประทับใจซึ่งเองเนี่ยก็อยากจะสมัครเป็นครูเลยพูดถึงการสมัครงานแล้วเนี่ยนะคะ
0: การสมัครงานเนี่ยนะครับก็มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษครับมาดูว่าคนที่กำลังมองหางานนะครับเราเรียกกันว่า job seeker
1: แต่ถ้าได้ลงมือไปสมัครไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะจะเรียกกันว่าเป็น job applicant หรือว่าจะใช้คำว่า candidate ก็ได้ candidate นะคะที่จะหมายถึงผู้สมัครงานแหละค่ะซึ่งคำนี้เนี่ยนะคะมาจากสำนวน to apply for a job to apply for a job หรือว่า to apply for a position ที่แปลว่าสมัครงานและคำว่า application ที่หมายถึงการสมัครเนี่ยนะคะเพราะว่าผู้สมัครงานเนี่ยจะต้องกรอก application form เรามาดูตัวอย่างการใช้สำนวนนี้กันบ้าง I'd like to apply for a job with your company ก็คือฉันอยากจะสมัครงานกับบริษัทของคุณ
0: เฮ้ยครับถ้าเราจะสมัครงานทางอินเทอร์เน็ตนะฮ
1: ะ
0: เราใช้คำว่า application
1: เราก็ได้นะคะจริงๆแล้วสมัยนี้เขาก็มีเหมือนกันนะออนไลน์แอปพลิเคชันค่ะคำว่าแอปพลิเคชันจะหมายถึงการสมัครนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าสมัครอะไรดังนั้นถ้าจะสมัครเพื่อที่จะหางานทำก็ควรที่จะพูดให้ชัดเจนนะคะหรือว่าใช้คำให้ชัดเจน application for employment ซึ่งก็จะทำให้การสมัครงานของเราเนี่ยหรือว่าการส่งอีเมลไปสมัครงานเนี่ยเด่นกว่าผู้สมัครคนอื่นๆเขียนเข้าไปใน subject เวลาจะส่งอีเมลออกไป
0: ชัดเจนเลยวันนี้ได้ไปหลายคำเลยนะฮะเสียดายน้องเอ๋เวลาหมดอีกแล้วนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในรายการ AYC Food Fit
1: ใช่วันนี้เรา2คนเอและเอต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมาเจอกันในรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยนะครับตอนนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าแฟนรายการหลายท่านเนี่ยก็คงต้องเล่นเกมนี้ให้ได้ทางออนไลน์ก็คือเกมถูกไหมครับวันนี้เราจะพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากเกมนี้กันบ้างดีกว่าคำแรกนะครับก็คือคำว่า landmark นะครับจริงๆแล้วเนี่ย landmark ก็มีอยู่3ความหมายที่ค่อนข้างจะคุ้นเคยกันนะครับความหมายแรกของคำว่า landmark นั่นก็คือสถานที่หรือสิ่งก่อสร้างหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เป็นจุดเด่นที่เราสังเกตได้อย่างเช่นสมมติเอานะครับว่าเราจะบอกทางใครสักคนหนึ่งเราอาจจะบอกว่าให้สังเกตป้อมตำรวจตรงนี้หรือร้านอะไรตรงนี้ที่เป็นสัญลักษณ์หรือจะที่เป็นจุดเด่นในการบอกทางขึ้นมาให้เขารู้จักทางมากขึ้นถูกไหมครับความหมายที่2ของ landmark นั่นก็คือสิ่งก่อสร้างหรือตึกอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหรือประเทศนั้นๆอย่างเช่นหอไอเฟลเนี่ยถือเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปารีสตึกเปโตรนัสก็เป็นสัญลักษณ์หรือแลนด์มาร์คของประเทศมาเลเซียถูกไหมครับส่วนความหมายที่3นั้นนะครับของแลนด์มาร์คเนี่ยก็คือเป็นการปักเขตหรือปักหลักหรือตั้งเขตขึ้นมาก็ได้นะครับส่วนถ้าพูดถึงคำว่าเศรษฐีโดยทั่วไปนะครับถ้าเป็นเศรษฐีระดับล้านในภาษาอังกฤษคือคำว่า millionaire ถ้าเป็นเศรษฐีระดับพันล้านคือคำว่า billionaire คำว่ารวยหรือเศรษฐีโดยทั่วไปนะครับคือคำว่า rich อันนี้เป็นคำที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราเติมคำว่า filthy อยู่ข้างหน้าคำว่า filthy rich เป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานะครับ filthy rich แปลว่ามหาเศรษฐีหรือรวยมากๆนะครับอย่างเช่น his parents are filthy rich so he gets everything he wants ประโยคนี้ก็หมายความว่าคุณพ่อคุณแม่ของเขาเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีแต่นั้นเขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากได้ครับส่วนคำว่า filthy โดยทั่วไปนะครับคำว่า filthy แปลว่าสกปรกแต่เป็นสกปรกอย่างมากเลยนะครับอย่างเช่น his room is filthy and filled with garbage ประโยคนี้ก็หมายความว่าห้องของเขาเนี่ยสกปรกมากๆและเต็มไปด้วยขยะและแถมอีกคำหนึ่งนะครับแถมมีความหมายหนึ่งของคำว่า filthy เนี่ย filthy ในอีกในย่าหนึ่งก็แปลว่าลามกครับอย่างเช่น he told a filthy joke ประโยคนี้ก็หมายความว่าเขาเล่าโจ๊กหรือเล่าเรื่องตลกที่ออกมาในทางที่ลามกพอสมควรวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับขอถือโอกาสตรงนี้ขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

วัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะ AY Fit for Fight ช่วงเย็นๆแบบนี้แหละค่ะและเมื่อเราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะสิ่งแรกเลยที่จะนึกถึงนะคะก็คือเรื่องของวัฒนธรรมล้านนานั่นเองเนาะหรือว่าล้านนา cultureและเมื่อพูดถึงคำนี้เนี่ยนะคะก็เลยทำให้นึกถึงกลุ่มคำที่มีความหมายซึ่งหมายถึงประเพณีและวัฒนธรรมค่ะเรามาดูกันนะคะคำแรกเลยค่ะ culture คำนี้เนี่ยจะหมายถึงวัฒนธรรมนะคะจะใช้อธิบายถึงสิ่งต่างๆที่คนทั่วไปในสังคมปฏิบัติสืบต่อกันมาแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาค่ะคำต่อมานะคะก็คือคำว่า tradition นะคะหรือว่าประเพณีซึ่งเป็นสิ่งที่สืบทอดต่อๆกันมานะคะเป็นการส่งต่อความคิดกฎระเบียบแล้วก็ธรรมเนียมการปฏิบัติค่ะซึ่งคำว่า tradition

เช่นนี้เนี่ยนะคะมาจากคำว่า travel ซึ่งก็จะแปลว่าการส่งต่อตัวอย่างประโยคค่ะ The Kantok is a tradition of northern and northeastern Thailand. It is a ceremony presented only to honored guests.การเลี้ยงขันโตกนะคะเป็นประเพณีของทางภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนะคะที่ใช้ในการต้อนรับแขกคนสำคัญค่ะและอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่า custom ซึ่งจะหมายถึงธรรมเนียมสิ่งที่ทำกันบ่อยๆนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่นิยมทำกันในคนบางกลุ่มแล้วก็ธรรมเนียมนี้เนี่ยนะคะจะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้เลยนะคะตัวอย่างอย่างเช่นประเพณีรับน้องนะคะซึ่งจะมีที่มาเนี่ยถือว่ายาวนานกันแล้วนะคะเป็น tradition เหมือนกันแต่ธรรมเนียมการรับน้องใหม่เนี่ยนะคะแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะถ้าเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็จะมีธรรมเนียมที่รุ่นพี่ค่ะจะพาน้องใหม่เนี่ยนะคะเดินขึ้นดอยสุเทพจนเป็นประเพณีรับน้องขึ้นดอยเราจึงเรียกกันว่าเป็น custom กันไปแล้วค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะก็สงสัยว่าจะอัปเดตข่าวสารกิจกรรมต่างๆของทางรายการของเราเนี่ยก็สามารถติดต่อกันเข้ามาที่อยู่ Facebook นี้เลยค่ะวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นะครับกับรายการ AYC Food Fit for Fiveช่วงนี้นะครับผมว่าเรามา Food Fit for Fiveกันเรื่องราวจากข่าวคราวดีกว่านะครับในช่วง2หรือ3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคงไม่มีใครในโลกนี้เนี่ยที่ไม่รู้จักกิจกรรมที่เรียกว่า Ice Bucket Challenge ถูกไหมครับแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบนะว่าIce Bucket Challenge มีชื่อเต็มนะครับก็คือชื่อ ALS Ice Bucket Challenge และผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่า ALS คืออะไร ALS เนี่ยก็คือโรคกล้ามเนื้อชนิดร้ายแรงนะครับ ALS เนี่ยถ้าเป็นชื่อเต็มนะครับก็คือ Amyotrophic Lateral Sclerosis ก่อนมีกิจกรรม Ice Bucket Challenge ที่เรารู้จักกันนะครับผมเชื่อเหลือเกินนะว่าหลายคนในโลกนี้เนี่ยไม่รู้จักโรค ALS ด้วยซ้ำยิ่งเฉพาะถ้าเป็นคนอเมริกันนะครับถ้าบอกชื่อว่าโรค ALS เนี่ยหลายคนไม่รู้จักเพราะรู้จักอีกชื่อหนึ่งก็เป็นโรค Lou Gehrig's disease มากกว่านะครับและหลายคนอาจจะถามว่าแล้ว Lou Gehrig คือใคร Lou Gehrig นะครับจะเป็นนักเบสบอลชื่อดังจากทีม Yankees ที่มีโรคนี้นะครับหรือที่เป็นโรคนี้มาก่อนครับส่วนถ้าเป็นคนอังกฤษหรือคนออสเตรเลียเขาจะเรียกโรคนี้ว่าไม่ได้เป็น ALS นะครับจะเป็นโรคนี้ว่า Motor Neuron Disease หรือ MND นะครับส่วนคำว่า Neuron จะสะกดแบบนี้ก็ได้มี E ก็ได้นะครับหรือสะกดแบบนี้ที่ไม่มี E เช่นเดียวกันครับเมื่อเราพูดถึงกิจกรรม Ice Bucket Challenge ไปแล้วนะครับผมว่าวันนี้เรามาดูสำนวนที่มีคำว่า Bucket เกี่ยวข้องดีกว่านั่นคือสำนวน To Kick The Bucket To Kick The Bucketสำนวน to kick the bucket เมื่อแปลตรงตัวเนี่ยนะครับก็แปลว่าเตะถังแต่อย่าไปเพิ่งสรุปเหมือนสำนวนไทยที่ว่าเตะปี๊บนะครับเพราะเตะปี๊บเนี่ยแปลว่าสุขภาพแข็งแรงแข็งแกร่งและสมรรถภาพที่สูงประมาณนี้ใช่ไหมครับเตะถังหรือ to kick the bucket มีความหมายตรงข้ามหรือแตกต่างกันไปเลยนะครับสำนวน to kick the bucket แปลว่าเสียชีวิตหรือตายนั่นเองนะครับอย่างเช่น the young girl was sad when her goldfish kicked the bucketประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่าเด็กผู้หญิงรู้สึกโศกเศร้าเสียใจเมื่อรู้ว่าปลาทองของเธอเนี่ยตายขึ้นมาเนี่ยนะครับที่มาของสำนวน to kick the bucket เนี่ยนั่นคือสมัยก่อนนะครับนักโทษเนี่ยจะถูกลงโทษด้วยการแขวนคอนะครับซึ่งก่อนที่จะแขวนคอเนี่ยจะต้องยืนอยู่บนถังที่คว่ำและเมื่อมีสัญญาณนะครับจะมีคนเตะถังนั่นออกไปการตายก่อนเสียชีวิตของนักโทษนะครับก็เหมือนกับคนผูกคอตายนั่นเองนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับต้องถือโอกาสตรงนี้นะขอขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนรายการนั้นนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

วัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันอีกแล้วรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอพัชรีรักษาวงค่ะยังอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยซึ่งนี่ก็หนึ่งมุมนะคะของร้านอาหารที่นี่จะร่มเย็นใบไม้ความเขียวเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ

เอาละค่ะเมื่อพูดถึงการจ่ายค่าอาหารแล้วเนี่ยนะคะเราได้พูดถึงที่มาของสำนวน let's go Dutch let's go Dutch นะคะที่หมายถึงทุกคนเนี่ยจ่ายในส่วนที่ตัวเองสั่งหรือว่าแบ่งกันจ่ายแบบเท่าๆกันนั่นเองนะคะหรือว่ายังมีอีกหลากหลายสำนวนเลยนะคะเรามาดูกันเลย let's share the bill let's share the bill เราแบ่งกันจ่ายเถอะหรือว่าจะเป็น let's just pay separately

เราอาจจะใช้ได้นะคะว่า can you split the check down the middle can you split the check down the middle ช่วยแบ่งครึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยได้ไหมคะนั่นแหละ can you split the check down the middle ค่ะซึ่งสำนวน split something down the middleTo split something down the middle นี้เนี่ยนะคะเป็นสำนวนซึ่งหมายถึงแบ่งครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะก็คือ 50-50 สามารถใช้กับสิ่งที่มีการแบ่งแยกออกเป็น2ส่วนหรือว่านะคะทั้ง2ส่วนเนี้ยให้มันเท่ากันเป๊ะตัวอย่างประโยคค่ะ Tom and Jim split the cake down the middleTom and Jim split the cake down the middle. Tom และ Jim เนี่ยนะคะแบ่งขนมกันคนละครึ่งแบบครึ่งเป๊ะๆเลยค่ะ Okay, that's all the time we have today. วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะกับรายการ AYC Food Fit for Five. สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะกลับมาเจอช่วงเวลาเย็นๆสบายๆแบบนี้กับรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะเมื่อวันก่อนนะคะเราพูดถึงคำศัพท์ที่จะใช้อธิบายถึงอาหารที่มีรสชาติอร่อยนะคะนอกเหนือจากจะใช้คำว่า delicious แล้วเนี่ยนะคะยังมีคำอื่นๆอีกเยอะแยะเลย it's good it's great it's yummy นะคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีการต่อเอาคำว่า deliciousdelicious เนี่ยนะคะจาก delicious เนี่ยมาห้อยท้ายคำโดยเฉพาะพวกคำแสลงต่างๆนะคะที่ให้ความหมายว่าโอ้โหน่าอร่อยจังหรือว่าน่าหม่ำอย่างเช่นนะคะหมากฝรั่งที่มียี่ห้อชื่อว่า bubblicious นะคะที่เป็นการผสมผสานกันระหว่าง2คำ bubble gum กับคำว่า delicious bubble gum กับ delicious นะคะก็เลยออกมาเป็น bubblicious ที่บ่งบอกว่าหมากฝรั่งนี้เนี่ยนะสุดแสนจะอร่อยและเมื่อเป็นแสลงแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะก็เลยมีการนำคำว่า delicious เนี่ยมาต่อท้ายคำแล้วก็จะออกเสียงให้เป็นแสลงใหม่ขึ้นมาค่ะอย่างเช่น booty นะคะที่จะเป็นแสลงนะคะซึ่งจะออกเสียงได้ว่าเป็น booty แบบอเมริกันก็ได้นะคะความหมายเนี่ยนะคะของคำว่า booty หรือว่า booty เนี่ยก็คือบั้นท้าย shake your bootyTonight on the dance floor ก็คือสะโพกเนี่ยสะบัดซ้ายสะบัดขวาให้เต็มที่เลยนะคะเมื่อนำมารวมกันแล้วเนี่ยกับคำว่า delicious เนี่ยนะคะก็จะทำให้เอ๋เนี่ยนึกถึงเพลง Bootylicious ซึ่งจะหมายความว่าคนที่มีบั้นท้ายสวยงามเซ็กซี่หรือว่าสะพรึงหน่อยนะคะหรือว่านะคะอาจจะนำมารวมกันกับชื่อของตัวเองก็ได้นะคะอย่างเช่นสาวเฟอร์กี้นะคะนักร้องจากวง Black Eyed Peas เนี่ยเขาก็มีชื่อเพลงออกมานะคะเพลงหนึ่งว่า Fergalicious นะคะก็จะหมายความโดยรวมๆว่าเธอฮอตเธอสวย Fergalicious นั่นเองเป็นชื่อของเพลงของเขาค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยได้คำศัพท์ที่น่าสนใจกันไปเยอะเลยนะคะลองประยุกต์ใช้กันดูแล้วกันจะเป็น Delicious ก็ได้มั้งเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
2: English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: วันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆกันเรื่องอะไรคะครูพี่แนท
0: ครูพี่แนทนะคะจะชวนน้องๆไปรู้จักกับ WH question 4ตัวด้วยกันค่ะคือ What Where When Why คำว่า What นะคะแปลว่าอะไรคำว่า where แปลว่าที่ไหนคำว่า when แปลว่าเมื่อไหร่คำว่า why นะคะแปลว่าทำไมซึ่งโครงสร้างการใช้ WH question 4ตัวนี้ก็จะเป็นเอา WH question ขึ้นต้นตามด้วย helping verb ตามด้วย subject แล้ว

0: ตามด้วย verb ค่ะและน้องๆอย่าลืม question mark นะคะ
1: รู้โครงสร้างของ WH question กันไปแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปดูรายการ Chris Jobs กันค่ะและอย่าลืมสังเกตดูนะคะว่ามี WH question อยู่ตรงไหนไปดูกันเลยค่ะ
2: Okay, so why do you want to work for this company?
3: I want to work for this because the company is good.
2: Okay, so why do you think it's good?
3: I think this company is good because I like it.
2: Why do you like it?
3: I like it because the company is good.
2: So why do you think this company is good?
4: I think this company is good because I like it.
5: พี่ตอบแทนหนูทำไมอ่ะ
6: ก็พี่รู้เลยว่าเธอจะตอบอย่างนี้คุณผู้ชมครับนี่เป็นคำถามหนึ่งนะฮะที่คุณจะต้องถูกถามกันบ่อยๆในการสัมภาษณ์งานอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับดังนั้นเธอจะตอบแค่ว่า is good กับ I like it I like it กับ is good เนี่ยนะครับไม่ได้งานแน่นอนครับหนึ่งตัวอย่างของคำตอบที่อาจจะตอบได้เนี่ยนะครับก็อาจจะบอกว่า I think this company is very successful and stable and it would be a privilegeTo be a part of your success and it would be very good for my career path. Oh, ดิฉันคิดว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จอย่างมากและมีความมั่นคงและดิฉันคิดว่ามันจะต้องเป็นอภิสิทธิ์เป็นสิทธิพิเศษมากที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของคุณและมันจะต้องดีมากๆสำหรับอาชีพของฉันและการเจริญเติบโตของอาชีพของฉัน
0: ดีค่ะงั้นพี่ก็พูดแทนหนูเลยละกันเนาะ
2: What are your plans for your career?
3: Oh, how did you know? I have a plan to go to Korea next month.
2: I don't mean Korea, I mean career.
5: พี่คริสคะมันแตกต่างกันยังไงคะออกเสียงเหมือนกันเลย
6: แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
5: อ้าว
6: ฟังดีๆคุณผู้ชมครับเมื่อกี้นายฝรั่งเขาถามว่า What are your plans for your career? C A R W E R career ออกเสียงว่า career คล้ายๆกับประเทศเกาหลีเนี่ยนะครับอาชีพเนี่ยนะแต่บ้านเราเนี่ยนะครับไปออกเสียงว่า carrier carrier เนี่ยนะครับไปบอก carrier มันจะแปลว่าพาหะนำโรคหรือว่าพาหนะในการขนของหรือคนขนของนั่นเองครับดังนั้นไปบอก my career ไม่ใช่นะครับต้องเป็น my career นั่นเองนะเขาถามว่าเธอมีแผนการอะไรบ้างสำหรับอนาคตของเธออ
5: ๋ออ่ะแล้วเกาหลีคะ
6: เกาหลีก็ career
5: ฮะ
6: เหมือนกัน
5: เหมือนกัน
6: มันออกเสียงคล้ายกันมาก
3: My plan is I want to be your secretary for a long time
2: okay so can I count on you
6: กุ๊กทำอะไรอ่ะ
5: นับนับตัวเลขให้เขาไงคะ
6: นับทำไม
5: ก็เขาบอกให้หนูเขา
6: count แปลว่านับแต่เขาถามว่า can I count on you เคยฟังเพลงไหม you can count on me
3: like one two three I be there
6: ฟังเพลงนี้รู้ไหมมันแปลว่าอะไร
5: ไม่รู้ค่ะ
6: นั่นแหละครับคือปัญหาฟังแต่ไม่รู้เขาร้องอะไรมันแปลว่าอะไร You can count on me ไม่ได้แปลว่าเธอสามารถนับให้ฉันแต่ You can count on me คือเธอเนี่ยสามารถไว้ใจหรือพึ่งพาฉันได้นับ1 2 3แล้วเดี๋ยวฉันก็จะโผล่มาช่วยเธอเสมอครับมั้ย You can count on me so บอกเลย You can count on me บอกไปเลย
3: You can count on me like 1 2 3 I be there
2: จะลองอีกนานไหมครับ
1: ฮะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆดูรายการ Chris Jobs แล้วเจอ WH question กันหรือเปล่าคะ What Where When หรือ Why เจอตัวไหนเอ่ย
0: ครูพี่เน็ตเจอนะคะครูพี่เน็ตเจอคำว่า Why ค่ะคำว่า Why ที่แปลว่าทำไมอยู่ในประโยคนี้ค่ะ Why do you want to work for this companyทำไมคุณถึงต้องการที่จะทำงานให้กับบริษัทนี
1: ้เห็นไหมคะคำว่า why นะคะแปลว่าทำไมเป็น WH question ตัวหนึ่งใช้ถามหาเหตุผลค่ะ
0: ใช่ค่ะอีกตัวอย่างนึงนะคะถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่าทำไมคุณถึงซื้อกระเป๋าใบนี้เราจะพูดว่า why do you buy this bag เห็นไหมคะคำว่า why ใช้ถามหาเหตุผลค่ะ
1: และถ้าเราจะตอบคำถามที่ขึ้นต้นด้วย why เรามักจะตอบด้วย because นั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นคำถามเดิมค่ะ why did you buy this bag ทำไมคุณถึงซื้อกระเป๋าใบนี้เราจะตอบว่า I bought this bag because it was beautiful ฉันซื้อกระเป๋าใบนี้เพราะว่ามันสวยนั่นเองค่ะเห็นไหมคะถาม why ตอบ because นั่นเองค่ะ
0: เรามาเติมพลังอังกฤษกับ WH Question ตัวต่อไปกันดีกว่าค่ะน้องๆตัวต่อไปนะคะครูพี่เน็ตจะขอให้น้องๆรู้จักคำว่า where ค่ะที่แปลว่าที่ไหนคำว่า where นะคะเราจะใช้กับสถานที่นั่นเองตัวอย่างเช่นคุณอาศัยอยู่ที่ไหนเราจะถามเขาว่า where do you live คุณอาศัยอยู่ที่ไหนเห็นไหมคะเขาถาม where น้องๆก็ต้องตอบเป็นสถานที่ใช่ไหมคะเวลาตอบคำถามของ where นะคะเราก็จะเอาสถานที่เข้ามาตอบตัวอย่างเช่น I live in Bangkok ฉันอยู่ที่กรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเขาถาม where เราก็ต้องตอบเป็นสถานที่นะคะน้อง
1: ๆ WH question อีกตัวหนึ่งนะคะที่ครูพี่นุ่นอยากจะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆก็คือคำว่า when นั่นเองค่ะ when แปลว่าเมื่อไหร่เอาไว้ใช้ถามช่วงเวลานะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะถามว่าคุณจะมาประเทศไทยเมื่อไหร่ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า When will you go to Thailand เห็นไหมคะคำว่า when ใช้ถามช่วงเวลานั่นเองค่ะและเวลาตอบนะคะเราก็ต้องตอบโดยใช้ช่วงเวลาตอบค่ะคำถามเดิม When will you go to Thailand คุณจะมาประเทศไทยเมื่อไหร่เราสามารถตอบได้ว่า I will go to Thailand next yearฉันจะมาประเทศไทยปีหน้านั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะถ้าถาม when ต้องตอบเป็นช่วงเวลาค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเติมพลังอังกฤษกับ WH question กันไป3ตัว why where when สนุกกันไหมคะ
1: ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet มาดูกันนะคะว่ามี WH question ตัวไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
0: ไปดูกันเลย
7: อันนี้อะไรเข้าฝาให้เราสองคนมาใส่ชุดนี้เนี่ย
8: ไม่ใช่นี่กำลังเข้าสู่ช่วงรายการไงคู่คุก
7: โอ้แน่นอนที่สุดโอ้โหและเมนูเด็ดของเราวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากเจ้าของเลยนี่แหละครับพี่ต่ายเพนนีวาครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
7: โอเคคำถามแรกต้องถามก่อนเลยไอ้ทุเรียนนี่มันมีดีมีเด่นอะไรไง
9: So what's so special about durian
10: The name durian is derived from the word duri meaning spice
9: คือชื่อดูเรียนเนี่ยมันมาจากคำว่าดูริ
7: ซึ่งเป็นภาษาแถวๆมาเลแถวอินโดคะนะซึ่งแปลว่าน้ำ
10: its odor is very strong and sometimes linger for many days
9: พูดถึงทุเรียนเนี่ยอย่างแรกเลยคือกลิ่น
7: กลิ่นมาก่อนเลยคือแล้วมันไม่อยู่แค่นั้นนะมันลิงเกอร์ด้วยนะ
9: มันอยู่นานมาก
7: แล้วมันดีอะไรยังไงแล้วไปกินทำไมอ่ะพี
10: ่ but the taste is magnificent
9: แต่รสชาตินี่มันสุดยอด
7: ซินเมเนฟิกสุดๆเลยทีเดียว
10: That's why it's called the king of fruits
9: เลยมีชื่อว่าเป็นราชาแห่งผลไม้
7: มันดีเด็ดอยู่ตรงนี้แล้วมันอร่อยในตัวอยู่แล้วก็กินสดก็น่าจะดีนะ
9: so why fry it
7: ทำไมต้องมาทำเป็นไอเหลือดูเรียนชิพส์ครับทุเรียนทอดเพราะอะไร
10: One is a way of preserving the fruits so you can have durian all year round
9: เป็นวิธีการเก็บรักษาทุเรียน
7: เป็นการถนอมอาหารอย่างนึงนะจ๊ะป่ะ
9: เพื่อเก็บรักษาให้มีกินนาน
7: ๆทั้งปีเลยแล้วข้อที่1นะ
10: True is kill the smell
7: กำจัดกลิ่นโอ้โหกลิ่นมันจะได้ไม่มีไงโอ้โหไหนๆก็ไหนๆแล้ว Can you show us how to make it
10: Sure
7: okay นี่เขาเรียกว่าอะไรครับพี่ต่อยครับ
10: เครื่องผ่าทุเรียนค่ะ
7: อ๋อโอเค and that is the executioner
9: โอ้นั่นเป็นเพชฌฆาตของเราน
10: ี่คุณพ่อค่ะ
7: เอ้าสวัสดีครับคุณพ่อครับอย่าไปแซวคุณพ่อมากนะมีดเล่มเบ้อเลยนะโอ้โหนะครับแล้วขั้นตอนทั้งหมดทั้งมวลมันต้องเริ่มยังไงครับพี่ต่อยครับ
10: first we start with selecting the finest durian that is not too ripe
9: ต้องเลือกทุเรียนที่ไม่สุกเกินไป
7: not too ripe นะแล้วก็เรียกว่าคุณภาพต้องชั้นดีเลยทีเดียว
9: เป็น finest
7: นี่ไงโอเคว้าขั้นตอนต่อไปทำไงครับพี่ต่ายครับ
10: We take the husk off
7: Oh we take the husk off
9: ปอกเปลือกออก
7: ปอกเปลือกก่อนอย่างงี้ใช่ไหมครับได้อย่างงี้กับอย่างงี้แล้วก็อันนี้ไปทิ้งแล้วนี่ไปกิน
9: ไม่ใช
7: ่กินอันนี้ทิ้งอันนี้ถูกแล้วโอเคแล้วไงต่อพี่ได้นี
10: ้ One you get the inside you pick out the seeds
9: หลังจากที่เราได้เนื้อข้างในแล้วเนี่ยเราก็เอาเมล็ดออก
10: You then slice it into thin pieces Then we fry it in vegetable oil
9: ก็คือเราก็เอาไปฝานเป็นแผ่น
7: แล้วก็ไปทอดในน้ำมันพืชแล้วไงต่อพี่ทอดเสร็จแล้วกินได้เลยป่ะ
10: After frying it you have to bake it as well to make sure the excess oil die up
7: ทอดเสร็จไม่จบนะ
9: ต้องเอาไปอบ
7: เอาไปอบเพื่ออะไร
9: เพื่อให้น้ำมันส่วนเกินเนี่ยมันหาย
7: excess oil มันจะได้หายไปแล้วขั้นตอนสุดท้ายอ่ะพี่
10: Then packaging
7: แน่นอน
9: ก็ใส่หีบห่อซะ
7: ขอบคุณครับพี่ตายครับนี่เลยครับ here we have it fried durian chip
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feet น้องๆสังเกตเห็น WH question กันบ้างไหมเอ่ยตัวไหนนะ What Where When Why ครูพี่นุ่นเจอตัวหนึ่งนะคะคือคำว่า What ในประโยคที่ว่า What is so special about durian ทุเรียนเนี่ยมีความพิเศษอะไรน้องๆคะน้องๆเห็นประโยคเมื่อสักครู่ไหมคะที่ครูพี่นุ่นบอกว่าทุเรียนมีความพิเศษอะไรนั่นแหละค่ะคำว่าอะไรเราจะใช้คำว่า what นะคะคำว่า what แปลว่าอะไรค่ะเราจะใช้ถามถึงสิ่งของค่ะตัวอย่างเช่นนั่นคืออะไรเราจะใช้คำว่า what is that เวลาเราตอบนะคะเราก็จะใช้คำตอบที่เป็นสิ่งของสิ่งนั้นได้เลยตัวอย่างเช่น what is that นั่นคืออะไร that is a cat นั่นคือแมวตัวนึงค่ะทีนี้คำว่า what ที่แปลว่าอะไรนะคะน้องๆก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่ในประโยคคำถามที่ใช้ถามชื่อคุณชื่ออะไรเราจะพูดว่า what is your name คำตอบก็จะมาจากคำถามเลยค่ะ my name is ฉันชื่อ my name is Nat ฉันชื่อ Nat นั่นเองค่ะ
1: what นอกจากจะแปลว่าอะไรแล้วนะคะยังสามารถใช้ถามเวลาได้ด้วยค่ะเช่น what time it isตอนนี้กี่โมงแล้วเวลาตอบนะคะเราสามารถใช้โครงสร้าง it is บวกเวลาได้เลยค่ะเช่น what time it is ตอนนี้กี่โมงแล้ว it is 10 ตอนนี้10โมงแล้วเห็นไหมคะใช้ it is บวกกับเวลาได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะ what ใช้ถามอาชีพได้อีกด้วยค่ะเราจะถามว่าคุณทำอาชีพอะไรภาษาอังกฤษจะพูดว่า what do you doคุณทำอาชีพอะไรเวลาตอบเราก็ตอบเป็นอาชีพได้เลยค่ะ What do you do? คุณทำอาชีพอะไร I am a teacher ฉันเป็นคุณครูค่ะ
0: ถ้าเราเข้าใจ WH question กันแล้วลองมาเล่นเกมกันหน่อยดีไหมคะน้องๆข้อแรกนะคะถ้าครูพี่แนทต้องการที่จะถามว่าทำไมคุณไม่ไปโรงเรียนภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Didn't you go to schoolใช้อะไรดีคะระหว่าง what where when why แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า why นะคะ why didn't you go to school ทำไมคุณถึงไม่ไปโรงเรียนเวลาเราถามหาเหตุผลนะคะน้องๆเราจะใช้คำว่า why ที่แปลว่าทำไมค่ะ
1: ข้อที่สองนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณเกิดที่ไหนภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าWhere you born ตอบอะไรดีคะระหว่าง what where when หรือ why ติ๊กตักถูกต้องนะคะตอบ where นั่นเองค่ะ where were you born คุณเกิดที่ไหนเห็นไหมคะเราใช้ where กับการถามหาสถานที่นั่นเองค่ะ
0: มาทดสอบกันต่อในข้อที่3นะคะถ้าครูพี่นัทต้องการจะบอกว่าแล้วฉันจะได้พบคุณอีกเมื่อไรเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี Will I see you again ใช้อะไรดีคะระหว่าง What Where When Why ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า When นะคะที่แปลว่าเมื่อไร When will I see you againฉันจะได้พบคุณอีกทีเมื่อไหร่น้องๆเห็นไหมคะถ้าเราจะถามเป็นช่วงเวลานะคะเราจะใช้คำว่า when ค่ะ
1: ข้อที่4นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณอยากกินอะไรเป็นมื้อเย็นภาษาอังกฤษจะพูดว่า Would you like for dinner ตอบอะไรดีคะระหว่าง what where when หรือ why ติ๊กตักถูกต้องนะคะตอบ what นั่นเองค่ะ What would you like for dinner? คุณอยากจะกินอะไรเป็นมื้อเย็นเห็นไหมคะเราใช้ what เพื่อถามว่าอะไรนั่นเองค่ะ
0: เอาละค่ะเราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับเรื่องของ WH question กันไปแล้วนะคะสนุกกันไหมเอ่ยคราวนี้ครูพี่แนทจะพาน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์ต่อกับรายการ Vocab King
1: ช่วยกันลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าจะสะกดกันได้กี่คำและที่สำคัญนะคะน้องๆก็ต้องสะกดคำไปกับเพื่อนๆด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะ
0: ไปดูเลย
11: Good morning Vocab King
12: We will start now. Adam.
13: A-T-O-M.
12: Dream.
13: D-R-E-A-M.
12: Listen.
13: L-I-S-T-E-N.
12: Possible.
13: P-O-S-S-I-B-L-E.
12: Tonight.
13: T-O-N-I-G-H-T.
12: Apologize.
13: A-P-O-L-O-G-I-S-E.
12: Cosmetic.
13: C-O-S-M-E-T-I-C.
12: Furniture.
13: F-U-R-N-I-T-U-R-E.
12: Kidney.
13: C-I-K-I-D-N-E-Y.
12: Pollute.
13: P-O-L-L-U-T-E.
12: Advertisement.
13: A-D-V-E-R-T-I-S-M-E-N-T.
12: Advertisement.
13: A-D-V-E-R-T-I-S-M-E-N-T.
12: Advertisement.
13: Pass.
12: Chemistry.
13: C-H-E-M-I-S-T-R-Y.
12: Firecracker.
13: F-I-R-E-C-R-A-C-K-E-R.
12: Inheritance.
13: Pass.
12: Obese.
13: O-B-E-S-E.
12: Piranha.
13: P-I-R-A-N-H-A.
12: Grocery.
13: Okay, please.
12: Grocery.
13: G-R-O-C-E-R-Y.
12: Aviary.
13: A-V-I-A-R-Y.
12: Hyphen.
13: Pass.
12: Nevertheless. Nevertheless.
13: N-E-V-E-R-D-T-H-A-N-L-E-S-S.
12: Nevertheless.
13: Pass.
12: Calm.
13: C-A-L-M.
12: Honest.
13: H-O-N-E-S-T.
12: Outline.
13: O-U-T-L-I-N-E.
12: Shoes.
13: C-H-O-U-E.
12: Shoes.
13: C-H-O-O-S-E.
12: Shoes.
13: Pass.
12: White.
13: W-H-I-P-E.
12: White.
13: Pass.
12: Capsize. Oh, time's up. The final round.
1: โอ้โหน้องๆจากรายการ World Cup King เนี่ยสะกดคำเก่งมากๆเลยนะคะถ้าน้องๆอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆอย่าลืมหมั่นทบทวนคำศัพท์นะคะเอครูพี่แนทคะแล้วจากรายการ World Cup King เนี่ยมีคำศัพท์อะไรน่าสนใจบ้างคะ
0: ครูพี่แนทเจอคำหนึ่งนะคะคือคำที่มีความหมายว่าอย่างไรก็ตามค่ะคำว่าอย่างไรก็ตามนะคะน้องๆ น่าจะเจอกันบ่อยในข้อสอบแหละค่ะคำว่าอย่างไรก็ตามเป็น conjunction หรือคำที่ใช้เชื่อมประโยคคำที่ใช้เชื่อมประโยค2ประโยคเข้าด้วยกันแล้วแสดงความขัดแย้งค่ะตัวอย่างเช่น His car has a problem however he still won the race รถของเขาเสียแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ชนะการแข่งขันค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า however แปลว่าอย่างไรก็ตามใช้เชื่อมประโยค2ประโยคที่แสดงความขัดแย้งกันนั่นเอง
1: นอกจากคำว่า however ที่แปลว่าอย่างไรก็ตามแล้วนะคะก็มี conjunction ตัวอื่นๆค่ะที่เอาไว้เชื่อมประโยค2ประโยคเข้าด้วยกันแสดงความขัดแย้งนะคะได้แก่คำว่า nevertheless but yet นั่นเองค่ะมาดูตัวแรกกันนะคะคำว่า nevertheless แสดงความขัดแย้งใช้เชื่อม2ประโยคค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าถึงฉันจะเหนื่อยอย่างไรก็ตามฉันต้องทำการบ้านให้เสร็จภาษาอังกฤษจะพูดว่า I am tired nevertheless I must finish my homework เห็นไหมคะ nevertheless ใช้เชื่อม2ประโยคเข้าด้วยกันแสดงความขัดแย้งค่ะ
0: น้องๆคะมาดูตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะคำเชื่อมประโยคหรือ conjunction ที่เชื่อม2ประโยคเข้าด้วยกันแล้วแสดงความขัดแย้งค่ะคำนี้ก็คือคำว่า but ที่แปลว่าแต่ค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ I can speak English but I can't speak Spanish ฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้แต่ฉันไม่สามารถพูดภาษาสเปนได้นั่นเองค่ะเห็นไหมคะคำว่า but ใช้เชื่อมประโยค2ประโยคที่แสดงความขัดแย้งกันค่ะ
1: โอ้โหง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับคำเชื่อมที่แสดงความขัดแย้ง
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่นุ่นตอนนี้นะคะครูพี่เนตจะพาน้องๆไปเติมพลังกันต่อกับรายการดูให้รู้เรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
14: これは粘土で種をコーティングしてます。
15: はい、ああ、本当に種の中に入ってるんですね。
14: そうですね。はい、
15: 粘土で。おお。นี่ครับก็คือเมล็ดของผักกาดแก้วเลตัสนะครับเป็นยังไงครับ Latus นะครับชื่อพันธุ์

0: คูลีลูไอซ์นะครับดูครับมาเล่นออกมานี่เป็นอย่างนี้ครับทำไมรูปร่างแปลกๆไหมครับเพราะว่าเขาบอกว่าใช้ดินเหนียวเคลือบเอาไว้นะครับอยู่ข้างในครับ
1: これが
0: はい今日午前中に
1: はい
0: โอ้นี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับว่าเขาเอาเมล็ดนะฮะเอามาปล่อยลงนะครับเป็นการขั้นตอนการปลูกขั้นตอนแรกเลยครับเห็นไหมครับว่าเข้าไปอยู่ข้างในเมื่อเช้านี้เพิ่งปล่อยเข้าไปนะครับเพื่อจะรอให้เป็นต้นกล้าออกมานะครับประมาณ 5,000 ต้นครับเป็นแบบนี้ครับแล้วใช้เวลาประมาณ2วันจะงอกออกมาเป็นต้นเล็กๆแบบนี้ครับเล็กน่ารักมากเลยครับพืชธรรมดานะครับจะมีโพแทสเซียมเยอะโพแทสเซียมมันเป็นตัวที่ทำให้พืชเจริญเติบโตได้แต่ถ้ามีโพแทสเซียมเยอะคนที่เป็นโรคไตนะฮะจะกินไม่ได้เขาใช้วิธีการอะไรที่ทำให้ไม่ให้มีโพแทสเซียมอยู่ในต้นไม้นี้ครับครับตรงนี้ก็เป็นผ่านมาแล้ว2อาทิตย์นะครับ2อาทิตย์ก็โตมาวันนี้ครับ
1: 照明コントロールをやってまして、
0: はい、
1: まあ順番についてる消えてるついてる消えてる
0: という。ここにね、ครับ、ทำไมถึงปิดไฟนะครับ、สังเกตนะครับว่าไฟไม่ติด。เขาบอกว่านะครับ、ถ้าเป็นเลตัสเนี่ยนะครับ、เขาก็ต้องมีเวลาที่จะไม่มีการสังเคราะห์แสงนะครับ、ให้เขาพักผ่อนนะครับ、จะมีเวลาที่เปิดไฟเพื่อให้สังเคราะห์แสงเป็นคล้ายๆกับแสงอาทิตย์เนี่ยประมาณ13ชั่วโมงก็เหลือ11ชั่วโมงเนี่ยเป็นการไม่เปิดไฟให้เขาพักผ่อนครับเขาบอกนะครับว่าขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการปลูกแบบหลอกต้นไม้หลอกต้นไม้หลอกยังไงเขาบอกว่ากระบวนการพิเศษนี้นะครับอยู่ในนี้ครับผมจะเปิดให้ดูนะครับให้ดูได้นิดเดียวเท่านั้นนะครับนี่ครับก็คือน้ำที่ใส่โซเดียมแทนโพแทสเซียมนะครับธรรมดาแล้วนะครับพืชเนี่ยนะฮะจะต้องดูดโพแทสเซียมวิธีการที่ว่าใส่โซเดียมเข้าไปแทนพอเข้าไปแทนแล้วเนี่ยต้นพืชเนี่ยมันกำลังเติบโตก่อนที่พืชจะรู้ตัวว่าเป็นโซเดียมเขาก็ตัดเอาไปขายแล้วครับเป็นการกรรมวิธีเป็นการหลอกให้พืชเติบโตโดยใช้โซเดียมนั่นเองครับ
2: และเพราะการปลูกในพื้นที่ปิดแบบนี้จึงไม่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลงเลยแต่ว่าคนจะเข้าออกก็ต้องระมัดระวังเรื่องความสะอาดมากเพราะถ้าปล่อยให้มีแมลงเข้ามาได้ก็จะทำลายพืชได้ทั้งหมดเลยล่ะค่ะ
0: ขาดไม่ได้อีกอันหนึ่งสำคัญมากพืชเขาต้องการคาร์บอนไดออกไซด์ดังนั้นในห้องนี้จะมีการปรับคาร์บอนไดออกไซด์ให้พืชเขาหายใจเพื่อจะได้เจริญเติบโตได้ดีนี่ก็คือผักกาดแก้วที่ใกล้จะต้องเก็บเกี่ยวแล้วนะครับดูครับว่าสวยงามขนาดไหนครับเขาบอกว่าทุกขั้นตอนพิถีพิถันเหมือนลูกของตัวเองเหมือนหลานตัวเองเหมือนครอบครัวตัวเองครับ
3: ในรายการดูให้รู้ผักเนี่ยน่ากินมากๆเลยนะคะน้องๆเวลาน้องๆจะเลือกผักเอาไปกินนะคะก็ต้องเลือกที่สะอาดปลอดภัยไม่มียาฆ่าแมลงค่ะ
4: เอแล้วน้องๆทราบกันไหมคะคำว่ายาฆ่าแมลงในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคำว่ายาฆ่าแมลงนะคะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า pesticide pesticide pesticide แปลว่ายาฆ่าแมลงนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะพูดว่ายาพ่นยาฆ่าแมลงบริเวณนี้ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า don't spray pesticides here เห็นไหมคะ pesticides เป็นคำนามแปลว่ายาฆ่าแมลงค่ะ
3: คำว่า pesticides ที่แปลว่ายาฆ่าแมลงเนี่ยถ้าน้องๆดูดีๆก็จะเห็นคำว่า pest ที่แปลว่าศัตรูพืชค่ะคำว่า pest นะคะ P-E-S-T pest แปลว่าศัตรูพืชตัวอย่างเช่น
5: an example of a pest is a worm
3: ตัวอย่างของศัตรูพืชก็คือหนอนนั่นเองค่ะน้องๆ
4: นอกจากคำว่า pesticide ที่แปลว่ายาฆ่าแมลงแล้วยังมีอีกหนึ่งคำนะคะคือคำว่า insecticide i n s e c t c i d e insecticide แปลว่ายาฆ่าแมลงเช่นเดียวกันค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่านี่คือยาฆ่าแมลงที่อันตรายภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า this is a dangerous

0: dangerous insecticide
1: เห็นไหมคะคำว่า insecticide เป็นคำนามแปลว่ายาฆ่าแมลงค่ะ
2: เช่นเดียวกันนะคะคำว่า insecticide ที่แปลว่ายาฆ่าแมลงน้องๆเห็นคำว่าอะไรในนั้นไหมคะครูพี่เน็ตเห็นนะคะคำว่า insect ที่แปลว่าแมลง insect insect แมลง insecticide แปลว่ายาฆ่าแมลงค่ะตัวอย่างเช่น
3: an example of an insect is a fly
2: ตัวอย่างของแมลงก็คือแมลงวันนั่นเองค่ะในที่นี้นะคะคำว่า fly เป็นคำนามแปลว่าแมลงวันไม่ใช่ fly ที่เป็น verb แปลว่าบินนะคะน้อง
1: ๆเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าเราได้เรียนอะไรกันไปบ้าง
2: ข้อแรกนะคะโครงสร้างของ WH question ค่ะเราจะเอา WH question ขึ้นต้นแล้วตามด้วย helping verb แล้วตามด้วย subject แล้วตามด้วย verb ค่ะแต่น้องๆห้ามลืม question mark นะคะ
1: ข้อที่สองนะคะ what where when whyWhat แปลว่า
2: อะไร
1: Where แปลว่า
2: ที่ไหน
1: When แปลว่า
2: เมื่อไร
1: และ Why แปลว่า
2: ทำไมค่ะข้อที่3นะคะ Conjunction หรือคำที่ใช้เชื่อมประโยค2ประโยคที่แสดงความขัดแย้งกันค่ะจะมีคำว่า However อย่างไรก็ตาม Nevertheless อย่างไรก็ตาม But แต่ค่ะ
1: ส่วนเรื่องที่4ที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันในวันนี้นะคะคือคำศัพท์เกี่ยวกับยาฆ่าแมลงนั่นเองค่ะคำแรกนะคะ pesticide แปลว่ายาฆ่าแมลงค่ะคำที่2 pest แปลว่าศัตรูพืชค่ะคำที่3 insecticide แปลว่ายาฆ่าแมลงค่ะและคำที่4 insect แปลว่าแมลงนั่นเองค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนมาฝากค่ะ
3: Kill two birds with one stone
1: ยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะเหมือนกับการดูรายการ English Level Up นะคะได้ทั้งสนุกแล้วก็ความรู้เลยค่ะ
2: น้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่8กันยายน2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้และจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามและลาวตอนบนในระยะต่อไปค่ะผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะหลังจากนั้นค่ะในช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตอนออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมี

ฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตอนออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตอนออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตอนออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นให้บริเวณภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตอนออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตอนออกและภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ฝั่งตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตอนตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้ง2เข่งนะ

0: อครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ย
1: อ๋อเขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: น่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซักเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนท์แกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงแล้วพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการร่วมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: จะเอาเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมเราแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ื่องที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่แม่แม
3: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันเผลอหลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
4: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
4: ตั้งใจกันทุนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนและพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
4: ไฟป่า
2: พอยแลง
4: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
4: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องนายโชว์หัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
4: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
4: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อ

0: าบาตพุ่งออกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
1: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
0: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
0: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
1: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
0: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
1: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

ในเวลาต่างคุยกับชาวต่างชาติอะไรเงี้ยถ้าสมมุติว่าเราแค่ยิ้มแล้วก็พูดว่า yes yes yes แค่เนี้ยจริงๆถามว่ามันพอไหมมันก็เข้าใจได้อะนะคะแต่ว่าปัญหาของเราเนี่ยเราก็อยากจะตอบโต้นั่นแหละแต่ว่าเราไม่รู้จักคำอื่นแล้วนอกจากคำว่า yesเห็นด้วยก่อนคำแรกเลยค่ะ right oh right right แบบนี้แปลว่าใช่ถูกต้อง right that's right แปลว่ามันถูกต้องแล้วมันใช่แล้วนะคะถ้าเพิ่มเสียงสูงขึ้นมาอีกนิดนึง right มันคือใช่ป่ะเฮ้ยคือตื่นเต้นมากเลยนะเนี่ยใช่ป่ะ right หรือ I know right เฮ้ยเข้าใจเลยอ่ะเก็ทเลยอ่ะใช่ไหมเห็นด้วยเหมือนกันเลยคำต่อไปค่ะ I see I see I see คือถ้าให้เทียบกับคำในภาษาไทยนะเหมือนคำว่าอ๋ออ่ะ

I see I see ประมาณนี้นะคะ I see ไม่ได้แปลว่าฉันเห็นอย่างเดียวนะคะแต่แปลว่าเห็นด้วยเข้าใจหรือต่อไปจะลองใช้คำลี่พวกนี้นะคะ exactly ใช่เลยตรงเป๊ะเลยถูกต้องเลยที่พูดมันใช่เลย exactly absolutely absolutely ก็คือเหมือนการ say yes นั่นแหละค่ะ absolutely แต่ว่ามันเป็นการที่บอกว่าแบบทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานะตรงมากเลยใช่ไปทั้งหมดเลย absolutely definitely definitely มันเหมือนแบบใช่แบบแน่นอนเออใช่เลย definitely definitely exactly absolutely 3 อย่างนี้พอพูดออกไปปุ๊บดูแบบมีคำศัพท์อะค่ะดูมีคำศัพท์ที่สูงมากกว่า yes ขึ้นมาทีเดียวเชียวนะคะทั้งไม่ใช่แค่เห็นด้วยและแต่ว่าหูรู้สึกสนับสนุนและรู้สึกมันดีมากเลยไอเดียที่เธอพูดออกมาเนี่ยนะมันดีมากจริงๆเลยคือเป็นคำแบบว่าบวกๆอะใส่ความบวกความ positive ไว้ก่อนนะคะ cool เจ๋งเจ๋งอะนะเจ๋ง cool nice ดีอะดีมากเลยจ้า nice ปกติเราจะพูด good อันนี้เราจะรู้ goodGreat อะไรก็ว่าไปลองใส่คำว่า sounds good sounds great มันก็จะดูแบบเฮ้ยฟังดูดีอ่ะฟังดูเข้าท่าานะคะ sounds good sounds great wonderful wonderful fantastic fantastic awesome awesome amazing amazing lovely lovelyทั้งหมดเนี้ยถือเหมือนเป็นการ say yes ได้หมดเลยค่ะแต่นอกจากที่เราจะ say yes ธรรมดาแล้วเราทำให้เขาเห็นด้วยว่าเฮ้ยเรารู้สึกเห็นด้วยรู้สึกสนับสนุนรู้สึกดีแบบมันเลิศมากกับสิ่งที่เขาพูดออกมาหรือถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบน่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยเนาะเราอาจจะใส่ interjection ooh เข้าไปมันอาจจะไม่ใช่แบบโอ้ว้าวอย่างเดียวนะคะ ooh เนี่ยแปลว่าตื่นเต้น ooh interestingOoh, interesting. แต่คำว่า interesting เนี่ยถ้าเราแปลเลยมันก็คือน่าสนใจนั่นแหละแต่ว่ามันมีแอบมีความหมายนิดนึงเวลาที่เจ้าของภาษาเนี่ยบางทีเขาเอาไปใช้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เวลากับที่รู้สึกว่ามัน interesting จริงๆอาจจะเอาไว้ประชดในบางทีนะคะ interesting แต่ว่าหน้าดูแบบก็ดีนะคะอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยแล้วทำไมเขาถึงพูดคำว่า interesting อ่ะหน้าเขาไม่เห็นดูน่าสนใจตรงไหนเลยอ๋อบางทีมันเป็นการเล่นคำแล้วก็พูดคำบวกๆไปแต่จริงๆไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะคะก็เป็นทิปส์หนึ่งที่น่าสนใจนะคะเป็นเกร็ดความรู้หนึ่งทีนี้มาถึงคำที่เอาไว้ใช้เวลาที่เราแบบเฮ้ยจริงดิโอ้จริงเหรอ really really really มีเหมือนเป็น intonation ที่ขึ้นสูง really really หรือ seriously seriously คือเอาจริงปะเนี่ยเฮ้ยจริงๆปะเนี่ยนี่จริงจังหรือเปล่าเนี่ยที่พูดออกมาเนี่ยนะคะ seriously สำหรับคำที่เราได้ยินเรื่องมาแล้วเราแบบไม่น่าเชื่อเฮ้ยว้าวมันไม่น่าเชื่อเลยจ้านะคะเป็นคำเหมือนคำอุทานมากกว่านะคะ oh gosh oh my gosh คุณพระ oh my gosh นะคะหรือบางทีสับไวรัลนิดนึงนะคะก็จะมีแบบ OMG แล้วต้องใส่จริตเข้าไปด้วยนะOMG อะไรประมาณนี้แต่มันก็เอาไว้พูดแบบว่าเป็นศัพท์วัยรุ่นชิคๆกันอะไรอย่างนี้เนาะต่อไปนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้โหหลุดโลกจริงๆเลยมันเป็นไปได้เหรอเนี่ยนะคะ That's insane That's insane คือบ้าไปแล้วนะคะ That's insane หรือ That's unbelievable That's unbelievable ไม่น่าจะเชื่อได้เลยไม่สามารถเชื่อได้เลยนะคะหรือแบบรับไม่ได้ไม่จริงนะคะ No wayNo way แล้วก็ต้องมีความแบบเอ้ยเอ้ยต้องไปด้วยนะเพราะมันจะมีเหมือน exclamation point มีแบบเครื่องหมายตกใจนะคะ No way ไม่นะจ๊ะฉันรับไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะลองเอาคำเหล่านี้ไปลองพูดดูนะคะแล้วก็มันอาจจะทำให้บทสนทนาของเราเนี่ยลื่นไหลมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: morning
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: และทางรายการของเรานะคะก็เปิดโอกาสให้กับน้องๆได้มาร่วมสนุกและทำการกุศลแบบนี้ทุกๆสัปดาห์เลยค่ะใช่ไหมคะ Professor
0: Yeah I think the program is great because we teach a very valuable lesson to children at this age and that is social responsibility it's something that they should have with them their whole lives and it's very important to everyone around the world
1: ใช่ค่ะเพราะว่าการให้นี่ง่ายๆเลยนะคะเราเริ่มจากสิ่งรอบข้างตัวเราค่ะอย่างเช่นสมมติว่าเราแบ่งขนมให้เพื่อนก็เป็นการให้นะคะมีของอะไรมากกว่าก็แบ่งปันให้เพื่อนได้หรือถ้าสมมติว่าเราเก่งในวิชาไหนเป็นวิชาหนึ่งแล้วเราติววิชาให้เพื่อนก็เหมือนกับการแบ่งปันความรู้เช่นกันค่ะและในวันนี้ค่ะน้องๆทั้ง20คนพร้อมที่จะไปร่วมกันเล่นเกมเพื่อการกุศลกันไหมคะ
2: พร้อม
1: แล้วค่ะเย้เยี่ยมมากเลยค่ะน้องๆไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ Let's go to the first game
0: Spelling audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะใครอยากเป็นคนแรกที่ออกมาสะกดคำตรงนี้ใครจะเป็นคนแรกหมายเลขมาและคนแรกก็คือหมายเลข2ค่ะชื่ออะไรคะ
4: มายค่ะ
1: น้องมายกี่ขวบแล้วคะ
4: 8ครึ่งค่ะ
1: 8ครึ่งขอโชคดีค่ะ Let's play spelling
0: Your word is plastic

0: incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell plastic is P-L-A-S-T-I-C.
1: บิ๊กสต็อกก็ยังคงว่างเปล่าใครจะเป็นคนแรกหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีของเราก็คือหมายเลข11ค่ะมาเลยมาเลยน้องนนท์น้องนนท์มาแก้มือใหม่ใช่ไหมคะวันนี้
2: ใช่ครับ
1: วันนี้พร้อมไหมคะลูก
2: พร้อมครับ
1: พร้อมแล้ว professor
0: your word is monitor
3: m o n i t e r
0: okay your answer isIncorrect. I'm so sorry. You were so close. The ending is O-R.
1: Yeah. You knew. น้องนนท์ น้องนนท์ก็รู้ โอ๊ย ไม่เอาลูก ไม่เอา ไม่เอา ไม่เอา ให้ข่าวเรามาบ้านไกลใช่ไหมลูก มาจากไหนอะครับ มาจากเชียงใหม่ โอ้โห ไม่เอา ไม่เอา ไม่เอา ลูก ไม่เอา ไม่เป็นไรนะโอ้โหท่านผู้ชมคะเสียดายมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องนนท์นี่ถือว่ามีความพยายามมากๆเลยแล้วก็มีความตั้งใจจริงๆไม่ต้องห่วงนะคะรายการนี้เราเลือกแรนดอมใครจะไปรู้อาจจะแรนดอมมาได้เบอร์นี้อีกพร้อมกันไหมคะน้องๆพร้อมกันไหม
4: พร้อม
1: ค่ะถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะหมายเลขขอเชิญหมายเลขขอเชิญหมายเลขหมายเลขใช่ค่ะคราวนี้เราพร้อมกว่าครั้งที่แล้วไหมคะน้องไผ่
5: พร้อมกว่าค่ะ
1: นี่ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
0: your word is terminal
3: t e r m i n a l
0: all right your answer is correct congratulations good job
1: yeah, yeah.ลูกหน้าหนูท็อกมากเลยรู้ไหมลูกว่า terminal แปลว่าอะไร
5: ไม่ทราบค
1: ่
5: ะ
1: แปลว่าสถานีปลายทางค่ะถึงเราไม่รู้ความหมายแต่เราสะกดได้ถูกทำยังไงมีเคล็ดลับอะไรบอกเพื่อนๆทางบ้านไหมคะ
5: ก็ฟังให้ดีแล้วก็
1: สะกดออกมาเก่งมากน้องพายไปรอที่ไบค์ซับคนแรกเลยคนต่อไปจะเป็นใครคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะมาสะกดคำก็คือหมายเลขน้องอายผู้ขี้อายไม่ใช่กี่ขวบแล้วคะน้องอาย
6: 10ค่ะ
1: 10คราวนี้มาน้องอายเตรียมตัวพร้อมกว่าทุกครั้งหรือเปล่า
6: ประมาณ 60%
1: เอาล่ะ professor
0: your word is alien
6: A L I E N
0: that is correct congratulations
1: น้องอายมาหลายครั้งมากแล้วครั้งนี้ก็ได้ไปที่นั่งอยู่ที่ไบค์สต็อปแล้วนะคะแต่ว่าคนต่อไปที่จะไปตรงไบค์สต็อปของใครและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข3ค่ะชื่ออะไรคะ
7: ชื่อเพนค่ะ
1: น้องเพนกี่ขวบแล้วคะ
7: 11ค่ะ
1: 11พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
0: Your word is butterfly.
7: B-U-T-T-E-R-F-L-Y.
0: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
1: Can you sing a song about butterflies?
7: In the school, has lots of butterflies and lots of beautiful colors.
0: That is a correct sentence. Good job!
1: Thank you very much, Pen. Let's go to the bike stop! Yeah!คราวนี้เราจะเป็น5สาวเซเลอร์มูนหรือเปล่าเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปที่ออกมาและคนต่อไปที่จะออกมาสะกดคำนั้นก็คือ11ค่ะโอ้โหน้องนนท์มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเป็นไงเราแรนดอมเราได้มาเจอกันไหมจะเป็นครั้งดีใจไหมเนี่ย
2: ดีใจครับ
1: คราวนี้รีแลกซ์ลูกรีแลกซ์ทำความตื่นเต้นออกไปคือให้กระเจ้าลึกตั้งสมาธิดีๆนะพร้อมไหมคะ
2: พร้อมครับ
1: professor
0: Your word is present.
3: P R E

0: TNT.
1: Okay, your answer is correct. Congratulations.
2: เข้ารอบแล้ว
0: ตื่นเต้นมากเลยครับ
2: ตื่นเต้นมากเลยครับนี่คือน้ำตาแห่งความดีใจใช่ไหมเห็นไหมคะน้องๆคะความพยายามอยู่ที่ไหนเราจะไม่ท้อถอยเราจะต้องพยายามสะกดคำต่อไปใช่ไหมโอ้ยดีใจด้วยน้องนนท์ไปรอที่ไมค์ซับเลยเย้และคนต่อไปจะเป็นใครใครใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขมีนกี่ขวบละคะ
3: 10ขวบ
2: เตรียมความพร้อมมาแค่ไหนคะ
3: 50 50
2: 50 50ขอให้โชคดีค่ะ
1: Your word is intention
3: T E N S T I O N
1: Incorrect I'm sorry The correct way to spell intention is I N T E N T I O N
2: ยังคงเหลืออีกหนึ่งที่ที่ไบค์สต็อปของเราไปลุ้นกันนะคะว่าคนต่อไปที่จะออกมาสะกดคำคือใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะออกมาก็คือหมายเลข17ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
4: เมนทอนค่ะ
2: เมนทอนเมนทอนอายุเท่าไหร่ละคะ
4: 11ค่ะ
2: 11พร้อมหรือยังคะ
4: พร้อมค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
1: your word is toothpick
2: ได้ค่ะเอาใหม่ได้
4: T O O T H P I C K
1: Okay your answer is correct congratulations
2: เก่งมากเลยเมนทัลเรามีเคล็ดลับการสะกดคำนี้ได้ยังไงคะ
4: เป็น compound word ค่ะ
2: ถูกต้องเพราะว่าเป็น compound word ใช่ไหมคะแยก2คำแล้วก็จำทีละคำใช่ไหมเย้ในที่สุดเราก็ได้5ผู้เข้ารอบทุกคนเชิญมาทางนี้เลยค่ะน้องๆทั้ง4ที่ Bike Stop เชิญข้างหน้าเลยค่ะคราวนี้4สาวกับ1หนุ่มนะคะแล้ววันนี้ทางรายการ Good Morning และ Thai PBS ก็มีของที่ระลึกจะมอบให้กับน้องๆทุกทั้ง20คนเลยค่ะก็คือเสื้อยืดที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5ท่านที่เข้ารอบนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและซีดีรอมคนละ1ชุดและช่วงหน้านะคะน้องๆทั้ง5คนนี้ก็จะเข้าไปเล่นเกมสะกดคำเพื่อสะสมเงินเพื่อองค์กรสาธารณกุศลแต่ว่าน้องๆทั้ง5นี้จะทำได้ดีขนาดไหนไปลุ้นกันในช่วงต่อไปเลยค่ะ Let's go to spelling charity
5: เอาละครับถึงเวลาที่ตัวแทนทั้ง5คนจะต้องฝ่าด่านสะกดคำศัพท์เพื่อสะสมเงินรางวัลกันแล้วล่ะครับและตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็ช่วยกันติวเข้มคำศัพท์ให้กับตัวแทนของพวกเขากันเต็มที่เลยล่ะครับร่วมมือร่วมใจกันดีแบบนี้คงลุ้นกันสนุกแน่ๆครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเอาใจช่วยพวกเขากันเลยดีกว่าครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
2: เข้าสู่ช่วง Spelling Charityซึ่งในวันนี้ค่ะน้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลและในวันนี้น้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิไหนคะ
6: โครงการกองทุนเด็กดอย
2: โครงการกองทุนเด็กดอยโดยมูลนิธิกระจกเงาใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะ
2: เพราะอะไรเอ่ยถ้าอยากเป็นตัวแทนตอบ
7: เพราะว่าเขามีโอกาสใกล้กว่าเราครับ
2: เราก็เลยอยากจะช่วยเหลือเขาใช่ไหมคะ
7: ใช่คร
2: ับ เอาละค่ะน้องๆคะเข้าใจกติกาดีแล้วใช่ไหมคะ
7: คร
2: ับ ถ้าเข้าใจแล้วเรามาเริ่มจากผู้เข้ารอบคนแรกเลยค่ะนั่นก็คือน้องไผ่นั่นเองค่ะทุกคนคะประจำที่ค่ะน้องไผ่พร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมายเลขกันเลยค่ะมีทั้งหมด1ถึง9นะคะน้องไผ่อยากเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนๆว่ายังไงคะ ียงมากเลขอะไรนะคะหมายเลข5ค่ะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร fruits เหมือนจะดีใจหรือเปล่า fruits คือ
3: ผลไม้
2: ผลไม้พร้อมไหมคะน้องไผ
3: ่พร้อมค่ะ
2: ขอให้โชคดีค่ะ let's play spelling
1: We will start now. Apple.
3: A-W-P-L-E.
1: Kiwi.
3: G-E-V-E.
1: Kiwi.
3: Pass.
1: Pomelo.
3: Again, please.
1: Pomelo.
2: ทำไม่ได้ pass ได้นะคะ
3: Pass.
1: Durian.
3: D-U-R-I-A-N
1: Longan
3: L-O-N-G-A-N
1: Cherry
3: C-H-E-R-Y
1: Okay, sorry, you forgot one R C-H-E-R-R-Y
2: ขาดเป็น R ตัวหนึ่งCherry ต้องมี 2R ใช่ไหมคะน้องไผ่คะคำเมื่อกี้ที่น้องไผ่สะกดถูกแต่ว่าพี่ว่าน่าสนใจมากๆเลยก็คือลองเงินฟังแล้วอาจจะคล้ายๆผลไม้ไทยชนิดหนึ่งรู้อะไร
3: ลองกอง
2: ลองกองนั่นเองฟังแล้วลองเงินลองเงินเอ๊ะลองกองหรือเปล่าไม่ใช่นะจริงๆแล้วคือ
3: ลำไย
2: ลำไยนั่นเองค่ะวันนี้น้องไผ่ทำไปได้ทั้งหมด3คำค่ะเชิญไปรอที่ใบซับต่อได้เลยน้องไอเลยค่ะไม่ต้องอายนะคะเอาละค่ะหมายเลข1 2 3 4 6 7 8 9น้องอายอยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะโอ้ยมีหลายเสียงเลยรอบนี้ค่ะเลข1ค่ะเอาละค่ะไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข1คือหมวดอะไร emotionรู้ไหมลูก emotion คืออะไร
7: อารมณ์
2: ถูกต้องคืออารมณ์ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
3: ค่ะ
2: Let's play spelling
1: We will start now Sad
3: S-A-D
1: Shy Shy
3: Pass
1: Happy
3: H-A-P-P-Y
1: Bored
3: B-O-R-D
1: Bored
3: Pass
1: Tired
3: T-I-R-E-D
1: Angry
3: A-N-G-R-Y
1: Nervous
3: Pass
1: Pleased
3: P-L-E-A-S-E P-L-E-S-E
1: Pleased
3: P-L-E-S-D Pass
1: Excited
3: E-X-C-I-T-E-D
1: Afraid
3: A-F-R-A-I-D
1: Shy
3: C-H-
1: Okay, shy is S-H-Y.
2: Shy, รู้ไหมคะว่า shy แปลว่าอะไรตรงกับชื่อเราเลย I แล้วอีกหนึ่งคำที่ What was the other word that she missed?
1: Pleased. You spelled please. You just forgot the D. P-L-E-A-S-E-D.
2: ไม่เป็นไรนะคะน้องไอเพราะวันนี้น้องไอทำได้ดีมากเลยค่ะทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมกับของเพื่อนเป็น9คำค่ะน้องเพนคะเชิญเลยสาวคนที่3ของเรานะคะตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 4 6 7 8และ9ค่ะหมายเลข2นะคะมาแนวเชื่อเพื่อนนะคะวันนี้หมายเลข2คะหมวดอะไรคะ flowers flowers คือ
0: ดอกไม้ค่ะ
2: ดอกไม้ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
1: we will start now rose
8: r o s e
1: orchid
8: o r c h i d
1: lily
8: l i l y
1: violet
8: again please
1: violet
8: v i o l e t
1: tulip
8: t u l i p
1: lotus
8: l o t u s
1: Sunflower.
8: S-U-N-F-L-O-W-E-R.
1: Carnation.
8: Pass.
1: Marigold.
8: Pass.
1: Jasmine.
8: J-A-S-M-I-N-E.
1: Carnation.
8: C-A-R-N-A-T-I-O-N.
1: Marigold.
8: M-E-R-R-I-G-O-L-D.
1: Okay, sorry, that last one was incorrect. It's actually M-A-R-I-G-O-L-D. Great job.
2: โอ้ไม่เป็นไรค่ะแต่วันนี้ถือว่าน้องเพย์ทำได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด9คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น8คำค่ะในประเด็นที่ไบค์ทำได้เลยเก่งมากมาแล้ว1หนุ่มเดียวที่ไบค์สต็อปของเรามีหมายเลขที่เหลือนะคะก็คือหมายเลข3 4 6 7 8และ9ค่ะโอ้ประสานเสียงพร้อมกันมากเลยน้องนนท์เรื่องอะไรดีคะหมายเลข8เชื่อเพื่อนเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข8นั้นคือหมวดอะไรออโต้โม
0: บายสำเร็จ
2: อยากได้หรอหมวดนี
0: ้ติวมาคร
2: ับ คือทำไมแปลว่าอะไรครับ
0: ก็ยานพาหนะครับ
2: ยานพาหนะใช่เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะน้องนนท
0: ์ครับ
2: Let's play spelling
1: We will start now. Wheels.
0: W-H-E-E-L-S.
1: Window.
0: W-I-N-D-O-W.
1: Belt.
0: B-E-L-T.
1: Seat.
0: S-E-A-T.
1: Hood.
0: H-O-O-D.
1: Sunroof.
0: S-U-N-R-O-O-F.
1: Engine.
0: E-N-G-I-N-E.
1: Spoiler.
0: S-P-O-I-L-E-R.
1: Console.
0: C-O-N-S-O-R.
1: Console.
0: Pass.
1: Gas tank.
0: G-A-S-T-A-N-K.
1: Console.
0: C-O-N-S-O.
1: Console.
0: C-O-N-S-O-L-E.
1: หมดแล้ว Good job.
2: แค่คำอะไร10คำแต่คำสุดท้ายนี่ค่อยๆมาทีละกระปิดกระปอยโชคดีนะเวลาเหลือวันนี้น้องนนท์ทำไปได้เยี่ยมมากๆเลยนั่นคือ10คำร่วมกับของเพื่อนๆเป็น28คำเย้ Perfect Ten น้องเมนทอลค่ะสาวสวยคนสุดท้ายเชิญมาเลยเอาล่ะเมนทอลคนสุดท้ายตอนนี้เราเหลือหมายเลข3 4 6 7และ9ค่ะน้องเมนทอลอยากเลือกหมายเลขอะไรคะ9 9 9โอ้ยพร้อมเสียงกันมากเลยอันนี้แบบประสานเสียงมาเลยหมายเลข9นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร Park Park แปลว่าอะไรคะ
9: สวนสาธารณะ
2: สวนสาธารณะปกติชอบไปเดินเล่นสวนสาธารณะไหม
9: ก็ชอบ
2: พร้อมแล้วนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: We will start now Grass
10: G R A S S
1: Swing
10: S W I N G
1: Bench
10: B E N C H
1: Picnic
10: P I NI see.
1: Picnic.
10: P-I-N-N-I-C.
1: Picnic.
10: Pass.
1: Pathway.
10: P-A-T-H-W-A-Y.
1: Basket.
10: B-A-S-K-E-T.
1: Garbage.
10: G-A-R-B-A-G-E.
1: Pigeon.
10: Pass.
1: Fountain.
10: F-O-U-T-A-I-N.
1: Fountain.
2: พูดก่อนที่ออดจะหมดเวลาลงแล้วก็ถือว่านับเป็นว่าถูกไปค่ะ What was the other word that she missed?
1: Picnic and that is spelled P-I-C-N-I-C.
2: Picnic.
1: The next word was pigeon, which is actually P-I-G-E-O-N. That is a tricky word to spell. So if you want, you can remember pig, and then remember E-O-N ending, which is pigeon.
2: แต่จะบอกว่าวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยเพราะว่าทำไปทั้งหมด7คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น35คำค่ะแล้วจะไปดูที่ไบค์ต้อมมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะเก่งมากลูกๆวันนี้มาเลยนี่แล้วน้องๆทั้ง5คนนี้นะคะก็ได้ผ่านการเล่นเกมสะกดคำ35คำได้ทั้งหมดคำละ500บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด 17,500 บาทซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดไปมอบให้กับโครงการกองทุนเด็กดอยโดยมูลนิธิกระจกเงาค่ะ โอ้โหได้บุญกันทั่วหน้าเลยนะคะถือว่าเก่งมากๆเลยและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนที่อยากจะมาร่วมสนุกกับรายการเราแบบนี้นะคะส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและตอนนี้ก็ต้องขอเชิญน้องๆคนเก่งทุกๆคนมารวมกันตรงกลางเลยค่ะและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆด้วยการแบ่งปันความรู้คือการให้อันเป็นนิรันดร
1: ์ Share your knowledge it is a way to achieve immortality
2: และอย่าลืมนะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
6: Because English is all around
1: Good morning Bye
11: I think the end goal for everyone, every researcher, after we develop some innovation, we want patients to have a better quality of life.
12: ได้แล้ว
13: สุดยอดได้นี่ไม่ง่ายนะคะ

0: Four centers, and after this step, we're gonna expand like to other centers. So that is like the idea. How do we grow for our research?
1: 3 6 9
2: ดีมากค่ะดีมากค่ะดีมาก
1: สามหกเก้า
2: โอเคดีมากโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะ

0: การสร้างสรรค์เมนูอาหารให้เกิดเมนูใหม่ๆนั้นไร้ขีดจำกัดครับในวงการอาหารเราสามารถผสมผสานรูปแบบของอาหารให้เกิดความหลากหลายทั้งการผสมผสานรูปแบบของการปรุงอาหารหรือแม้กระทั่งการผสมผสานวัตถุดิบของอาหารให้เกิดเมนูใหม่ๆที่น่าสนใจเพราะวัตถุดิบนั้นมีมากมายหลายชนิดเลยทีเดียวและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือ Cook Culture
1: การทานอาหารเนี่ยรสชาติของแต่ละที่ก็อาจจะไม่เหมือนกันการปรุงอาหารเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้รองรับกับผู้บริโภค
2: ผมพยายามสร้างมูลค่าของมันให้หลากหลายเอาศิลปะเอาอะไรเข้ามาใส่ทำให้มันดูดีขึ้นทำให้มีมูลค่าขึ้นผมก็เลยเอาตระหนักมาใช้กับอาหารเหนือด้วยผสมกันไปล่ะครับผม

ปลาเป็นหนึ่งในอาหารหลักสำคัญของมนุษย์อย่างเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยเนื้อปลาที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยโปรตีนสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและที่สำคัญปลายังเป็นวัตถุดิบอันดับต้นๆที่ถูกนำมาใช้ในหลากหลายเมนูจะเป็นอย่างไรหากวัตถุดิบเหล่านี้จะถูกรังสรรค์ให้กลายเป็นเมนูใหม่ในรูปแบบของแกสโทรโนมีในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่นำวัตถุดิบปลามารังสรรค์เป็นเมนูในแบบต่างๆจาก2เชฟ2สไตล์ที่แตกต่างกันเมนูแรกในวันนี้กระพงซอสฮังเลซึ่งถูกคิดค้นและรังสรรค์เมนูโดยเชฟหนุ่ยนั่นเอง

สวัสดีค่ะสุนิสาทุวานนท์ค่ะเจ้าของร้านแกงร้อนบ้านสวนค่ะทางเหนือเรามีภูมิอากาศที่อำนวยต่อการสร้างผลิตภัณฑ์แล้วก็วัตถุดิบในการทำอาหารค่อนข้างเยอะนะคะมีการปลูกผักที่หลากหลายแล้วก็เป็นที่น่าสนใจรวมทั้งสมุนไพรที่สามารถนำมาทำเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารหลากหลายค่ะรวมทั้งอาหารของทางเหนือไม่ค่อยจัดจ้านนะคะทานง่ายแล้วก็ทานได้ในหลายๆวัยค่ะ

ือได้ทราบข่าวประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็เกิดความสนใจก็เลยสมัครเข้าร่วมกับทางโครงการพอได้เข้าไปศึกษาก็ทำให้มีความรู้ที่ค่อนข้างเยอะค่ะคือเทคนิคทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยมีประโยชน์กับทางกิจการมากเพราะว่าเราสามารถเพิ่มมูลค่าของอาหารแล้วก็สามารถทำให้เราลดต้นทุนของวัตถุดิบได้เนื่องจากว่าเราสามารถใช้วัตถุดิบได้ค่อนข้างที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ทำให้การสูญเสียทำให้การยืดอายุของวัตถุดิบเนี่ยได้นานขึ้นค่ะก็ผลกำไรก็มีมากขึ้นค่ะคือจริงๆแล้วมีลูกค้าหลายท่านนะคะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่รักสุขภาพอาจจะรู้สึกว่าฮังเลก็อยากทานแต่ว่าพอมันเป็นหมูหรือมี3ชั้นก็อาจจะแอบกลัวนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็เลยลองปรับมาดูว่านำฮังเลมาเสริมกับเมนูปลาให้สามารถทานได้หลากหลายขึ้นค่ะค่ะตัวหลักก็คือปลานะคะปลากระพงเราใช้ปลากระพงน้ำจืดที่ได้จากบ่อฟาร์มในเชียงใหม่ตัวซอสเองเราก็ใช้วัตถุดิบที่ปลูกในท้องถิ่นเรานะคะตัวข้างเคียงของตัวเมนหลักก็คือผักเจียงดาซึ่งก็เป็นผักพื้นบ้านที่เราสามารถหาทานได้แล้วก็ผักพื้นบ้านที่อยู่ทางภาคเหนือนะคะเพราะว่าผักตัวนี้เนี่ยชอบอากาศค่อนข้างเย็นเราเสริมด้วยเมนูข้าวนะคะซึ่งเป็นข้าวก่ำดอยสะเก็ดซึ่งถูกพัฒนาโดยคณะเกษตรมอชอตัวเนี้ยได้รับรางวัลเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็สามารถช่วยในเรื่องของคนที่เป็นเบาหวานค่ะก็จะน้ำตาลไม่สูงก็คิดว่าเอามารวมกันก็น่าจะเป็นเมนูที่น่าสนใจค่ะคือเริ่มแรกเนี่ยเราก็ทำสต็อกนะคะเราก็ใช้เป็นสต็อกปลาซึ่งใช้จากส่วนปลาที่เราไม่ได้ใช้นะคะเช่นหัวเช่นก้างมาทำสต็อกเตรียมน้ำสต็อกเสร็จแล้วแล้วก็มาเคี่ยวในส่วนของซอสฮังเลส่วนวัตถุดิบพวกนี้ก็จะมีน้ำพริกแดงนะคะก็จะมีหอมแดงมีขิงฝอยที่เอามาเสริมในตัวซอสแล้วก็ปรุงด้วยมะขามเปียกเกลือน้ำตาลปี๊บก็เคี่ยวให้งวดเราก็จะต้องดูให้กำลังพอดีไม่ให้ตัวซอสมันหนืดมากเกินไปเมื่อเตรียมซอสเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นำมาปั่นเพื่อที่จะให้เกิดความเนียนหลังเราจากเตรียมซอสเสร็จแล้วก็มาเตรียมปลาเราก็จะเสียหนังให้กรอบอบไฟบนไฟล่างให้มันสุกเสมอกันนิดนึงค่ะหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมในส่วนของผักเจียงดาซึ่งเราจะมาทานคู่กันนะคะก็ในส่วนของเจียงดาเนี่ยเราก็จะผัดคั่วกับไข่เสิร์ฟพร้อมกับข้าวก่ำดอยสะเก็ด

0: จุดเด่นก็น่าจะเป็นที่ซอสนะคะเพราะว่าคือต้องมีความใส่ใจในการเคี่ยวให้มันพอดีนะคะปรุงรสให้มันพอดีเหมาะกับการทานคู่กับปลาแล้วก็ข้าวก่ำคือในตัวซอสจะมีความหอมในกลิ่นเครื่องแกงฮังเลนะคะแล้วก็จะออกรสเปรี้ยวหวานนิดนึงทานกับเนื้อปลานุ่มๆทานกับเครื่องเคียงที่เป็นผักสมุนไพรรสชาติมันจะลงตัวค่ะมันจะละมุนกลมกล่อมจริงๆแล้วเมนูนี้นะคะก็สามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยแต่ว่าคนที่มีข้อจำกัดในเรื่องของสุขภาพอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องไม่ทานหมูไม่ทานมันมากหรืออะไรประมาณนี้ก็สามารถเป็นทางเลือกให้กับคนที่รักสุขภาพอะไรต่างๆเหล่านี้สามารถทานได้คือปลากระพงตัวนี้นะคะเป็นปลาที่ทางคณะเกษตรได้ทำการวิจัยแล้วก็ส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงในจังหวัดเชียงใหม่คือในการเลือกวัตถุดิบอย่างเช่นปลาที่เพาะเลี้ยงในจังหวัดนะคะมันมีประโยชน์หลายอย่างในแง่ของความสดใหม่ของตัววัตถุดิบโดยเฉพาะอย่างพืชผักหรือว่าเนื้อสัตว์ซึ่งไม่ต้องเดินทางมาไกลทั้งนี้ในการใช้วัตถุดิบของท้องถิ่นก็จะเป็นการส่งเสริมให้ทางผู้เพาะเลี้ยงอะค่ะได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
1: การนำปลามาประยุกต์กับความเป็นฮังเลจนเกิดเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวด้วยการเปลี่ยนจากเนื้อหมูมาเป็นเนื้อปลาราดด้วยน้ำซอสฮังเลที่แม้จะไม่ใช่รูปแบบของเมนูแกงฮังเลโดยตรงแต่ยังคงความเป็นฮังเลไว้อย่างครบถ้วนถือเป็นเมนูที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับปลาถือเป็นวัตถุดิบที่สามารถนำมาทำอาหารได้หลากหลายเมนูแต่การที่พันปลาพื้นเมืองยังคงถูกอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่กับเมนูพื้นบ้านที่หาทานได้ยากนั้นนับว่าเป็นหัวใจสำคัญในการส่งต่อคุณค่าจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำที่สามารถยกระดับเมนูอาหารพื้นบ้านให้เข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคได้อย่างงดงามอย่างปลาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เช่นปลากาหรือที่รู้จักกันในชื่อปลาเพียเป็นปลาประจำจังหวัดเชียงใหม่เป็นปลาน้ำจืดตัวขนาดใหญ่เนื้อเหนียวซึ่งพบเจอมากในแม่น้ำปิงเป็นปลาที่นิยมนำมาทำเมนูอาหารพื้นเมืองที่หลากหลายซึ่งให้รสชาติที่อร่อยเลยทีเดียวล่ะครับ
2: ชื่อสุทธินันท์ศิริสวัสดิกุลค่ะชื่อเล่นว่าพิรุธค่ะก็เดิมที่นี่เราเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ค่ะทำเป็นเกษตรก่อนเริ่มจากทำเป็นเกษตรผสมผสานแล้วคือตอนหลังเราดูว่าที่นี่คือแหล่งน้ำดีแล้วก็ด้วยว่ามีทางมหาลัยกับทางของประมงเข้ามาช่วยส่งเสริมและโดยส่วนตัวเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์น้ำก็เลยมาเริ่มจากเรื่องของการทำเรื่องของปลาเนี่ยค่ะที่นี่เราเริ่มต้นด้วยของปลานิลค่ะเป็นเพาะพันธุ์ปลานิลก็จะมีปลานิลดำปลานิลแดงค่ะแล้วก็ขยับเพิ่มขึ้นก็จะเป็นเรื่องของปลาสลิดค่ะซึ่งเราได้รับมาตรฐานเป็นประมงอินทรีย์ค่ะแล้วก็ความตั้งใจของนี่คือว่าเราอยากจะทำให้ที่นี่เป็นแหล่งรวมของสัตว์น้ำที่อยู่ภายใต้ของอินทรีย์ค่ะว่าคือมันสามารถทำได้โดยที่ว่าไม่ได้ยุ่งยากอะไรแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีได้อาหารที่ดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ที่เราเริ่มเข้ามาใหม่ก็จะมีเรื่องของปลาเพี้ยแล้วก็ปลากดคังค่ะแล้วก็ปลากระพง เราเริ่มร่วมมือกันกับของทางท่านอาจารย์ของมหาลัยมช.นะคะเข้ามาก็ลองให้เราทดลองเลี้ยงเพราะว่าเป็นปลาชนิดจริงๆไม่ใช่ชนิดใหม่แต่ว่าเป็นชนิดใหม่สำหรับเราเพราะว่าเรายังไม่ได้เริ่มรู้จักมันก็เลยอาจารย์ก็มีตอนที่เราเริ่มทำก็คือจะมีมาสอนเราก่อนว่าปลาแบบนี้เป็นยังไงนิสัยเป็นแบบไหนอาหารที่เขาต้องกินเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มมีเอาพันธุ์ปลามาให้จริงๆง่ายนะคะปลาด้วยว่าของเราอย่างที่บอกเราอยู่เป็นระบบธรรมชาติเนาะก็เช้ามาเราก็มาเดินดูรอบฟาร์มโดยปกตินะคะแล้วก็จัดการให้ออกซิเจนก็คือจะมีบ้างมีของการเปิดให้ออกซิเจนบ้างเนื่องจากเราใช้ระบบโซลาร์เซลล์เข้ามาช่วยก็มีทางท่านอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เรื่องพลังงานมาช่วยแล้วก็ไปหาอาหารจริงๆหาอาหารที่นี่คือเราไม่ได้ไปซื้อจากข้างนอกเลยแหล่งก็คือจากในนี้เลยค่ะก็จะเป็นแหนบเป็ดเป็นหลักเลยค่ะแล้วก็ให้ที่บ่อให้ตามบ่อเลยค่ะ
1: อ
2: จริงๆปลาทุกประเภทมันมีความอร่อยในตัวค่ะแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละปลาแต่ละประเภทก็จะมีนะคะแต่ว่าเนื้อปลาของแต่ละที่เนี่ย

0: อย่างเช่นปลานิลเนี่ยคนจะติดภาพว่าเอ้ยคือปลานิลมันจะมีกลิ่นดินหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะจริงๆถ้าย้อนกลับมาแล้วมันก็อยู่ที่อาหารอยู่กับแหล่งน้ำอยู่กับภาชนะที่ใช้ในการเลี้ยงอย่างของเราเป็นระบบอินทรีย์เราให้อาหารธรรมชาติเราเลี้ยงในระบบปิดด้วยแล้วก็ในบ่อดินด้วยมันก็จะลดเรื่องของกลิ่นคาวปลาลงไปได้ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าของเราเนี่ยเราเลี้ยงด้วยระบบอินทรีย์ใช่ไหมคะแล้วเราก็ใช้อาหารธรรมชาติเป็นหลักเลยพอเราใช้แบบนี้ปุ๊บอยากให้เห็นว่าความแตกต่างของเนื้อที่มันเกิดขึ้นจากการที่ต้องไปซื้อต้นทุนอาหารที่เป็นอาหารเม็ดกับการที่เลี้ยงเป็นระบบธรรมชาติเนี่ยมันก็สามารถให้รสชาติที่อร่อยความเป็นปลาของตัวเขาเองเพราะว่าจริงๆคือปลาพวกนี้มันก็อยู่ตามธรรมชาติเนาะแต่ว่าเราอ่ะได้เอาไปพัฒนาต่อเข้าไปเลี้ยงในฟาร์มคราวนี้เราก็เอามากลับดูว่าถ้าเราเลี้ยงแบบธรรมชาติเนี่ยมันก็ยังเจริญเติบโตได้ความที่เป็นของเขาก็ยังอยู่ของเราอย่างที่บอกอะค่ะว่าจริงๆส่วนนี้เราทำเป็นเรื่องของเกษตรผสมผสานมาก่อนเราได้รับรองของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ค่ะพอตอนหลังเราก็ขยับมาเป็นเรื่องของเข้าสู่ของเรื่องของการเลี้ยงปลาเนาะตรงนี้ค่ะที่เริ่มเป็นประมงแบบว่าเรื่องของการเลี้ยงปลาขยายใหญ่ขึ้นเนี่ยเพราะว่าเรามีการจัดตั้งกลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่นขึ้นนะคะโดยที่มีติดต่อกับทางมหาลัยของทางหน่วยงานรัฐเข้ามาอบรมให้ชาวบ้านเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ว่าเรื่องของการตลาดเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพืชสัตว์น้ำหรือปศุสัตว์เนี่ยค่ะเรื่องการมีมาตรฐานมันมีผลมากเวลาเราจะค้าขายหรือเราจะไปเจรจาต่อรองกับใครหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดตลาดเมื่อเวลาเราพูดว่ามีมาตรฐานเกิดขึ้นเราก็จะเข้าง่ายเข้าถึงได้มากขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งพยายามให้ในชุมชนเหมือนว่าการเอื้อมถึงของมาตรฐานนี่คือมันง่ายไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะแล้วก็มองว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวไม่ได้ยากเกินไปอะค่ะก็โดยเอาที่นี่เป็นต้นแบบว่าจริงเนี้ยเราก็อยู่แบบธรรมชาติคือไม่ต้องกังวลนะคะเวลาเดินไปไหนก็ไม่ได้มียาเคมีอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้คือหลักก็อย่างแรกถามว่าเราในฐานะจริงๆต้องบอกว่าในฐานะเกษตรกรดีกว่าค่ะเรามีหน้าที่เพราะเกษตรกรคือผู้ผลิตเนาะผลิตวัตถุดิบต่างๆอะค่ะด้วยว่าประมงอินทรีย์อะค่ะมันมีตัวเลือกที่น้อยมากคือมาตรฐานของแต่ละฟาร์มที่ได้เนี่ยคือมันยังน้อยอยู่เราพยายามจะทำให้เห็นว่าเฮ้ยถ้าเราทำได้ง่ายแล้วเราทำอาหารที่ดีแล้วโดยมีงานวิจัยเข้ามารองรับแล้วอาหารที่เราส่งต่อเนี่ยค่ะคุณกินได้อย่างปลอดภัยแบบว่าเชื่อใจได้รสชาติอาหารที่เราคิดว่าดีกว่าปกติจากการที่จะต้องไปซื้ออาหารเม็ดมาแบบนี้ค่ะแล้วการส่งต่อผู้บริโภคโดยตรงอย่างนี้ค่ะคือเราให้สิ่งที่ดีคนรับก็จะได้รับสิ่งที่ดีไปอะค่ะอันนี้คือความตั้งใจเลยว่าเราอยากจะทำสิ่งดีๆให้แล้วก็อย่างเงี้ยคือเหมือนเราเป็นตัวเล็กๆเป็นฟันเฟืองเล็กๆมากสำหรับในการที่จะทำอาหารดีๆส่งต่อผู้บริโภคเลยค่ะอันนี้คือความตั้งใจเลยค่ะ
1: เมนูที่2ในวันนี้มีชื่อว่าหลามปลาซึ่งถูกคิดค้นและรังสรรค์เมนูโดยเชฟจรัญนั่นเองครับ
2: สวัสดีครับผมเชฟจรัญจากร้านเฮิร์นม่วนใจครับสำหรับเสน่ห์ของอาหารเหนืออาหารล้านนานะครับเป็นอาหารสมุนไพรครับส่วนใหญ่วัตถุดิบใช้ก็คือวัตถุดิบท้องถิ่นทำให้คนต่างจังหวัดหรือคนต่างประเทศเขามากินแล้วเขาชอบครับสำหรับวัตถุดิบภาคเหนือนี่ส่วนที่เขาชอบเอามาทำคือของป่าของบ้านของอะไรที่สวนหรือมันออกมาอย่างเช่นลาบที่ชื่อเสียงโด่งดังก็ใช้วัตถุดิบจากป่ามันเป็นพื้นที่ที่ว่าสมุนไพรเยอะครับเขาก็เลยเอาสมุนไพรตัวเนี้ยเอามาทำอาหารมันก็มีประโยชน์ผมชอบอาหารเหนือตั้งแต่เด็กครับผมก็ได้เรียนรู้จากคุณแม่คุณน้าครับพอดีได้มีโอกาสนำอาหารเหนือครับไปทำที่ประเทศญี่ปุ่นครับ2536จากนั้นมาอาหารเหนือเป็นที่รู้จักของคนญี่ปุ่นและหลายๆประเทศเขาก็มาได้กินอาหารเหนือครับคือผมพยายามจะเอาอาหารเหนือให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกก็ว่าได้ก็เอามาผสมผสาน เอามาแอดเอามาทําให้มันไม่เหมือนเดิมอ่ะครับถ้าอาหารเหนือเหมือนเดิมเราอาจจะได้ราคาไม่เท่าไหร่ครับและคนจะไม่ได้สนใจเท่าไหร่ก็พอดีผมได้รับรางวัลมิชลินทางมช.ข้อสนใจแล้ววันนั้นมีงานของมิชลินให้ผมไปคุยเรื่องที่มาที่ไปของการได้มิชลินก็เลยเอาร้านเหือนบนจ่ายเข้าร่วมโครงการวันนี้เราจะมาทำเมนูหลามปลาครับจากร้านเหือนบนจ่ายครับอ๋อสมัยผมเป็นเด็กครับผมไปหากระบอกไม้ไผ่ที่ต้นน้ำครับพอดีต้นน้ำนั้นมันมีแหล่งปรากฏเยอะมากกับปลาเพี้ยที่เขาชอบมาลาบพอเดินไปเราก็เอ๊ะวันหลังเราก็หาอุปกรณ์หาปลาไปด้วยเผื่อจะได้เอามาทำผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรเป็นอุปกรณ์ผมก็เลยตัดกระบอกไม้ไผ่แล้วก็เตรียมเครื่องแกงจากบ้านไปแล้วก็เผากันอยู่ตรงใกล้ๆที่เราไปหากระบอกไม้ไผ่ปรากฏว่ามันอร่อยครับก็เลยติดใจตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยเอามาทำครับผมคือเนื้อปรากฏเนี่ยผมว่ามันเป็นปลาที่อยู่น้ำเชี่ยวใช่ไหมครับมันไม่ค่อยมีมันนะครับมันปลามันจะเนื้อมันจะดีครับไม่มีมันเหมือนปลาสวายปลาอะไรอย่างอื่นนะครับเนื้อมันจะมีแต่เนื้อแล้วมันอร่อยดีครับมันไม่เละครับมีประโยชน์ด้วยอร่อยด้วยวัตถุดิบเอาไม่ยากครับหาที่ท้องถิ่นแล้วครับมีบ้านผมก็ปลูกพริกขี้หนูมีกระเทียมมีหอมแดงมีขมิ้นมีใบขิงมีใบปุนเลยใบอะไรที่แบบตัดคาวครับเอามาใช้หมดแล้วครับแล้วก็เอามาผสมพวกกะปินิดหน่อยตอนแรกเราก็ทำปลาก่อนทำเป็นชิ้นๆไปครับ

เสร็จแล้วเราก็ล้างด้วยมะกรูดแล้วก็เอาสมุนไพรเพื่อมาโขกแล้วก็เตรียมพวกต้นหอมผักชีใบขิงมาคลุกกันคลุกกันแล้วก็ยัดกระบอกครับผม

0: จุดเด่นเหรอครับมันเอาไปเผาแล้วมันหอมครับหอมสมุนไพรหอมเครื่องแกงหอมแล้วกินสดๆใหม่ๆโอ้หอมครับหอมมากครับเพราะว่ามันจะได้รสชาติของใบขิงที่หอมนะครับหอมแล้วขมิ้นพวกอะไรเครื่องเทศนะครับเครื่องแกงครับมันเข้ากับตัวปลาพอดีครับผมมันจะหอมเราเหมือนเราไปเผาเนี่ยมันจะหอมกว่าเราไปทำใส่หม้อเอาไปแกงเอาไปคั่วครับถ้ากระบอกไม้ไผ่มันมีความหอมอยู่กระบอกไม้ไผ่ด้วยครับเคยกินข้าวหลามไหมครับเราเอาข้าวมาใส่ในกระบอกไม้ไผ่มันจะหอมหอมไม่เหมือนเราไปหุงไปอะไรอะครับคือมันจะหอมแบบธรรมชาติของมันนะครับแล้วมันจะได้อรรถรสมากเลยครับเวลาเรากินเข้าไปกับเราทำกับหม้อแกงอะไรอย่างเงี้ยกับเราเอาไปทำกับกระบอกไม้ไผ่เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับผมทำตอนนั้นให้อาจารย์ไปชิมแล้วครับผมเอาไปให้ลูกค้าชิมครับปรากฏว่าลูกค้าติดใจครับถามผมก็ขายดีครับแล้วขายดีก็ชาวบ้านก็ขายให้ผมได้เยอะทุกวันนี้ผมเหมือนช่วยชาวบ้านแถวรอบบ้านที่อำเภอผมผมก็ไปหาซื้อพวกของที่มาจากสวนจากป่าจากธรรมชาติเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยจะได้ขายอะไรเท่าไหร่แต่ผมก็ดีใจว่าผมทำร้านเฮือนรุ่นใจผมได้เผยแพร่อาหารเหนือให้คนรู้จักอย่างสมัยก่อนผมไปกินอาหารต่างชาติหรืออาหารอะไรมีคิวกันอะผมไม่นึกว่าร้านอาหารเหนือของผมจะมีคิว
1: อีกหนึ่งเมนูอย่างหลามปลาเป็นเมนูพื้นบ้านที่หาทานได้ยากมากเลยแหละครับคุณผู้ชมจัดว่าเป็นเมนูที่สื่อถึงคุณค่าของปลาท้องถิ่นได้อย่างลงตัวและยังเป็นการอนุรักษ์เมนูพื้นเมืองให้ยังคงอยู่ถือว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจทั้งในแง่ของวิธีการประกอบอาหารและรสสัมผัสที่ลงตัว

ดาห์หน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ

0: His Majesty the King is aware of the importance of the Thai people's volunteer spirit, which helps to stimulate the country's development. As a result, he initiated the Good Deeds from the Heart Volunteer Project, as well as opening registration to recruit special volunteers to help with the royal cremation of the late King Bhumibol Adulyadej the Great. Furthermore, His Majesty the King has often provided encouragement to the volunteers for their valued contributions. For this reason, the Thai people can rest assured that they are in His Majesty's thoughts, and their good deeds are recognized and supported by him. There have been many times where His Majesty the King has graciously directed his representatives to bestow royal mementos and passed his admiration on to the volunteers for their work and devotion, thus bringing them overwhelming joy. With encouragement and support from His Majesty, these people have a greater determination to continue making valuable contributions.
1: ฝึกทักษะด้วยการไปตระเวนตัดผมให้กับคนเฒ่าคนแก่หรือบุคคลที่ว่างงานแล้วเราได้มีโอกาสได้ตัดผมให้ผู้พิการหลังจากนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มถ้าเกิดว่าใครมีญาติพี่น้องที่เจ็บป่วยพิการอยากให้เราไปตัดผมให้เรายินดีตัดผมให้ฟรีนับตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงณปัจจุบันนี้ก็น่าจะเข้าใกล้ปีที่8แล้วในชีวิตนี้ก็ตั้งแต่เริ่มทำความดีมาก็ไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่เราทำจะผ่านพระเนตรพระกันของพระองค์ท่านจนพระองค์ท่านได้ทรงพระเมตตาส่งสิ่งของไม่ว่าจะเป็นดอกไม้พระราชทานรวมถึงอุปกรณ์ตัดผมพระราชทานโดยให้ผู้แทนพระองค์นำมาให้ซึ่งถือว่าเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นพลังใจไม่ใช่เฉพาะกับเราคนเดียวยังเป็นเกียรติแก่พ่อแม่รวมถึงวงตระกูลของตัวเองด้วยซึ่งถือว่าน่าจะเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนี้
0: สุมนมหิดล a Bangkok Mass Transit Authority bus fare collector on the 511 line, found a passenger's backpack that was left on the bus, which contained over 1 million baht in cash. Nevertheless, she did not keep the money for herself, but instead returned it to the rightful owner. After learning this, His Majesty the King sent his representative to bestow her with a royal memento in appreciation for her noble and selfless act.
2: หัวหน้าก็เรียกขึ้นมาว่าเนี่ยเดี๋ยวประมาณวันพุธมีราชเลขาจากสำนักราชวังจากพระเจ้าอยู่หัวรอสิทธิ์จะมามอบของขวัญให้อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกไม่ถูกอ่ะพอได้ยินข่าวนี้มันปลื้มใจอ่ะมันดีใจมากๆดีใจสุดๆเลยอ่ะแล้วตอนนี้ที่ของตัวแทนอ่ะท่านก็บอกว่าเนี่ยคุณรู้คุณสุมนคุณทราบไหมว่าการทำดีของคุณเนี่ยได้รู้ไปถึงพระเนตรพระกันของท่านแล้วก็ว่าค่ะหนูก็บักบื้มยินดีมากค่ะขอให้พระองค์ทรงพระเจริญนะที่ยังมีความกรุณากับเรานี่แบบยังตัวน้อยๆท่านยังก็ยังแลเห็นว่าความดีของเราก็ยังถึงพระเนตรพระกันท่านนะฮะ
0: These are but a few examples of people who have done good deeds

0: วัสดีครับผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: เทรนเนอร์ไมค์ค่ะ
0: และนี่คือรายการ Strong Together นะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปฟิตร่างกายในยามเช้าร
1: วมถึงการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยนะคะ
0: และก็มาพบกันอีกครั้งครับกับคลาสคาร์ดิโอคาร์ดิโอเทรนนิ่งนั่นเองนะครับโค้ชไมค์คาร์ดิโอนี่คือการทำอะไรนะครับผม
1: การคาร์ดิโอนะคะคือการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อหัวใจเราแข็งแรง
0: ถูกต้องครับโดยวันนี้นะครับเราก็จะใช้พื้นที่ไม่มากเหมือนเดิมครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีอุปกรณ์เป็นแมตต์โยคะสักเล็กน้อยนะครับเวลาแบบเราเล่นกับท่าที่เป็นแบบหน้าท้องหรือว่าพวกท่าแพลงก์อะไรวางพวกมือฝันพวกวางฝ่ามือแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์กันครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ

0: โอเคครับหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์นะฮะเคลียร์พื้นที่กันเรียบร้อยเดี๋ยวเราครับคนใหม่เรามาทำการอุปกรณ์ร่างกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อวอร์มอัพกันหน่อยนะครับ
1: เราเริ่มกันจากท่าแรก
0: ได้ครับผม
1: ขอต้อนเป็นท่าแรกแต่ท่าแรกยืดเริ่มก่อนค่ะโอเค
0: วอร์มสะโพกนะครับวอร์มข้อต่อกันก่อนปึ๊บดีครับ
1: เดี๋ยวเราเปลี่ยนท่าต่อไปนะคะจะเป็นท
0: ่
1: า
0: ได้ครับ
1: แกนกลาง
0: ครับผมปึ๊บยามเช้าต้องแอคทีฟนะครับคุณไม้เนาะ
1: ใช่
0: ปึ๊บ
1: ที่นี้ก็เป็นเท่านะคะก้าวไปด้านหน้าค
0: ่ะครับผมปึ๊บปึ๊บยกประมาณไหนครับคุณไมค์

คครับอ่ะหลังจากเราวอร์มอัพกันไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับกติกาของเราแบบเดิมนะครับเราจะทำ30วินาทีนะครับแล้วก็พัก10วินาทีแต่ว่าในเดือนที่2นะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าจะต้องมีการชาเลนจ์นิดนึงเพราะว่าเราแอโรบิกเบสความแข็งแรงพื้นฐานความแข็งแรงความฟิตของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับโดยเราจะทำทั้งหมด9ท่าติดกันนะครับใช่ฟังไม่ผิด9ท่าติดกันนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มจากท่า

ปึ๊บดันโคกไปด้านหลังนะครับแบบนี้ย่อแล้วบิดเข่าเล็กน้อยนะบิดสะโพกนะฮะเราไม่บิดเข่ายกเข่าเลยฮะเกรงหน้าท้องเราใช้30วินาทีนะครับรอบที่1ครับเราจะเลือกท่าเบาๆกันก่อนเป็นการปลุกปลุกร่างกายไปในตัวอีก1รอบนะครับยกเข่าให้สูงนะครับเกรงหน้าท้องด้านข้างเนาะแบบนี้โอเคครับพักเบรกนิดนึงฮะอย่างที่บอกไปแล้ว30พัก10วินาทีครับเมื่อกี้เวลที่1นะครับเวลที่2เราจะเพิ่มการจัมป์ขึ้นมานะเป็นสควอทแจ็คปึ๊บแบบนี้พร้อมแล้วเริ่ม

0: ปึ๊บย่อลงน้ำหนักเบาๆนะฮะใช้ปลายเท้าดันสะโพกไปด้านหลังครับเกรงต้นขาด้านหน้าไว้แล้วสบายๆกันก่อนนะพาร์ทแรกเดี๋ยวนี้นะผมจะพาทุกคนเนี่ยเบิร์นแบบครึ่งชั่วโมงเนี่ยสัก 4-500 แคลเลยแอคทีฟตั้งแต่เช้านะฮะเยี่ยมมากครับเกรงต้นขาไว้ครับลงน้ำหนักเบาๆนะครับ3 2 1รีแลกซ์นะรีแลกซ์รอบสุดท้ายนะครับของเลเวล R Squat นะฮะเราจะเพิ่มการจำนะโค้ดใหม่แบบนี้มา3 2 1 Let's go เวลาที่เราลงนะครับท่านผู้ชมนักมากเราดันสะโพกไปด้านหลังถ่ายหนักไปที่ก้นนะฮะแบบนี้ลงแบบไม่มีเสียงสังเกตโค้ชมายนะฮะจะย่อขาย่อสะโพกรับแรงนะฮะเราจะไม่ยืนขาตรงจนเกินไปนะฮะฮึบจัมฮึบนี่ครับยืดออกขึ้นมาสายตามองด้านหน้านะครับ3 2ฮึบ1ทีช่อพักเบรกสักนิดนะฮะมาเดี๋ยวท่าต่อไปครับเราจะสลับบ้างบนล่างนะคะรอบนี้เดี๋ยวเรามา activate core muscle ก่อนเนาะเริ่มจาก elbow plank นะฮะแบบนี้ล็อกสะโพกขาตรงฮึบขาแหววหน้าท้องนะครับก้นเราไม่สูงเกินไปนะฮะสังเกตโค้ชไม้นะฮะลำตัวจะเป็นไม้กระดานเลยสะโพกไม่ตกนะฮะแนวข้อศอกอยู่แนวเดียวกับหัวไหล่สวยงามนะฮะครึ่งทางครับผมถ้าใครรู้สึกหนักเกินไปเราสามารถวางเข่าแบบนี้ได้แต่ก้นเราจะไม่โดนนะฮะเราเก็บก้นเก่งหน้าท้องถ้าใครไหวนะครับมาเยี่ยมมาก3 2 1พักเบรกสักแป๊บครับไปให้ก้นนายเหนื่อยแล้วฮะเลเวลที่2นะครับเราจะลดคานลงด้วยการเหยียดแขนไปด้านหน้านะครับพร้อมแล้วไปฮะเริ่มจากท่าแพลงฮะเหยียดแขนซ้ายแล้วกลับขวาแล้วกลับสายตามองพื้นไหมนะครับเราเริ่มจากท่าแพลงปกติแต่รอบนี้เราจะเหยียดแขนไปเหนือศีรษะตัวเองนะฮะแบบนี้แตะเบาๆและดึงกลับมาที่เดิมฮะเยี่ยมครับฮึบยืดให้สุดนะครับข้อศอกขนาดลำตัว4 3 2 1โอเคครับผ่านไป2ท่าในเวอร์ชันของท่าแพลงนะครับเดี๋ยวต่อไปครับเราจะเพิ่มการแจ็คขากระโดดลงด้วยปลายเท้านะครับ3 2 1แบบนี้เอาอินเอาอินจังหวะกระโดดนะฮะลำตัวเป็นเส้นตรงเหมือนเดิมข้อศอกอยู่ใต้นกนะครับเอ็นตัวมาด้านหน้าเล็กน้อยเนาะเก็บคางใกล้คอตามองพื้นไว้นะฮะอีก15วินาทีฮะ
1: ถ้าสำหรับคนที่ไม่ไหวแล้วเขาจะ
0: ถ้าใครไม่ไหวแตะเบาแตะเบาๆแบบนี้ไปทีละขาได้ไปทีละขาได้นะครับถ้าไหวขาตรง4 3 2 1โอเคค่อยๆลุกขึ้นยืนนะสะบัดแขนสะบัดขาเล็กน้อยเดี๋ยวเรากลับไปใช้เวอร์ชันการยืนนะครับวิ่งเตะก้นภาษาอังกฤษบัตคิกไปยืดอกหลังตรงนะครับถ้าใครอยากลงน้ำหนักเบาๆแบบนี้ได้เราแค่งอขาขึ้นมาเป็น low impact นะครับไม่มีการกระแทกข้อต่อแต่ถ้าใครไหวมา10วินาทีฮะเยี่ยมมากสายตาเรามองด้านหน้ายืดอก chest up เยี่ยมมากฮะอย่ากั้นหายใจนะครับ3 2 1สะบัดขาเล็กน้อยนะฮะเป็นไงคนใหม่อู้พอมาท่าหลังๆนี่หัวใจเต้นแรงมากรอบนี้ไฮนี่ยกขาด้านหน้าไปฮึบแบบนี้ฮะแกว่งแขนข้างลำตัวลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเหมือนเดิมครับถ้าใครไม่ไหวนะครับใช้มาร์ชชิ่งหรือว่าการย่ำเท้าแกว่งแขนแบบนี้ถ้าอยากเบิร์นมากขึ้นวันนี้ถ้าเป้าหมายขออย่างน้อย300กิโลแคลอรี่ในการเบิร์นนะฮะว้าว10วินาทีโค้ชมายไวขึ้นแกว่งแขนมาเลยมาเลยท่านผู้ชมทางบ้านฮะมาชาเลนจ์3 2 1วันนี้ท่าที่9ผมมีเซอร์ไพรส์สตาร์จัมป์แล้วลงแบบนี้นะฮะถ้าใครไม่ไหวอยู่กับที่โค้ชไมค์พร้อมไหมช้าๆก็ได้ไม่ว่ากันปึ๊บแล้วย่อปึ๊บแล้วย่อถ้าใครไม่ไหวนะครับไปแบบนี้จังหวะที่เรากระโดดอ้าขาออก

0: กางแขนเขาเรียกว่าสตาร์จัมป์กระโดดเป็นรูปดาวแบบนี้จังหวะลงนะฮะดันก้นด้านหลังเหมือนท่าสควอทจัมป์ฮึบฮึบชาเลนจ์ตัวเองฮะ5 4 3 2 1 time ว้าวเซตที่1ผ่านครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักเล็กน้อยนะครับผมโอเคครับโค้ชไมค์เซตที่1โอ้หัวใจจะทะลุอย่างที่บอกครับเราผ่านไปแล้ว1เดือนเราจะต้องมีการชาเลนจ์มากขึ้นท่าที่ผมจะเลือกขึ้นมาก็จะมีการกระโดดขึ้นมามากขึ้นเหมือนเดิมนะครับถ้าใครรู้สึกว่าไม่ไหวเราสามารถเป็น easy option ก็คือเราทำให้ช้าลงเบาลงเราไม่ต้องกระโดดก็ได้เราวิ่งจ็อกกิ้งอยู่ที่ก็ได้แต่ขออย่าหยุดเน้นความต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเซต2กันเลยนะคนใหม่เริ่มจากท่าง่ายๆครับสควอทนีทักฮะย่อและยกขาพร้อมนะฮะ3 2 1สควอทยกเข่าซ้ายแตะถ้าใครไม่ไหวเอาแค่นี้ก็ได้ครับเราแค่ย่อแล้วลองฝึกยืนทรงตัวด้วยขาข้างเดียวก่อนแบบนี้ย่อแล้วบิดถ้าใครไหวฮะยกเข่าให้สูงศอกแตะเข่าเข่าแตะศอกดึงเข้ามาเกรงหน้าท้องทวิสต์ยืดขึ้นมาหายจอกยืดขึ้นมาหายจอกแบบนี้ตามองด้านหน้านะครับมองพวกผม2คนด้านหน้านะฮะเยี่ยมมากฮะ5 4 3 2 time พักเบรกสักเล็กน้อยนะฮะสควอตแจ็คเดี๋ยวรอบนี้สควอตแจ็คขอแบบนี้แล้วยืนแล้วยืนโค้ชมาพร้อมไหมฮะ3 2 1แล้วยืนย่อเปิดปลายเท้านะฮะหัวเข่ากับปลายเท้าระนาบเดียวกันยืดอกเกรงหน้าท้องเกรงต้นขาเกรงก้นแล้วยืนแบบนี้ความเร็วนะฮะถ้าที่เราไหวรักษาความเร็วนี้ไว้ให้ฮาร์ทเรทเต้นประมาณกลางๆเดี๋ยวประมาณท่าที่6 7ฮาร์ทเรทไปนู่นเลยทะลุเพดานเลยฮะมา5 4 3โอเคนี่แหละสบายสบายฮะท่านี้สควอทจัมป์เทคนิคในการจัมป์นะฮะกระโดดขึ้นด้านบนจังหวะที่เราลงเนี่ยเราถ่ายหนักไปที่ด้านหลังแบบนี้นะฮะมาพร้อมแล้ว3 2 1จัมป์ความเร็วฟันกลางเหมือนเดิมครับช่วงแรกสบายสบายกันก่อนฟันแขนลงเชสอัพยืดอก
1: ร้อนมากเลยนะ
0: ร้อนมากครับการได้ทำงานฮะเล่นลมสุบฉีดเผาผลาญไขมันส่วนเกินนะครับโค้ชไมค์ออกกำลังกายตอนเช้านะครับใช้ไขมันมาได้ดีมากไขมันเก่านะฮะหรือตอนท้องว่างก็ได้ใช่ไหมคุณไมค์
1: ใช
0: ่ค่ะโอเคทามรีแลกซ์สะบัดขาเล็กน้อยนะฮะบริชันที่2นะครับเอลโบว์แพลงค์นะฮะถ้าใครไม่ไหววางฝ่ามือแบบนี้ได้ถ้าใครไหวนะฮะศอกแตะพื้นโอเคเลทส์โก30วินาทีฮะฟังเสียงหายใจพวกเรา2คนได้เลยเหนื่อยพร้อมกันฮะว้าวหายใจแรงฮะแสดงว่าเล่นจริงเหนื่อยจริงครับผมตามองพื้นนะฮะฟังแค่เสียงของพวกผม2คนนะครับพยายามอย่าเงยหน้าขึ้นมานะครับอาจจะปวดคอได้เนาะตาโฟกัสด้านล่างฮะเกรงหน้าท้องคอมัสเซลทำงานฮะโค้งสุดท้ายครับ4 3 2 1วางเข่าช้าๆนะครับสะบัดแขนเล็กน้อยนะฮะเลเวลที่2นะครับ Dish Arm เหยียดแขนนะแบบนี้ไปเหนือศีรษะตัวเอง3 2 1แขนซ้าย Let's go Tap Tap ถ้าใครรู้สึกว่าสะโพกบิดนะฮะวางเข่ากับพื้นแบบนี้ได้เกรงหน้าท้องม้วนก้นเข้ามาแล้วยืดแขนไปหรือเพิ่มฐานให้กว้างมากขึ้นแบบนี้ก็จะง่ายถ้าใครอยากชาเลนจ์หุบขาเข้ามาใกล้ฮะฐานแคบๆเยี่ยมมากฮะ10วินาทีครับโค้ชไมค์ว้าวเหงื่อออกไหมฮะตอนนี้5 4 3โอเคทำเวอร์ชันสุดท้ายนะครับเกรงหน้าท้องให้ดีอ้าหุบอินเอาท์นะฮะเกรงหน้าท้องด้านล่างล็อกสะโพกให้นิ่งโอเคโอเคพร้อมไหมฮะ go go go ฮึบเอาอินเอาอินโค้ชไมค์ฮะ easy option ทำยังไงนะครับทีละข้างนะครับล็อกสะโพกแต่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านแข็งแรงกันแล้วขอพร้อมกันดีครับอีก15วินาทีสุดท้ายไปฮะโอ้ถ้าอยู่พร้อมท่านผู้ชมทางบ้านนี่

0: ผมจะบิ้วแบบให้ไม่หยุดทำเลยทีเดียวมาฮะ
1: 5
0: 4 3 2 1
1: โอเคแสนอับฮะยืนขึ้นมาสะบัดขาสะบัดแขนท่าอะไรนะฮะบัตคิก
2: ใช
1: ่เตะก้นตัวเองนะครับสะบัดขาเล็กน้อยแกว่งแขน3 2 Let's go บัตคิกจะต่างจากไฮนีนะครับบัตคิกคือการพับขาแบบนี้ให้เรารู้สึกว่าเกร็งหลังขาแต่ถ้าเป็นท่าต่อไปไฮนีด้านหน้าอันนี้เราใช้การเตะก้นตัวเองนะฮะยืดอกหลังตรงนะฮะลงน้ำหนักได้ปลายเท้าผ่านไปครึ่งทางครับถ้าใครไม่ไหวอยู่กับที่แบบนี้ low impact ไม่มีการกระแทกข้อต่อเยี่ยมมาก5 4 3โอเครีแลกซ์อ่ะเวอร์ชันที่2มาด้านหน้าแบบนี้ easy option นะฮะยกเข่าแกว่งแขนถ้าไหวถ้าไหววิ่งเลยไปวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งการวิ่งไม่จำเป็นต้องบนลู่วิ่งไม่จำเป็นต้องออกไปสวนสาธารณะอยู่กับที่ก็ทำได้นะครับย่ำเท้าหน้าจอโทรทัศน์หน้าจอคอมหน้าจอโทรศัพท์หน้ากระจกได้หมดฮะหน้าห้องน้ำได้หมดเลยทุกที่คือพื้นที่ของเราฮะขอแค่ขยับเท่ากับออกกำลังกายนะฮะ10วินาทีสุดท้ายอ่ะขอเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เยี่ยมมากฮะ3 2 1 time push my challengeท่านผู้ชมทางบ้าน challenge time ท่าสุดท้ายนะฮะเซตท่าเซตอุปกรณ์เตรียมตัว star jump star jump 3 2 1 jump ลงน้ำหนักเบาๆเหมือนเดิมฮะโดดให้สูงแบบนี้จังหวะลงย่อขาดันสโปกด้านหลังกลางขาแบบนี้เหมือนเราเป็นปลาดาวเหมือนดาวปึ๊บลง15วินาทีฮะchallenge yourself focus your carry maximum burn yeah มาโดดพร้อมกันนะขากว้างๆแขนกว้างๆ come on okay woo จอดพอมาพักเซ็ตกันแป๊บนึงนะฮะ

0: โอเคครับในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงเซตสุดท้ายกันแล้วครับโอ้รู้สึกหัวใจยังเต้นแรงอยู่เลยยังได้ยินเสียงหายใจของพวกเราอยู่เลยนะครับโค้ชไมค์มาเซตนี้นะครับผมไม่ขออะไรมากเริ่มพร้อมกันจบพร้อมกันนะครับขออย่าหยุดเลือกออปชันให้เหมาะสมกับตัวเองหนักกลางหรือเบาเดี๋ยวเริ่มจากสควอตยกขานะครับโค้ชไมค์พร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: ทางบ้านพร้อมไหมฮะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ย่อขาซ้ายปั้งย่อขวาแบบนี้มาเซตสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับถ้าใครยังใช้ Easy Option อยู่ขอแนะนำฮะให้เลือก Advanced Option ได้เลยนะเซตสุดท้ายนะครับ
1: ชาเลนจ
0: ์ใช่ครับเหนื่อยแป๊บเดียวเดี๋ยวเราจะ Fit and Firm รู้สึกได้เลยว่าเสียงหายใจของผมเนี่ยแรงขึ้นเริ่มพูดไม่ค่อยออกครับแสดงว่าเบิร์นได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับ3 2 1โอเคไทม์พักเบรกครับ Squat to Jack ผู้ฟังเสียงหัวใจยังเหนื่อยต่อเวลาครับแบบนี้และหุบขาพร้อมไหมพร้อมไหม Let's go ย่อยืนย่อยืนเหงื่อทำต่อเนื่องนะครับทำต่อเนื่องทำง่ายๆครับได้ทุกที่เห็นไหมครับว่าการที่เราจะแข็งแรงเราไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เลยก็ได้บอดี้เวทร่างกายของเราฮะดีที่สุดในการเริ่มต้นช่วงแรกปึ๊บการหายใจที่หนักขึ้นแรงขึ้นไม่น่ากลัวอันตรายนะฮะหัวใจเราทำงานหนักกำลังใช้ไขมันเก่า เอาออกเอาออกโอเคฮะสะสมมาสควอตจัมป์นะฮะเลเวลที่3ใครยังไม่โดดได้เวลาโดดนะครับ3 2 1ไปปึ๊บลงด้วยปลายเท้าถ่ายน้ำหนักที่สะโพกนะครับปึ๊บขอแบบเบาๆถ้าใครยังลงแบบอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีฮะกระแทกข้อต่อลงให้ซอฟต์ให้เบาที่สุดเหมือนเราค่อยๆย่อลงเยี่ยมมากฮะ
1: ถ้าเริ่มเยอะก็คือแบบนี้จะตกใจนะ
0: เป็นเรื่องปกตินะครับ10วินาทีครับปึ๊บโดดให้สูงฟันแขนลงเยี่ยมมากสวย3 2หนึ่งโอเควาริเอชันที่สองนะฮะนอนแพร้งนะฮะแพร้งสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับถ้าใครมีเหงื่อเช็ดเหงื่อที่พื้นได้ก่อนกันลื่นนะฮะสามสองหนึ่งตั้งศอกโผล่แพร้งโผล่ฮึบตามมองพื้นนะฮะเก็บคางใกล้คอดันหลังขึ้นเล็กน้อยทำให้หน้าท้องเอ็นตัวมันด้านนิดนึงฮะรายเท้าจิกล็อกสะโพกเยี่ยมฮะใช่ครับตามรองพื้นเลยนะฮะฟังแค่เสียงพวกผมนะฮะก้มหน้าไว้เยี่ยมฮะฟังสัญญาณ5 4 3 2 1 Yes พักเบรกแป๊บนะสะบัดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนแขนไหนก่อนก็ได้ครับเต็มตัวมาเซตอัพท่าแพ้งมา3 2 1 Let's go ฮึบเหมือนเดิมครับแบบง่ายวางเข่าถ้าใครเริ่มไหวยกเข่าถ้าใครรู้สึกไม่มีหลักกางขากว้างถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยสบายจังเลยครับโค้ชลองเก็บฐานเก็บเท้าแคบๆให้คู่กันนะบิดสะโพกให้น้อยที่สุดแล้วลองเหยียดแขนค้างสักแป๊บนึงฮะเยี่ยมมาก5 4 3 2 1โอเคพาร์ทสุดท้ายนะฮะแฟรงค์แจ็คตั้งข้อศอกรอบเมื่อกี้ใครที่ยังใช้แบบทีละขาอยู่ได้เวลาขาคู่วางศอก3 2 1เอาอินเอาอินเอาอินเยี่ยมครับเหมือนตอนเราสควอทจัมป์ลงน้ำหนักเบาๆนะฮะเกรงหน้าท้องเกรงหัวไหล่เอ็นตัวมาด้านหน้าสวยงามฮะ15วินาทีผ่านฮะตามองพื้นเหมือนเดิมฟังเสียงพวกเราเยี่ยมฮะโคตรไปมาเยี่ยมฮะ go go go go
2: สวย
0: 5 4 3 2 1 time
2: stand up ว้าวท่าที่7บัตคิกเตะก้นเตรียมตัวพักนิดเดียว let's go ไปงอเข่านะครับลงน้ำหนักไปเท้า
0: สังเกตได้เลยว่าขาของพวกเราเนี่ยจะอยู่ขนานกันจะไม่ห่างเกินไปถ้าห่างเกินไปเป็นไงฮะเข่ามันล้มโอกาสการเบิดเจ็บจะสูงนะฮะเก็บใกล้ๆแบบนี้โดดไม่ต้องสูงนะครับ เหมือนเราย่ำเท้าอยู่ที่เยอะมากฮะ10วินาทีสุดท้ายครับเยอะมากเยอะมากแรงต้นขาด้านหลังฮะสุดยอดมาก3 2 1 3 High knee High knee ยกเข่าแกว่งแขนนะฮะพร้อมพร้อม Let's go วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งว้าวช่วงนี้วิ่งอยู่ที่บ้านกันก่อนฮะสถานการณ์เริ่มรุนแรงขอแบบสปรินต์ฮะเราต้องการดึงฮาร์ทเรทให้สูงที่สุดอย่างไวขึ้นข้างลำตัวอย่างที่ผมบอกเราเริ่มนี่เราจะจบนี่มามาแกว่งแขนเยี่ยมมากเยี่ยมมากเกรงท้อง3 2 1สุดท้าย challenge yourself ได้กับตัวเองนะฮะเริ่มพร้อมกันจบด้วยกันฟังเสียงของเรา3 2 1 jump jump ลองกางขาให้กว้างลงน้ำหนักเบาๆแบบนี้ฮะถ้าใครยังไม่โดดได้เวลากระโดดหรือถ้าใครรู้สึกโอ้โคตรครับไม่ไหวขอพักแป๊บนึงเอาแค่เสี้ยววิแล้วไปต่อแบบนี้15วินาทีฮะเยี่ยมมากสวยสวยมา10 9 8 7 6 5 4 3 2 ว้าวโอเคฮะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักแป๊บนึงฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันโอเคครับหลังจากที่เราเวิร์กกันไปทั้ง3เซตแล้วนะครับหัวใจยังไม่หยุดเต้นเลยเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาคูลดาวน์ร่างกายกันนิดนึงครับยืดกล้ามเนื้อคลายความเมื่อยล้าคลายกรดอะไรต่างๆในร่างกายนะครับเดี๋ยวโค้ชไม้ยืดกันเนาะสักนาทีนึงโดยประมาณฮะไม่นานได้ครับ
3: แล้วเราเริ่มจากการยืดเลิกขาก่อนเนาะโอเคเป็นช่วงแรกเลิกขาออกข้างๆเ

0: จะเข้าหายใจออกปกตินะคะคนสาจะกั้นหายใจเนาะทีนี้ลำตัวตรงเหมือนเดิมค่ะแล้วค่อยๆก้มลงไปด้านล่างนิดนึงนะคะถึงจะรู้สึกตึงขาด้านหลังมากขึ้นค่ะทีนี้ค่อยๆเลยนะคะคู่กันเนาะยืดหน้าขาสักเล็กน้อยนำตะพุ่งมาด้านหน้านะคะลำตัวตรงสำหรับใครที่ทรงตัวไม่ได้การแผ่ออกเพื่อสร้างบาลานซ์นะคะทีนี้เปลี่ยนข้างค่ะหายใจเข้าลึกถอนหายใจยาวๆยืดแขนสักเล็กน้อยค่ะคุณสาวยืดลำตัวตรงนะคะกดหัวไหล่ลงค่ะทีนี้เปลี่ยนข้าง
1: โอเคครับก็จบภารกิจประจำวันเหมือนเช่นเคยนะครับโอ้วันนี้รู้สึกว่าใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนเลยด้านบนด้านล่างแกนกลางลำตัวคอมเมอร์เซลนะครับก็ยังไงฝากติดตามรายการของพวกเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์ดิโอเดย์เวทเทรนนิ่งเดย์หรือว่าโยคะสปอร์ตเดย์ก็ตามนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามตอนเช้าไม่ทันเนี่ยสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางช่องทางออนไลน์นะครับ YouTube และ Facebook นะครับเซิร์ชคำว่า T-Sport 7ก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆมากมายเลยนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับรับชมพวกเราเนี่ยเวลาเดิมทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาสวัสดี

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียซึ่งตรงกับวันที่8กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางกอร์ดานาซิลยานอฟสกาดัฟโกวาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียกรุงสโกเปียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์ทมาซิโดเนียประเทศไทยและสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2548ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความก้าวหน้าในขณะที่เราก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิรานลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่362วันนี้เวลา 10:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงเป็นอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่362และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์มีระเบียบการประชุมเรื่องต่างๆอาทิความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุการดำเนินงานของสถาบันการพยาบาลศรีสบรินทร์ธิราสภากาชาติไทยความคืบหน้าของคณะกรรมการพัฒนาสถานีกาชาดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์เพิ่มเติมรายงานประจำปี2518ของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาธรรมัยพิทักษ์ตลอดระยะเวลา133ปีสภากาชาติไทยสนับสนุนการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกสถานการณ์ยึดมั่นในหลักการช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขอย่างต่อเนื่องจากภารกิจในอดีตที่มุ่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสงครามสภากาชาติไทยได้พัฒนาการดำเนินงานให้ครอบคลุมภารกิจสำคัญทั้งการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขการบริการโลหิตการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตลอดจนการดูแลผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลพระอนุวงศ์องคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าเวลา8รูปรับพระราชทานฉันเพลเวลา8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรม
วงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระกิติยาภาณรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสายได้เสด็จพัดมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดจักรพรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับและ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17:00 น.ในพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดจักรพรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธี

ระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยวันนี้เวลา 14:00 น.ณ ศาลาดุสิตดาลัยสุนทรจิตรดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยก่อนออกเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569เพื่อพัฒนาการกีฬาของประเทศไทยเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีและความสามัคคีกับนานาประเทศโดยมีนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันใน43ชนิดกีฬาประกอบด้วยนักกีฬาชาย356คนนักกีฬาหญิง338คนเจ้าหน้าที่ประจำทีม297คนรวมจำนวน991คนในการนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในครั้งนี้ท่านทั้งหลายกำลังจะเข้าแข่งขันมหากรรมกีฬาซึ่งถือเป็นสนามสำคัญที่ทุกคนรอคอยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาและผู้ฝึกสอนหรือผู้ชมการแข่งขันในประเทศต่างๆของทวีปเอเชียรวมถึงทั่วโลกนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ท่านจะได้แสดงความสามารถของนักกีฬาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แต่ในเกมการแข่งขันก็ย่อมมีอุปสรรคและสภาวะความกดดันที่ท่านทั้งหลายจะต้องเผชิญและต้องฝ่าฟันไปให้ได้เพื่อชัยชนะที่มุ่งหวังจึงขอให้ทุกท่านสมบูรณ์พร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาโดยเชื่อมั่นในการฝึกฝนเตรียมความพร้อมของตนตลอดการฝึกซ้อมที่ผ่านมาทั้งในด้านสมรรถภาพร่างกายหลักวิชาความรู้ทักษะทางกีฬาและความเข้มแข็งมั่นคงของจิตใจสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานและปัจจัยอันแข็งและปัจจัยอันแข็งแกร่งหนักแน่นที่จะช่วยให้ทุกท่านลงสนามแข่งขันได้อย่างสง่างามและไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรแต่ละคนก็สามารถภูมิใจได้เต็มที่ว่าได้ทำหน้าที่ตัวแทนของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์และสมศักดิ์ศรีองคมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือว่าด้วยการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่อาคารสารสนเทศ50ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือหรือ MOU ว่าด้วยการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกรมราชทัณฑ์เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่มีพระราชประสงค์และพระประสงค์ให้ผู้ต้องขังได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมในด้านสาธารณสุขและการแพทย์โดยมีพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมในพิธีทั้งนี้จากการที่กรมราชทัณฑ์มีผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศ143แห่งมากกว่า 300,000 รายและมีโรงพยาบาลรองรับผู้ต้องขังป่วยโดยตรงเพียงแห่งเดียวคือทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์กรุงเทพมหานครซึ่งไม่เพียงพอในการรองรับผู้ต้องขังป่วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจะมีพระดำริให้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสร้างโรงพยาบาลรัชทัณฑ์แห่งที่2ซึ่งประธาน

โรงพยาบาลรัชทันส่วนขยายคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2570แต่ยังขาดบุคลากรทางการแพทย์และจาก MOU ดังกล่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรอาจจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังและประสิทธิภาพการดำเนินงานของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่วนขยายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับผู้ต้องขังในการทำงานหรือฝึกงานด้านการดูแลผู้ป่วยหรือ Care Giver ในโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษเพื่อผู้ต้องขังสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณและอย่างมีคุณค่าหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทพรอําไพรุ่งเรืองขนส่งจำกัดสำนักงานเขตสุขภาพที่5จังหวัดราชบุรีสำนักงานกฎหมายไตรเดนท์ลอและโรงเรียนปฐุมคงคากรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดราชนัดดารามวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดราชบำรุงวัดหัวป่าวัดหัววังวัดศาลาหลวงบนวัดมะขามเท่าวัดศาลาทันจังหวัดสงขลาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีคณะศิษย์เก่าคณะนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่32บริษัทน้ำตาลทรายกำแพงเพชรจำกัดกองทุนเกษตรศาสตร์32ร่วมใจรักและพัฒนามูลนิธิคอนฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและบริษัทสำนักวิจัยอินราจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบ้านเปลือยใหญ่จังหวัด101วัดเทพปุรณารามวัดศรีพิมลวัดศรีสว่างนนทันจังหวัดขอนแก่นวัดหน้าพระบรมธาตุวัดชนสังขรณะพิจิตรจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดประเสริฐทรงธรรมวัดสว่างสันติธรรมวัดธาตุมังคลารามวัดศรีบุญเรืองจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนหนองแหนวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราสมาคมนามทารีสังคัตแห่งประเทศไทยและบริษัทฟินิกซ์พาวเนอร์จี้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุดิบราชรังสฤษฎิ์วัดธรรมมงคลถาบุญยนนทวิหารวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครวัดบึงขุมเงินจังหวัดยโสธรวัดวะผู่แก้วจังหวัดนครราชสีมาวัดด่านทองประชาสามัคคีจังหวัดบุรีรัมย์และวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท SIP สยามอินเตอร์แปซิฟิกจำกัดสมาคมแม่บ้านทหารบก
สาขากรมสารบัญทหารบกคณะศิษย์พระเทพสิทธาคมวิหลวงพ่อสายกิติปาโลและบริษัทปิยชันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธามพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดารินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนแสงอรุณกรุงเทพมหานครเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลสารเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดารินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและสมาชิกคนละข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเทศบาลตำบลท่าพระจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนแสงอรุณกรุงเทพมหานครเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลสารเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครและมูลนิธิคอนฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพใบทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีทรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเป็นมอบให้แก่กำลังพลที่ทุพพลภาพจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระนเรศวรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแต่พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ทุพพลภาพและพักรักษาตัวณภูมิลำเนาจังหวัดน่านดังนี้ณบ้านเลขที่48หมู่8ตำบลหนองแดงอำเภอแม่จริมเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่10เอกนิพิตพลอุตยราชสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่29ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์และณบ้านเลขที่103หมู่7ตำบลขึ่งอำเภอเวียงสาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่จ่า10เอกอดิศักดิ์
ีวิชัยสังกัดกองพันทหารม้าที่13กรมทหารม้าที่3ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถสายพานลำเลียงพลเสียหลักพลิกคว่ำตกสะพานขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ช่องสงำตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

0: ปอครับทำไมกับข้าววันนี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีอีกตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: เออน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงแล้วพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองไม่วะ
7: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อย

0: ื่องที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: สวัสดีครับขอนำทุกท่านครับเข้าสู่เกมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย And you're watching See You on the Road Season 2และเรายังคงอยู่ในรอบการคัดเลือกตัวแทนจากกรุงเทพมหานครครับ The national champion will go home with an honorable trophy and scholarship from จุฬาลงกรณ์ University และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนสาธิตพัฒนาและศึกษานารีสาธิตพัฒนานะครับโดยน้องนโมน้องตุ่นและน้องวายน์น้องๆจากสาธิตพัฒนามีอะไรจะบอกเพื่อนๆศึกษานารีครับ
1: สวัสดีศึกษานารี
2: รู้จักดีกรี
3: สาธิตพัฒนาบ้างยัง
0: น้องๆศึกษานารีนะครับส่งน้องไข่มุกน้องอิมมี่และน้องส้มเข้าประกวดนั่นเองแน
4: ่ The rose is red violet is blue and my eyes on you
0: ทีนี้จะให้น้องๆทั้งสองทีมเล่นเกมนั้นคำถามคือจะเล่นเกมอะไรกันบ้างล่ะไปดูกติกากันดีกว่าครับ
5: น้องๆทั้ง2โรงเรียนจะต้องแข่งขันกันทั้งหมด3เกมเพื่อเก็บคะแนนหาผู้ชนะเข้าสู่รอบต่อไปและเช่นเคยเกมแรกนั้นเป็นเกมที่ต้องใช้ทักษะการฟังอย่างมากเลยแหละครับนั่นก็คือการตอบคำถามจาก VTR มูลค่า100คะแนนไปชมกันเลยครับ
6: Right now on my way to the Grand Palace I am going to use Tuk Tuk Hop a new app for calling Tuk Tuk to go to different places around Ratanakosin Island thisensemble that of hop on hop off tourist bus and here I am today with Khun Broad stand manager of Tuk Tuk Hop today she'll be our guide and takes us around
7: Tuk Tuk Hop is a flat fee service that you can pay once and can use for the whole day you can get off at a destination and get back on again to go to another destinationWhen you open the app, you can see that everything is in English. If you want to go to Khao San Road, choose number 8. To Banglapu, choose number 9. To Dusit Zoo, choose number 24. This system will help solve the language and communication problems because there are a lot of tourists in these areas and the public transport system does not sufficiently support their needs.
6: In the future, how will you plan to develop the Tuk Tuk Hop app?
8: We will offer an electric Tuk Tuk service in collaboration with MTech, which will help protect the environment, promote tourism in Thailand, as well as generate income for communities.
0: Which statement explains what the Tuk Tuk Hop service is? A. Payment must be made through the app. B. This appis only iOS compatible. C. All the functions in the app are in English. D. You can

0: not make stops along the route.
1: C
2: U
0: สาธิตพัฒนากดได้คลิปแรกเชิญครับ
3: Number C All the functions in the apps are in English.
0: Your answer is
1: correct.
0: All right, moving on to our next game.สำหรับเกมนี้ครับชื่อว่า Who, What, or Where. The following are the characteristics of which place? Your first clue: a famous football player, Andriy Shevchenko, used to play for this city's football club. The club's name starts with the word Dynamo. Clue number two.It is the capital city of one of the 15 post-Soviet states. Clue number three. This city is home to Saint Sophia Cathedral, which is a UNESCO World Heritage Site. Clue number four. This city was one of the co-hosts of the UEFA Euro 2012.The UEFA Champions League 2018 was also held in this city. Where are the finals? เอาล่ะสิศึกษารีกดแล้วตอบว่า
3: บราซิล
0: บราซิลนั้นเป็นคำตอบที่ incorrect สาธิตพัฒนาก็กดด้วยเช่นเดียวกันครับเชิญตอบครับ
4: เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
0: เป็นคำตอบที่Incorrect. เอาละสิตอบซ้ำเลยสาธิตพัฒนาจัดไปรอบสอง
4: Moscow.
0: Moscow. Your second attempt is incorrect. ศึกษาอะไร Your second attempt เชิญครับ
3: Rio de Janeiro.
0: Your second attempt is ผิดนะครับไปกันต่อเลยThe city was one of the co-hosts of the UEFA Euro 2012. The UEFA Champions League 2018 was also held in this city, where the finals between Real Madrid and Liverpool FC. And the last clue. This former capital of the Kievan Rus Kingdom is one of the oldest cities in Eastern Europe.It is the capital city of Ukraine. สาธิตพัฒนาเชิญครับ
4: The city name is Kiev.
0: เป็นคำตอบที่ correct. น้ำโมอะไรทำให้หนูตอบเคียบครับ
4: แหมมันเขียน capital of Kiev.
0: เนี่ยอาณาจักรคีวานรัสเพราะฉะนั้นครับนำไปอยู่ที่300คะแนนน้องๆศึกษานารีอย่าทึ่งหมดหวัง because the next game is worth 300 points แต่ช่วงนี้เราพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับว่า300คะแนนข้างหน้าจะเป็นของใครสักครู่เดียว
5: เดินทางในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสะดวกสบายด้วยรถระบบไฟฟ้า CU Shuttle Bus ที่เปิดให้บริการแก่นิสิตและบุคคลทั่วไปฟรีและยังสามารถติดตามข้อมูลการเดินทางผ่านแอปพลิเคชัน CU Pub Bus ได้ด้วยร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในไอเดีย Green University ได้แล้ววันนี้
0: Welcome back to See on the Road Season 2. 300คะแนน The next 300 points goes to which team? ถ้าพร้อมแล้วเชิญระบบสุ่มได้เลยครับ True or false? I'm going to give you one word เพื่อที่จะเลือกตัวแทนมาได้ว่าจะเอาใครคำใบ้คำนั้นคือคำว่า sports.สาธิตพัฒนาทรง
3: น้ำโมค่ะ
0: น้ำโมสุสารีทรง
6: ส้มค่ะ
0: น้องส้ม
5: น้องน้ำโมและน้องส้มจะต้องมาแข่งขันกันสลับตอบคำถามทั้งหมด10ข้อข้อละ3วินาทีในหัวข้อกีฬาโรงเรียนศึกษานารีจะกลับมาตีเสมอได้หรือไม่ไปชมเลยครับ
0: The following statements about sport rules are true or false. In football, there cannot be more than 7 substitute players on each team.
4: True.
3: No.
0: In volleyball, the libero can set the ball above the head like the setter only when he or she stands behind the attack line.
4: I will say that's true.
0: The ping pong table is rectangular. It is 2.74 meters long and 1.525 meters wide.
4: False.
3: True.
0: In chair ball, there are 12 players total on the court.
3: False.
4: False.
0: In a relay swim race, if a swimmer dives into the pool before his or her teammate makes contact with the platform, 5 seconds will be added to the record.
4: That's true.
3: True.
0: Men's gymnastic events are steel rings, parallel bars, vault, horizontal bar, pommel horse, and floor exercise.
3: False.
4: I would say false.
0: In badminton, if a player accidentally places a foot on the opposition side of the court, it is considered a foul.
4: I think that's true.
3: False.
0: In men's hurdling, there are 10 hurdles, while in women's, there are 8 hurdles.
3: True.
4: True.
0: In tennis, once the ball has crossed the net, the player can return the ball only when the ball has hit the ground once.
4: That's false.
3: True.
0: The circle in the middle of the basketball court has the radius of 1.8 meters if measured to the outer edge of the circle.
3: True.
4: Well, let's have a guess. I think that's true.
5: ทีมที่ได้300คะแนนนั้นได้ไป5เต็ม10ขณะที่ทีมที่แพ้ได้ไป3เต็ม10
0: And the team that will be given 300 points is สาธิตพัฒนา600คะแนนเข้ารอบไปแบบหล่อๆสวยๆก็เลยทีเดียวหลายคนสงสัยว่าตกลงว่าไอ้กีฬาแชร์บอลเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่12ผู้เล่นบนสนามแต่มี14นะข้างละ7นั่นเองข้อที่5นะเขาบอกว่า in relay swim race ถ้าเกิดว่ากระโดดลงไปในน้ำก่อนที่เพื่อนจะมาถึงเนี่ยจะสัมผัสกับขอบเนี่ยนะฮะบวกเพิ่มอีก5วินาทีใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับ disqualify เลยครับแพ้เลยครับต่อไปฮะ men's hurdling ถามว่าผู้ชายเนี่ยมีไอ้ที่ลวดที่ต้องกระโดดข้ามเนี่ย10ผู้หญิงให้8พอใช่ไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่ฮะ10เท่ากันและข้อสุดท้ายนะครับเทนนิสเนี่ยต้องรอให้ลูกบอลข้ามเน็ตมาแล้วตกก่อนเสมอใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆที่เข้ารอบต่อไปด้วยครับสาธิตพัฒนาAll right, and the next two teams who have come up on this very stage to seek the position of representing Bangkok. ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนโยธินบูรณะและน้องๆสาธิตจุฬาน้องปูน้องวสุและน้องนาวจากโยธินบูรณะนะครับ Anything you'd like to tell your friends from สาธิตจุฬา
2: ถึงพวกเราจะไม่ได้ซ้อมแต่ความพร้อมพวกเราเต็มร้อยนะครับ
5: เอามาที่น้องๆ นะครับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมนะน้องยาน้องโปรดน้องหมูส้มนะครับ
0: as the former champion นะฮะ all right anything you want to tell the boys in brown โยธินบูรณะ
2: พวกเรา see you see
5: รอบนี้เราจะเริ่มที่ VTR กันก่อนนะครับ
6: it is said that music is without borders and Chamtari Spin Quartet has carried Thai music beyond

0: ที่ไปดูหนังมันเรียกอะไรโน no. ดูหนังนะดูหนัง
1: คนมาเลย
0: ซีนี
2: ซีนีมา
0: ซีนีมา
2: ซีนีมา
0: ดังดังซีนีมา
2: ซีนีมา
0: ที่ที่ไปดูหนังพร้อมกันลูกซีนีมา
3: ซ
0: ี
3: น
0: ี
3: ม
0: า
3: ซีนีมา
0: โรงหนังไปเอาสมุดหนึ่งเล่มไปสมุดหนึ่งเล่มโอเคต่อไปอยู่ที่มังใช่ไหมลูกบอลที่ดินค่ะอยู่ที่ดินชื่ออะไรชื่อแดงชื่ออะไรดิงดิงดิงอยู่ที่ดิงอยู่ที่ดิงนะคะดิงตอบคำถามครูดิง stand up ดิงดิงยืนเร็วตอบ a place where you want to watch a football game ไปดูฟุตบอลเกมดูที่ไหนไปดูที่ไหนเมื่อกี้ไปดูที่ไหนใช่แต่ที่ไหนไงเมื่อกี้ทีเชอร์บอกแล้วไงที่ไหนที่ไหนเขาเรียกว่าอะไรซาอะไร
4: สกายวะ
0: อะไรสเตวะตอบได้ไหมดินดิงดิงตอบได้ไหมไม่ได้ดิงดิงนั่งเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาอยู่เมื่อกี้นะมันออกไปใครตอบได้นี่สามคนสเตเดียมดิงพูดตัวซะใหญ่นะเอาพันคอแล้วสเตเดียมเดี๋ยวชื่ออะไรคะนี่เหรอคะเดี๋ยวนี้ได้รางวัลด้วยไปเอารางวัลดิงให้ขนมรางวัลชมเชยดิงลุกขึ้นมาเร็วไม่เอาหรอเอาดิงไม่เอาดิงไม่เอาอะไรก็ได้ค่ะโอเคต่อเลยค่ะพี่ข้าวซ่าแล้วแต่ลูกแต่ทุกคนต้องจับมาเลยเร็วแกล้งเพื่อนแกล้งเพื่อนเอาใหม่เอาใหม่คนเดิมอันนี้ง่ายเดี๋ยวที่เชิญจะไปให้ฟังเขาบอกว่า a place where you want to go for studying ที่จะไปเรียนหนังสือเ
5: ขาเรียกว่าที่ไปเรียน
0: หนังสือ hospital ไปเรียนที่นู่นเหรอไปเรียนที่ hospital สกูลโยกไปลีลาเอาแล้ว เดี๋ยวเอาสติ๊กเกอร์คืนแล้วโยนโยนลูกไม่เตะไม่เตะค่ะโยนโยนเร็วเร็วเอาเร็วเอาลุ้นมีลุ้นมีลุ้นมีตอบนุชมีตอบค่ะอ๋อนี่ไงนุชมีนุชมีมา

0: A place where you want to study. ขอโทษ to stay for a holiday. เวลาเราไปเที่ยวเราวันหยุดนะเราจะไปพักที่ไหนเดี๋ยวอ่านพร้อมทิชเชอร์เวลาที่จะไปถามทางเขาอ่ะเราจะต้องขอบอกว่าขอโทษนะคะขอโทษครับไปห้องสมุดไปทางไหนครับขอโทษนะคะห้องสมุดไปทางไหนคะต้องพูดแบบนั้นเนาะเพราะเรามาที่นี่เราไม่รู้จักใครเราก็ต้องพูดอย่างนั้นในภาษาอังกฤษขอโทษครับขอโทษค่ะใช้คำว่าเอาดูนะ excuse meพูดพร้อมกันเลยลูก excuse me ตอนนี้ทุกคนตามองขึ้นไปบนนี้เห็นเลเซอร์สีแดงที่ครูส่องไปไหมยังไม่กดนะกดแล้วเดี๋ยวไหมนะ excuse me พร้อมกัน excuse me พร้อมกัน excuse me excuse me
1: excuse me
0: แปลว่าอะไรเอาล่ะจะถามทางแล้วนะทั้งหมดนี้เดี๋ยวลูกต้องจำนะถามทางนะความหมายเหมือนกันเลยช่วยบอกทางไปห้องสมุดหน่อยค่ะช่วยบอกทางไปธนาคารหน่อยครับช่วยบอกทางไปพิพิธภัณฑ์หน่อยครับช่วยบอกทางไปโรงเรียนให้หน่อยค่ะนี่เหมือนกันหมดเลยแต่ใช้ได้หลายอย่างพูดพร้อมกันนะทำครูนะ How can I get to
1: How can I get to
0: the bankHow can I get to the
1: bank?
0: ช้าๆ How can
1: I get
0: to the bank?
1: To the bank.
0: ไปไหนเนี่ยบอกทางไปไหนเนี่ย The bank. ไปธนาคารไปธนาคาร bank ธนาคารต่อไป
1: Could you tell me
0: the way to?
1: Could you tell me the way to the museum
0: ไปไหนคะมิวเซียมฮะ
2: ป
0: ั
2: ตตาน
0: ีฮะไม่ใช่มิวเซียมที่ไหนโรงเรียนสคูลสิใช่ไหม
2: ห
0: ้องสมุดอนัทบอกพิพิธภัณฑ์เก่งมากมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ต่อไป Can you tell me
1: How to get to
0: The school ไปไหน
1: ไปโรงเรียน
0: บอกทางไปโรงเรียนหน่อย Can you tell me
1: How to go to
0: The restaurant ที่ไหน
1: restaurant
0: อาฟ้ารู้จักแต่ห้องน้ำตอบแต่ห้องน้ำห้องน้ำคือ toilet restaurant ที่ไหนห้องสมุด library อะไรนะร้านอาหารอะไรวุฒิเหรอชื่อวัดอะไรนะลูกวัด the restaurant คือร้านอาหารสุดท้าย
1: Can you tell me
0: Where the hospital is hospital ที่ไหน
3: โรงพยาบาล
0: เก่งมาก
4: แล้วในภาษาไทยสลัดมีกี่ตัวเยอะไหมสลัดในภาษาไทยเยอะไหมลูก
5: 44
0: ตัวนั้นคือพยัญชนะสละอนั่นอ่ะโอ้เยอะไหมเยอะภาษาอังกฤษมีกี่ตัวเองภาษาอังกฤษมีกี่ตัว5ตัวสระนะแต่พยัญชนะในภาษาอังกฤษมี26ตัวเอาล่ะเดี๋ยวทิเชอร์จะลองสุ่มดูนะว่าจำได้ไหม

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: I'm watching the Vocab Journey Kids story. Coincidentally, I found a group of motorcycle gangs. So I asked the team to help me watch because I don't believe my own eyes that this group of children will play sports that use both speed and force. Personally, I'm not driving this well. I think I have to meet them a little more. ตอนนี้ผมมาถึงแล้วพอได้มาเห็นด้วยตาตัวเองรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับทุกคนยังดูเด็กอยู่เลยขับขี่กันได้เก่งมากๆเลยในสนามมีทั้งรถคันเล็กและคันใหญ่เต็มไปหมดมองแทบไม่ทันเลยครับ
1: คุณเข้ามาหาใครเหรอคะ
0: เรียกทีเชอร์ก็ได้เห็นไหมอยู่นู่นมีกลุ่มเด็กๆที่ฝึกอยู่นะครับเป็นกลุ่มนี้หรือเปล่ารู้จักกันหรือเปล่าครับมีใครบ้าง
1: พี่สีคิดสีเขีย

0: I'm Pitan ครับ
1: อ๋อพอดีเลยเอ๊ะ What's your name?
0: My name is Showa.
1: Showa, how old are you?
0: 5 years old.
1: อายุ5ขวบแล้ว Where's your teacher? คุณครูอยู่ที่ไหนครับครูโบอยู่ที่ไหนครับ
0: ข้างสนามครับ
1: คนนั้นหรือเปล่าพาทีเจอร์ไปพบไปเจอกับครูโบ๊ทได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: โอเคเราจะไปด้วยกันไป
2: ท่าทางการขับขี่นะครับจังหวะแรกทํายังไงจังหวะต่อไปทํายังไงนะครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับโอ้อันนี้น่าคุ้นๆนะครับทีเชอร์เกรกที่สอนภาษาอังกฤษหรือเปล่าครับ
1: ผมเองครับทีเชอร์เกรก
2: มาดูเด็กๆหรือว่าไงครับ
1: ใช่ครับเพราะพอดีว่าผมเห็นในคลิปมี
2: ครับ
1: เด็กมีน้องๆกลุ่มหนึ่งที่เก่งมากนั่นมีเสือคิดเสือเคียนและน้องตังครับ
2: โอ้
1: เป็นนักเรียนที่นี่หรือเปล่า
2: ใช่ครับผมทีเชอร์ก็เดี๋ยวกำลังจะลงมาในสนามนะครับต่อจากรุ่นน้องๆนี่แหละครับ
1: ครับ
2: ครับผม
1: แล้วที่นี่เป็นโรงเรียนสอนขับรถด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนสอนเด็กๆเกี่ยวกับการเป็นนักกีฬาแข่งรถนะครับก็เป็นที่แรกของเมืองไทยนะครับรับสอนตั้งแต่4ถึง12ขวบครับผม
1: so can anyone come to study หรือว่าใครๆก็ได้สามารถเป็นนักเรียนเข้าไปเรียนได้หรือเปล่า
2: อ๋อคือทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมาเข้ามาจอยได้แต่ต้องเป็นในลักษณะของการมาทดลองเรียนก่อนไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยเข้ามาแล้วจะเรียนได้เลยต้องมาทดลองก่อนสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาพาเข้ามาเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าคุณพ่อคุณแม่เขาอนุญาตหรือเปล่าแล้วตัวน้องๆเนี่ยเขามีความสนุกความชอบกับกิจกรรมนี้ไหมแล้วถ้าเขาชอบแล้วเนี่ยเราก็จะโอเคมาทดลองทักษะเขาดูว่าสามารถที่จะทรงตัวได้ไห
1: ม
2: อยู่กับกิจกรรมที่กลางแจ้งอย่างเงี้ยร้อนๆอย่างเงี้ยนะได้ไหมใช่ใช่
1: เข้าใจแล้วต้องดูว่าก็เริ่มจัดใจรัก
2: ใช่
1: ต้องดูว่าเล่นเป็นหรือเปล่า
2: ใช่แล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องอนุญาตด้วยนะครับ
1: สอน2คํานะครับคําแรกก็คือ academy ที่แปลว่าโรงเรียนครับคําที่2ที่แปลว่าขออนุญาตนั่นก็คือ ask for permission
2: ทีเชอร์ครับ
1: ครับ
2: นู่น3หนุ่มมาแล้วครับ
1: โอ้
2: เสือคิดเสือเทียมน้องตังมานี่เร็ว
1: คิดพี่อันตังมาเลย
3: มา
1: เย้ here they are
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมเจอตัวจริงหอมมากเลยทุกคนเลยทีเชอร์ซูไม่ได้เลย
2: ครับเดี๋ยวถ้าเจอตัวจริงแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาต
1: ได้ครับได้ครับ
2: ในรุ่นนี้ก่อน
1: เดี๋ยวทีเชอร์จะสอนภาษาอังกฤษ
2: โอเค
1: เด็กๆพร้อมหรือยังครับ
2: คร
1: ูบ๊อบ
2: ได้ครับ
1: ขอบคุณมากคร
2: ับขอบคุณนะครับ
1: ขอไปคุยยังนู่นได้ไหม
0: ได้คร
1: ับ พาทีเชอร์เลยไปโอ้โหเด็กๆใส่ชุดที่so cool มันแปลว่าเย็นเสมอที่แปลว่าเจ๋งเท่ระเบิดครับขออนุญาตแนะนำตัวไปก่อนครับ My name is Teacher Greg Nice to meet you
0: My name is Sir Kit Videt Nickname Kit I am 7 year old
1: Kit Nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จักกันครับ
0: My name is Sir Ken Videt Nickname Ken I am 7 year old
1: อายุเท่ากันเลยเอ๊ะเป็นป่าแฟนหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับ
1: ดูไม่ออกเดียวเสือคิดใช่ไหมครับ
0: เสือเขียน
1: โอ้เขียนคิดเขียนโอเคได้ละเราให้เป็นพี่นะครับ
0: คิดครับนาทีหนึ่งครับ
1: หนึ่งนาทีโอ้โหผลสุดท้ายเชิญเลยครับ
0: My name is Tang Tang. I am 10 years old ครับ
1: Tang, nice to meet you. พอด้วยโอ้หมือจะหักแล้ววันนี้ที่ทีเชอร์ก็ตั้งใจมาหาน้องๆเพราะอยากสอนภาษาอังกฤษไปด้วยดีไหมครับ
0: ดีครับ
1: และทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์เรื่องมอเตอร์ไซค์ motorcycle นั่นเองครับผมโอ้ทีเชอร์ก็อยากจะถามความรู้จักกับเด็กๆเดี๋ยวเราจะเริ่มจากน้องเสือคิด why do you like motorcycle or how did you start หรือถ้าไม่ถึงชอบขับมอเตอร์ไซค์ฮะ
0: ตอนเด็กๆผมเคยดูใน YouTube เห็นคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เห็นปุ๊บชอบเลยก็เลยอยากขี่ครับ
1: ว้าวอ๋อแล้วเคียนฮะทำไมถึงชอบขับมอเตอร์ไซค์
0: เพราะว่าตอนเด็กก็ดู MotoGP แล้วเลยอยากขับครับ
1: ขับมาแล้วนะครับในชีวิตจริงรู้สึกยังไงบ้าง
0: สนุกมาก
1: สนุกอ่ะ fun
0: It's so fun.
1: ที่แปลว่ามันสามารถจริงๆและคนสุดท้ายน้องตังครับ
0: ครับ
1: ทำไมถึงชอบขับมอเตอร์ไซค์ครับ
4: เพราะว่าชอบความเร็วมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับ
1: ความเร็วใช้คำว่า speed ถ้ามันเร็วมากก็
0: it's so fast
1: เร็วสุดๆเลยนะ it's super fast
0: super fast
1: แล้วฝึกนานหรือยังครับ
0: เริ่มตั้งแต่อายุ10ขวบครับ
1: ว้าวก็ประมาณ2ปีใช่มั้ยฮะ
0: ครับ
1: แล้วน้องเคียนฮะ
0: เริ่มตั้งแต่10ขวบเหมือนกันครับ
1: เหมือนกันก็มีประสบการณ์นิดนึงน้องตังเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
4: 4ขวบครับ
1: 4ขวบเป็นเด็กอนุบาลแล้วขับมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนใช่มั้ยฮะ
4: ไม่ใช่ครับ
1: โอ้แสดงว่ามีประสบการณ์ยังดีแล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าคำว่านักแข่งมอเตอร์ไซค์ใช้คำว่า rider หรืออีกคำหนึ่งนะ racer เก่งมากน้องคิดครับก่อนนี้เล่นกีฬาอย่างอื่นหรือเปล่าครับ
0: ก่อนหน้านี้ใช่ครับเล่นสเก็ตบอร์ดครับ
1: โอ้เหมือนกันชอบมากน้องเคียนครับ
0: เล่นสเก็ตบอร์ดเหมือนกันครับ
1: เหมือนกันโอเคทีมของเรานะน้องตังเล่นกีฬาอะไรครับ
4: ไม่เคยเล่นครับ
1: ไม่เป็นไรครับก็ขับมอเตอร์ไซค์สนุกอยู่แล้วใช่มั้ยฮะเด็กๆรู้หรือเปล่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่เห็นแข่งมอเตอร์ไซค์ที่สนามปกติเราจะเห็นมอเตอร์ไซค์บนถนนแล้วมันแตกต่างกันยังไงขี่บนถนนกับที่สนาม
0: ในสนามมันดูปลอดภัยกว่าครับเพราะว่ามีการเซฟตี้ครับแล้วก็ส่วนบนถนนมันอันตรายเพราะว่ามีรถเยอะแล้วก็มันไม่มีเซฟตี้ครับ
1: เป็นคำพูดที่ดีนะครับเมื่อกี้พูดคำว่า
0: เซฟตี้
1: เซฟตี้แปลว่าอะไรครับ
0: ว่าป้องกัน
1: ปลอดภัยหรือว่าความปลอดภัยถูกต้องน้องตังครับ ทีจูแกงเห็นมีมอเตอร์ไซค์โอ้โหมันเล็กน่ารักแต่มีแบบหนึ่งที่เป็นเครื่องใหญ่มากเลยครับมันแตกต่างกันยังไงครับ
4: เพราะว่าคันเล็กจะมีขนาด49ซีซีครับแล้วคันใหญ่จะมีขนาด125ซีซีคร
1: ับ อ๋อซีซีพูดถึงขนาดใช่มั้ยครับ
4: ใช่ครับ
1: ของเครื่องยนต์ใช่มั้ยครับ
4: ถูกครับ
1: แล้วเมื่อกี้บอกว่ามีอะไรบ้าง49
4: ครับผม
1: แล้วก็
0: 125
1: ใหญ่สุดคือ125 49ใช้คําว่า
0: 49
1: เก่งมาก125
0: 125
1: เก่งมากแล้วรู้หรือเปล่าCC ย่อจากคำว่า cubic centimeter
0: cubic centimeter
1: ที่แปลว่าลูกบาศก์เซนติเมตรCC มันจะวัดความแรงนะครับหรือขนาดของกระบอกสูบนั่นเองคำนี้นะครับกระบอกสูบใช้คำว่า cylinder
0: cylinder
1: โอเค
0: ที่เชิญสนใจไปดูรถผมไหมคร
1: ับ ไม่รู้จะตอบใครก่อนนะครับตอบได้ว่า absolutely แน่นอนครับผมคุณผู้ชมให้ดูนะครับมอเตอร์ไซค์ของจริงคันนี้ของใครครับ
0: คิดครับ
1: น้องคิดช่วยแนะนำด้วยมีส่วนประกอบอะไรบ้างหรือว่าถ้าทีเจเกรกอยากจะขับมอเตอร์ไซค์ต้องรู้อะไรบ้างครับ
0: อย่างแรกนะครับก็เป็นเบรกหน้ากับเบรกหลังอยู่ตรงเท้านะครับแล้วก
1: ็โอเคนิดนึงเดี๋ยวใจเย็นนะครับเบรกหน้าสอนให้ลองออกเสียงครับ front brake
0: front brake
1: เบรกหลังพูดว่า backBrake.
0: Brake.
1: น้องเขียนครับใช้ต่างกันยังไงครับ
0: เบรกหน้าใช้ไว้สมมุติเวลาเราจะจอดก็ใช้เบรกหน้าเพื่อหยุดรถส่วนเบรกหลังแล้วก็ไว้ชะลออ
1: ๋อแล้วสมมุติว่าทีเจก็ขับมอเตอร์ไซค์เร็วมากเลยแต่ว่าต้องหยุดต้องกดที่ไหนครับ
0: ต้องกดเบรกหน้าพร้อมเบรกหลังไปด้วย
1: เบรกหน้าก็มีครับหลังก็มีอะไรอีกครับน้อง
0: แล้วก็มีคลัชกับเกียร์
1: 2คำที่ไม่ต้องแปลครับ clutch ก็แค่ปรับเสียงนิดนึงลองเลยครับ clutch แล้วจริงๆแล้วคำว่าเกียร์ถ้าเราแปลเป็นไทยคือตัวเฟืองแต่ถ้าเราพูดถึงระบบเกียร์เราต้องใช้คำว่า transmission ลองเลยครับ transmission แล้วคันนี้มีเกียร์อะไรบ้าง
0: มีเกียร์1เกียร์2เกียร์3เกียร์4แล้วก็เกียร์ว่างคร
1: ับ เวลาเปลี่ยนเกียร์แล้วจะใช้ transmission นั่นเองครับแล้วถ้าที่จะเกรกจะนั่งรถต้องทรงตัวยังไงเพราะความสมดุลสำคัญมากเลยใช่ไหมครับ
0: อย่างแรกก็ให้ทีเชอร์เตะคอมนั่งรถด้านที่ถนัดครับ
1: น้องคิดขึ้นรถได้ไหมครับขอดูด้วย
0: อย่างแรกก็ต้องกำคัดก่อนแล้วก็เกียร์1ต้องงัดขึ้นแล้วก็ตอนออกตัวก็ค่อยๆบิดคันเร่งพร้อมกับค่อยๆปล่อยคลัชรถจะค่อยๆขยับไปแล้วพอตอนรถไหลไปเรื่อยๆก็ปล่อยคลัชให้หมดแล้วทีเชอร์เกก็เอาขาขึ้นมันจะทรงตัว
1: แล้วขับไปเรื่อยๆแล้วลองเปลี่ยนเกียร์ถ้าจะเร็วขึ้นก็ปรับเกียร์เป็นเกียร์ที่2ที่3
0: แล้วก็ที่4
1: น้องเคนครับ อยากฟังเสียงสตาร์ทรถมันจะดังแค่ไหนไปคุณผู้ชมได้ยินหรือเปล่าเอาแหวนแหวนแหวนขอลองด้วยได้ไหม
4: ได
1: ้ขอสลับพี่ดับแล้วโอเคที่จะลองด้วยนะครับกดตรงไหนคร
0: ับ กดถ้าจะเปิด
4: นั่นเลยครับ
1: โอเค
0: แล้วก็กดสวิต
1: โอ้เห็นมีตัวเอ็นเกียร์ว่างไม่ได้ไปไหนโอ้สนุกจริงต่างครับที่จะไปเห็นว่าเวลาแข่งรถจริงจะเห็นว่ามีธงหลายสีด้วยนั่นคืออะไรครับ
4: แบบนี้ใช่ไหมครับ
1: นี่ช่วยอธิบายด้วยแต่ละสีมีความหมายอะไรบ้างครับ
4: อันนี้คือธงเขียวทางสะดวกไปได้ครับ
1: ธงเขียวแปลว่าเล่นได้เลยปลอดภัยใช่ไหมครับธงเขียวพูดว่า green flag
3: green flag
1: เก่งมากธงต่อไปครับ
4: ต่อไปเป็นธงแดงนะครับธงแดงก็คือมีอุบัติเหตุร้ายแรงข้างหน้ายุติการแข่งขันครับ
1: แสดงว่าก็อันตรายไม่ปลอดภัยใช่ไหมครับไม่ยากธงแดงจะพูดว่ายังไงครับ
3: red flag
1: เก่งมากรู้ครับ red flagสีต่อไป
4: ต่อไปเป็นธงเหลืองนะครับธงเหลืองมีอุบัติเหตุข้างหน้าห้ามแซงครับ
1: ระวังขับรถช้าๆไม่ได้รีบนะครับธงเหลืองพูดว่า
4: yellow
1: flag เก่งจังเลยนะ yellow flag
4: ต่อไปเป็นธงน้ำเงินนะครับธงน้ำเงินเป็นธงน็อกรอบครับให้คันที่ช้ารู้ว่ามีรถที่เร็วกว่าการจะมาแซงครับ
1: blue flag
3: Blue flag
1: และธงสุดท้าย
4: ต่อไปเป็นธงตามหมากรุกนะครับธงตามหมากรุกจะได้รับเมื่อจบการแข่งขันครับ
1: ใช้คำว่า chess flag
3: chess flag
1: หรือที่จริงใช้คำว่า checker flag
3: checker flag
1: ก็แล้วแต่ชอบถ้าเจอธงแบบนี้แสดงว่าเป็นผู้ชนะเรียบร้อยเด็กๆโตขึ้นมาอยากเป็นอะไรครับ
0: อยากเป็นนักแข่งรถครับ
1: ระดับไหน
0: ระดับ MotoGP
1: โอ้โห MotoGP นั้นระดับสูงมากเลยอ่ะขอให้โชคดีทำได้นะ
0: ครับ
1: น้องเขียนว่ายังไงครับ
0: อยากเป็นนักแข่ง MotoGP เหมือนกันครับ
1: เหมือนกันโอเคสู้สู้และน้องตังครับ
4: อยากเป็นนักแข่งอาชีพแล้วไปถึงระดับ MotoGP ครับ
1: โอ้ระดับโลกเลยนะครับถ้าเด็กๆตั้งใจเรียนขนาดนี้โอ้โหเป็นไปได้แน่นอนครับแล้วสมมติว่าเพื่อนๆอยากเป็นแบบนี้นะครับอยากเป็นแบบเราต้องทำยังไงหรือเตรียมตัวยังไงครับน้องคิดครับ
0: มาฝึกสอนที่โรงเรียนครับ
1: ฝึกที่โรงเรียนก็เรียนรู้ไปก่อนน้องเขียนว่ายังไงครับ
0: เหมือนกันครับ
1: แล้วน้องตังฝึกเองหรือต้องหาคุณครูดีกว่า
4: ต้องหาคุณครูดีกว่าครับแต่ถ้าจะฝึกเองก็ต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลตลอด
1: โอ้โหเป็นคำพูดที่จริงที่ดีครับน้องๆทางบ้านถ้าจะฝึกเองต้องระวังตัวครับที่จะเรียกว่าหาคุณครูดีกว่าจะได้สอนให้ถูกต้อง
2: การที่เด็กๆนะครับได้มาเรียนที่นี่นะครับประโยชน์ที่เขาได้รับเลยจริงๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกิจกรรมนะครับในการฝึกสมาธินะครับสำหรับเขาเป็นหลักเลยซึ่งณปัจจุบันเนี้ยกิจกรรมเหล่านี้นะครับมันตอบโจทย์กับสภาพสังคมในปัจจุบันที่ผู้ปกครองเนี่ยมีปัญหากับเรื่องของเด็กๆเล่นมือถือไม่มีสมาธินะครับอันนี้คือตอบโจทย์เรื่องแรกเรื่องต่อมานะครับก็คือเป็นเรื่องของที่เด็กๆเนี่ยเขาได้มาใช้ชีวิตนะครับกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ได้ออกกําลังกายนะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นชัดเจนเลยก็คือพัฒนาการในทางด้านอารมณ์ของเขาแล้วก็มีความเป็นผู้นํามากขึ้นในส่วนของเสือคิดเสือเขียนแล้วก็น้องตังๆนะครับต้องเท้าความไปก่อนว่าในช่วงแรกๆเนี่ยเด็กๆทั้ง3คนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนน้องๆด้านหลังตรงนี้นะครับที่มาเรียนในช่วงแรกๆเนี่ยก็คือต้องเหมือนกิจกรรมทั่วไปจากเดิมเนี่ยที่เขาเคยเป็นเด็กๆมาทํากิจกรรมเฉยๆนะพอถึงจุดนึงเขารู้แล้วว่าเอ้ยมันเป็นความฝันของเขานะเราก็เลยเห็นพัฒนาการที่ชัดเจนในช่วงนี้คือจากที่เขาไม่เคยออกกําลังกายเลยนะครับหรือพ่อแม่ต้องคอยช่วยเหลือทุกๆเรื่องตลอดเวลาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นพัฒนาการตรงนี้ทั้งหมดว่าเขาเริ่มมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีวินัยมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือเขาเริ่มมีความฝันของเขาชัดเจนมากขึ้นในส่วนของผู้ปกครองนะครับมีส่วนสําคัญนะครับในการขับขี่กับสําหรับเด็กๆเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าในวันที่เริ่มต้นเนี่ยกีฬาประเภทนี้เนี่ยมันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างจะมีความอันตรายนะครับมุมมองของผู้ปกครองในเมืองไทยเนี่ยเขาจะมองว่ามันอันตรายแล้วเขาไม่กล้าให้มาขี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ก่อนที่เด็กๆจะได้มาเริ่มต้นเนี่ยอันดับแรกเลยต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองก่อนนะครับแล้วเขาก็ต้องสนับสนุนในทุกๆด้านนะครับไม่ใช่เพียงแค่พามาขี่พามาฝึกพามาซ้อมไม่ใช่นะครับในวันธรรมดาเนี่ยตัวเขาตัวผู้ปกครองเนี่ยจะต้องพาเด็กๆไปออกกําลังกายในช่วงเย็นจากที่พ่อแม่เนี่ยบางท่านนะครับไม่เคยออกกําลังกายเลยก็กลายเป็นมีกิจกรรมเสริมในช่วงเย็นที่พ่อแม่ลูกเนี่ยต้องไปทํากิจกรรมร่วมกันซึ่งตัวพ่อและแม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งนะครับในการผลักดันให้เด็กๆนะครับเติบโตไปตามสเต็ปของโรงเรียนครับ
1: โอ้เห็นมอเตอร์ไซค์ของจริงนะครับแล้วเราพูดถึงส่วนประกอบอยู่แล้วนะครับธงแต่ละสีโอ้ยากเข็นด้วยนะครับการแข่งรถมันจะเป็นยังไง
0: ทีเชอร์สนใจไปดูพวกผมลงสนามไหมครับ
1: สนใจมากเลยครับ
4: เดี๋ยวทีเชอร์คอยโบกธงไปตัวพวกผมนะครับ
1: ได้เลยครับแต่ก่อนจะโบกธงนะครับขอทบทวนประโยคที่มีประโยชน์ประโยคแรกตั้งใจดูนะดูปากก่อนเดี๋ยวแปลทีหลังก็คือ driving
3: is a
1: personal skill
3: Personal skill.
1: Driving is a personal skill.
3: Driving is personal skill.
1: เก่งมากที่แปลว่าการขับขี่รถเป็นความสามารถเฉพาะตัวครับและประโยคที่สองดูบากด้วยนะยาวนิดนึง
3: Don't drive
1: on the road.
3: On the road.
1: ไม่แนะนำขับขี่บนท้องถนนจริงครับเตือนอยู่แล้วอย่านะโอเคทีเชอร์ก็พร้อมเด็กๆพร้อมหรือยังครับ
4: พร้อมแล้วครับขอบคุณทีเชอร์นะครับที่สนใจในตัวพวกผมวันนี้ผมได้เรียนภาษาอังกฤษเยอะมากๆพวกผมจะนำภาษาที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กันครับ
1: ได้ทีเชอร์ก็ยินดีเสมอนะครับ
3: ขอบคุณครับ
1: ครับผมเอาละครับพวกเราพร้อมหรือยังครับ
3: พร้อมแล้ว
1: ขอให้โชคดีเปลี่ยนชุดเตรียมตัวประจำที่ไป
5: I never imagined that the dream of a group of children would become this big. It takes both determination and consistent discipline. I feel great beyond words. This sport requires a lot of skills and abilities. Anyone who is interested should learn it properly and not try to learn it by themselves. See you again. Bye bye, and remember, safety first.
1: คำถาม quiz challenge ถามว่าธงตรามากรุ๊ปในภาษาอังกฤษคือคำศัพท์ใด A.Finish flag. B. Start flag. C. Chess flag. Ba-ba-ba-bum. คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Chess flag. เพราะ chess แปลว่าหมากรุกซึ่งธงตราหมากรุกมีลักษณะเป็นลายสลับสีไปมาเหมือนกระดานหมากรุกนั่นเองครับ
6: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทีเชอร์เกรกและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage World Cap Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
1: โอ้โหไปไหนไม่ได้ไปไหนขอลองด้วยได้ไหมขอสลับที่

0: and this is Ing Lan.
1: And today we have this very special guest,
0: Nong Ken Ken.
1: Yay!
0: วันนี้ค่ะเราจะเล่นเกม Who is it? เข้ากับใครกันนะนะคะ
1: Are you ready?
2: I'm ready.
1: I'm not.
2: I'm ready to win.
1: โอ้โหเดี๋ยวก่อนอื่นเราอธิบายกติกาให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะคะเรามี6บุคคลปริศนาอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งเราจะสลับการถามคำถามค่ะที่เป็น yes or no question แล้วคนที่รู้อะว่าคนนี้คือใครก็ตอบได้แค่ yes หรือ no ใครถามคำถามน้อยที่สุดแล้วก็เก็ทเร็วมากที่สุดทั้ง3คนของแต่ละคนนั่นนะคะก็ชนะไปซึ่งผู้แพ้เราไม่ได้แพ้ธรรมดาเรามีบทลงโทษด้วย
2: ว้า
0: วสวัสดีค่ะ
2: ถ้าใครแพ้รับประทานวาซาบิอันนี้ไม่หมดได้ไหม
1: หมดเลย
2: วาซาบิต้องหมด
1: สวัสดีค่ะลากลับไปก่อนแล้วนะวันนี้อ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าย
2: ังยิงยาวบักกระเป๋ายิงชุบ So I have to choose
1: Yes you have to choose one
2: Then I go for this one Oh This the easy
1: But then your voice was like Oh Is it a man
2: No
1: Is she a singer
2: Kind of Yeah
1: Is she Thai
2: Yes
1: Is she young
2: Yes
1: Is she in a band
2: Yes
1: Is she still studying
2: Oh, this difficult. No.
1: Is her song like pop song?

0: Thing for the losers.
1: อยากให้รู้ไว้ว่า
0: ตังตังตังตังตัง
1: คนจิตใจโหดร้ายแบบนี้นะคะทุกคน
0: It's a cute monkey here พี่คณะต้องกินแล้วค่ะ
1: คณะต้องป่าเลยเนี่ย
0: มันคือบทลงโทษของพี่คณะเอานะพร้อมนะ one two threeตอนนี้นะคะแคนก็ต้องเป็นคนปิดรายการนะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่คณะมากๆชวนแคนมาในรายการอิงลันนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้ากับพี่คณะคนเดิมในรายการอิงลันนะคะบ๊ายบายเอาเหรอเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะกับพี่คณะในรายการอิงลันนะคะบ๊ายบาย

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

คุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการ The Speech Guide ผมเต้สุวจน์กลิ่นสุวรรณนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เคยติดตามรายการ The Speech ในช่วงซีซั่นที่ผ่านๆมาคงจะทราบดีนะครับว่านี่คือรายการที่จะมาช่วยเสริมสร้างทักษะในการสื่อสารในการเรียบเรียงความคิดเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆของเราให้กับคนจำนวนมากฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนะครับแต่ความแตกต่างของซีซั่นนี้กับ The Speech Guide ก็คือแขกรับเชิญครับแขกรับเชิญที่เราจะเชิญมาในทุกๆ EP ทุกๆตอนจากนี้ไปนั้นจะมาจากหลากหลายอาชีพเขาและเธอครับจะมาเพื่อที่จะยืนยันว่าทุกอาชีพนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ทักษะการสื่อสารและการสื่อสารในแต่ละอาชีพก็จะแตกต่างกันแขกรับเชิญคนแรกของเรานะครับใน The Speech Guide เป็นนักสื่อสารองค์กรที่เริ่มต้นชีวิตการเป็นนักข่าวจากนั้นครับความท้าทายเริ่มเมื่อเธอมาเป็นทีม PR นะครับหรือว่าทีมประชาสัมพันธ์ให้กับสายการบินโลคอสที่ณวันนั้นเพิ่งจะเริ่มตั้งไข่สายการบินอื่นที่อยู่มายาวนานกว่า

มีทีมงาน PR อยู่เป็น10คนเธอมีอยู่5คนท้วนเธอคนนี้เชื่อในความยั่งยืนและเชื่อในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนโดยมีหลักคิดสั้นๆนะครับในการนิยามตัวเองและองค์กรว่าเก่งสวยรวยดีและแข็งแรงคุณทอปัดสุวรรณรักษ์ครับ

0: การสื่อสารทำให้เราบอกโลกได้ว่าเราเป็นใครเราเก่งอะไรแล้วเราสร้างคุณค่าอะไรได้กับให้กับโลก
1: เพื่อให้เขาเป็นนักสื่อสารที่ดีจะบอกเขาว่าไง
0: รู้เรารู้เขารู้เล่ารู้เรื่อง
1: สวัสดีครับคุณทอปัดครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ก่อนอื่นเลยเล่าสู่กันฟังนิดนึงตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ครับ
0: วันที่เทปออกอากาศเนี่ยค่ะจะทำงานที่นี่ที่ Thai Air Asia Academy ชื่อยังไม่ไฟนอลเนาะ
1: okay.
0: แต่เป็นงานใหม่ที่ท้าทายกับบทบาทใหม่ก็คือทำ New Business Development ของ Thai Air Asia ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ Academy ซึ่งไม่ได้มีแค่aviation เกี่ยวกับการบินแต่จะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นมาให้ติดตามชมกัน
1: โอ้โหต้องน่าติดตามแน่นอนนะครับย้อนกลับไปที่คอนเซปต์ของการเป็นคนที่เก่งสวยรวยดีแข็งแรงมายังไงครับตรงนี
0: ้คอนเซปต์เนี้ยมาจากการที่ตอนแรกเติบโตมาจากการเป็นนักข่าวก่อนนักข่าวแล้วก็มาเป็น PR
1: ค
0: ือมาเป็นนักสื่อสารองค์กรทำทุกอย่างในองค์กรเลยอ่ะต้องสื่อสารวิกฤตด้วยเนาะแล้วพอทำมาเยอะๆแล้วคือพี่โจพี่ต๊อกเนี่ยที่เอเชียจะรู้ว่าถ้าปล่อยให้ทอปัดอยู่ไปเรื่อยๆอ่ะจะไม่สนุกแล้วเบื่อ
1: okay.
0: เขาก็จะให้โจทย์ใหม่ๆมาเรื่อยๆจนโจทย์สุดท้ายเนี่ยคือการทำงานเรื่องความยั่งยืน
1: ครับ
0: แล้วพอเราทำงานเรื่องความยั่งยืนเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่แค่ CSR ไง CSR มันบางทีมันมีเส้นบางๆระหว่าง CSR กับ PR ถ้าให้แล้วจบถ่ายภาพข่าวจบพาคนทำนู่นทำนี่อันนั้นอ่ะ PR เราก็ต้องยอมรับ แต่corporate responsibility หรือว่า CSR เนี่ยมันต้องให้แล้วมันยั่งยืนด้วยแต่พอเราทำงานเรื่อง CSR แล้วอะเราอินต่อมันมีเรื่องการสร้างกลยุทธ์ความยั่งยืนขององค์ก
1: ร
0: ซึ่งมันต้องเริ่มจากองค์กรเองก่อนแล้วค่อยไปยั่งยืนข้างนอกเราก็มาคิดว่าความยั่งยืนอะคนมักจะคิดว่าเป็นเรื่องเขียวเรื่องดีเรื่องแยกขยะเรื่องประหยัดพลังงานแต่เราบอกว่าความยั่งยืน
1: อ
0: ะต้องเริ่มจากความยั่งยืนส่วนบุคคลก็คือเก่งสวยรวยดีแข็งแรงเก่งคือเรียนอยากรู้อะไรเรียนอยากทำยังไงให้ตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นก็คือเก่งสวยเนี่ยคือการดูแลตัวเองและอยู่ในสังคมที่ดีในอีโคซิสเต็มที่ดีเราก็จะมีโอกาสที่ดีเก่งแล้วสวยมันจะรวยเองรวยไม่จำเป็นต้องรวยล้นฟ้าเนาะเท่าไหร่ก็เท่านั้นที่เราโอเคและพอใจดีก็คือไม่ต้องอิงศาสนาอะไรก็ได้เราไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วเราก็ไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยและทำดีแบบที่ไม่ต้องมีข้อสงสัย
1: okay.
0: มันคือกฎ universal อันสุดท้ายก็คือแข็งแรงก็คือการดูแลตัวเองให้แข็งแรงเนี้ยเราจะรู้เลยว่าถ้าร่างกายเราหรือจิตใจเราไม่แข็งแรงอ่ะเราไปสร้างความยั่งยืนอื่นไม่ได้เลยนะ หรือทำงานก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันต้องครบ5ตัวทีนี้ความยั่งยืนส่วนบุคคลนะคะมันสะท้อนไปที่องค์กรที่งานเราทำได้ด้วยองค์กรที่เก่งก็คือองค์กรที่ innovativeองค์กรที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลมีนวัตกรรมองค์กรที่สวยก็ดึงดูดลูกค้านักลงทุนพันธมิตรต่างๆก็คือสวยเนาะรวยก็คือองค์กรที่มีกำไรดีคือองค์กรที่รับผิดชอ
1: บ
0: แข็งแรงช่วงโควิดเนี่ยคำว่าแข็งแรงขององค์กรก็คือ resilience คือล้มแล้วลุกได้คือคนที่ทำงานด้านความยั่งยืนมันมีแบบมันมีปมนิดนึงคือเรียนก็ยากเพราะเป็นภาษาไม่ค่อยเป็นมนุษย์มนาต้องขย่งคุยอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เข้าใจ
0: แล้วคนนายก็ไม่ค่อยอยากคุยด้วยเพราะว่าเหมือนแบบว่าตอนนี้ฉันหาเงินอยู
1: ่
0: เพื่อนร่วมงานก็จะคิดว่าเอางานมาให้เพิ่มอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องทำทุกอย่างให้คนที่ทำงานด้านความยั่งยืนและองค์กรเข้าใจความยั่งยืนก่อนโลกมันถึงจะได้ขับเคลื่อนไปด้วยกันถ้าคนคนนึงแบบยั่งยืนแล้วยั่งยืนส่วนบุคคลจริงต้องรู้คุณค่าของตัวเองก่อนเนาะว่าเกิดมาเพื่อทำอะไรทำอะไรต่อแล้วส่งต่อไปที่องค์กรหรือว่างานที่ทำหรือโลกนี้ได้ยังไงอ
1: ่
0: ะมันก็จะทำให้มีผลที่มากขึ้นมากส่วนตัวองค์กรสังคมแล้วก็โลก

0: แล้วคุณทอปัดเกิดมาเพื่ออะไรตอบตัวเองได้ยัง
1: ตอบได้ชัดเจนว่าเกิดมาเพื่อต้องสร้างเลเจนด์อะไรบางอย่าง
0: เลกาซี่อะไรบางอย่าง
1: เลเจนด์เลกาซี่คือมี growth and contribution ได้ตั้งแต่วินาทีนี้จนถึงวันตาย
0: growth and contribution ก็คือมีการเติ
1: บโตและการได้ให้
0: ได้ให้
1: ค่ะอย่างการมาคุยวันนี้ก็ถือว่าเป็น growth and contribution เราก็ติ๊กแล้ววันนี้เราได้ทำอะไรหรือเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่วันนี
0: ้
1: เราได้ให้และเราได้เติบโต
0: ครับ
1: ค่ะ
0: งั้นพาคุณทอปัดย้อนกลับไปที่วันแรกที่มาทำงานในสายการบินโลคอสที่ณวันนั้นเนี่ยเพิ่งจะเรียกว่ากำลังตั้งไข่อยู
1: ่
0: เราเองมีลูกน้องอยู่ประมาณอีก4คนรวมเราเป็น5คนสิ่งที่ยากที่สุดในการสื่อสารที่มีอย่างที่เกิดไปแต่แรกเนี่ยมี3ระดับคือกับคนในองค์กรเองสเต็ป2ก็คือกับสื่อมวลชนแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือผู้โดยสารซึ่งเป็นลูกค้าของเรานะฮะเอาทีละสเต็ปเลย
1: เอาทีละสเต็ปเราเรียกกลุ่มเหล่านี้ถ้าเป็นภาษานักการสื่อสารก็จะเรียกว่า target audience เนาะกลุ่มผู้ฟังผู้ชมผู้อ่านแต่ถ้าเป็นภาษานักกลยุทธ์หรือว่าความยั่งยืนก็จะเรียกว่า stakeholder คือผู้มีส่วนได้เสีย
0: คำถามง่ายๆก่อน3กลุ่มนี้สื่อสารข้อความเดียวกันเนี่ยเหมือนกันได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้
1: ข้อจุดแข็งของเราในการเป็นนักสื่อสารต้องขอบคุณวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนนะคะคณะสิ่งพิมพ์ซึ่งตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วเนาะเพราะมันไม่มีสิ่งพิมพ์แล้วอย่างเงี้ยสิ่งพิมพ์ธรรมศาสตร์ให้อ่ะก็คือการสื่อสารแบบพีระมิดหัวกลับที่เข้าใจว่าเราอยากจะบอกอะไรแต่คนฟังหรือผู้เสพสารของเราอ่ะต้องได้ประโยชน์จากการบอกของเราด้วย
0: ครับ
1: ไม่ใช่สักแต่จะมาแปลให้ง่ายก็คือเรื่องที่เราอยากเล่าและเรื่องที่เขาอยากฟังและหาตรงกลางให้ได้
0: โอเค
1: แล้วพีระมิดหัวกลับเนี่ยพัฒนามาอีกเวลเนี้ยตอนที่มีสตาร์ทอัพเยอะๆมันคืออะไรรู้ป่ะ
0: คืออะไรครับ
1: มันก็คือ1 minute elevator pitch ของพวกสตาร์ทอัพเราถูกฝึกมาแบบนั้นเรียนมาแบบนั้นแล้วก็มีเจ้านายที่บังคับเราไปในตัวให้เราพูดจารู้เรื่องและสั้น
0: โอเค
1: พอเราได้สกิลเนี้ยค่ะได้ทักษะนี้มาว่าเราจะสื่อสารยังไงทั้งการเขียนและการพูดเนี่ยเรา key message หรือว่าข้อความที่เราจะบอกอ่ะมีแบบเนี้ยแต่เราต้องไปทำงานเพิ่มว่าในข้อความที่เราจะบอกเนี้ยคนแต่ละกลุ่มอ่ะเขาอยากจะได้ยินอะไรอะไรเป็นประโยชน์กับเขา
0: okay.
1: อันนี้เราต้องวิเคราะห์เราใส่ลงไปแต่ก็ต้องไม่เสียข้อความที่ตัวบริษัทหรือตัวเราเองอยากจะบอกขอยกตัวอย่างเป็นเอาใกล้ตัวและเร็วที่สุดก็คือโควิด
0: ค
1: ่ะโควิดแอร์เอเชียต้องการบอกอะไรแอร์เอเชียต้องการบอกว่าเราจะดูแลผู้โดยสารได้ดีที่สุดเราจะดูแลพนักงานให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้แต่ตอนนี้เรากำลังลำบาก
0: okay.
1: วิธีการที่เราลำบากเราตอนนั้นเราคุยกับใครบ้างคุยกับพนักงานก่
0: อ
1: นเราต้องดูแลพนักงานให้ปลอดภัยทั้งชีวิตก่อนเนาะเรื่องโรคภัยต่างๆดูแลผู้โดยสารก็ต้องให้ปลอดภัยเหมือนกันแต่ผู้โดยสารเนี่ยต้องการเขาอยากปลอดภัยแต่ว่าบริษัทตอนนั้นอ่ะไม่ค่อยมีเงินที่จะคืนเครดิตเชลเครดิตรีฟัน
0: ครับ
1: เมสเสจที่เราบอกกับพนักงานที่ต้องถูกลดเงินเดือนเราก็จะบอกว่าเราจะฝ่าฟันไปด้วยกัน
0: โอเค
1: แล้วเราจะกลับมาแข็งแรงกว่านี
0: ้
1: ในขณะที่เราก็บอกผู้โดยสารว่าเรายังอยู่เราไม่หนีไปไหนแต่ณตอนนี้เราลำบากเราก็ขอขยายเวลาก็คือในภาวะนั้นน่ะผู้โดยสารต้องการได้อะไรต้องการได้ความมั่นใจพนักงานก็ต้องการได้ความมั่นใจแต่ทรีทเมนต์หรือตัวที่เขาอยากจะได้จริงๆอ่ะก็สเปซิฟิกลงไปเฉพาะเจาะจงลงไปในขณะที่ถ้าเป็นนักลงทุนต้องการรู้อะไรต้องการรู้ว่าบริษัทนี้ยังอยู
0: ่
1: และในสถานการณ์ที่ย่ำแย่แบบนี้บริษัททำอะไรบ้างเช่นลดต้นทุนต่างๆลดทั้งเงินเดือนพนักงานมีทั้งการขายเครื่องคืนเพื่อทำให้ฟรีดไซส์เนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็หาไม่หยุดที่จะหาโอกาสใหม่เช่นไปเปิดบินที่สุวรรณภู
0: ม
1: ิก็ให้เห็นว่าสตอรี่ตรงกลางก็คือแอร์เชียอยู่และจะทำให้ดีที่สุดแต่พอเข้าไปในแต่ละสเต็กโฮลเดอร์เนี่ยแต่ละผู้มีส่วนได้เสียเนี่ย
0: เขาอยากฟังอะไร
1: ใช่ต้องใส่ไปให้เขาด้วยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นหลักการแรกก็คือโปร่งใสจริงใจแล้วมาอย่างรวดเร็วไม่งั้นเนี่ยคนอื่นก็จะชิงสื่อสารก่อนแล้วเราจะลำบากในการมาแก้ข่าวโอเคสเต็ป2ครับ
1: สเต็ป2เขาเรียก block and bridge
0: แ
1: ปลว่า

0: คนมักจะอยากได้ข่าวร้ายเนาะคนชอบเสพข่าวร้ายเราก็บล็อกในสิ่งที่เขากำลังอยากจะได้ยินน่ะแต่ไม่ได้โกหกคือบริดจ์กลับมาในสเตทเมนท์ที่เราอยากจะเม
1: ค
0: คือเราจะพูดอะไรคีย์เ
1: ม
0: สเซจเราต้องชัดข้อความเราต้องชัดดึงความสนใจกลับมาที่ประเด็นที่เราจะสื่อสารก่
1: อ
0: นแล้วก็จัดการอารมณ์อะไรต่าง
1: ๆ
0: อันที่3ก็คือฝรั่งเรียกว่า be part of the process ก็คือในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งของกระบวนการทั้งการสอบสวนอะไรเงี้ยต่างๆใช้ได้ตั้งแต่อุบัติเหตุเครื่องบินใหญ่เลยนะไปจนถึงถ้ามีดราม่าอะไรเราก็ยินดีที่จะได้รับการสืบสวนสอบสวนแต่เราอาจจะไม่ใช่คนที่สามารถให้ข่าวนี้ได
1: ้
0: อันนี้ในเวลาวิกฤตอันสุดท้ายคือ humanize คือเป็นมนุษย
1: ์
0: มนุษย์คุยกับมนุษย์ด้วยโทนของมนุษย์เนี่ยด่าได้แต่อย่าแรง

0: าจะให้มองย้อนกลับไปถึงเรียกว่าผลงานชิ้นโบแดงของตัวเองเลยในฐานะที่เป็นนักสื่อสารองค์กรจะนึกถึงเหตุการณ์ไหนครับ
1: คิดยากเพราะว่าทำดีที่สุดในทุกครั้งที่ได้ทำงานแต่ถ้าคิดว่าเป็นสิ่งที่ภูมิใจที่สุดน่าจะเป็นการเอาสื่อสารมารวมกับการสร้างความยั่งยืน
0: ครับ
1: เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ได้ข่าว PR ถ้าตอนเด็กๆอ่ะแอเชียได้ออกช่อง3ช่อง7ช่อง9ออกไทยรัฐหน้า1เนี้ย
0: อ
1: ันนั้นน่ะเราฟิน
0: โอเค
1: ตอนอย่างตอนทำเรื่องเครื่องบินใหม
0: ่
1: ทั้งฝูง
0: ครับ
1: คือแอร์เอเชียเปลี่ยนเครื่องบินเก่าเป็นเครื่องบินใหม่เราต้องทำให้ตลาดเนี่ยเข้าใจว่า low cost ไม่ได้แปลว่า low quality นะแต่ low cost แปลว่าเรามีการให้บริการด้วย product และ service ที่ดีเงี้ยอันนั้นก็ภูมิใจเนาะแต่ตอนเด็กๆคือได้ข่าวเยอะๆได้ออกทุกรายการโดยที่ไม่ต้องซื้ออันนั้นภูมิใจ
0: okay.
1: พอโตขึ้นมาเวลาทำอะไรที่ยากขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นตอนอู่ตะเภาอย่างเงี้ยค่ะไม่ตอนที่แอร์จะต้องไปเปิดหับอู่ตะเภาเราก็จะมันจะต่างกับหับที่เชียงใหม่ภูเก็ตซึ่งเป็นหับการท่องเที่ยวอยู่แล้ว
0: อ
1: ู่ตะเภาเนี่ยเราต้องเป็นเพื่อนตั้งแต่ท่านทหารเรือซึ่งดูแลสนามบินยันพี่ๆถนนคนกลางคืน เพราะเขาก็จะเป็นลูกค้าเรา
0: เ
1: ขาก็จะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการของเรา
0: okay.
1: ซึ่งวิธีการของเราก็ไม่ธรรมดาในการที่ต้องดูแลทุกคนเนี่ยอันนี้ก็สนุกมาก
0: ของพวกนี้มันเรียนกันได้ไหมหรือมันต้องไปเติบโตในสายงานและมีการถ่ายทอดน้องๆที่ดูอยู่เนี่ยอยากจะรู้จริงๆฉันอยากจะมาเป็นแบบพี่ทอปัดเนี่ยต้องทำยังไง
1: เอาเรียนในสิ่งที่ตัวเองมั่นใจและชอบก่อนการสื่อสารต้องเรียนค่ะคนที่ไม่ได้เรียนการสื่อสารหรือการเขียนข่าวมาก็เขียนได้ไม่เหมือนคนที่เป็นนักข่าวแหละเพราะว่ามันมีโมเดลของมันอยู่แต่ต้องรักก่อนเนาะทอปัดเชื่อในการรักในสิ่งที่ทำและสิ่งที่เรียนแล้วมันจะเก่งขึ้นถ้าเราไปลงทุนในจุดแข็งเรานะมันมัลติพลายมันเพิ่มทวีคูณแต่พอเราเริ่มต้นที่จะไปลงทุนลงแรงลงใจลงสมองเกี่ยวกับการสื่อสารแบบเฉพาะทางอ่ะมันต่อยอดได้อีกมหาศาลการสื่อสารมาบวกกับความยั่งยืนเนี่ยนะคือมันทำให้คนเข้าใจความยั่งยืนได้ดีขึ้นเพราะความยั่งยืนเป็นเรื่องที่เข้าใจยากในตอนแรกอ่ะแล้วนักการสื่อสารที่ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้มันช่วยโลกได้อีกเยอะคือเรื่องที่ภูมิใจที่สุดที่คิดว่าเป็นเลเจนด์ก็คือการสร้างทีมการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับความยั่งยืนให้กับไทยแอร์เอเชียและแอร์เอเชียกรุ๊ปคือดูทั้งประเทศไทยแล้วก็ได้เติบโตไปอยู่แอร์เอเชียกรุ๊ปดูทุกประเทศแล้วสร้างทีมความยั่งยืนเป็นทีมแรกไปอยู่กรุ๊ปอยู่2ปีก่อนจะกลับมาที่ไทยค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดตัวเองเป็นคนที่เรียกว่าน่าจะชอบและถนัดในเรื่องของการสื่อสารอยู่แล้วและแต่เดิมทีไปเรียนเภสัชทำไม
1: เป็นความเชื่อที่ผิดของเด็กที่เด็กสมัยนั้นละกันเนาะไม่บอกว่าเราก็อยู่ต่างจังหวัดเราจะเชื่อว่าเชื่อว่าตัวเองเก่งแหละแล้วเด็กเก่งเนี่ยจะต้องเรียนสายวิทย
0: ์แน่นอน
1: แล้วก็สายวิทย์เสร็จก็ต้องแพทย์เภสัชทันตะ
0: วิศวะต้องมา
1: เทือกนั้นสรุปพอได้ไปเภสัชถามว่าทำไมถึงยอมรับตัวเองมันมีวันหนึ่งคือเข้าไปสอบแล้วเขาให้เอาเครื่องคิดเลขใหญ่ๆเข้าไปอ่ะแล้วเราก็แบบกดไรวะค
0: ือ
1: เครื่องคิดเลขนี่ไม่ได้ช่วยอะไรแล้ววินาทีนั้นเรารู้ว่าเราน่าจะทำอะไรที่มีประโยชน์กับตัวเองและคนอื่นได้มากกว่าการมากดเครื่องคิดเลขโดยไม่รู้อะไรอ่ะ
0: นี่ไม่ใช่ตัวเราน
1: ี่ไม่ใช่ตัวเรา
0: และไอ้โมเมนต์ของการยูเรกาค้นพบว่าฉันอยู่ตรงนี้ไม่ได้ละกลับไปบอกที่บ้านซึ่งอันนี้อาจจะรวมถึงน้องๆหลายๆคนซึ่งคุณพ่อคุณแม่มีความคาดหวังว่าเธอต้องเรียนตรงนี้ตรงนี้สายนี้กลับไปบอกที่บ้านว่าแม่จ๋าหนูไม่เรียนแล้วนะบอกเขายังไง break the news ให้เขายังไง
1: ต้องบอกว่าโชคดีที่แม่เข้าใจแต่ถ้าเป็นน้องๆเนี่ยอาจจะต้องใช้ศิลปะในการสื่อสารถ้าพ่อแม่มีความคาดหวังก็จะบอกว่าแม่สิ่งที่ลูกถนัดเนี่ยสมัยเนี้ยถ้าไปเรียนเพิ่มอ่ะมันสร้างรายได้ได้ไม่ต่างจากหมอเลยเนาะมันสร้างความมั่นคงอะไรได้บ้างอาจจะต้องทำรีเสิร์ชเนาะหาข้อมูลเพิ่มว่าสิ่งที่เราจะเรียนอ่ะมันต่อยอดไปยังไงได้แล้วเรียนแล้วมันดียังไงแล้วมันโตไปทางไหนได้พ่อแม่ขาดอะไรขาดความมั่นคงขาดเซอ
0: ร์
1: เทนตี้เขาเป็นห่วงเขารักถ้าเราทำให้ปิดช่องที่เขาจะกังวลได้
0: อ
1: ่ะมันจะช่วยให้การสื่อสารของเราดีขึ้น
0: ครับ
1: รวมไปถึงการขายด้วยนะอันนี้ อันนี้คือการขายพ่อแม่เนาะการชวนเพื่อนชวนนายการพรีเซนต์
0: อ
1: ่ะมันต้องปิดความกังวลให้เขาได
0: ้โอเคในคอนเซปต์ของ The Speech Guide นะครับในซีซั่นนี้เรากำลังจะสื่อสารว่าไม่ว่าจะอยู่ในสาขาอาชีพอะไรทำงานอะไรที่ไหนในตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่การสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นในประเด็นนี้คุณทอปัดเห็นด้วยไม่เห็นด้วย
1: เห็นด้วยมาก
0: ๆเห็นด้วยมากๆโอเค
1: การสื่อสารทำให้เราบอกโลกได้ว่าเราเป็นใครเราเก่งอะไร
0: ครับ
1: แล้วเราสร้างคุณค่าอะไรได้กับให้กับโลกโลกก็ใช่ตังเราอ่ะ
0: ครับเพราะนั่นคือคนที่เก่งเท่าๆกันแต่คนนึงสามารถสื่อสารได้ดีกว่าคนนั้นน่าจะมีโอกาสที่ดีกว่า
1: ถูกต้อง
0: อ่าฮะ
1: คือในความรู้เท่ากัน
0: okay.
1: ถ้าเราอธิบายให้มันง่ายได
0: ้
1: ปัญหาของโลกคืออะไรมันก็เข้าใจยากถ้าเราทำอะไรให้มันเข้าใจง่ายแล้วเรารู้จริงเนี่ยมันไปไกลกว่า

0: กตัวอย่างได้ไหม
1: ว่าครับ
0: ว่ามันมีการพรีเซนต์ครั้งหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตคือเราทำ CSR แล้วเราอยากจะให้ไทยแอร์เอเชียเนี่ยมีคณะกรรมการความยั่งยืนซึ่งตอนนั้นอะยังไม่มีกฎหมายบังคับ
1: โอเค
0: แล้วเราอยากให้ CSR ของเราอะให้บอร์ด endorseรับทราบรับรู้เราเอาเรื่องนี้เข้าบอร์ดซึ่งเป็นครั้งแรกของเราที่เข้าบอร์ดด้วยแล้วคุณโทนี่เฟอร์นันเดสเป็นประธาน
1: นี่คือบอร์ดระดับเอเชียเลยนะ
0: ใช่ okay. เป็นออริจินอลพอเข้าไปประชุมเนี่ยเราเตรียมตัวดีมากเราไม่ได้รู้เรื่องความยั่งยืนเยอะเลยนะแต่เราทำกันบ้านมา
1: okay.
0: เราพรีเซนต์ตอนต้นเราบอกเลยว่าวันนี้จะคุยเรื่องความยั่งยืน
1: okay.
0: เพราะอยากจะตั้งอยากให้บริษัทเรามีคณะกรรมการความยั่งยืนและขอขั้นแรกให้ลืมเรื่องความเขียวและความดีไปก่อนเลย
1: forget
0: about good and green
1: สิ่งแวดล้อมต้องปลูกต้นไม้
0: ใช่
1: ต้องแยกขยะ
0: อะไรอย่างนี้เราบอกว่า sustainability แปลว่าความยั่งยืนแปลว่าจะทำไงให้ Air Asia เป็นที่หนึ่งในตลาดได้10ปีหรือ100ปีนับจากนี
1: ้
0: แล้วเราก็พาไปถึง DJSI ไปถึงการลงทุนแล้วก็ค่อยเอาเรื่อง CSR เราเข้าไปแทรก
1: โอเค
0: present จบคุณโทนี่ประกาศเดี๋ยวนั้นว่านอกจากจะตั้งคณะกรรมการตามที่เราขอแล้วประกาศให้ทอปัดเป็น First Group Head of Sustainability ของ Air Asia
1: อุตตะ
0: เออแต่อีนี่ไม่รู้เรื่องความยั่งยืนขนาดนั้นนะ
1: ตายแล้ว
0: ยังไม่ได้ไปเรียนที่ตลาดหลักทรัพย์แต่ทำกันบ้านมาดีแล้วก็พรีเซนต์ดี
1: นะฮะ
0: ก็เท่ากับเราได้โปรโมทพอเราได้รับการโปรโมทแล้วว่าสิ่งที่เราทำคือเราก็สมัครทุนของสวีเดนของรัฐบาลสวีเดนไปเรียนเรื่องความยั่งยืนแล้วก็เรียนคอร์สเนี้ย6เดือนกลับมาก็กลายเป็นผู้รู้จริง
1: โอเค
0: ถูกต้องก็ต้องทำให้ตัวเองรู้จริงด้วย
1: อ
0: ันนั้นอาจจะบอกว่าเป็นความโชคดีแต่ต้องอันนี้สำคัญมากความโชคดีแปลว่าทำตัวเองให้พร้อมรับกับโอกาสที่เข้ามาถ้าไม่พร้อมเนี่ยโอกาสเข้ามาเราก็ไม่โชคดี
1: จริงคุณครับก็จะบอกว่าการเรียนรู้หรือการพัฒนาตัวเองไม่มีที่สิ้นสุด
0: ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วคือเราปั่นมีความเชื่ออย่างนึงคือคนเก่งการสื่อสารน่ะมันเป็นซอฟต์สกิลมันเป็นอะไรที่ติดตัวแต่ตัวนี้อย่างเดียวอ่ะไม่น่าจะพอเราต้องมีโปรดัก
1: ต้องมีของ
0: ต้องมีของที่เป็นของแข็งของเราซึ่งพอการสื่อสารมาปะกับความยั่งยืนเนี่ยเฮ้ยตอนนี้สวยและรวยมาก คน ที่มีนามสกุลความยั่งยืนในประเทศไทยตอนนี้มันต้องคือตลาดหลักทรัพย์เริ่มมีกฎใหม่มาต้องเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนอ่ะและในตลาดที่ได้ทั้งการสื่อสารและความยั่งยืนมันมีน้อยมากและคนอีกฝั่งที่ดูความยั่งยืนอ่ะจะสื่อสารไม่ค่อยเก่ง
1: โอเค
0: พอมันรวมกัน

0: เราก็จะโดดเด่นขึ้นมาแล้วเราก็จะไปต่อยอดได้อีกอย่างงานปัจจุบันคือ business development เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งข้างที่เราต้องดูแลธุรกิจทั้งหมดมีพื้นฐานเป็นการสื่อสารที่ต้องใช้ทุกเรื่องทุกอย่างตลอดชีวิตมาเรื่องความยั่งยืนแล้วตอนนี้มาเพิ่มพอร
1: ์
0: ตเป็นเรื่องการดูแลธุรกิจใหม่แล้วมีพื้นฐานที่ดีมาแล้วมันต่อยอดได้อีกแต่ต้องการสื่อสารเนี่ยต้องใช้ทุกเรื่องเลย
1: แน่นอน
0: ทุกวัน
1: ถ้าจะให้คุณทอป่าช่วยสรุปมานะฮะอย่างกระชับกระชับเลยนะอย่างเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเลยเนี่ยเพื่อให้น้องๆทางบ้านเนี่ยได้เรียนรู้ตรงนี้แล้วก็สามารถนำไปอะดัปต์ใช้ได้ทันทีเนี่ยเพื่อให้เขาเป็นนักสื่อสารที่ดีจะบอกเขาว่าไง
0: ให้ไว้สี่คาถาเนาะ
1: ครับ
0: รู้เรารู้เขารู้เล่ารู้เรื่อง
1: ซุนวูให้ไว้แค่สองคือรู้เขารู้เราคุณทอป่าให้สี่ช่วยขยายนิดนึง
0: รู้เราคือต้องรู้จุดแข็งจุดขายของตัวเองว่าเรามีความฝันอะไรเรามีของดีอะไรที่จะไปขายเขาจะไปเล่าให้เขาฟังรู้เขาคือรู้เราในเขารู้เขาในเราคนเราก็คนเหมือนกันนี่แหละความคิดความกลัวความเชื่อต่างๆถ้าเรารู้แล้วมันจะทำให้การสื่อสารดีขึ้น
1: ครับ
0: รู้เรารู้เขารู้เล่ารู้เล่าคือวิธีการคือหรือแพลตฟอร์
1: ม
0: หรือโครงเรื่องของเราเนี่ยคืออะไรบ้างเราต้องรู้ว่าเราจะแต่งกายยังไงการสื่อสารภายนอกสายตาท่าทางน้ำเสียงมีผลต่อการสื่อสารอย่างมหัศจรรย์ 93% 7% คือคอนเทนต์ที่เราจะไปพูด
1: อ
0: ันสุดท้ายรู้เรื่องเราต้องรู้ว่าเราจะสื่อสารอะไรและรู้วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทุกครั้งพูดเพื่ออันนี้ไม่ได้กวนเนาะ พูดเพื่อเนี่ยต้องรู
2: ้ เพื่อให
0: ้พูดเพื่อถ้าเราไม่รู้ว่าเราพูดเพื่ออะไรถอยหลังออกมาเลยเราต้องรู้ว่าเราอยากให้คนที่ฟังอ่ะเขามีแอคชั่นอะไรคีย์เมสเซจเราคืออะไรอย่าหลุดประเด็นและอย่างกประเด็นไม่ใช่แค่การสื่อสารหนึ่งครั้งจะทำให้เขารู้เรื่องได้ทุกอย่างเอาให้ง่ายที่สุดสั้นที่สุดกระชับที่สุดแล้วก็จะมีเทคนิคอะไรก็ว่ากันไปตามแต่ละคน

0: จะให้คุณทอปัดเนี่ยช่วยบอกน้องๆนะครับถึงเรียกว่าเช็คลิสต์ว่าเขาและเธอที่ดูอยู่ตอนนี้อยากที่จะมาเป็นอย่างพี่ทอปัดเดี๋ยวประสบความสำเร็จอย่างนี้อยู่ในหน้าที่การงานที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้ได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง
1: ถามว่าจะเริ่มจากอะไรดียืมโมเดลการสื่อสารเนาะรู้เรารู้เขาก่อนรู้เรารู้เขาแล้วบวกอีกอันหนึ่งคือรู้จริง
0: รู้จริง
1: รู้เราคือรู้ว่าเราถนัดอะไ
0: ร
1: เรามีจุดแข็งจุดขายอะไรรู้เขาเนี่ยจะทำให้เราสามารถบอกเรื่องที่เราอยากเล่าและเขาอยากฟังได
0: ้
1: อันที่3คือรู้จริงต้องเพิ่มว่าในการสื่อสารเราต้องรู้จริงในเรื่องที่เราพูด
0: okay.
1: ไม่งั้นมันโป๊ะถ้าเรารู้จริงเนี่ยเวลาที่เราไปพูดอะเราจะมั่นคงอะเราจะรู้ว่าเรารู้เราสามารถดูแลเวทีนี้ได้เพราะเราของจริงก็เพิ่มให้เป็นรู้เรารู้เขารู้จริง

0: นี่คือเรื่องราวแค่บางช่วงบางส่วนบางตอนของชีวิตประสบการณ์และความสำเร็จของผู้หญิงที่เชื่อในความยั่งยืนนะครับอย่างคุณทอปัดหวังว่าสิ่งที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้นะครับจะสามารถจุดประกายให้น้องๆทางบ้านนั้นสามารถไปต่อยอดพัฒนาทักษะในการสื่อสารรวมถึงการมุ่งไปสู่เป้าหมายความฝันและความสำเร็จของเราในอนาคตนะครับยังต้องขอขอบคุณคุณทอปัดอีกครั้งขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ

0: และคราวหน้าที่เรามาเจอกันนะครับใน The Speech Guide เราจะเชิญแขกรับเชิญพิเศษของเราครับก็คือเป็นโค้ชด้านการเงินแต่หลายคนสงสัยเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะโค้ชด้านการเงินแล้วเกี่ยวอะไรกับการฝึกการพูดนะอ้าวอย่างที่บอกครับว่าทุกอาชีพนั้นจะมีเรียกว่าทักษะเฉพาะในการสื่อสารของอาชีพนั้นๆและถ้าเกิดน้องๆได้ฟังแล้วเนี่ยมีทักษะในการสื่อสารด้านการเงินแถมอาจจะมีเคล็ดลับในการหาเงินเข้ากระเป๋าเนี่ยฟังดูน่าสนใจไหมครับคอนเซปต์หลักๆที่จะให้เขาสามารถไปบริหารการเงินของเขาให้สามารถอยู่ได้อย่างมั่นคง
1: หัวใจสำคัญของการบริหารเงินจำคำนี้ไว้เลยฮะยังไงกี่ยุคกี่สมัยมันก็คือเงินออม

0: พยายามคิดแล้วก็วางแผนเรื่องการเงินไว้ตลอดเวลานะครับคำว่าวางแผนการเงินไม่ใช่อะไรที่ยุ่งยากนะไม่ต้องไปกังวลมองให้เห็นว่าชีวิตเราจะต้องเจอกับอะไรในวันข้างหน้าแล้วถอยกลับมาเตรียมพร้อมในวันนี้ฝาก2เรื่องนี้ครับ
1: ครับผม
0: ออมให้เป็น
1: ออมให้เป็น
0: แล้วก็มองอนาคตวางแผนการเงินตัวเองตลอดเวลา
1: เจอกันได้คราวต่อไปนะครับใน The Speech Guide ทาง ALTV ช่องหมายเลข4สำหรับวันนี้ผมทีมงานและคุณทอบาทขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอบคุณค่ะแล้วในเรื่องของบริษัทที่เขาทำงานให้นั่นก็คือ Career Am จำกัดเนี่ยก็ก่อตั้งมาแล้วทั้งหมด3ปีด้วยกันนะคะแล้วก็จะทำงานเกี่ยวกับพวกทรัพยากรมนุษย์ค่ะก็จะเอาครูนะคะมาจากฝั่งอังกฤษแล้วอเมริกามาอบรมให้เป็นคุณครูนะคะแล้วก็สอนนักเรียนไทยเนี่ยแหละค่ะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นการเทรนคุณครูให้เข้าไปสอนตามโรงเรียนที่ด้อยโอกาสอีกด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ international marketing การตลาดระหว่างประเทศนะคะ international marketing ก็คือการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็มีการนำเสนอในรูปของสินค้าและบริการโดยมีประสงค์เพื่อที่จะขยายตลาดใหม่ในตลาดต่างประเทศนะคะโดยต้องหากลยุทธ์ใหม่ๆที่จะตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะในครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็พาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับบริษัทนะคะที่เป็นบริษัทที่มีธุรกิจในเรื่องของการลงทุนทั้งหมด4กลุ่มธุรกิจด้วยกันนะคะเรียกว่าคล้ายๆเป็นเฒ่าแก่หรือว่านักลงทุนหรือว่าผู้บริหารกิจการและเมื่อพูดถึงนักลงทุนนะคะหลายๆคนเนี่ยก็จะคุ้นเคยกันกับคำนี้ค่ะ investor ซึ่งแน่นอนเลยความหมายก็คือนักลงทุนค่ะที่เป็นนักลงทุนทั่วไปเนี่ยก็คือผู้ที่มีธุรกิจแล้วแต่สนใจร่วมลงทุนอื่นๆอีกด้วยล่ะค่ะแล้วมีอีกประเภทหนึ่งนะคะเขาเรียกกันว่า angel investor ซึ่งก็จะเป็นนักลงทุนรายบุคคลที่มีเงินทุนมีความสนใจในเรื่องต่างๆนะคะก็คือคนที่มีเงินเยอะนั่นเองนะมีเงินทุนส่วนตัวสามารถให้เงินลงทุนกับเราได้ทันทีเลยนะแล้วก็การให้เงินมาลงทุนก็จะเลือกให้ทุนในธุรกิจที่น่าสนใจหรือว่าที่เขาบุคคลคนนั้นเนี่ยนะคะสนใจเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเข้าไปยุ่งในการบริหารธุรกิจหรือว่าในการดำเนินธุรกิจนั้นๆค่ะแต่ว่าก็จะปล่อยให้เจ้าของไอเดียนี่เป็นคนบริหารธุรกิจไปเองเลยค่ะตัวเองมีแต่เงินเอาไปทุ่มให้เท่านั้นเองคราวนี้เรามาดูสำนวนนี้กันบ้างดีกว่า invest in to invest in something อะไรก็ว่าไปนะคะสำนวนนี้เนี่ยเดาไม่ยากเลยนะคะความหมายก็คือการลงทุนในอะไรสักอย่างนึงค่ะอย่างเช่นประโยคนี้ Amsum Enterprise invests in education บริษัท Amsum Enterprise นะคะลงทุนในด้านของการศึกษาค่ะนอกจากจะหมายถึงลงทุนแล้วเนี่ยยังหมายถึงการซื้อหรือการให้อีกด้วยนะคะตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษ How much did you invest in that stock คุณซื้อหุ้นนั้นเนี่ยในราคาเท่าไหร่ลงทุนไปในหุ้นนั้นเนี่ยเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการอีกแล้วนะคะสั้นจริงๆเลยแต่ว่ากลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะสวัสดีค่ะ

ัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันแล้วนะคะช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fire นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะคะไปดูที่กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษที่ทาง AYC จัดขึ้นเนี่ยนะคะยังมีโอกาสมาเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรอบๆเชียงใหม่กันด้วยค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะเวลาเราจะไปเที่ยวเนี่ยไม่ว่าจะไปเองนะคะหรือว่าจะไปกับทัวร์หรือว่าจะเป็นการไปเข้าค่ายทำกิจกรรมต่างๆแน่นอนเลยนะคะว่าก่อนที่เราจะออกเดินทางเนี่ยเราก็จะต้องวางแผนกันนะคะถ้าเป็นการวางออกมาเลยว่า1 2 3 4วันนี้ทำอะไรนะคะเขาเรียกกันว่า itinerary หรือว่ากำหนดการนั่นเองละค่ะกิจกรรมแล้วเราจะไปแวะกันสถานที่อะไรยังไงกันบ้างนะคะ My itinerary includes going to the English camp, going to the zoo

going to temples and shopping ก็คือว่ากำหนดการในทริปของเอครั้งนี้เนี่ยนะคะแน่นอนเลยจะต้องไปร่วมกิจกรรมเข้าค่าย AYC นะคะเรื่องของภาษาอังกฤษนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยจะไปหาหลินปิงที่สวนสัตว์นะคะแล้วก็จะไปไหว้พระที่ทางวัดต่างๆและสุดท้ายแน่นอนเลยจะต้องไปช้อปปิ้งกันด้วยค่ะนอกเหนือจากคำว่า itinerary แล้วเนี่ยนะคะถ้าจะเป็นตารางกำหนดการเนี่ยยังใช้ได้อีกคำหนึ่งนั่นก็คือคำว่า schedule บางคนงงออกเสียงว่า schedule หรอออกได้นะคะว่า schedule หรือว่าจะเป็น schedule ก็ได้ค่ะ schedule แบบอังกฤษนะคะ schedule แบบอเมริกันค่ะซึ่งก็จะใช้นะคะอธิบายกำหนดการหรือว่าตารางของวันนั้นๆไปความแตกต่างนะคะของคำว่า schedule กับ itinerary ก็คือว่า schedule เนี่ยนะคะจะเป็นตารางของวันไปนะคะส่วน itinerary เนี่ยนะคะจะเป็นตารางของ 2-3-4 วันก็คือโดยรวมนั่นเองละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะแต่สำหรับท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษหรือว่าสนใจกิจกรรมค่ายแบบนี้สามารถติดตามรายละเอียดกันได้เลยนะคะของ Summer Camp ทาง Facebook ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นั่นเองละค่ะวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวจะไปลุยนะคะข้างหลังประตูท่าแพแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันแล้ว AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงนะคะเมื่อพูดถึงการจ่ายค่าอาหารนะคะมีหลายประโยคที่เราสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็เคยนำเสนอไปแล้วด้วยนะคะถ้าจะบอกว่ามื้อนี้เนี่ยเราเลี้ยงเองนะคะก็จะพูดได้ว่า It's my treat หรือว่า It's on me ฉันจะเป็นคนรับอาสาจ่ายตังค์สำหรับมื้อนี้เองนะคะแต่ถ้าต้องการให้ช่วยจ่ายนะคะหรือว่าแบ่งกันจ่ายพูดง่ายๆเลยนะคะเราอาจจะใช้คำว่า let's go Dutch let's go Dutch to go Dutch เนี่ยเป็นสแลงนะคะซึ่งหมายถึงแต่ละคนเนี่ยก็จะจ่ายค่าอาหารค่าเครื่องดื่มหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะแบ่งครึ่งเลยก็คือคุณก็จ่ายไป50ฉันก็จ่ายไป50นะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะได้ยินในรูปแบบว่า Dutch date หรือว่าจะเป็น Dutch treat ก็ได้เหมือนกันค่ะคราวนี้เนี่ยที่มาเนี่ยนะคะก็จะมาจากยุคนู้นเลยสงครามระหว่างอังกฤษกับเนเธอร์แลนด์นะคะหรือว่าชาวดัตช์นั่นเองฝั่งอังกฤษนะคะต้องการที่จะสร้างภาพลักษณ์ด้านลบนะให้กับฝ่ายตรงข้ามก็คือฝั่งดัตช์นะคะเพื่อที่จะต้องการที่จะดูถูกพวกเขานั่นเองนะคะว่าขี้คลาดบ้างนะคะหรือว่าขี้เหนียวแล้วก็เห็นแก่ตัวนะคะซึ่งDutch courage หมายถึงกล้าเพราะว่ามึนเมาสำนวน go Dutch นั้นเนี่ยเลยไม่ได้หมายถึงว่าการที่จะมาแบ่งจ่ายหรือว่าครึ่งต่อครึ่งหรอกนะคะในสมัยนู้นแต่ว่าบางครั้งเนี่ยความหมายเนี่ยอาจจะออกไปในแนวแอบเสียดสีนะคะว่าคนนี้เนี่ยขี้เหนียวอะไรประมาณนี้นั่นเองส่วน Dutch date หรือว่า Dutch treat นั้นเนี่ยนะคะก็จะมาจากบรรดาสาวๆนะคะสาวๆนี่เลย feminist ในยุคก่อนนู้นซึ่งพวกเธอเนี่ยเขาสามารถที่จะทำงานหากินได้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะไม่ต้องไปพึ่งพาผู้ชายอะไรที่ไหนนะคะดาราออกเดทเนี่ยก็เลยขอแชร์ค่าอาหารว่าครึ่งต่อครึ่งเลยนะเพราะฉันมีปัญญาเลี้ยงตัวเองฉันก็มีงานทำเหมือนกันเนาะนั่นก็เป็นที่มาของการที่จะพูดว่า let's go Dutch หรือว่าเป็น Dutch date practice นั่นเองค่ะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเขียนกันเข้ามาส่งคำถามกันเข้ามาได้เลยนะคะยินดีตอบทุกคำถามเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับเราสองคนกันอีกแล้วนะคะรายการ AYC Food Fit for Five พัชรีรักษาวงเค้นแสงแก้ค่ะ
0: ผมอาจารย์เอกิตติพัฒน์เสริมทองครับครับน้องเอกครับในตอนที่แล้วนะฮะเราพาผู้ชมไปพบกับซึ่งเป็นธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจทางการต่างประเทศแบบครบวงจร
1: น่าสนใจมากเลยจัดหาครูเนี่ยนะคะไปสอนพวกโรงเรียนที่ด้อยโอกาส

0: ด้วยนะคะถือว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมด้วยน่าประทับใจซึ่งเอ๋เองเนี่ยก็อยากจะสมัครเป็นครูเลย พูดถึงการสมัครงานแล้วนี่นะคะ
1: การสมัครงานเนี่ยนะครับก็มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษครับมาดูว่าคนที่กำลังมองหางานนะครับเราเรียกกันว่า job seeker
0: แต่ถ้าได้ลงมือไปสมัครไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะจะเรียกกันว่าเป็น job applicant หรือว่าจะใช้คำว่า candidate ก็ได้ candidate นะคะที่จะหมายถึงผู้สมัครงานแหละค่ะซึ่งคำนี้เนี่ยนะคะมาจากสำนวน to apply for a job to apply for a job หรือว่า to apply for a position ที่แปลว่าสมัครงานและคำว่า application ที่หมายถึงการสมัครเนี่ยนะคะเพราะว่าผู้สมัครงานเนี่ยจะต้องกรอก application form เรามาดูตัวอย่างการใช้สำนวนนี้กันบ้าง I'd like to apply for a job with your company ก็คือฉันอยากจะสมัครงานกับบริษัทของคุณ
1: โอเคครับถ้าเราจะสมัครงานทางอินเทอร์เน็ตนะฮ
0: ะ
1: เราใช้คำว่า application
0: เราก็ได้นะคะจริงๆแล้วสมัยนี้เขาก็มีเหมือนกันนะออนไลน์แอปพลิเคชันค่ะคำว่าแอปพลิเคชันจะหมายถึงการสมัครนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าสมัครอะไรดังนั้นถ้าจะสมัครเพื่อที่จะหางานทำก็ควรที่จะพูดให้ชัดเจนนะคะหรือว่าใช้คำให้ชัดเจน application for employment ซึ่งก็จะทำให้การสมัครงานของเราเนี่ยหรือว่าการส่งอีเมลไปสมัครงานเนี่ยเด่นกว่าผู้สมัครคนอื่นๆเขียนเข้าไปใน subject เวลาจะส่งอีเมลออกไป
1: ชัดเจนเลยวันนี้ได้ไปหลายคำเลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: เสียดายน้องเอ๋เวลาหมดอีกแล้วนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในรายการ AYC Food Fit
0: ใช่วันนี้เรา2คนเอและเอต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมาเจอกันในรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยนะครับตอนนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าแฟนรายการหลายท่านเนี่ยก็คงต้องเล่นเกมนี้ให้ได้ทางออนไลน์ก็คือเกมถูกไหมครับวันนี้เราจะพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากเกมนี้กันบ้างดีกว่าคำแรกนะครับก็คือคำว่า landmark นะครับจริงๆแล้วเนี่ย landmark ก็มีอยู่3ความหมายที่ค่อนข้างจะคุ้นเคยกันนะครับความหมายแรกของคำว่า landmark นั่นก็คือสถานที่หรือสิ่งก่อสร้างหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นจุดเด่นที่เราสังเกตได้อย่างเช่นสมมติเอานะครับว่าเราจะบอกทางใครสักคนหนึ่งเราอาจจะบอกว่าให้สังเกตป้อมตำรวจตรงนี้หรือร้านอะไรตรงนี้ที่เป็นสัญลักษณ์หรือจะที่เป็นจุดเด่นในการบอกทางขึ้นมาให้เขารู้จักทางมากขึ้นถูกไหมครับความหมายที่2ของ landmark นั่นก็คือสิ่งก่อสร้างหรือตึกอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหรือประเทศนั้นๆอย่างเช่นหอไอเฟลเนี่ยถือเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปารีสตึกเปโตรนัสก็เป็นสัญลักษณ์หรือแลนด์มาร์คของประเทศมาเลเซียถูกไหมครับส่วนความหมายที่3นั้นนะครับของแลนด์มาร์คเนี่ยก็คือเป็นการปักเขตหรือปักหลักหรือตั้งเขตขึ้นมาก็ได้นะครับส่วนถ้าพูดถึงคำว่าเศรษฐีโดยทั่วไปนะครับถ้าเป็นเศรษฐีระดับล้านในภาษาอังกฤษคือคำว่า millionaire ถ้าเป็นเศรษฐีระดับพันล้านคือคำว่า billionaireคำว่ารวยหรือเศรษฐีด้วยทั่วไปนะครับคือคำว่า rich อันนี้เป็นคำที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราเติมคำว่า filthy อยู่ข้างหน้าคำว่า filthy rich เป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานะครับ filthy rich แปลว่ามหาเศรษฐีหรือรวยมากๆนะครับอย่างเช่น his parents are filthy rich so he gets everything he wants ประโยคนี้ก็หมายความว่าคุณพ่อคุณแม่ของเขาเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีแต่นั้นเขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากได้ครับส่วนคำว่า filthy โดยทั่วไปนะครับคำว่า filthy แปลว่าสกปรกแต่เป็นสกปรกอย่างมากเลยนะครับอย่างเช่น his room is filthy and filled with garbage ประโยคนี้ก็หมายความว่าห้องของเขาเนี่ยสกปรกมากๆและเต็มไปด้วยขยะและแถมอีกคำหนึ่งนะครับแถมมีความหมายหนึ่งของคำว่า filthy เนี่ย filthy ในอีกในยากหนึ่งก็แปลว่าลามกครับอย่างเช่น he told a filthy joke ประโยคนี้ก็หมายความว่าเขาเล่าโจ๊กหรือเล่าเรื่องตลกที่ออกมาในทางที่ลามกพอสมควรวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับขอถือโอกาสตรงนี้ขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ช่วงเย็นๆแบบนี้แหละค่ะและเมื่อเราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะสิ่งแรกเลยที่จะนึกถึงนะคะก็คือเรื่องของวัฒนธรรมล้านนานั่นเองเนาะหรือว่าล้านนา cultureและเมื่อพูดถึงคำนี้เนี่ยนะคะก็เลยทำให้นึกถึงกลุ่มคำที่มีความหมายซึ่งหมายถึงประเพณีและวัฒนธรรมค่ะเรามาดูกันนะคะคำแรกเลยค่ะ culture คำนี้เนี่ยจะหมายถึงวัฒนธรรมนะคะจะใช้อธิบายถึงสิ่งต่างๆที่คนทั่วไปในสังคมปฏิบัติสืบต่อกันมาแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาค่ะคำต่อมานะคะก็คือคำว่า tradition นะคะหรือว่าประเพณีซึ่งเป็นสิ่งที่สืบทอดต่อๆกันมานะคะเป็นการส่งต่อความคิดกฎระเบียบแล้วก็ธรรมเนียมการปฏิบัติค่ะซึ่งคำว่า tradition นี้เนี่ยนะคะมาจากคำว่า trado ซึ่งก็จะแปลว่าการส่งต่อตัวอย่างประโยคค่ะ The Khan Tok is a tradition of northern and northeastern Thailand. It is a ceremony presented only to honored guests.การเลี้ยงขันโตกนะคะเป็นประเพณีของทางภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนะคะที่ใช้ในการต้อนรับแขกคนสำคัญค่ะและอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่า custom ซึ่งจะหมายถึงธรรมเนียมสิ่งที่ทำกันบ่อยๆนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่นิยมทำกันในคนบางกลุ่มแล้วก็ธรรมเนียมนี้เนี่ยนะคะจะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้เลยนะคะตัวอย่างอย่างเช่นประเพณีรับน้องนะคะซึ่งจะมีที่มาเนี่ยถือว่ายาวนานกันแล้วเป็น tradition เหมือนกันแต่ธรรมเนียมการรับน้องใหม่เนี่ยนะคะแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะถ้าเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็จะมีธรรมเนียมที่รุ่นพี่ค่ะจะพาน้องใหม่เนี่ยนะคะเดินขึ้นดอยสุเทพจนเป็นประเพณีรับน้องขึ้นดอยเราจึงเรียกกันว่าเป็นคัสตอมกันไปแล้วค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยนะคะก็สงสัยว่าจะอัปเดตข่าวสารกิจกรรมต่างๆของทางรายการของเราเนี่ยก็สามารถติดต่อกันเข้ามาที่อยู่ Facebook นี้เลยค่ะวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

วัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับกับรายการ AYC Food Fit for Fight ช่วงนี้นะครับผมว่าเรามา Food Fit for Fight กันเรื่องราวจากข่าวคราวดีกว่านะครับในช่วง2หรือ3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคงไม่มีใครในโลกนี้เนี่ยที่ไม่รู้จักกิจกรรมที่เรียกว่า Ice Bucket Challenge ถูกมั้ยครับแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบนะว่าIce Bucket Challenge มีชื่อเต็มนะครับก็คือชื่อ ALS Ice Bucket Challenge และผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่า ALS คืออะไร ALS เนี่ยก็คือโรคกล้ามเนื้อชนิดร้ายแรงนะครับ ALS เนี่ยถ้าเป็นชื่อเต็มนะครับก็คือ Amyotrophic Lateral Sclerosis ก่อนมีกิจกรรม Ice Bucket Challenge ที่เรารู้จักกันนะครับผมเชื่อเหลือเกินนะว่าหลายคนในโลกนี้เนี่ยไม่รู้จักโรค ALS ด้วยซ้ำยิ่งเฉพาะถ้าเป็นคนอเมริกันนะครับถ้าบอกชื่อว่าโรค ALS เนี่ยหลายคนไม่รู้จักเพราะรู้จักอีกชื่อหนึ่งก็เป็นโรค Lou Gehrig's disease มากกว่านั้นนะครับแล้วหลายคนอาจจะถามว่าแล้ว Lou Gehrig คือใคร Lou Gehrig นั้นนะครับจะเป็นนักเบสบอลชื่อดังจากทีมยังกี้สที่มีโรคนี้นะครับหรือที่เป็นโรคนี้มาก่อนครับส่วนถ้าเป็นคนอังกฤษหรือคนออสเตรเลียเขาจะเรียกโรคนี้ว่าไม่ได้เป็น ALS นั้นนะครับจะเป็นโรคนี้ว่า Motor Neuron Disease หรือ MND นะครับส่วนคำว่า Neuron จะสะกดแบบนี้ก็ได้มี E ก็ได้นะครับหรือสะกดแบบนี้ที่ไม่มี E ก็ได้เช่นเดียวกันครับเมื่อเราพูดถึงกิจกรรม Ice Bucket Challenge ไปแล้วนะครับผมว่าวันนี้เรามาดูสำนวนที่มีคำว่า Bucket เกี่ยวข้องดีกว่านั่นคือสำนวน To Kick The Bucket To Kick The Bucketสำนวน to kick the bucket เมื่อแปลตรงตัวเนี่ยนะครับก็แปลว่าเตะถังแต่อย่าไปเพิ่งสรุปเหมือนสำนวนไทยที่ว่าเตะปี๊บนั่นนะครับเพราะเตะปี๊บเนี่ยแปลว่าสุขภาพแข็งแรงแข็งแกร่งและสมรรถภาพที่สูงประมาณนี้ใช่ไหมครับเตะถังหรือ to kick the bucket มีความหมายตรงข้ามหรือแตกต่างกันไปเลยนะครับสำนวน to kick the bucket แปลว่าเสียชีวิตหรือตายนั่นเองนะครับอย่างเช่น the young girl was sad when her goldfish kicked the bucketประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่าเด็กผู้หญิงรู้สึกโศกเศร้าเสียใจเมื่อรู้ว่าปลาทองของเธอเนี่ยตายขึ้นมาเนี่ยนะครับที่มาของสำนวน to kick the bucket เนี่ยนั่นคือสมัยก่อนนะครับนักโทษเนี่ยจะถูกลงโทษด้วยการแขวนคอนะครับซึ่งก่อนที่จะแขวนคอเนี่ยจะต้องยืนอยู่บนถังที่คว่ำและเมื่อมีสัญญาณนะครับจะมีคนเตะถังนั่นออกไปการตายก่อนเสียชีวิตของนักโทษนะครับก็เหมือนกับคนผูกคอตายนั่นเองนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับต้องถือโอกาสตรงนี้นะขอขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนรายการนั้นนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันอีกแล้วรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอภัทรีรักษาวงค่ะยังอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยซึ่งนี่คือมุมนะคะของร้านอาหารที่นี่จะร่มเย็นใบไม้ความเขียวเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเอาละค่ะเมื่อพูดถึงการจ่ายค่าอาหารแล้วเนี่ยนะคะเราได้พูดถึงที่มาของสำนวน Let's go Dutch นะคะที่หมายถึงทุกคนเนี่ยจ่ายในส่วนที่ตัวเองสั่งหรือว่าแบ่งกันจ่ายแบบเท่าๆกันนั่นเองนะคะหรือว่ายังมีอีกหลากหลายสำนวนเลยนะคะเรามาดูกันเลย Let's share the bill เราแบ่งกันจ่ายเถอะหรือว่าจะเป็น Let's just pay separately แยกกันจ่ายเถอะนะหรือว่าตัวอย่างสุดท้าย Let's split it แยกกันจ่ายเถอะหรือถ้าอยากจะให้พนักงานนะคะคิดแยกค่าใช้จ่ายนะคะครึ่งต่อครึ่งเลยเนี่ยเราอาจจะใช้ได้นะคะว่า Can you split the check down the middle ช่วยแบ่งครึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยได้ไหมคะนั่นแหละ Can you split the check down the middle ค่ะซึ่งสำนวน split something down the middleTo split something down the middle นี้เนี่ยนะคะเป็นสำนวนซึ่งหมายถึงแบ่งครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะก็คือ 50-50 สามารถใช้กับสิ่งที่มีการแบ่งแยกออกเป็น2ส่วนหรือว่านะคะทั้ง2ส่วนเนี้ยให้มันเท่ากันเป๊ะตัวอย่างประโยคค่ะ Tom and Jim split the cake down the middleTom and Jim split the cake down the middle. Tom และ Jim เนี่ยนะคะแบ่งขนมกันคนละครึ่งแบบครึ่งเป๊ะๆเลยค่ะ Okay, that's all the time we have today. วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะกับรายการ AYC Food Fit for Fight. สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะกลับมาเจอช่วงเวลาเย็นๆสบายๆแบบนี้กับรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะเมื่อวันก่อนนะคะเราพูดถึงคำศัพท์ที่จะใช้อธิบายถึงอาหารที่มีรสชาติอร่อยนะคะนอกเหนือจากจะใช้คำว่า delicious แล้วเนี่ยนะคะยังมีคำอื่นๆอีกเยอะแยะเลย it's good it's great it's yummy นะคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีการต่อเอาคำว่า deliciousdelicious เนี่ยนะคะจาก delicious เนี่ยมาห้อยท้ายคำโดยเฉพาะพวกคำสแลงต่างๆนะคะที่ให้ความหมายว่าโอ้โหน่าอร่อยจังหรือว่าน่าหม่ำอย่างเช่นนะคะหมากฝรั่งที่มียี่ห้อชื่อว่า bubblicious นะคะที่เป็นการผสมผสานกันระหว่าง2คำ bubble gum กับคำว่า delicious bubble gum กับ delicious นะคะก็เลยออกมาเป็น bubblicious ที่บ่งบอกว่าหมากฝรั่งนี้เนี่ยนะสุดแสนจะอร่อยและเมื่อเป็นสแลงแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะก็เลยมีการนำคำว่า delicious เนี่ยมาต่อท้ายคำแล้วก็จะออกเสียงให้เป็นสแลงใหม่ขึ้นมาค่ะอย่างเช่น booty นะคะที่จะเป็นสแลงนะคะซึ่งจะออกเสียงได้ว่าเป็น booty แบบอเมริกันก็ได้นะคะความหมายเนี่ยนะคะของคำว่า booty หรือว่า booty เนี่ยก็คือบั้นท้าย shake your bootyTonight on the dance floor ก็คือสะโพกเนี่ยสะบัดซ้ายสะบัดขวาให้เต็มที่เลยนะคะเมื่อนำมารวมกันแล้วเนี่ยกับคำว่า delicious เนี่ยนะคะก็จะทำให้เอ๋เนี่ยนึกถึงเพลง Bootylicious ซึ่งจะหมายคนที่มีบั้นท้ายสวยงามเซ็กซี่หรือว่าสะพรึงหน่อยนะคะหรือว่านะคะอาจจะนำมารวมกันกับชื่อของตัวเองก็ได้นะคะอย่างเช่นสาวเฟอร์กี้นะคะนักร้องจากวง Black Eyed Peas เนี่ยเขาก็มีชื่อเพลงออกมานะคะเพลงหนึ่งว่า Fergalicious นะคะก็จะหมายความโดยรวมๆว่าเธอฮอตเธอสวย Fergalicious นั่นเองเป็นชื่อของเพลงของเขาค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยได้คำศัพท์ที่น่าสนใจกันไปเยอะเลยนะคะลองประยุกต์ใช้กันดูแล้วกันจะเป็น Delicious ก็ได้มั้งเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

คุณค่ะแล้วในเรื่องของบริษัทที่เขาทำงานให้นั่นก็คือ Career Am จำกัดเนี่ยก็ก่อตั้งมาแล้วทั้งหมด3ปีด้วยกันนะคะแล้วก็จะทำงานเกี่ยวกับพวกทรัพยากรมนุษย์ค่ะก็จะเอาครูนะคะมาจากฝั่งอังกฤษแล้วอเมริกามาอบรมให้เป็นคุณครูนะคะแล้วก็สอนนักเรียนไทยเนี่ยแหละค่ะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นการเทรนคุณครูให้เข้าไปสอนตามโรงเรียนที่ด้อยโอกาสอีกด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ international marketing การตลาดระหว่างประเทศนะคะ international marketing ก็คือการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็มีการนำเสนอในรูปของสินค้าและบริการโดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะขยายตลาดใหม่ในตลาดต่างประเทศนะคะโดยต้องหากลยุทธ์ใหม่ๆที่จะตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fi ค่ะในครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็พาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับบริษัทนะคะที่เป็นบริษัทที่มีธุรกิจในเรื่องของการลงทุนทั้งหมด4กลุ่มธุรกิจด้วยกันนะคะเรียกว่าคล้ายๆเป็นเฒ่าแก่หรือว่านักลงทุนหรือว่าผู้บริหารกิจการและเมื่อพูดถึงนักลงทุนนะคะหลายๆคนเนี่ยก็จะคุ้นเคยกันกับคำนี้ค่ะinvestor ซึ่งแน่นอนเลยความหมายก็คือนักลงทุนค่ะที่เป็นนักลงทุนทั่วไปเนี่ยก็คือผู้ที่มีธุรกิจแล้วแต่สนใจร่วมลงทุนอื่นๆอีกด้วยละค่ะแล้วมีอีกประเภทหนึ่งนะคะเขาเรียกกันว่า angelinvestor ซึ่งก็จะเป็นนักลงทุนรายบุคคลที่มีเงินทุนมีความสนใจในเรื่องต่างๆนะคะก็คือคนที่มีเงินเยอะนั่นเองนะมีเงินทุนส่วนตัวสามารถให้เงินลงทุนกับเราได้ทันทีเลยนะแล้วก็การให้เงินมาลงทุนก็จะเลือกให้ทุนในธุรกิจที่น่าสนใจหรือว่าที่เขาบุคคลคนนั้นเนี่ยนะคะสนใจเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเข้าไปยุ่งในการบริหารธุรกิจหรือว่าในการดำเนินธุรกิจนั้นๆค่ะแต่ว่าก็จะปล่อยให้เจ้าของไอเดียนี่เป็นคนบริหารธุรกิจไปเองเลยค่ะตัวเองมีแต่เงินเอาไปทุ่มให้เท่านั้นเองคราวนี้เรามาดูสำนวนนี้กันบ้างดีกว่า invest inTo invest in something อะไรก็ว่าไปนะคะสำนวนนี้เนี่ยเดาไม่ยากเลยนะคะความหมายก็คือการลงทุนในอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะอย่างเช่นประโยคนี้ I'm some enterprise invests in education บริษัท I'm some enterprise นะคะลงทุนในด้านของการศึกษาค่ะนอกจากจะหมายถึงลงทุนแล้วเนี่ยยังหมายถึงการซื้อหรือการให้อีกด้วยนะคะตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษ How much did you invest in that stock? คุณซื้อหุ้นนั้นเนี่ยในราคาเท่าไหร่ลงทุนไปในหุ้นนั้นเนี่ยเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการอีกแล้วนะคะสั้นจริงๆเลยแต่ว่ากลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะสวัสดีค่ะ

ัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันแล้วนะคะช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fire นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะคะไปดูที่กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษที่ทาง AYC จัดขึ้นเนี่ยนะคะยังมีโอกาสมาเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรอบๆเชียงใหม่กันด้วยค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะเวลาเราจะไปเที่ยวเนี่ยไม่ว่าจะไปเองนะคะหรือว่าจะไปกับทัวร์หรือว่าจะเป็นการไปเข้าค่ายทำกิจกรรมต่างๆแน่นอนเลยนะคะว่าก่อนที่เราจะออกเดินทางเนี่ยเราก็จะต้องวางแผนกันนะคะถ้าเป็นการวางออกมาเลยว่า1 2 3 4วันนี้ทำอะไรนะคะเขาเรียกกันว่า itinerary หรือว่ากำหนดการนั่นเองละค่ะว่ากิจกรรมแล้วเราจะไปแวะกันสถานที่อะไรยังไงกันบ้างนะคะ My itinerary includes going to the English camp, going to the

zoo, going to temples and shopping ก็คือว่ากำหนดการในทริปของเอครั้งนี้เนี่ยนะคะแน่นอนเลยจะต้องไปร่วมกิจกรรมเข้าค่าย AYC นะคะเรื่องของภาษาอังกฤษนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยจะไปหาหลินปิงที่สวนสัตว์นะคะแล้วก็จะไปไหว้พระที่ทางวัดต่างๆและสุดท้ายแน่นอนเลยจะต้องไปช้อปปิ้งกันด้วยค่ะนอกเหนือจากคำว่า itinerary แล้วเนี่ยนะคะถ้าจะเป็นตารางกำหนดการเนี่ยยังใช้ได้อีกคำหนึ่งนั่นก็คือคำว่า schedule บางคนงงออกเสียงว่า schedule หรอออกได้นะคะว่า schedule หรือว่าจะเป็น schedule ก็ได้ค่ะ schedule แบบอังกฤษนะคะ schedule แบบอเมริกันค่ะซึ่งก็จะใช้นะคะอธิบายกำหนดการหรือว่าตารางของวันนั้นๆไปความแตกต่างนะคะของคำว่า schedule กับ itinerary ก็คือว่า schedule เนี่ยนะคะจะเป็นตารางของวันไปนะคะส่วน itinerary เนี่ยนะคะจะเป็นตารางของ2 3 4วันก็คือโดยรวมนั่นเองล่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะแต่สำหรับท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษหรือว่าสนใจกิจกรรมค่ายแบบนี้สามารถติดตามรายละเอียดกันได้เลยนะคะของ Summer Camp ทาง Facebook ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นั่นเองละค่ะวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวจะไปลุยนะคะข้างหลังประตูท่าแพแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันแล้ว AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงนะคะเมื่อพูดถึงการจ่ายค่าอาหารนะคะมีหลายประโยคที่เราสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็เคยนำเสนอไปแล้วด้วยนะคะถ้าจะบอกว่ามื้อนี้เนี่ยเราเลี้ยงเองนะคะก็จะพูดได้ว่า It's my treat หรือว่า It's on me ฉันจะเป็นคนรับอาสาจ่ายตังค์สำหรับมื้อนี้เองนะคะถ้าต้องการให้ช่วยจ่ายนะคะหรือว่าแบ่งกันจ่ายพูดง่ายๆเลยนะคะเราอาจจะใช้คำว่า let's go Dutch let's go Dutch to go Dutch เนี่ยเป็นสแลงนะคะซึ่งหมายถึงแต่ละคนนี่ก็จะจ่ายค่าอาหารค่าเครื่องดื่มหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะแบ่งครึ่งเลยก็คือคุณก็จ่ายไป50ฉันก็จ่ายไป50นะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะได้ยินในรูปแบบว่า Dutch date หรือว่าจะเป็น Dutch treat Dutch treat ก็ได้เหมือนกันค่ะคราวนี้เนี่ยที่มาเนี่ยนะคะก็จะมาจากยุคนู้นเลยสงครามระหว่างอังกฤษกับเนเธอร์แลนด์นะคะหรือว่าชาวดัตช์นั่นเองฝั่งอังกฤษนะคะต้องการที่จะสร้างภาพลักษณ์ด้านลบนะให้กับฝ่ายตรงข้ามก็คือฝั่งดัตช์นะคะเพื่อที่จะต้องการที่จะดูถูกพวกเขานั่นเองนะคะว่าขี้คลาดบ้างนะคะหรือว่าขี้เหนียวแล้วก็เห็นแก่ตัวนะคะซึ่งDutch courage หมายถึงกล้าเพราะว่ามึนเมาสำนวน go Dutch นั้นเนี่ยเลยไม่ได้หมายถึงว่าการที่จะมาแบ่งจ่ายหรือว่าครึ่งต่อครึ่งหรอกนะคะในสมัยนู้นแต่ว่าบางครั้งเนี่ยความหมายเนี่ยอาจจะออกไปในแนวแอบเสียดสีนะคะว่าคนนี้เนี่ยขี้เหนียวอะไรประมาณนี้นั่นเองส่วน Dutch date หรือว่า Dutch treat นั้นเนี่ยนะคะก็จะมาจากบรรดาสาวๆนะคะสาวๆนี่เลย feminist ในยุคก่อนนู้นซึ่งพวกเธอเนี่ยเขาสามารถที่จะทำงานหากินได้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะไม่ต้องไปพึ่งพาผู้ชายอะไรที่ไหนนะคะดังนั้นเวลาออกเดทเนี่ยก็เลยขอแชร์ค่าอาหารว่าครึ่งต่อครึ่งเลยนะเพราะฉันมีปัญญาเลี้ยงตัวเองฉันก็มีงานทำเหมือนกันเนาะนั่นก็เป็นที่มาของการที่จะพูดว่า let's go Dutch หรือว่าเป็น Dutch date practice นั่นเองค่ะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเขียนกันเข้ามาส่งคำถามกันเข้ามาได้เลยนะคะยินดีตอบทุกคำถามเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับเรา2คนกันอีกแล้วนะคะรายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงเข็นแสแก้ค่ะ
0: ครับผมอาจารย์เอกิตติพัฒน์เสริมทองครับกับน้องเอกครับในตอนที่แล้วนะฮะเราพาคุณผู้ชมไปพบกับซึ่งเป็นธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจทางการต่างประเทศแบบครบวงจร
1: น่าสนใจมากเลยจัดหาครูเนี่ยนะคะไปสอนพวกโรงเรียนที่ด้อยโอกาสด้วยนะคะถือว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมด้วยน่าประทับใจซึ่งเองเนี่ยก็อยากจะสมัครเป็นครูเลยพูดถึงการสมัครงานแล้วเนี่ยนะคะ
0: การสมัครงานเนี่ยนะครับก็มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษครับมาดูว่าคนที่กำลังมองหางานนะครับเราเรียกกันว่า job seeker
1: แต่ถ้าได้ลงมือไปสมัครไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะจะเรียกกันว่าเป็น job applicant หรือว่าจะใช้คำว่า candidate ก็ได้ candidate นะคะที่จะหมายถึงผู้สมัครงานแหละค่ะซึ่งคำนี้เนี่ยนะคะมาจากสำนวน to apply for a job หรือว่า to apply for a position ที่แปลว่าสมัครงานและคำว่า application ที่หมายถึงการสมัครเนี่ยนะคะเพราะว่าผู้สมัครงานเนี่ยจะต้องกรอก application form เรามาดูตัวอย่างการใช้สำนวนนี้กันบ้าง I'd like to apply for a job with your company ก็คือฉันอยากจะสมัครงานกับบริษัทของคุณ
0: เฮ้ยครับถ้าเราจะสมัครงานทางอินเทอร์เน็ตนะฮะเราใช้คำว่า application ได้ไหม
1: เราก็ได้นะคะจริงๆแล้วสมัยนี้เขาก็มีเหมือนกันนะออนไลน์แอปพลิเคชันค่ะคำว่าแอปพลิเคชันหมายถึงการสมัครนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าสมัครอะไรดังนั้นถ้าจะสมัครเพื่อที่จะหางานทำก็ควรที่จะพูดให้ชัดเจนนะคะหรือว่าใช้คำให้ชัดเจน application for employment ซึ่งก็จะทำให้การสมัครงานของเราเนี่ยหรือว่าการส่งอีเมลไปสมัครงานเนี่ยเด่นกว่าผู้สมัครคนอื่นๆเขียนเข้าไปใน subject เวลาจะส่งอีเมลออกไป
0: ชัดเจนเลยวันนี้ได้ไปหลายคำเลยนะฮะ
1: ค่ะ
0: เสียดายน้องเอ๋เวลาหมดอีกแล้วนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในรายการ AYC Food Fit
1: ใช่วันนี้เราสองคนเอและเอต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมาเจอกันในรายการ AYC Food Fit for Five อย่างเช่นเคยนะครับตอนนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าแฟนรายการหลายท่านเนี่ยก็คงต้องเล่นเกมนี้ให้ได้ทางออนไลน์ก็คือเกมถูกไหมครับวันนี้เราจะพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากเกมนี้กันบ้างดีกว่าคำแรกนะครับก็คือคำว่า landmark นะครับจริงๆแล้วเนี่ย landmark ก็มีอยู่3ความหมายที่ค่อนข้างจะคุ้นเคยกันนะครับความหมายแรกของคำว่า landmark นั่นก็คือสถานที่หรือสิ่งก่อสร้างหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นจุดเด่นที่เราสังเกตได้อย่างเช่นสมมติเอานะครับว่าเราจะบอกทางใครสักคนหนึ่งเราอาจจะบอกว่าให้สังเกตป้อมตำรวจตรงนี้หรือร้านอะไรตรงนี้ที่เป็นสัญลักษณ์หรือจะที่เป็นจุดเด่นในการบอกทางขึ้นมาให้เขารู้จักทางมากขึ้นถูกไหมครับความหมายที่2ของ landmark นั่นก็คือสิ่งก่อสร้างหรือตึกอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหรือประเทศนั้นๆอย่างเช่นหอไอเฟลเนี่ยถือเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปารีสตึกเปโตรนัสก็เป็นสัญลักษณ์หรือแลนด์มาร์คของประเทศมาเลเซียถูกไหมครับส่วนความหมายที่3นั้นนะครับของแลนด์มาร์คเนี่ยก็คือเป็นการปักเขตหรือปักหลักหรือตั้งเขตขึ้นมาก็ได้นะครับส่วนถ้าพูดถึงคำว่าเศรษฐีโดยทั่วไปนะครับถ้าเป็นเศรษฐีระดับล้านในภาษาอังกฤษคือคำว่า millionaire ถ้าเป็นเศรษฐีระดับพันล้านคือคำว่า billionaireคำว่ารวยหรือเศรษฐีโดยทั่วไปนะครับคือคำว่า rich อันนี้เป็นคำที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราเติมคำว่า filthy อยู่ข้างหน้าคำว่า filthy rich เป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานะครับ filthy rich แปลว่ามหาเศรษฐีหรือรวยมากๆนะครับอย่างเช่น his parents are filthy rich so he gets everything he wants ประโยคนี้ก็หมายความว่าคุณพ่อคุณแม่ของเขาเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีแต่นั้นเขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากได้ครับส่วนคำว่า filthy โดยทั่วไปนะครับคำว่า filthy แปลว่าสกปรกแต่เป็นสกปรกอย่างมากเลยนะครับอย่างเช่น his room is filthy and filled with garbage ประโยคนี้ก็หมายความว่าห้องของเขาเนี่ยสกปรกมากๆและเต็มไปด้วยขยะและแถมอีกคำหนึ่งนะครับแถมอีกความหมายหนึ่งของคำว่า filthy เนี่ย filthy ในอีกในยากหนึ่งก็แปลว่าลามกครับอย่างเช่น he told a filthy joke ประโยคนี้ก็หมายความว่าเขาเล่าโจ๊กหรือเล่าเรื่องตลกที่ออกมาในทางที่ลามกพอสมควรวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับขอถือโอกาสตรงนี้ขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

วัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ช่วงเย็นๆแบบนี้แหละค่ะและเมื่อเราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะสิ่งแรกเลยที่จะนึกถึงนะคะก็คือเรื่องของวัฒนธรรมล้านนานั่นเองเนาะหรือว่าล้านนา cultureและเมื่อพูดถึงคำนี้เนี่ยนะคะก็เลยทำให้นึกถึงกลุ่มคำที่มีความหมายซึ่งหมายถึงประเพณีและวัฒนธรรมค่ะเรามาดูกันนะคะคำแรกเลยค่ะ culture คำนี้เนี่ยจะหมายถึงวัฒนธรรมนะคะจะใช้อธิบายถึงสิ่งต่างๆที่คนทั่วไปในสังคมปฏิบัติสืบต่อกันมาแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาค่ะคำต่อมานะคะก็คือคำว่า tradition นะคะหรือว่าประเพณีซึ่งเป็นสิ่งที่สืบทอดต่อๆกันมานะคะเป็นการส่งต่อความคิดกฎระเบียบแล้วก็ธรรมเนียมการปฏิบัติค่ะซึ่งคำว่า tradition นี้เนี่ยนะคะมาจากคำว่า trado ซึ่งก็จะแปลว่าการส่งต่อตัวอย่างประโยคค่ะ the khan tok is a tradition of northern and northeastern Thailand it is a ceremony presented only to honored guestsการเลี้ยงขันโตกนะคะเป็นประเพณีของทางภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนะคะที่ใช้ในการต้อนรับแขกคนสำคัญค่ะและอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่า custom ซึ่งจะหมายถึงธรรมเนียมสิ่งที่ทำกันบ่อยๆนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่นิยมทำกันในคนบางกลุ่มแล้วก็ธรรมเนียมนี้เนี่ยนะคะจะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้เลยนะคะตัวอย่างอย่างเช่นประเพณีรับน้องนะคะซึ่งจะมีที่มาเนี่ยถือว่ายาวนานกันแล้วนะคะเป็น tradition เหมือนกันแต่ธรรมเนียมการรับน้องใหม่เนี่ยนะคะแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะถ้าเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็จะมีธรรมเนียมที่รุ่นพี่ค่ะจะพาน้องใหม่เนี่ยนะคะเดินขึ้นดอยสุเทพจนเป็นประเพณีรับน้องขึ้นดอยเราจึงเรียกกันว่าเป็น custom กันไปแล้วค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะข้อสงสัยว่าจะอัปเดตข่าวสารกิจกรรมต่างๆของทางรายการของเราเนี่ยก็สามารถติดต่อกันเข้ามาที่อยู่ Facebook นี้เลยค่ะวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นะครับกับรายการ AYC Food Fit for Fiveช่วงนี้นะครับผมว่าเรามาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันเรื่องราวจากข่าวคราวดีกว่านะครับในช่วง2หรือ3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคงไม่มีใครในโลกนี้เนี่ยที่ไม่รู้จักกิจกรรมที่เรียกว่า Ice Bucket Challenge ถูกไหมครับแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบนะว่า Ice Bucket Challenge มีชื่อเต็มนะครับก็คือชื่อ ALS Ice Bucket Challenge และผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่า ALS คืออะไร ALS เนี่ยก็คือโรคกล้ามเนื้อชนิดร้ายแรงนะครับ ALS เนี่ยถ้าเป็นชื่อเต็มนะครับก็คือ Amyotrophic Lateral Sclerosis ก่อนมีกิจกรรม Ice Bucket Challenge ที่เรารู้จักกันนะครับผมเชื่อเหลือเกินนะว่าหลายคนในโลกนี้เนี่ยไม่รู้จักโรค ALS ด้วยซ้ำยิ่งเฉพาะถ้าเป็นคนอเมริกันนะครับถ้าบอกชื่อว่าโรค ALS เนี่ยหลายคนไม่รู้จักเพราะรู้จักอีกชื่อหนึ่งก็เป็นโรค Lou Gehrig's Disease มากกว่านะครับและหลายคนอาจจะถามว่าแล้ว Lou Gehrig คือใครลูเกเรกนั้นนะครับจะเป็นนักเบสบอลชื่อดังจากทีมแยงกี้สที่มีโรคนี้นะครับหรือที่เป็นโรคนี้มาก่อนครับส่วนถ้าเป็นคนอังกฤษหรือคนออสเตรเลียเขาจะเรียกโรคนี้ว่าไม่ได้เป็น ALS นั้นนะครับจะเป็นโรคนี้ว่า Motor Neuron Disease หรือ MND นะครับส่วนคำว่า Neuron จะสะกดแบบนี้ก็ได้มี E ก็ได้นะครับหรือสะกดแบบนี้ที่ไม่มี E ก็ได้เช่นเดียวกันครับเมื่อเราพูดถึงกิจกรรม Ice Bucket Challenge ไปแล้วนะครับผมว่าวันนี้เรามาดูสำนวนที่มีคำว่า Bucket ดีกว่านั่นคือสำนวน to kick the bucket to kick the bucket สำนวน to kick the bucket เมื่อแปลตรงตัวเนี่ยนะครับก็แปลว่าเตะถังแต่อย่าไปเพิ่งสรุปเหมือนสำนวนไทยที่ว่าเตะปี๊บนะครับเพราะเตะปี๊บเนี่ยแปลว่าสุขภาพแข็งแรงแข็งแกร่งและสมรรถภาพที่สูงประมาณนี้ใช่ไหมครับเตะถังหรือ to kick the bucket มีความหมายตรงข้ามหรือแตกต่างกันไปเลยนะครับสำนวน to kick the bucket แปลว่าเสียชีวิตหรือตายนั่นเองนะครับอย่างเช่น the young girl was sad when her goldfish kicked the bucket ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่าเด็กผู้หญิงรู้สึกโศกเศร้าเสีย

ใจเมื่อรู้ว่าปลาทองของเธอเนี่ยตายขึ้นมาเนี่ยนะครับที่มาของสำนวน to kick the bucket เนี่ยนั่นคือสมัยก่อนนะครับนักโทษเนี่ยจะถูกลงโทษด้วยการแขวนคอนะครับซึ่งก่อนที่จะแขวนคอเนี่ยจะต้องยืนอยู่บนถังที่คว่ำและเมื่อมีสัญญาณนะครับจะมีคนเตะถังนั่นออกไปการตายหรือการเสียชีวิตของนักโทษนะครับก็เหมือนกับคนผูกคอตายนั่นเองนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับต้องถือโอกาสตรงนี้นะขอขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนรายการนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันอีกแล้วรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอภัทรีรักษาวงค่ะยังอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยซึ่งนี่ก็หนึ่งมุมนะคะของร้านอาหารที่นี่จะร่มเย็นใบไม้ความเขียวเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเอาละค่ะเมื่อพูดถึงการจ่ายค่าอาหารแล้วเนี่ยนะคะเราได้พูดถึงที่มาของสำนวน Let's go Dutch นะคะที่หมายถึงทุกคนเนี่ยจ่ายในส่วนที่ตัวเองสั่งหรือว่าแบ่งกันจ่ายแบบเท่าๆกันนั่นเองนะคะหรือว่ายังมีอีกหลากหลายสำนวนเลยนะคะเรามาดูกันเลย Let's share the bill เราแบ่งกันจ่ายเถอะหรือว่าจะเป็น Let's just pay separately แยกกันจ่ายเถอะนะหรือว่าตัวอย่างสุดท้าย Let's split it แยกกันจ่ายเถอะหรือถ้าอยากจะให้พนักงานนะคะคิดแยกค่าใช้จ่ายนะคะครึ่งต่อครึ่งเลยเนี่ยเราอาจจะใช้ได้นะคะว่า Can you split the check down the middle ช่วยแบ่งครึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยได้ไหมคะนั่นแหละ Can you split the check down the middle ค่ะซึ่งสำนวน split something down the middleTo split something down the middle นี้เนี่ยนะคะเป็นสำนวนซึ่งหมายถึงแบ่งครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะก็คือ 50-50 สามารถใช้กับสิ่งที่มีการแบ่งแยกออกเป็น2ส่วนหรือว่านะคะทั้ง2ส่วนเนี้ยให้มันเท่ากันเป๊ะตัวอย่างประโยคค่ะ Tom and Jim split the cake down the middleTom and Jim split the cake down the middle. Tom และ Jim เนี่ยนะคะแบ่งขนมกันคนละครึ่งแบบครึ่งเป๊ะๆเลยค่ะ Okay, that's all the time we have today. วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะกับรายการ AYC Food Fit for Fight. สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะกลับมาเจอช่วงเวลาเย็นๆสบายๆแบบนี้การ AYC Food Fit for Five ค่ะเมื่อวันก่อนนะคะเราพูดถึงคำศัพท์ที่จะใช้อธิบายถึงอาหารที่มีรสชาติอร่อยนะคะนอกเหนือจากจะใช้คำว่า delicious แล้วเนี่ยนะคะยังมีคำอื่นๆอีกเยอะแยะเลย it's good it's great it's yummy นะคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีการต่อเอาคำว่า delicious เนี่ยนะคะจาก delicious เนี่ยมาห้อยท้ายคำโดยเฉพาะพวกคำแสลงต่างๆนะคะที่ให้ความหมายว่าโอ้โหน่าอร่อยจังหรือว่าน่าหม่ำอย่างเช่นนะคะหมากฝรั่งที่มียี่ห้อชื่อว่า bubblicious นะคะที่เป็นการผสมผสานกันระหว่าง2คำ bubble gum กับคำว่า delicious bubble gum กับ delicious นะคะก็เลยออกมาเป็น bubblicious ที่บ่งบอกว่าหมากฝรั่งนี้เนี่ยนะสุดแสนจะอร่อยและเมื่อเป็นแสลงแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะก็เลยมีการนำคำว่า licious เนี่ยมาต่อท้ายคำแล้วก็จะออกเสียงให้เป็นแสลงใหม่ขึ้นมาค่ะอย่างเช่น booty นะคะที่จะเป็นแสลงนะคะซึ่งจะออกเสียงได้ว่าเป็น booty แบบอเมริกันก็ได้นะคะความหมายเนี่ยนะคะของคำว่า booty หรือว่า booty เนี่ยก็คือบั้นท้าย shake your bootyTonight on the dance floor ก็คือสะโพกเนี่ยสะบัดซ้ายสะบัดขวาให้เต็มที่เลยนะคะเมื่อนำมารวมกันแล้วเนี่ยกับคำว่า licious เนี่ยนะคะ

็จะทำให้เอ๋เนี่ยนึกถึงเพลง Bootylicious ซึ่งจะหมายความว่าคนที่มีบั้นท้ายสวยงามเซ็กซี่หรือว่าสะพรึงหน่อยนะคะหรือว่านะคะอาจจะนำมารวมกันกับชื่อของตัวเองก็ได้นะคะอย่างเช่นสาวเฟอร์กี้นะคะนักร้องจากวง Black Eyed Peas เนี่ยเขาก็มีชื่อเพลงออกมานะคะเพลงนึงว่า Fergalicious Fergalicious นะคะก็จะหมายความโดยรวมๆว่าเธอฮอตเธอสวย Fergalicious นั่นเอง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: วันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆกันเรื่องอะไรคะครูพี่แนท
0: ครูพี่แนทนะคะจะชวนน้องๆไปรู้จักกับ WH question 4ตัวด้วยกันค่ะคือ what where when why คำว่า what นะคะแปลว่าอะไรคำว่า where แปลว่าที่ไหนคำว่า when แปลว่าเมื่อไหร่คำว่า why นะคะแปลว่าทำไมซึ่งโครงสร้างการใช้ WH question 4ตัวนี้ก็จะเป็นเอา WH question ขึ้นต้นตามด้วย helping verb ตามด้วย subject แล้วตามด้วย verb ค่ะและน้องๆอย่าลืม question mark นะคะ
1: รู้โครงสร้างของ WH question กันไปแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปดูรายการ Chris Jobs กันค่ะและอย่าลืมสังเกตดูนะคะว่ามี WH question อยู่ตรงไหนไปดูกันเลยค่ะ
2: Okay so why do you want to work for this company
3: I want to work for this company because the company is good
2: Okay so why do you think it's good
3: I think this company is good because I like it
2: Why do you like it
3: I like it because the company is good
2: So why do you think this company is good
4: I think this company is good because I like it
5: แฮ่พี่ตอบแทนหนูทำไมอ่ะ
6: ก็พี่รู้เลยว่าเธอจะตอบอย่างนี้คุณผู้ชมครับนี่เป็นคำถามหนึ่งนะฮะที่คุณจะต้องถูกถามกันบ่อยๆในการสัมภาษณ์งานอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับและนั้นเธอจะตอบแค่ว่า is good กับ I like it กับ is good เนี่ยนะครับไม่ได้งานแน่นอนครับหนึ่งตัวอย่างของคำตอบที่อาจจะตอบได้นะครับก็อาจจะบอกว่า I think this company is very successful and stable and it would be a privilege to be a part of your success and it would be very good for my career path
7: oh ดิฉันคิดว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จอย่างมากและมีความมั่นคงและดิฉันคิดว่ามันจะต้องเป็นอภิสิทธิ์เป็นสิทธิพิเศษมากที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของคุณและมันจะต้องดีมากๆสำหรับอาชีพของฉันและการเจริญเติบโตของอาชีพของฉัน
8: ดีค่ะงั้นพี่ก็พูดแทนหนูเลยละกันเนาะ
2: So what are your plans for your career?

0: Korea next month
1: I don't mean Korea I mean career
0: พี่คริสคะมันแตกต่างกันยังไงคะออกเสียงเหมือนกันเลย
2: แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
3: อ้าว
2: ฟังดีๆคุณผู้ชมครับเมื่อกี้นายฝรั่งเขาถามว่า What are your plans for your career C A R E E R Korea ออกเสียงว่า career คล้ายๆกับประเทศเกาหลีเนี่ยนะครับอาชีพเนี่ยนะแต่บ้านเราเนี่ยนะครับไปออกเสียงว่า carrier carrier เนี่ยนะครับไปบอก carrier มันจะแปลว่าพาหะนำโรคหรือว่าพาหนะในการขนของหรือว่าคนขนของนั่นเองครับดังนั้นไปบอก my career ไม่ใช่นะครับต้องเป็น my career นั่นเองนะก็ถามว่าเธอมีแผนการอะไรบ้างสำหรับอนาคตของเธออ
0: ๋อเกาหลีคะ
2: เกาหลีก็ career
0: ฮะ
2: เหมือนกัน
0: เหมือนกัน
2: มันออกเสียงคล้ายกันมาก
0: My plan is I want to be your secretary for a long time.
1: okay. So can I count on you?
0: Count.
2: กูทำอะไรอ่ะ
0: นับตัวเลขให้เขาไงคะ
2: นับทำไม
0: ก็เขาบอกให้หนูเขา
2: count แปลว่านับแต่เขาถามว่า can I count on you?เคยฟังเพลงไหม You can count on me
0: Like one, two, three, I'll be there
2: ฟังเพลงนี้รู้ไหมมันแปลว่าอะไร
0: ไม่รู้ค่ะ
2: นั่นแหละครับคือปัญหาฟังแต่ไม่รู้ว่าเขาร้องอะไรมันแปลว่าอะไร You can count on me ไม่ได้แปลว่าเธอสามารถนับให้ฉันแต่ You can count on me คือเธอเนี่ยสามารถไว้ใจหรือพึ่งพาฉันได้นับ1 2 3แต่เดี๋ยวฉันก็จะโผล่มาช่วยเธอเสมออ่าเข้าใจมั้ย You can count on me สบายเลย You can count on me บอกไปเลย
0: You can count on me like 1 2 3 I'll be there
1: จะลองอีกนานไหมครับ
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆดูรายการ Chris Jobs แล้วเจอ WH Question กันหรือเปล่าคะ What Where When หรือ Why เจอตัวไหนเอ่ย
5: ครูพี่เนทเจอนะคะครูพี่เนทเจอคำว่า Why ค่ะคำว่า Why ที่แปลว่าทำไมอยู่ในประโยคนี้ค่ะ Why do you want to work for this companyทำไมคุณถึงต้องการที่จะทำงานให้กับบริษัทนี
4: ้เห็นไหมคะคำว่า why นะคะแปลว่าทำไมเป็น WH question ตัวหนึ่งใช้ถามหาเหตุผลค่ะ
5: ใช่ค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะถ้าครูพี่เนตต้องการจะบอกว่าทำไมคุณถึงซื้อกระเป๋าใบนี้เราจะพูดว่า why do you buy this bag เห็นไหมคะคำว่า why ใช้ถามหาเหตุผลค่ะ
4: และถ้าเราจะตอบคำถามที่ขึ้นต้นด้วย why เรามักจะตอบด้วย because นั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นคำถามเดิมค่ะ why did you buy this bag ทำไมคุณถึงซื้อกระเป๋าใบนี้เราจะตอบว่า I bought this bag because it was beautiful ฉันซื้อกระเป๋าใบนี้เพราะว่ามันสวยนั่นเองค่ะเห็นไหมคะถาม why ตอบ because นั่นเองค่ะ
5: เรามาเติมพลังอังกฤษกับ WH question ตัวต่อไปกันดีกว่าค่ะน้องๆตัวต่อไปนะคะครูพี่เนทจะขอให้น้องๆรู้จักคำว่า where ค่ะที่แปลว่าที่ไหนคำว่า where นะคะเราจะใช้กับสถานที่นั่นเองตัวอย่างเช่นคุณอาศัยอยู่ที่ไหนเราจะถามเขาว่า where do you live คุณอาศัยอยู่ที่ไหนเห็นไหมคะเขาถาม where น้องๆก็ต้องตอบเป็นสถานที่ใช่ไหมคะเวลาตอบคำถามของแวร์นะคะเราก็จะเอาสถานที่เข้ามาตอบตัวอย่างเช่น I live in Bangkok ฉันอยู่ที่กรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเขาถามแวร์เราก็ต้องตอบเป็นสถานที่นะคะน้อง
4: ๆ WH question อีกตัวหนึ่งนะคะที่ครูพี่นุ่นอยากจะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆก็คือคำว่า when นั่นเองค่ะ when แปลว่าเมื่อไหร่เอาไว้ใช้ถามช่วงเวลานะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะถามว่าคุณจะมาประเทศไทยเมื่อไหร่ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า When will you go to Thailand เห็นไหมคะคำว่า when ใช้ถามช่วงเวลานั่นเองค่ะและเวลาตอบนะคะเราก็ต้องตอบโดยใช้ช่วงเวลาตอบค่ะคำถามเดิม When will you go to Thailand คุณจะมาประเทศไทยเมื่อไหร่เราสามารถตอบได้ว่า I will go to Thailand next yearฉันจะมาประเทศไทยปีหน้านั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะถ้าถาม when ต้องตอบเป็นช่วงเวลาค่ะ
5: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเติมพลังอังกฤษกับ WH question กันไป3ตัว why where when ใช่ไหมคะ
4: ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
6: Itchy Feet
4: มาดูกันนะคะว่ามี WH question ตัวไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
5: ไปดูกันเลย
3: เข้าฝันให้เราสองคนมาใส่ชุดนี้เนี่ย
7: ไม่ใช่นี่กำลังเข้าสู่ช่วงรายการไงคู่คุก
3: โอ้แน่นอนโอ้โหและเมนูเด็ดของเราวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากเจ้าของเลยนี่แหละครับพี่ต่ายเพนนีวาครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
3: โอเคคำถามแรกต้องถามก่อนเลยไอ้ทุเรียนนี่มันมีดีมีเด่นอะไรยังไง
7: So what's so special about durian
9: The name durian is derived from the word duri meaning spice
7: คือชื่อดุเรียนเนี่ยมันมาจากคำว่าดุริ
3: ซึ่งเป็นภาษาแถวๆมาเลแถวอินโดเขาเนี่ยซึ่งแปลว่าน้ำ
9: Its odor is very strong and sometimes linger for many days
7: พูดถึงทุเรียนเนี่ยอย่างแรกเลยคือกลิ่น
3: กลิ่นมาก่อนเลยคือแล้วมันไม่อยู่แค่นั้นนะมันลิงเกอร์ด้วยนะ
7: มันอยู่นานมาก
3: แล้วมันดีอะไรยังไงแล้วไปกินทำไมอ่ะพี
9: ่ But the taste is magnificent
7: แต่รสชาตินี่มันสุดยอด
3: ซิเมเนฟิกสุดๆเลยทีเดียว
9: That's why it's called the king of fruits
7: เลยมีชื่อว่าเป็นราชาแห่งผลไม้
3: ม
7: ัน
3: ทีเด็ดอยู่ตรงนี้แล้วมันอร่อยในตัวอยู่แล้วก็กินสดก็น่าจะดีนะ
7: so why fry it
3: ทำไมต้องมาทำเป็นไอ้เหลือก durian chips อะครับทุเรียนทอดเพราะอะไร
9: One is a way of preserving the fruits so you can have durian all year round
7: เป็นวิธีการเก็บรักษาทุเรียน
3: เป็นการถนอมอาหารอย่างนึงนะจ๊ะป้า
7: เพื่อเก็บรักษาให้มีกินนาน
3: ๆทั้งปีเลยแล้วข้อที่หนึ่งนะ
9: Two is kill the smell
3: กำจัดกลิ่นโอ้โหกลิ่นมันจะได้ไม่มีไงโอ้โหไหนๆก็ไหนๆแล้ว Can you show us how to make it
9: Sure
3: Okay นี่เขาเรียกว่าอะไรครับพี่ต่ายครับ
9: เครื่องผ่าทุเรียนค่ะ
3: อ๋อโอเค and that is the executioner
7: โอ้นั่นเป็นเพชฌฆาตของเราน
9: ี่คุณพ่อค่ะ
3: เอ้าสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับอย่าไปแซวคุณพ่อมากนะมีดเล่มเบลอเลยนะโอ้โหนะครับแล้วขั้นตอนทั้งหมดทั้งมวลมันต้องเริ่มยังไงครับพี่ต่ายครับ
9: first we start with selecting the finest durian that is not too ripe
7: ต้องเลือกทุเรียนที่ไม่สุกเกินไป
3: not too ripe นะแล้วก็เรียกว่าคุณภาพต้องชั้นดีเลยทีเดียว
7: เป็น finest
3: นี่ไงโอเคว้าฮ่าขั้นตอนต่อไปทำไงครับพี่ต่ายครับ
9: We take the husk off
3: Oh we take the husk off
7: ปอกเปลือกออก
3: ปอกเปลือกก่อนอย่างงี้ใช่ไหมครับได้อย่างงี้กับอย่างงี้แล้วก็อันนี้ไปทิ้งแล้วนี่ไปกิน
7: ไม่ใช
3: ่กินอันนี้ทิ้งอันนี้ถูกแล้วโอเคแล้วไงต่อพี่ได้นี
9: ้ One you get the inside you pick out the seeds
7: หลังจากที่เราได้เนื้อข้างในแล้วเนี่ยเราก็เอาเมล็ดออก
9: You then slice it into thin pairsThen we fry it in vegetable oil
7: ก็คือเราก็เอาไปฝานเป็นแผ่น
3: แล้วก็ไปทอดในน้ำมันพืชแล้วไงต่อพี่ทอดเสร็จแล้วกินได้เลยป่ะ
9: After frying it you have to bake it as well to make sure the excess oil die up
3: ทอดเสร็จไม่จบนะ
7: ต้องเอาไปอบ
3: เอาไปอบเพื่ออะไร
7: เพื่อให้น้ำมันส่วนเกินเนี่ยมันหาย
3: excess oil มันจะได้หายไปแล้วขั้นตอนสุดท้ายอะพี่
9: Then packaging
3: แน่นอน
7: ก็ใส่ยีห่อซะ
3: ฮะขอบคุณครับพี่ตายครับนี่เลยครับ Here we have it Fried Durian Chips
5: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆสังเกตเห็น WH Question กันบ้างไหมเอ่ยตัวไหนนะ What Where When Why
4: ครูพี่นุ่นเจอตัวหนึ่งนะคะคือคำว่า What ในประโยคที่ว่า What is so special about durian ทุเรียนเนี่ยมีความพิเศษอะไร
5: น้องๆคะน้องๆเห็นประโยคเมื่อสักครู่ไหมคะที่ครูพี่นุ่นบอกว่าทุเรียนมีความพิเศษอะไรนั่นแหละค่ะคำว่าอะไรเราจะใช้คำว่า what นะคะคำว่า what แปลว่าอะไรค่ะเราจะใช้ถามถึงสิ่งของค่ะตัวอย่างเช่นนั่นคืออะไรไร้คำว่า what is that เวลาเราตอบนะคะเราก็จะใช้คำตอบที่เป็นสิ่งของสิ่งนั้นได้เลยตัวอย่างเช่น what is that นั่นคืออะไร that is a catนั่นคือแมวตัวนึงค่ะทีนี้คำว่า what ที่แปลว่าอะไรนะคะน้องๆก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่ในประโยคคำถามที่ใช้ถามชื่อคุณชื่ออะไรเราจะพูดว่า what is your name คำตอบก็จะมาจากคำถามเลยค่ะ my name is ฉันชื่อ my name is Nat ฉันชื่อ Nat นั่นเองค่ะ
4: what นอกจากจะแปลว่าอะไรแล้วนะคะยังสามารถใช้ถามเวลาได้ด้วยค่ะเช่น What time it is? ตอนนี้กี่โมงแล้วเวลาตอบนะคะเราสามารถใช้โครงสร้าง It is บวกเวลาได้เลยค่ะเช่น What time it is? ตอนนี้กี่โมงแล้ว It is 10 ตอนนี้10โมงแล้วเห็นไหมคะใช้ It is บวกกับเวลาได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะ What ใช้ถามอาชีพได้อีกด้วยค่ะ เราจะถามว่าคุณทำอาชีพอะไรภาษาอังกฤษจะพูดว่า What do you do คุณทำอาชีพอะไรเวลาตอบเราก็ตอบเป็นอาชีพได้เลยค่ะ What do you do คุณทำอาชีพอะไร I am a teacher ฉันเป็นคุณครูค่ะ
5: ถ้าเราเข้าใจ WH question กันแล้วลองมาเล่นเกมกันหน่อยดีไหมคะน้องๆข้อแรกนะคะถ้าครูพี่แนทต้องการที่จะถามว่าทำไมคุณไม่ไปโรงเรียนภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Didn't you go to school ใช้อะไรดีคะระหว่าง What Where When Why ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า Why นะคะ Why didn't you go to school ทำไมคุณถึงไม่ไปโรงเรียนเวลาเราถามหาเหตุผลนะคะน้องๆเราจะใช้คำว่า Why ที่แปลว่าทำไมค่ะ
4: ข้อที่2นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณเกิดที่ไหนภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Where you born ตอบอะไรดีคะระหว่าง What Where When หรือ Why ติ๊กตักถูกต้องนะคะตอบ Where นั่นเองค่ะ Where were you born คุณเกิดที่ไหนเห็นไหมคะเราใช้ Where กับการถามหาสถานที่นั่นเองค่ะ
5: มาทดสอบกันต่อในข้อที่3นะคะถ้าครูพี่นัทต้องการจะบอกว่าแล้วฉันจะได้พบคุณอีกเมื่อไหร่เราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี Will I see you again ใช้อะไรดีคะระหว่าง What Where When Why ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า When นะคะที่แปลว่าเมื่อไหร่ When will I see you againฉันจะได้พบคุณอีกทีเมื่อไหร่น้องๆเห็นไหมคะถ้าเราจะถามเป็นช่วงเวลานะคะเราจะใช้คำว่า when ค่ะ
4: ข้อที่4นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณอยากกินอะไรเป็นมื้อเย็นภาษาอังกฤษจะพูดว่า Would you like for dinner ตอบอะไรดีคะระหว่าง what where when หรือ why ติ๊กตักถูกต้องนะคะตอบ what นั่นเองค่ะ What would you like for dinner คุณอยากจะกินอะไรเป็นมื้อเย็นเห็นไหมคะเราใช้ what เพื่อถามว่าอะไรนั่นเองค่ะ
5: เอาละค่ะเราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับเรื่องของ WH question กันไปแล้วนะคะสนุกกันไหมเอ่ยคราวนี้ครูพี่แนทจะพาน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์ต่อกับรายการ Vocab King
4: ช่วยกันลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าจะสะกดกันได้กี่คำและที่สำคัญนะคะน้องๆก็ต้องสะกดคำเพื่อนด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะ
5: ไปดูเลย
8: Good morning Vocab King
1: We will start now. Adam.
10: A T O M.
1: Dream.
10: D R E A M.
1: Listen.
10: L I S T E N.
1: Possible.
10: P O S S I B L E.
1: Tonight.
10: T O N I G H T.
1: Apologize.
10: A P O L O G I Z E.
1: Cosmetic.
10: C O S M E T I C.
1: Furniture.
10: F-U-R-N-I-T-U-R-E.
1: Kidney.
10: C-I-K-I-D-N-E-Y.
1: Pollute.
10: P-O-L-L-U-T-E.
1: Advertisement.
10: A-D-V-E-R-T-I-S-M-E-N-T.
1: Advertisement.
10: A-D-V-E-R-T-I-S-M-E-N-T.
1: Advertisement.
10: Pass.
1: Chemistry.
10: C-H-E-M-I-S-T-R-Y
1: Firecracker
10: F-I-R-E-C-R-A-C-K-E-R
1: Inheritance
10: Pass
1: Obese
10: O-B-E-S-E
1: Piranha
10: P-I-R-A-N-H-A
1: Grocery
10: Again please
1: Grocery
10: G-R-O-C-E-R-Y
1: Aviary
10: A-V-I-A-R-Y
1: Hyphen
10: Pass
1: Nevertheless.
10: N-E-V-E-R-D-T-H-A-N-L-E-S-S.
1: Nevertheless.
10: Pass.
1: Calm.
10: C-A-L-M.
1: Honest.
10: H-O-N-E-S-T.
1: Outline.
10: O-U-T-L-I-N-E.
1: Shoes.
10: C-H-O-U-E.
1: Shoes.
10: C C H O S E

0: Shoes.
1: Pass.
0: White.
1: W-H-I-P-E.
0: White.
1: Cap.
0: Capsize. Oh, time's up. The final round.
2: โอ้โหน้องๆจากรายการ World Cap King เนี่ยสะกดคำเก่งมากๆเลยนะคะถ้าน้องๆอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆอย่าลืมหมั่นทบทวนคำศัพท์นะคะเอครูพี่แนทคะแล้วจากรายการ World Cap King เนี่ยมีคำศัพท์อะไรน่าสนใจบ้างคะ
3: ครูพี่แนทเจอคำหนึ่งนะคะคือคำที่มีความหมายว่าอย่างไรก็ตามค่ะคำว่าอย่างไรก็ตามนะคะน้องๆ น่าจะเจอกันบ่อยในข้อสอบแหละค่ะคำว่าอย่างไรก็ตามเป็น conjunction หรือคำที่ใช้เชื่อมประโยคคำที่ใช้เชื่อมประโยค2ประโยคเข้าด้วยกันแล้วแสดงความขัดแย้งค่ะตัวอย่างเช่น his car has a problem however he still won the race รถของเขาเสียแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ชนะการแข่งขันค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า however แปลว่าอย่างไรก็ตามใช้เชื่อมประโยค2ประโยคที่แสดงความขัดแย้งกันนั่นเอง
2: นอกจากคำว่า however ที่แปลว่าอย่างไรก็ตามแล้วนะคะก็มี conjunction ตัวอื่นๆค่ะที่เอาไว้เชื่อมประโยค2ประโยคเข้าด้วยกันแสดงความขัดแย้งนะคะได้แก่คำว่า nevertheless but yet นั่นเองค่ะมาดูตัวแรกกันนะคะคำว่า nevertheless แสดงความขัดแย้งใช้เชื่อม2ประโยคค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าถึงฉันจะเหนื่อยอย่างไรก็ตามฉันต้องทำการบ้านให้เสร็จภาษาอังกฤษจะพูดว่า I am tired nevertheless I must finish my homework เห็นไหมคะ nevertheless ใช้เชื่อม2ประโยคเข้าด้วยกันแสดงความขัดแย้งค่ะ
3: น้องๆคะมาดูตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะคำเชื่อมประโยคหรือ conjunction ที่เชื่อม2ประโยคเข้าด้วยกันแล้วแสดงความขัดแย้งค่ะคำนี้ก็คือคำว่า but ที่แปลว่าแต่ค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ I can speak English but I can't speak Spanish ฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้แต่ฉันไม่สามารถพูดภาษาสเปนได้นั่นเองค่ะเห็นไหมคะคำว่า but ใช้เชื่อมประโยค2ประโยคที่แสดงความขัดแย้งกันค่ะ
2: โอ้โหง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับคำเชื่อมที่แสดงความขัดแย้ง
3: ใช่แล้วค่ะครูพี่นุ่นตอนนี้นะคะครูพี่เนตจะพาน้องๆไปเติมพลังกันต่อกับรายการดูให้รู้เรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ
4: これは粘土で種をコーティングしてます。
5: はい、本当に種の中に入ってるんですね。
4: そうですね。はい、
5: 粘土で。おお。นี่ครับก็คือเมล็ดของผักกาดแก้วเลตัสนะครับเป็นยังไงครับเลตัสนะครับชื่อพันธุ์ฮูลิลูไอซ์นะครับดูครับเมล็ดออกมานี่เป็นอย่างนี้ครับทำไมรูปร่างแปลกๆไหมครับเพราะว่าเขาบอกว่าใช้ดินเหนียวเคลือบเอาไว้นะครับอยู่ข้างในครับ
4: それが
5: はい今日午前中に
4: はい
5: โอ้นี่ไงครับนี่ครับเห็นไหมครับว่าเขาเอาเมล็ดนะฮะเอามาปล่อยลงนะเป็นการขั้นตอนการปลูกขั้นตอนแรกเลยครับเห็นไหมครับว่าเข้าไปอยู่ข้างในเมื่อเช้านี้เพิ่งปล่อยเข้าไปนะครับเพื่อจะรอให้เป็นต้นกล้าออกมานะครับประมาณ 5,000 ต้นครับเป็นแบบนี้ครับแล้วใช้เวลาประมาณ2วันก็จะงอกออกมาเป็นต้นเล็กๆแบบนี้ครับเล็กน่ารักมากเลยครับพืชธรรมดานะครับจะมีโพแทสเซียมเยอะโพแทสเซียมมันเป็นตัวที่ทำให้พืชเจริญเติบโตได้แต่ถ้ามีโพแทสเซียมเยอะคนที่เป็นโรคไตนะฮะจะกินไม่ได้เขาใช้วิธีการอะไรที่ทำให้ไม่ให้มีโพแทสเซียมอยู่ในต้นไม้นี้ครับครับตรงนี้ก็เป็นผ่านมาแล้ว2อาทิตย์นะครับ2อาทิตย์ก็โตมาวันนี้ครับ
6: 照明コントロールをやってまして、はい、まあ順番についてる消えてるついてる消えてるという
5: 。ตรงนี้นะครับทำไมถึงปิดไฟนะครับสังเกตไหมครับว่าไฟไม่ติดเขาบอกว่านะครับถ้าเป็นเลตัสเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมีเวลาที่จะไม่มีการสังเคราะห์แสงนะครับให้เขาพักผ่อนนะครับจะมีเวลาที่เปิดไฟเพื่อให้สังเคราะห์แสงเป็นคล้ายๆกับแสงอาทิตย์เนี่ยประมาณ13ชั่วโมงก็เหลือ11ชั่วโมงเนี่ยเป็นการไม่เปิดไฟให้เขาพักผ่อนครับเขาบอกนะครับว่าขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการปลูกแบบหลอกต้นไม้หลอกต้นไม้หลอกยังไงเขาบอกว่ากระบวนการพิเศษนี้นะครับอยู่ในนี้ครับ

0: ผมจะเปิดให้ดูนะครับให้ดูได้นิดเดียวเท่านั้นนะครับนี่ครับก็คือน้ำที่ใส่โซเดียมแทนโพแทสเซียมนะครับธรรมดาแล้วนะครับพืชเนี่ยนะฮะจะต้องดูดโพแทสเซียมวิธีการที่ว่าใส่โซเดียมเข้าไปแทนพอเข้าไปแทนแล้วเนี่ยต้นพืชเนี่ยมันกำลังเติบโตก่อนที่พืชจะรู้ตัวว่าเป็นโซเดียมเขาก็ตัดเอาไปขายแล้วครับเป็นการกรรมวิธีเป็นการหลอกให้พืชเติบโตโดยใช้โซเดียมนั่นเองครับ
1: และเพราะการปลูกในพื้นที่ปิดแบบนี้จึงไม่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลงเลยแต่ว่าคนจะเข้าออกก็ต้องระมัดระวังเรื่องความสะอาดมากเพราะถ้าปล่อยให้มีแมลงเข้ามาได้ก็จะทำลายพืชได้ทั้งหมดเลยล่ะค่ะ
0: ขาดไม่ได้อีกอันหนึ่งสำคัญมากพืชเขาต้องคาร์บอนไดออกไซด์ดังนั้นในห้องนี้จะมีการปรับคาร์บอนไดออกไซด์ให้พืชเขาหายใจเพื่อจะได้เจริญเติบโตได้ดีนี่ก็คือผักกาดแก้วที่ใกล้จะต้องเก็บเกี่ยวแล้วนะครับดูครับว่าสวยงามขนาดไหนครับเขาบอกว่าทุกขั้นตอนพิถีพิถันเหมือนลูกของตัวเองเหมือนหลานตัวเองเหมือนครอบครัวตัวเองครับ
2: ในรายการดูให้รู้ผักเนี่ยน่ากินมากๆเลยนะคะน้องๆเวลาน้องๆจะเลือกผักเอาไปกินนะคะก็ต้องเลือกที่สะอาดปลอดภัยไม่มียาฆ่าแมลงค่ะ
3: เอแล้วน้องๆทราบกันไหมคะคำว่ายาฆ่าแมลงในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคำว่ายาฆ่าแมลงนะคะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า pesticide pesticide pesticide แปลว่ายาฆ่าแมลงนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะพูดว่ายาพ่นยาฆ่าแมลงบริเวณนี้ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า don't spray pesticides here เห็นไหมคะ pesticides เป็นคำนามแปลว่ายาฆ่าแมลงค่ะ
2: คำว่า pesticides ที่แปลว่ายาฆ่าแมลงเนี่ยถ้าน้องๆดูดีๆก็จะเห็นคำว่า pest ที่แปลว่าศัตรูพืชค่ะคำว่า pest นะคะ P-E-S-T pest แปลว่าศัตรูพืชตัวอย่างเช่น
4: An example of a pest is a worm
2: ตัวอย่างของศัตรูพืชก็คือหนอนนั่นเองค่ะน้อง
3: ๆ นอกจากคำว่า pesticide ที่แปลว่ายาฆ่าแมลงแล้วยังมีอีกหนึ่งคำนะคะคือคำว่า insecticide I-N-S-E-C-T-I-C-I-D-Einsecticides แปลว่ายาฆ่าแมลงเช่นเดียวกันค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่านี่คือยาฆ่าแมลงที่อันตรายภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า this is a dangerous insecticide เห็นไหมคะคำว่า insecticides เป็นคำนามแปลว่ายาฆ่าแมลงค่ะ
2: เช่นเดียวกันนะคะคำว่า insecticides ที่แปลว่ายาฆ่าแมลงน้องๆเห็นคำว่าอะไรในนั้นไหมคะครูพี่แนทเห็นนะคะคำว่า insect ที่แปลว่าแมลง I-N-S-E-C-T insect แมลง insecticides แปลว่ายาฆ่าแมลงค่ะตัวอย่างเช่น
4: An example of an insect is a fly
2: ตัวอย่างของแมลงก็คือแมลงวันนั่นเองค่ะในที่นี้นะคะคำว่า fly เป็นคำนามแปลว่าแมลงวันไม่ใช่ fly ที่เป็น verb แปลว่าบินนะคะน้องๆ
3: เรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าเราได้เรียนอะไรกันไปบ้าง
2: ข้อแรกนะคะโครงสร้างของ WH question ค่ะเราจะเอา WH question ขึ้นต้นแล้วตามด้วย helping verb แล้วตามด้วย subject แล้วตามด้วย verb ค่ะแต่น้องๆห้ามลืม question mark นะคะ
3: ข้อที่2นะคะ what where when why what แปลว่า
2: อะไร
3: where แปลว่า
2: ที่ไหน
3: when แปลว่า
2: เมื่อไร
3: และ why แปลว่า
2: ทำไมค่ะข้อที่3นะคะ conjunction หรือคำที่ใช้เชื่อมประโยค2ประโยคที่แสดงความขัดแย้งกันค่ะจะมีคำว่า however อย่างไรก็ตาม nevertheless อย่างไรก็ตาม but แต่ค่ะ
3: ส่วนเรื่องที่4ที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันในวันนี้นะคะคือคำศัพท์เกี่ยวกับยาฆ่าแมลงนั่นเองค่ะคำแรกนะคะ pesticide แปลว่ายาฆ่าแมลงค่ะคำที่2 pestแปลว่าศัตรูพืชค่ะคำที่3 insecticides

0: แปลว่ายาฆ่าแมลงค่ะและครั้งที่4 insect แปลว่าแมลงค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนมาฝากค่ะ
1: kill two birds with one stone
0: ยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะเหมือนกับการดูรายการ English Level Up นะคะได้ทั้งสนุกแล้วก็ความรู้เลยค่ะ
2: น้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีค่ะน้องๆพบกับพี่นิสัยครั้งในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่นิสัยอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีสวนสัตว์ ZooZOO Zoo สวนสัตว์วันนี้นะคะพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนขนาดใหญ่เลยพี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยค่ะน้องๆแล้วนี่เลยพี่ลิซ่าได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วนะคะตั๋ว ticket T-I-C-K-E-T ticket ตั๋วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าไปกันเลยว่าพี่ลิซ่าเจออะไรใช่แล้วมันคือขนนกนั่นเองแล้วน้องๆรู้ไหมว่านกชนิดไหนถึงมีขนนกสีชมพูแล้วก็สีขาวเดี๋ยวเราไปตามหาดูกันดีกว่าไปอุ๊ยนี่ไงนกฟลามิงโกนก bird b i r d bird นกน้องๆรู้ไหมว่าตอนที่ฟลามิงโกเกิดมานะคะจะมีขนเป็นสีเทาซะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าจะมีสีขาวอยู่นิดนึงแล้วพอโตขึ้นขนก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูบนขาวนะคะตามอาหารที่มันกินเลยเจ๋งไหมล่ะแล้วน้องๆลองสังเกตดูนะคะว่าฟลามิงโกมีจุดเด่นคืออะไรใช่แล้วขายาวๆของฟลามิงโกนั่นเองแล้วถ้าน้องสังเกตดีๆนะคะขาของฟลามิงโกจะงอไปด้านหลังแต่ขาของเราจะงอไปข้างหน้าแบบนี้

น้องๆเห็นเกาะฝั่งนู้นไหมตอนนี้พี่ลิซ่ากำลังจะนั่งแพไปเกาะลีเมอร์นะคะเหมือนเราจะได้ผจญภัยกันเลยผจญภัย adventure a d v e n t u r e adventure ผจญภัยพี่ลิซ่าพร้อมแล้วน้องๆพร้อมกันยังโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยไปตอนนี้พี่ลิซ่าก็อยู่บนแพเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนี่มีอาหารไปป้อนลีเมอร์ด้วยแต่ก่อนอื่นเราต้องใส่แมสแล้วก็ถุงมือให้เรียบร้อยก่อนนะคะน้องๆสังเกตเห็นไหมว่าจุดเด่นของลีเมอร์คืออะไรใช่แล้วหางยาวๆของน้องนั่นเองหาง tailT A I L tail หางลีเมอร์จะเป็นสัตว์ที่อยู่ในตระกูลลิงนะคะน้องๆแต่ว่าจะมีหน้าที่เป็นทรงคล้ายๆกับหมาจิ้งจอกเลยแต่ว่าจะมีจมูกยาวๆตาโตๆแล้วก็ขนนุ่มฟูมากเลยนะคะน้องๆ

น้องๆเมื่อกี้มีลีเมอร์มาเกาะไหล่พี่ลิซ่าด้วยถ้าน้องๆมาเที่ยวเกาะลีเมอร์นะคะอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดกันด้วยนะคะถ่ายรูป take a photo T A K E A P H O T O take a photo ถ่ายรูป

0: ดีครับ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: และทางรายการของเรานะคะก็เปิดโอกาสให้กับน้องๆได้มาร่วมสนุกและทำการกุศลแบบนี้ทุกๆสัปดาห์เลยค่ะใช่ไหมคะ Professor
0: Yeah I think the program is great because we teach a very valuable lesson to children at this age and that is social responsibility it's something that they should have with them their whole lives and it's very important to everyone around the world
1: ใช่ค่ะเพราะว่าการให้นี่ง่ายๆเลยนะคะเราเริ่มจากสิ่งรอบข้างตัวเราค่ะอย่างเช่นสมมติว่าเราแบ่งขนมให้เพื่อนก็เป็นการให้นะคะมีของอะไรมากกว่าก็แบ่งปันให้เพื่อนได้หรือถ้าสมมติว่าเราเก่งในวิชาไหนเป็นวิชาหนึ่งแล้วเราติววิชาให้เพื่อนก็เหมือนกับการแบ่งปันความรู้เช่นกันค่ะและในวันนี้ค่ะน้องๆทั้ง20คนพร้อมที่จะไปร่วมกันเล่นเกมเพื่อการกุศลกันไหมคะ
2: พร้อม
1: แล้วค่ะเย้เยี่ยมมากเลยค่ะน้องๆไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ Let's go to the first game
0: Spelling audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะใครอยากเป็นคนแรกที่ออกมาสะกดคำตรงนี้ใครจะเป็นคนแรกหมายเลขมาค่ะและคนแรกก็คือหมายเลข2ค่ะชื่ออะไรคะ
4: มายค่ะ
1: น้องมายกี่ขวบแล้วคะ
4: 8ครึ่งค่ะ
1: 8ครึ่งขอโชคดีค่ะ Let's play spelling
0: Your word is plastic
4: P-A-S-T-I-R-E
0: Incorrect, I'm so sorry. The correct way to spell plastic is P-L-A-S-T-I-C
1: Bike stop ก็ยังคงว่างเปล่าใครจะเป็นคนแรกหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีของเราก็คือหมายเลขเลยมาเลยน้องนนท์

0: น้องนนท์มาแก้มือใหม่ใช่ไหมคะวันนี้
1: ใช่ครับ
0: วันนี้พร้อมไหมคะลูก
1: พร้อมครับ
0: พร้อมแล้ว professor
2: your word is monitor
3: m o n i t e r
2: okay your answer is incorrect I'm so sorry you were so close the ending
1: T-O-R.
2: is or yeah
0: ให้ข่าวเรามาบ้านไกลใช่ไหมลูกมาจากไหนอะครับ
1: ไ
0: ปมาจากเชียงใหม
1: ่โอ้โหไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาลูกไม่เอา
0: ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะโอ้โหท่านผู้ชมคะเสียดายมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องนนท์นี่ถือว่ามีความพยายามมากๆเลยแล้วก็มีความตั้งใจจริงๆไม่ต้องห่วงนะคะรายการนี้เราเลือกแรนดอมใครจะไปรู้อาจจะแรนดอมมาได้เบอร์นี้อีกพร้อมกันไหมคะน้องๆพร้อมกันไหมถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะหมายเลขขอเชิญหมายเลขขอเชิญหมายเลขหมายเลข6ค่ะชื่ออะไรคะ
4: ไผ่ค่ะ
0: คราวนี้เราพร้อมกว่าครั้งที่แล้วไหมคะน้องไผ่
4: พร้อมกว่าค่ะ
0: นี่ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: your word is terminal
3: t e r m i n a l
2: All right, your answer is... Correct! Congratulations! Good job!
0: เดี๋ยวมาคุยกันก่อนลูกหน้าหนูช็อกมากเลยรู้ไหมลูกว่า terminal แปลว่าอะไร
1: ไม่ทราบค
0: ่
1: ะ
0: แปลว่าสถานีปลายทางค่ะถึงเราไม่รู้ความหมายแต่เราสะกดได้ถูกทำยังไงมีเคล็ดลับอะไรบอกเพื่อนๆทางบ้านไหมคะ
1: ก็ฟังให้ดีแล้วก็
0: สะกดออกมาเก่งมากน้องพายไปรอที่ bike stop คนแรกเลยคนต่อไปจะเป็นใครคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะมาสะกดคำก็คือหมายเลข7ค่ะน้องอายผู้ขี้อายไม่ใช่กี่ขวบแล้วคะน้องอาย
5: 10ค่ะ
0: 10คราวนี้มาน้องอายเตรียมตัวพร้อมกว่าทุกครั้งหรือเปล่า
5: ประมาณ 60%
0: 60% เอาล่ะ professor
2: your word is alien
5: Alien.
2: That is correct. Congratulations.
0: เก่งมากน้องอายไปที่ไบค์สต็อปเลยนี่แหละโอ้น้องอายมาหลายครั้งมากแล้วครั้งนี้ก็ได้ไปที่นั่งอยู่ที่ไบค์สต็อปแล้วนะคะแต่ว่าคนต่อไปที่จะไปตรงไบค์สต็อปของเราคือใครและคนต่อไปก็คือหมายเลข
6: ชื่อเพนค่ะ
0: น้องเพนกี่ขวบแล้วคะ
6: 11ค่ะ
0: 11พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
2: Your word is butterfly
6: B U T T E R F L Y
2: Okay your answer is Correct congratulations
0: น้องเพนแต่งประโยคกับคำว่า butterfly ได้ไหมคะ
6: In the schoolhas lots of butterflies and lots of beautiful colors.
2: That is a correct sentence. Good job.
0: เก่งมากค่ะน้องเพนไปรอที่ไบค์สต็อปได้เลย yeah เอาอีกแล้วสาวสาวสาวคราวนี้เราจะเป็น5สาวเซเลอร์มูนหรือเปล่าเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปที่ออกมาและคนต่อไปที่จะออกมาสะกดคำนั้นก็คือ11เป็นยังเราแรนดอมแล้วได้มาเจอทำไมจะเป็นครั้งดีใจไหมเนี่ย
1: ดีใจครับ
0: คราวนี้รีแลกซ์ลูกรีแลกซ์ทำความตื่นเต้นออกไปสุดท้ายก็เจ้าลึกตั้งสมาธิดีๆนะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมคร
0: ับ professor
2: your word is present
3: p r e s e n t
2: okay your answer isCorrect! Congratulations!
0: น้องนนท์รู้สึกยังไงบ้างลูกได้เข้ารอบแล้วตื่นเต้นมากเลยครับนี่คือน้ำตาแห่งความดีใจใช่ไหมเห็นไหมคะน้องๆคะความพยายามอยู่ที่ไหนเราจะไม่ท้อถอยเราจะต้องพยายามสะกดคำต่อไปใช่ไหมโอ้ยดีใจด้วยน้องๆ

0: และคนต่อไปจะเป็นใครใครใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข5ค่ะ
1: ชื่ออะไรคะ
2: ชื่อมินค่ะ
0: น้องมินกี่ขวบละคะ
2: 10ขวบ
0: เตรียมความพร้อมมาแค่ไหนคะ
2: 50 50
0: 50 50ขอให้โชคดีค่ะ
3: Your word is intention
2: T E N S T I O N
3: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell intention is I-N-T-E-N-T-I-O-N.
0: ยังคงเหลืออีกหนึ่งที่ที่ไปสต็อปของเราไปลุ้นกันนะคะว่าคนต่อไปที่จะออกมาสะกดคำคือใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะออกมาก็คือหมายเลข17ค่ะ
4: เมนทอนค่ะ
0: เมนทอนเมนทอนอายุเท่าไหร่ละคะ
4: 11ค่ะ
0: 11พร้อมหรือยังคะ
4: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
3: Your word is toothpick
2: T H
0: ได้ค่ะใหม่ได้
4: T O O T H P I C K
3: Okay your answer is correctCongratulations!
0: เก่งมากเลยเมนทัลเรามีเคล็ดลับการสะกดคำนี้ได้ยังไงคะ
4: เป็น compound word ค่ะ
0: ถูกต้องเพราะว่าเป็น compound word ใช่ไหมคะแยก2คำแล้วก็จำทีละคำใช่ไหมเย้ในที่สุดเราก็ได้ค่ะผู้เข้ารอบทุกคนเชิญมาทางนี้เลยค่ะน้องๆทั้ง4ที่ Bike Stop เชิญข้างหน้าเลยค่ะคราวนี้4สาวกับ1หนุ่มนะคะแล้ววันนี้ทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกจะมอบให้กับน้องๆทุกๆคนทั้ง20คนเลยค่ะก็คือเสื้อยืดที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5ท่านที่เข้ารอบนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดและช่วงหน้านะคะน้องๆทั้ง5คนนี้ก็จะเข้าไปเล่นเกมสะกดคำเพื่อสะสมเงินเพื่อองค์กรสาธารณกุศลแต่ว่าน้องๆทั้ง5นี้จะทำได้ดีขนาดไหนไปลุ้นกันในช่วงต่อไปเลยค่ะ Let's go to spelling charity
5: เอาล่ะครับถึงเวลาที่ตัวแทนทั้ง5คนจะต้องฝ่าด่านสะกดคำศัพท์เพื่อสะสมเงินรางวัลกันแล้วล่ะครับและตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็ช่วยกันติวเข้มคำศัพท์ให้กับตัวแทนของพวกเขากันเต็มที่เลยล่ะครับร่วมมือร่วมใจกันดีแบบนี้คงลุ้นกันสนุกแน่ๆครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเอาใจช่วยพวกเขากันเลยดีกว่าครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะน้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลและในวันนี้น้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิไหนคะ
6: โครงการกองท
0: ุ
6: นเด
0: ็
6: กดอย
0: โครงการกองทุนเด็กดอยโดยมูลนิธิกระจกเงาใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะ
0: เพราะอะไรเอ่ยถ้าอยากเป็นตัวแทนตอบ
8: เพราะว่าเขามีโอกาสได้กว่าเราคร
0: ับ เราก็เลยอยากจะช่วยเหลือเขาใช่ไหมคะ
8: ครับ
0: เอาละค่ะน้องๆคะเข้าใจกติกาดีแล้วใช่ไหมคะ
9: คร
0: ับ ถ้าเข้าใจแล้วเรามาเริ่มจากผู้เข้ารอบคนแรกเลยค่ะนั่นก็คือน้องไผ่นั่นเองค่ะทุกคนคะประจำที่ค่ะน้องไผ่พร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมายเลขกันเลยค่ะมีทั้งหมด1ถึง9นะคะน้องไผ่อยากเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้วันนี้มีหลายเสียงมากเลขเลยนะคะหมายเลข5ค่ะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร Fruits เหมือนจะดีใจหรือเปล่าFruits คือ
10: ผลไม้
0: ผลไม้พร้อมไหมคะน้องไผ
10: ่พร้อมค่ะ
0: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
3: We will start now Apple

0: A W P L E
1: Kiwi
0: G E V E
1: Kiwi
0: Pass
1: Pomelo
0: Again please
1: Pomelo
2: ทำไม่ได้ pass ได้นะคะ
0: Pass
1: Durian
0: D U R I A N
1: Longan
0: L O N G A N
1: Cherry
0: C H E R
2: เอาให้จบเลยลูก
0: C H E R Y.
1: Okay, sorry, you forgot one R. C H E R R Y.
2: ขาดเป็น R ตัวหนึ่ง Cherry ต้องมี2 R ใช่ไหมคะน้องไผ่คะคำเมื่อกี้ที่น้องไผ่สะกดถูกแต่ว่าพี่ว่าน่าสนใจมากๆเลยก็คือ Longan ฟังแล้วอาจจะคล้ายๆผลไม้ไทยชนิดหนึ่งรู้ไหมคะว่าอะไร
0: ลองกอง
2: ลองกองนั่นเองฟังแล้ว Longan Longan เอ๊ะลองกองหรือเปล่าไม่ใช่นะจริงๆแล้วคือ
0: ลำไย
2: ลำไยนั่นเองค่ะวันนี้น้องไผ่ทำไปได้ทั้งหมด3คำค่ะเชิญไปรอที่บัสซับต่อได้เลยน้องอายมาเลยค่ะไม่ต้องอายนะคะเอาละค่ะหมายเลข1 2 3 4 6 7 8 9น้องอายอยากเลือกหมายเลขอะไรดีคะโอ้ยมีหลายเสียงเลยรอบนี้เอาละค่ะไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลขหนึ่งคือหมวดอะไร emotion รู้ไหมลูก emotion คืออะไร
3: อารมณ์ค่ะ
2: ถูกต้องคืออารมณ์ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
1: we will start now sad
0: s a d
1: shy shy
0: pass
1: happy
0: HAPPY
1: Bored
0: B-O-R-D
1: Bored
0: Pass
1: Tired
0: T-I-R-E-D
1: Angry
0: A-N-G-R-Y
1: Nervous
0: Pass
1: Pleased
0: P-L-E-A-S-E P-L-E-S-E
1: Pleased
0: P-L-E-S-D Pass
1: Excited
0: E-X-C-I-T-E-D
1: Afraid
0: A-F-R-A-I-D
1: Shy
0: C-H-I-R-D
1: Okay, shy S-H-Y
2: Shy รู้ไหมคะว่า shy แปลว่าอะไรตรงกับชื่อเราเลยอายแล้วอีกหนึ่งคำที่ What was the other word that she missed?
1: Pleased You spelled pleaseYou just forgot the D, P-L-E-A-S-E-D.
2: ไม่เป็นไรนะคะน้องอายเพราะวันนี้น้องอายทำได้ดีมากเลยค่ะทำไปได้ทั้งหมด6คำร่วมกับของเพื่อนเป็น9คำค่ะน้องเพนท์คะเชิญเลยสาวคนที่3ของเรานะคะตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 4 6 7 8และ9ค่ะแนวเชื่อเพื่อนนะคะวันนี้หมายเลข2คะหมวดอะไรคะ flowers flowers คือ
3: ดอกไม้ค่ะ
2: ดอกไม้ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
1: we will start now rose
4: r o s e
1: orchid
4: o r c h i d
1: lily
4: l i l y
1: violet
4: Again, please.
1: Violet.
4: V-I-O-L-E-T.
1: Tulip.
4: T-U-L-I-P.
1: Lotus.
4: L-O-T-U-S.
1: Sunflower.
4: S-U-N-F-L-O-W-E-R.
1: Carnation.
4: Pass.
1: Marigold.
4: Pass.
1: Jasmine.
4: J-A-S-M-I-N-E.
1: Carnation.
4: C-A-R.N A T I O N
1: Marigold
4: M A
2: ต่อได้เลยค่ะ
4: M E R R I G O L D
1: Okay sorry that last one was incorrect it's actually

0: The MARIGOLD. Great job.
1: โอ้ไม่เป็นไรค่ะแต่วันนี้ถือว่าน้องเพชรทำได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด9คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น18คำค่ะในเวลาที่ไบค์ทำได้เลยเก่งมากมาแล้ว1หนุ่มเดียวที่ไบค์สต็อปของเรามีหมายเลขที่เหลือนะคะก็คือหมายเลข3 4 6 7 8และ9ค่ะโอ้ประสานเสียงพร้อมกันมากเลยน้องนนท์เรื่องอะไรดีคะหมายเลข8เชื่อเพื่อนเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข8นั้นคือหมวดอะไรออโต้
2: โมบายสำเร็จ
1: อยากได้หรอหมวดนี
2: ้ติวมาครับ
1: คือทำไมแปลว่าอะไรครับ
2: ก็ยานพาหนะครับ
1: ยานพาหนะใช่เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะน้องนนท
2: ์ครับ
1: Let's play spelling
0: We will start now. Wheels.
2: W-H-E-E-L-S.
0: Window.
2: W-I-N-D-O-W.
0: Belt.
2: B-E-L-T.
0: Seat.
2: S-E-A-T.
0: Hood.
2: H-O-O-D.
0: Sunroof.
2: S-U-N-R-O-O-F.
0: Engine.
2: E-N-G-I-N-E.
0: Spoiler.
2: S-P-O-I-L-E-R.
0: Console.
2: C-O-N-S-O-R.
0: Console.
2: Pass.
0: Gas tank.
2: G-A-S-T-A-N-K.
0: Console.
2: C-O-N-S-O.
0: Console.
2: C-O-N-S-O-L-E.
0: หมดแล้ว Good job.
1: แค่คำอะไร10คำแต่คำสุดท้ายนี่ค่อยๆมาทีละกระปิดกระปอยโชคดีนะเวลาเหลือวันนี้น้องนนท์ทำไปได้เยี่ยมมากๆเลยนั่นก็คือ10คำร่วมกับของเพื่อนๆเป็น28คำเย้ Perfect Ten น้องเมนทัลค่ะสาวสวยคนสุดท้ายเชิญมาเลยเอาล่ะเมนทัลคนสุดท้ายตอนนี้เราเหลือหมายเลข3 4 6 7และ9ค่ะน้องเมนทัลอยากเลือกหมายเลขอะไรคะ9 9 9โอ้ยพร้อมเสียงกันมากเลยอันนี้แบบประสานเสียงมาเลยหมายเลข9นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร Parkพาร์คแปลว่าอะไรคะ
3: สวนสาธารณะ
1: สวนสาธารณะปกติชอบไปเดินเล่นสวนสาธารณะไหม
3: ก็ชอบ
1: พร้อมแล้วนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: We will start now Grass
4: G-R-A-S-S
0: Swing
4: S-W-I-N-G
0: Bench
4: B-E-N-C-H
0: Picnic
4: P-I-N-I C.
0: Picnic.
4: P I N N I C.
0: Picnic.
4: Pass.
0: Pathway.
4: P A T H W A Y.
0: Basket.
4: B A S K E T.
0: Garbage.
4: G A R B A G E.
0: Pigeon.
4: Pass.
0: Fountain.
4: F O U T A I N.
0: Fountain.
1: พูดก่อนที่ออดจะหมดเวลาลงแล้วก็ถือว่านับเป็นว่าถูกไปค่ะ What was the other word that she missed?
0: Picnic and that is spelled P-I-C-N-I-C.
1: Picnic.
0: The next word was pigeon, which is actually P-I-G-E-O-N. That is a tricky word to spell. So if you want, you can remember pig, and then remember E-O-N ending, which is pigeon.
1: แต่จะบอกว่าวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยเพราะว่าทำไปทั้งหมด7คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น35คำค่ะแล้วจะไปดูที่ไบค์ก็มารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะเก่งมากลูกๆวันนี้มาเลยนี่แหละค่ะแล้วน้องๆทั้ง5คนนี้นะคะก็ได้ผ่านการเล่นเกมสะกดคำ35คำได้ทั้งหมดคำละ500บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด 17,500 บาทจะนำเงินรางวัลทั้งหมดไปมอบให้กับโครงการกองทุนเด็กดอยโดยมูลนิธิกระจกเงาค่ะโอ้โหได้บุญกันทั่วหน้าเลยนะคะถือว่าเก่งมากๆเลยและสำหรับน้องๆทั้งบ้านคนไหนที่อยากจะมาร่วมสนุกกับรายการเราแบบนี้นะคะส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและตอนนี้ก็ต้องขอเชิญน้องๆคนเก่งทุกๆคนมารวมกันตรงกลางเลยค่ะ
5: และก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆด้วยการแบ่งปันความรู้คือการให้อันเป็นนิรันดร
0: ์ Share your knowledge it is a way to achieve immortality
5: และอย่าลืมนะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
6: Because English is all around
7: Good morning
0: Bye
8: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
9: Forgetting to take the medicine and inappropriate medication takingare common problem among elderly patients, so there are many drugs left in the community, which increases the burden of national medical expenses. The research team has developed project on solution residual medicine in patients with non-communicable diseases.Implemented in Khao Thong Sub-District, Nakhon Sawan Province. The research team started by studying drug use behavior and the situation of drug use among NCD's patients. After that, analyzed the data, assessed the value of leftover medicine.Nowadays, the number of Thai people with NCD increasing. The estimated cost disease care between 2011 and 2030 is worth 1,401 trillion baht. Based on research review, we found that some NCD patients do not take medicine as directed by the doctor, forget to take medicine.Stop or adjust medicine themselves. There are also problems in getting more medicine than actually need. Some patients receiving medicine from more than one healthcare facility, causing a loss of medicine left in family and community. We design and produce medicine back to health donation, which is a solution to the problem of waste medicine.Instruct the patient to hang the bag against the wall where it is easily visible. When they look at it, it reminds them to return the leftover medicine. We distributed the bags to 1,000 people since July 2020. Those bags are still used today.The next is radio chapter and radio sports. Most of NCD's patients in our community are elderly who listen to the radio for news and entertainment. We have produced 4 radio chapters and 1 radio support to broadcast to make listeners aware of correct medicine practice and returning the leftover drugs.
10: ยาเหลือใช้เก็บไว้ไม่มีประโยชน์โปรดนำไปคืนหมออย่ารอยาหมดอายุ
11: หาซื้อยาคุณตาทาน
9: Our sport and radio chapters broadcast 7 times a day And the last is knowledge kit and video clips We made this knowledge kit to communicate with 200 patientsReceiving drugs at the Health Promotion Hospital every third and second third day of the month. Circulatory system model to demonstrate vascular problems caused by high blood pressure, hyperlipidemia, and diabetes, which will be worse if the patient takes inappropriate medicine. video clips of NCD patients who have been seriously ill increase awareness of the importance of proper medicine. Out of three innovations, the research team concluded that the best solution is medicine bag to health donation, which has low production costs, can be used for a long time. Although this research is a community research, but the finding can be applied to solve national problems. Therefore, we hope to expand this innovation to other communities for maximum efficiency in managing drug problems.

0: โลกแห่งวงการอาหารนั้นคือโลกที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์เป็นโลกแห่งการออกแบบทั้งสีสันและรสชาติของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารไร้ขอบเขตเราสามารถรังสรรค์เมนูอาหารแบบใดก็ได้หากเรายังเชื่อมั่นในคุณค่าของอาหารแต่ละประเภทและยังสามารถบูรณาการวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมมาพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือ Cook Culture
1: อาหารไร้ขีดจำกัดสำหรับพี่ก็พี่คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบเมนูที่คาดไม่ถึงอะที่คิดว่าไม่น่าจะทำได้แต่ก็เป็นเมนูได
2: ้คือการผสมผสานทั้งสองวัฒนธรรมผมมองเห็นถึงศักยภาพของอาหารและการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเราก็พยายามที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมการกินของทางเหนือและของต่างประเทศเอามาผสมผสานให้เป็นอาหารฟิวชั่นที่ลงตัวที่สุด

0: อาหารเมืองหรืออาหารเหนือเป็นวัฒนธรรมอาหารทางภาคเหนือของประเทศไทยที่รู้จักกันทั่วทั้งประเทศและเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าบรรดา นักท่องเที่ยวที่ได้ลิ้มลองหนึ่งในเมนูอาหารเหนือที่เป็นที่รู้จักนั่นก็คือแกงฮังเลอาหารพื้นบ้านที่มีรสชาติกลมกล่อมและจะเป็นอย่างไรหากแกงฮังเลจะถูกรังสรรค์ให้กลายเป็นเมนูใหม่ในรูปแบบแกสโทรโนมี
1: เสน่ห์ของอาหารเหนือทุกคนจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าที่นี่เนี่ยมันจะมีชาติพันธุ์เยอะมากการรวมของชาติพันธุ์ครับที่มีความหลากหลายอาหารจึงมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับนั่นคือเสน่ห์ของอาหารเหนือครับ
2: เราทำให้เมนูอาหารของเรามันพลิกแพงจากที่เป็นเมนูธรรมดาธรรมดาเราก็ทำให้มันโดดเด่นขึ้นได้ค่ะ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่โดยยังคงความเป็นล้านนาอย่างแกงฮังเลอยู่ด้วยนั่นเองล่ะครับเมนูแรกในวันนี้ก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลส่งเครื่องที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาโดยเชฟตาลนั่นเอง
2: ค่ะค่ะชื่อนวพัฒน์สุวรรณมณีนะคะตอนนี้ก็เป็นเจ้าของร้านอาปาขนมจีบก๋วยเตี๋ยวหลอดค่ะเสน่ห์ของอาหารเมืองส่วนมากจะเป็นผักสมุนไพรจะมีผักสมุนไพรเยอะแล้วก็รสชาติก็ไม่เผ็ดมากไม่จัดจ้านมากอะค่ะมีหวานอมเปรี้ยวมีอะไรด้วยคือมันอร่อยค่ะเริ่มเข้าโครงการก็เขาก็มีฝึกอบรมเทคนิคการทำอาหารหลายๆรูปแบบอะค่ะใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยด้วยอะค่ะสามารถเอามาประยุกต์กับเมนูอาหารของเราอะค่ะทำให้เมนูอาหารของเรามันพลิกแพงจากที่เป็นเมนูธรรมดาธรรมดาเราก็ทำให้มันโดดเด่นขึ้นได้อะค่ะ

็นก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลทรงเครื่องค่ะอยากฉีกการเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดออกมาค่ะแล้วก็อยากจะเอาเป็น อาหารเหนือของเราอะใส่เข้าไปด้วยเริ่มจากน้ำพริกตัวน้ำพริกแกงเนาะก็จะมีพริกมีกะปิมีกระเทียมมีอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็จะเป็นมีหมูมีไข่มีผักเชียงดาแล้วก็มะขามเปียกเป็นน้ำตาลก็เป็นเครื่องปรุงปกติค่ะเริ่มต้นจากเตรียมพริกแกงเนาะเอาพริกเอากระเทียมเอาอะไรมาโขกด้วยกันเตรียมพริกแกงก่อนเสร็จแล้วก็แล้วก็เอาพริกแกงตัวเนี้ยมาผัดกับหมูให้มันหอมก่อนแล้วก็เติมเครื่องปรุงเติมน้ำใส่มะขามเปียกตัดน้ำตาลแล้วก็ใส่ขิงเข้าไปให้มันเพิ่มรสชาติเนาะให้มันหอม

ล้วก็มาเตรียมตัวไข่กับผักชิงดาแล้วก็ทอดไข่ไว้ลวกผักชิงดาไว้แล้วก็มาซอยเตรียมไว้ไงค่ะแล้วก็ตัดเส้นตัดอะไรไว้แล้วพอทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเราก็ลงมือทำก็เอามาม้วนๆให้มันเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะ

0: รสชาติก็รสชาติแกงฮังเลเนาะมันก็จะมีเปรี้ยวมีไข่มีผักเชียงดาเป็นท็อปปิ้งอยู่ข้างบนเราเอาซอสเอาอะไรมาตัดเนี่ยมันก็ลงตัวค่ะอร่อยอารมณ์แบบเหมือนเรากินปอบยะสดเนาะพอข้างบนมันจะโรยด้วยไข่ฝอยผักเชียงดาซอยแล้วก็ตัวไส้มันก็จะเป็นแกงฮังเลเนี่ยค่ะจุดเด่นของเมนูนี้ก็เหมือนเราได้กิน3อย่างในเวลาเดียวไงค่ะปอบเปี๊ยะสดก๋วยเตี๋ยวหลอดแกงฮังเลค่ะอารมณ์นั้นเลยค่ะพอเราตักเข้าปากคำแรกเนาะเราก็จะรู้สึกถึงแป้งก๋วยเตี๋ยวหลอดมันก็จะนิ่มๆเราก็จะพอเคี้ยวไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้สึกถึงรสชาติของฮังเลแต่ถ้าเรากินไปเรารู้สึกว่ามันเลี่ยนมันอะไรเราก็มีผักเชียงดากับไข่ตามเข้าไปมันก็แก้เลี่ยนได้ค่ะได้กินเมนูใหม่ๆเนาะที่ยังไม่เคยมีที่ไหนทำแล้วก็ยังไม่เคยมีใครทำคือแบบมันเป็นเมนูที่คิดขึ้นมาใหม่ที่มันแปลกไปกว่าชาวบ้านที่เขาทำกันนะคะแกงฮังเลมันหากินยากคือเขาไม่ค่อยทำกันเป็นเมนูปกติอะค่ะคือถ้าจะหาทานทีนึงก็คือต้องแบบไปร้านที่เขาแบบเจาะจงเลยคือเป็นร้านอาหารเหนือเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือถ้าเราทำมาแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวอะไรถ้าเขามาเขาก็สามารถแบบทานได้เลยอย่างเงี้ยค่ะคือแบบมาถึงเชียงใหม่แล้วนะอย่างเงี้ยค่ะอาหารไร้ขีดจำกัดสำหรับพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบเมนูที่คาดไม่ถึงอะที่คิดว่าไม่น่าจะทำได้แต่ก็เป็นเมนูได้อย่างเช่นเด็กก๋วยเตี๋ยวหลอดของพี่เนี่ยก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลเนี่ยคือมันไม่น่าจะมาเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดแต่มันก็เอามาทำให้มันอะแดปเข้ากันได้ให้มันเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดได้กินแล้วมันก็แบบมันฟินอะค่ะพี่ว่ามันดีนะคือเราได้ลองอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆอ่ะจากที่โตมาแบบนี้กินแบบนี้คือได้กินแต่อะไรเดิมๆคือพ่อแม่เรากินแบบนี้เขาทำให้เราแบบนี้ที่เขาฉีกกฎออกไปเนาะเป็นแบบใหม่ขึ้นมาที่เราคิดว่าเอ้ยมันไม่น่าเอามาเป็นเมนูนี้ได้แต่มันก็เอามาทำได้ค่ะเราได้เปิดโลกทัศน์ขึ้นไปอีกเนาะแบบจากที่เราเคยกินแต่อาหารซ้ำๆเดิมๆจำเจแล้วก็ได้มากินที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะมาเป็นไอเมนูอย่างเงี้ยได
1: ้การพัฒนาแกงฮังเลสูตรดั้งเดิมออกมาเป็นฮังเลในรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจอย่างก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลส่งเครื่องทั้งการประยุกต์สร้างสรรค์เมนูใหม่เป็นการผสมผสานระหว่างฮังเลอาหารเมืองของภาคเหนือและก๋วยเตี๋ยวหลอดอาหารชนชาติเวียดนามที่เข้ามารวมกันได้อย่างลงตัวและการใช้กรรมวิธีที่ใส่ใจผู้บริโภคเป็นอย่างมากเป็นเมนูที่ใครเห็นก็คงหิวกันตามๆกันเลยทีเดียวครับแกงฮังเลถือเป็นเมนูอาหารพื้นบ้านทางภาคเหนือของประเทศไทยเป็นอาหารประเภทแกงรสชาติเค็มเปรี้ยวแต่เดิมนั้นแกงฮังเลมีต้นกำเนิดมาจากประเทศพม่าซึ่งแปลว่าแกงเนื้อสัตว์นั่นเองแต่เดิมนั้นแกงฮังเลจะมีวัตถุดิบหลักคือเนื้อหมูและส่วนผสมที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือผงฮังเลและเครื่องแกงที่ชูรสชาติเด่นของแกงฮังเลในสมัยก่อนนั้นแกงฮังเลถือเป็นอาหารพื้นบ้านที่หากินได้ยากด้วยกรรมวิธีที่ค่อนข้างพิถีพิถันมีหลายขั้นตอนซึ่งเป็นเมนูที่หาทานได้ในโอกาสพิเศษเท่านั้นซึ่งจะเป็นเมนูตามงานเลี้ยงงานบุญต่างๆของชาวบ้านแต่ในปัจจุบันแกงฮังเลค่อนข้างเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ชื่นชอบในหมู่นักท่องเที่ยวอีกทั้งแกงฮังเลในปัจจุบันยังมีการบูรณาการดัดแปลงเมนูใหม่ให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นหากใครเดินทางมาเยือนภาคเหนือของประเทศไทยแล้วล่ะก็จะต้องได้ลิ้มลองแกงฮังเลสักครั้งอย่างแน่นอนครับและเมนูที่2ในวันนี้ชื่อเมนูซี่โครงฮังเลบาร์บีคิวซึ่งเป็นเมนูที่ถูกพัฒนาโดยเชฟหนุ่มนั่นเองครับ
2: ครับผมหนุ่มนะครับสุทธิพงศ์ทรัพย์เสริมทวีอยู่ร้านนาซิจำปูครับเชียงใหม่ซิกโกฮังเลเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนาซิจัมปูอยู่แล้วตอนที่เราคิดขึ้นมาก็คือว่าเรามีซิกโกฮังเลแล้วเราก็มาทานกับโรตีอันนี้เป็นการผสมผสานซึ่งมันเข้ากันมากนะครับเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมซิกโกมาทำอย่างอื่นได้ไหมนะครับทางร้านเราก็เลยทำซิกโกฮังเลอยู่2แบบแบบหนึ่งก็คือซิกโกฮังเลหมูกุ้งตะไคร้กรอบนะครับอันนี้ก็จะนำไปทอดทานกับน้ำจิ้ม3รสอีกส่วนนึงก็คือว่าเป็นซิกโกฮังเลบาร์บีคิวโดยส่วนตัวแล้วทำไมถึงทำเมนูนี้เพราะส่วนตัวแล้วชอบเมนูนี้ชอบกินซี่โครงนะครับเราก็เลยมีความรู้สึกว่าซี่โครงฮังเลถ้าเราเอามากริลกับซอสบาร์บีคิวแล้วมีกลิ่นอายของสองวัฒนธรรมรสชาติคงจะแปลกพิลึกแต่ว่าไอ้ความว่าแปลกเนี่ยคืออร่อยนะครับมีการผสมผสานของสองวัฒนธรรมจริงๆแล้วเป็นคนชอบกินอาหารนานาชาติหรือเปล่าก็ไม่ค่อยนิยมชอบกินนานาชาติสักเท่าไหร่แต่ซิกโครงบาร์บีคิวเป็นอะไรที่จับต้องง่ายเราชอบกินซิกโครงที่ไม่มีมันอยู่แล้วโดยทุนเดินตั้งแต่เด็กๆเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากทำซิกโครงฮังเลมันเป็นความทรงจำแต่อดีตที่เราชอบกินซิกโครงตั้งแต่เริ่มแรกเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็อยากให้ทุกคนได้กินซิกโครงแบบที่เราทำแบบที่มีความรู้สึกว่าอยากให้ผสมผสานในความเป็นเหนือนะครับแล้วก็เอาบาร์บีคิวมามิกซ์กันแกงฮังเลจริงๆแล้วเนี่ยโดยตัวผมเองเนี่ยชอบแกงฮังเลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วตอนที่เปิดร้านนี้สิ่งหนึ่งที่นึกถึงเสมอก็คือว่าฮังเลเราจะทำยังไงกับแกงฮังเลดีทางเหนือมีหมู3ชั้นซึ่งเราไม่ชอบหมู3ชั้นเราไม่ชอบมันมากเรามีความรู้สึกว่าเราชอบกินซี่โครงเราก็เลยนำซี่โครงมาทำฮังเลแต่ทุกอย่างกลิ่นอายรสชาติทุกอย่างยังคงเป็นออริจินอลฮังเลดั้งเดิมอยู่นะครับเพียงแต่เราเปลี่ยนวัตถุดิบจากหมู3ชั้นเป็นซี่โครงเท่านั้นเองนี่คือจุดเริ่มต้นของซี่โครงฮังเลที่นาซิจัมปูทำมาตั้งแต่เริ่มแรกและคิดว่าเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่นำซี่โครงมาทำฮังเลครับวัตถุดิบที่ใช้มีเราพูดถึงเครื่องแกงก่อนนะครับก็จะมีพริกแห้งกระเทียมหอมแดงข่าซอยตะไคร้ซอยแล้วก็กะปิครับมีทั้งหมด6อย่างเราก็มาโขกตำให้ละเอียดแบบหยาบๆไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะครับมันก็จะเป็นเครื่องแกงฮังเลจากเครื่องแกงฮังเลเนี่ยเราก็จะมีวัตถุดิบที่จะทำเป็นแกงฮังเลแล้วนะครับก็คือ1ก็จะมีสับปะรดขิงซอยผงฮังเลเราจะปรุงด้วยอะไรเราก็ปรุงด้วยน้ำตาลอ้อยแล้วก็น้ำมะขามที่สำคัญวัตถุดิบที่หาง่ายปลูกเองประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยและเราก็สามารถที่จะควบคุมคุณภาพได้นั่นหมายความว่าเราปลูกเองทั้งหมดเลยแล้วเรามาใช้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราห่วงใยลูกค้าเป็นหลักในเรื่องของสุขภาพแล้วก็การปลอดสารเคมีทั้งสิ้นแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านแถวนี้ด้วยในการนำวัตถุดิบมาปรุงอาหารครับเรามาเริ่มจากวิธีนี้ก็คือว่าเอาตั้งหม้อนะครับตามที่ถนัดเลยก็คือ1เอาพริกแกงที่เราตำแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับเอามาผัดคั่วเหมือนแกงไทยทั่วไปเลยทำให้มันหอมผัดคั่วให้หอมเลยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่ซิกโกฮังเลซิกโกฮังเลอาจจะตามด้วยสับปะรดนะครับสับปะรดขิงซอยนะครับแล้วก็ผงฮังเลลงไปหลังจากนั้นก็ผัดคั่วเลยครับใครจะชอบแบบแห้งก็เติมน้ำนิดนึงถ้าชอบน้ำเยอะหน่อยก็ใส่น้ำลงไปเยอะหน่อยนะครับเราจะปรุงรสด้วย2อย่างเท่านั้นเองก็คือ1มะขามเปียกกับน้ำตาลอ้อยแค่นี้ครับแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบเลยขั้นตอนต่อไปก็ตุ๋นนะครับแล้วก็ตุ๋นอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงได้กว่าซิกโครงจะนุ่มขึ้นมาแต่เรื่องนี้เราผมเองก็อยากจะขอแนะนำตรงที่ว่ามันมีวิธีอื่นที่ทำให้สามารถให้นุ่มได้มากกว่านี้นะครับโดยการลดทอนเวลา นะครับก็คืออาจจะทำเป็นเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเอาความทันสมัยของการทำคุกกิ้งก็คือการซูวีเราอาจจะใช้วิธีการลดขั้นตอนจากเราตุ๋นต้มจนกว่าจะเปื่อยประมาณ3ชั่วโมงเราอาจจะลดเวลาเหลือแค่ประมาณ40นาทีหรือ50นาทีก็ได้โดยการทำซูวีอันนี้จะเป็นการลดขั้นตอนและประหยัดตามยุคด้วยครับประหยัดไฟซี่โครงจริงๆแล้วจะเอาซี่โครงดิบเลยก็ได้ที่ยังไม่ต้องตุ๋นอะไรเลยในทางเลเอาใส่ลงไปในซูวีหรือคิดว่าตุ๋นแล้วเพื่อให้มันเข้าเนื้อหน่อยนึงประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเอามาใส่นะครับแล้วก็ใส่ซอสเข้าไปใส่ซอสทางเลหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จิ้วสุญญากาศจิ้วสุญญากาศเสร็จปุ๊บก็เข้าเครื่องซูวีเลยครับกระบวนการถ่ายไฟคือย่างเลยครับเราตั้งเตาเลยฮะตั้งเตาที่จะทำซี่โครงฮังเลบาร์บีคิวนำออกมาปุ๊บแล้วก็วางบนเตาย่างได้เลยหลังจากนั้นปุ๊บเราก็เอาซอสบาร์บีคิวนั่นแหละซอสบาร์บีคิวออริจินอลเลยเอามาทาเลยครับทาแล้วก็ปิ้งย่างอยู่อย่างนั้นกับ2ด้านเลยจนมันแห้งในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าซิกเก็ตลับที่สำคัญก็คือว่าสโมกกลิ่นสโมกเนี่ยมันจะต้องมีมันจะทำให้อาหารมีรสชาติขึ้นอันนี้นึกถึงตอนสมัยเด็กๆที่เรากินหมูปิ้งเวลาเรากัดคำแรกเนี่ยโอ้โหมันหอมควันหอมกลิ่นไหม้เหลือเกินแต่เรามีความรู้สึกว่าเราก็อยากได้อารมณ์นั้นแต่ว่าเราไม่มีมันจากหมูไม่มีเลยที่จะหยดลงไปแล้วจะมีควันผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจะทำด้วยวิธีไหนก็เอาน้ำมันหยดเลยครับน้ำมันอะไรก็ได้หยดลงไปใน

และหลังจากนั้นเนี่ยทาซอสบาร์บีคิวแล้วเนี่ยผมก็จะโรยผงฮังเลด้วยนิดนึงเพราะหนึ่งเวลามันจะได้มีเท็กเจอร์ตรงพื้นผิวของซอสบาร์บีคิวแต่อีกหนึ่งที่จะเพิ่มเคล็ดลับให้อร่อยขึ้นอาจจะโรยด้วยผงกระเทียมหรือปาปริก้าหน่อยหนึ่งมันจะทำให้รสชาติมันกลมกล่อมมากขึ้นแต่ช่วงก่อนที่เราจะขึ้นเตาเนี่ยสิ่งที่ผมทำก่อนที่จะขึ้นเตาก็คือการเบิร์นเอาไฟอ่ะมาหล่นเลยครับสิ่งที่สังเกตง่ายๆเลยคือการหล่นไฟเนี่ยมันจะทำให้เนื้อสัมผัสแน่นขึ้นเนียนขึ้นน่าทานขึ้นลองดูได้เลยครับว่ามันต่างกันจริงๆกับการที่เรากริลกับการเบิร์นนะครับก่อนเสิร์ฟผมจะเบิร์นก่อนเลยทั้งสองด้านเลยครับจะทำให้น่าทานขึ้นเยอะเลยแล้วก็หอมด้วยผมไม่ชอบกินมันผมไม่ชอบกินหมูสามชั้นอันนี้พูดจากตัวเองเป็นหลักผมชอบกินซี่โครงผมเลยเอาซี่โครงมาทำฮังเลแล้วมีความรู้สึกว่าถ้านำซี่โครงมามันไม่มีมันหนึ่งสองเราสามารถมาต่อยอดทำอย่างอื่นได้ด้วยในความรู้สึกของเราที่คิดเมนูนี้ขึ้นมานะครับเอาความชอบส่วนตัวคนรุ่นเก่าเนี่ยความเป็นฮังเลเนี่ยเขากินอยู่แล้วฮะไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นไหนรุ่นเก่าหรือคนเมืองก็ตามคือแกงฮังเลก็คือแกงฮังเลต่อให้เราใช้หมู3ชั้นหรือซี่โครงเขาทานอยู่แล้วครับแต่เพียงแต่ว่าการเราผมมาใช้ซี่โครงขึ้นมาเนี่ย1เราต้องการจะดึงคนรุ่นใหม่ให้หันมากินอาหารพื้นถิ่นผมว่าคนรุ่นใหม่กินง่ายด้วย

0: จริงๆแล้วเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าเราได้สนุกกับมันสนุกกับการที่คิดนะครับ1 2คนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ได้ทานอาหารที่มีความหลากหลายและแปลกตามากขึ้นนะครับในการนำวัตถุดิบเดิมๆเพราะบางทีเนี่ยอย่างตัวเราเอาตัวผมเป็นหลักเลยดีกว่าตัวผมเนี่ยกินอะไรที่เดิมๆแล้วอ่ะบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าเราเบื่อเราก็อยากหาอะไรที่ใหม่ๆกินบ้างนะครับไม่ใช่จะกินทุกวันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องหาอะไรใหม่ๆกินนั่นหมายความว่าเราจะทำยังไงให้ฮังเลให้ซิโก้ฮังเลคนรุ่นใหม่กินด้วยแล้วคนรุ่นเก่าก็กินแล้วยังมีความรู้สึกและมีความเป็นฮังเลอยู่อันนั้นนะครับคือจุดประสงค์หลักเลยที่ทำเมนูนี้ขึ้นมาข้อดีของมันคือได้เปิดโลกทัศน์ได้เปิดมุมมองได้เปิดประสาทสัมผัสทั้งหมดที่มีอยู่มันตื่นเต้นการทำอาหารบางทีเนี่ยทำอาหารเดิมๆมันน่าเบื่อนะมันน่าเบื่อมากทำอยู่ทุกวันแต่การที่มีอะไรเข้ามาเติมการที่มีอาหารรสชาติใหม่ๆของชาติใหม่ๆหรือการที่เราคิดอะไรใหม่ๆหรือการนำวิทยาศาสตร์หรือการนำเทคนิคใหม่ๆของการปรุงอาหารมาจากเชฟชาติไหนก็ตามหรือจากเชฟที่ทันสมัยทุกวันนี้เอามาเรียนรู้และเอามาปรับใช้กับร้านตัวเองมันตื่นเต้นครับมันทำให้เหมือนกับเติมเชื้อไฟตลอดเวลาแล้วมันเป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้ความสนุกเมื่อไหร่ที่เราสนุกเมื่อไหร่ที่เราชอบมันก็จะออกมาดีครับ
1: อีกหนึ่งเมนูอย่างซี่โครงฮังเลบาร์บีคิวที่เห็นแล้วชวนรับประทานเป็นเมนูผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์อิตาเลียนได้อย่างลงตัวและมีรสชาติที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีเป็นอาหารรูปแบบแกสโทรโนมีที่น่ามาลิ้มลองกันอีกหนึ่งเมนูเลยล่ะครับในเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่ได้มีการพัฒนาสูตรให้มีความแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นมีเรื่องราวของอาหารที่น่าสนใจเป็นเมนูอาหารที่สร้างขึ้นมาผ่านการคิดสร้างสรรค์ส่วนผสมต่างๆจากของดีในพื้นที่เชียงใหม่มาเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าจะมีการปรับปรุงให้มีความแตกต่างจากความเป็นดั้งเดิมแต่ก็ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ล้านนาเอาไว้เป็นการสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับอาหารได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวล่ะครับในเทปหน้าเรามาดู

ันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้สัปดาห์หน้าครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม100

0: 186-200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หงจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยเกี่ยวกับโรคหรือว่าโรคปวดหลังแล้วก็ปวดหัวข้อเข่านะคะที่หลายๆคนเป็นตั้งแต่วัยรุ่นแล้วไม่รีบรักษาทำให้เรื้อรังแล้วก็อาการหนักขึ้นเรื่อยๆค่ะและวันนี้หงพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สโมสรหมู่บ้านวรารมณ์เพราะสถานที่แห่งนี้มีการรักษาโดยวิธีอะควาแอโรบิกค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะและตอนนี้หงนั่งอยู่กับวิทยากรรับเชิญของเราแล้วค่ะคุณบุญยฤทธิ์ปิดทับทิมผู้ฝึกสอนอะควาแอโรบิกค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าครูฤทธิ์นะคะ
1: ได้ครับผม
0: โอ้โหครูฤทธิ์เดินเข้ามาเมื่อสักครู่เป็นกันเองมากๆเลย
1: ค่
0: ะวันนี้เทปนี้เราอยากจะมาพูดถึงเรื่องอาการปวดหลังแล้วก็ปวดข้อเข่าที่หลายๆคนเป็นกันเยอะมาก
1: ๆครับผม
0: ค่ะอยากรู้จริงๆสาเหตุของอาการปวดหลังก่อนเลย
1: มาจากในยุคปัจจุบันนี้นะครับอันดับแรกๆนะครับก็จะมีตั้งแต่กลุ่มวัยรุ่นนะครับเหตุผลนะครับในการปวดหลังนะครับในกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มวัยเด็กเนี่ยครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเนี่ยมันมีเพิ่มมากขึ้นนะครับผมคุณหงบางทีเราเล่น iPad อะไรเงี้ยนานๆเราจะก้มเนื่องจากว่านะครับศีรษะของเราเนี่ยจะมีความหนักมากนะครับและตอนนี้เวลาที่เรายืนหรือเรานั่งตรงๆอย่างเงี้ยนะครับการรับน้ำหนักนะครับของกระดูกสันหลังเนี่ยก็จะรับกันมาเป็นทอดๆซึ่งก็จะเซฟได้ดีมากแต่พอเรามาเล่นขออนุญาตนะครับพอเราเล่นนะครับแล้วก็โน้มตัวแบบนี้นะครับขนาดนี้ครับแรงดึงดูดโลกนะครับก็จะดึงดูดศีรษะของเราลงไปซึ่งน้ำหนักหลายกิโลมากแต่นี้กล้ามเนื้อคอเนี่ยซึ่งเล็กใช่ไหมครับก็พยายามที่จะยกศีรษะไว้สู้กับแรงดึงดูดโลกแล้วก็ลามมาครับมาที่สะบักแล้วก็มาที่แผ่นหลัง
0: มันจะไหลลงไปเรื่อยๆ
1: เดี๋ยวนี้โรคที่ฮิตมากๆก็คือออฟฟิศซินโดรม
0: ใช่ไหมครับนั่งทำงานด้วยยังมานั่งเล่น
1: เรายกยกค้างไว้เล่นเกมเพลินๆเล่นมือถืออย่างเดียวเดินอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสาเหตุมาจาก position movement นะครับที่มันผิดปกติไปในการใช้ชีวิตของเรานะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีอาการก็คือตามช่วงวัยหรือตามสภาพของเราก็คือเช่นเราอายุเยอะขึ้นนะครับพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อของเราก็จะเริ่มอ่อนแรงลงบ้างนะครับแล้วกระดูกบางครั้งเนี่ยก็จะมีผิดรูปไปบ้างนะครับมันก็จะมีอาการปวดหลังจากโรคใช่ครับเช่นกระดูกพุ่นหรือกระดูกเสื่อมแบบนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เป็นทำให้เราเกิดอาการปวดหลังขึ้นได
0: ้อันนี้จะเป็นอายุประมาณเท่าไหร่คะ
1: ก็40ขึ้นไปนะครับ40ขึ้นไป50 40 50บางคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำอาการพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าคนไม่ค่อยออกกำลังกายเลยเนี่ย55ขึ้นไปเนี่ยสตาร์ทเนี่ยเริ่มมีแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันแบบเขาเรียกอะไรเหมือนโลกเทคโนโลยีมันเร็วใช่ไหมโลกมันก็เลยวิ่งมาเร็วขึ้นมาถึงวัยเด็กเพิ่มมากขึ้นมาด้วยเดี๋ยวนี้นะครับการผิดด้วยการเกิดมาจากภาวะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เกิดมาก็ดีบางครั้งเนี่ยเด็กเนี่ยกระดูกสันหลังคดอันนี้ก็เป็นเฉพาะโรคแต่อาจจะไม่เกิดขึ้นกับทุกคน
0: ค
1: แต่อีกอันหนึ่งก็คือ position ที่ทำให้มีส่วนของอาการปวดหลังเช่นเราสะพายเป้หนักมากหิ้วของหนักมากข้างนึ
0: ง
1: ต
0: ั
1: วเราเอียงเป็นแบบนี้กล้ามเนื้ออีกฝั่งหนึ่งดึง
0: นี่เป็นประจำเลยค่ะ
1: อย่างเงี้ยพอเป็นแบบนี้ปุ๊บสังเกตไหมเราจะแก้อาการโดยการที่เราอุ๊ยปวดหลังไปนวดหน่อยได้ไหม
0: ใช่ค่ะสบายจริงๆแล้วไม่ใช่ใช่ไหมคะ
1: ก็

0: ก็ใช่ครับการนวดเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นการคลายกล้ามเนื้อเฉพาะจุดพอเราไปนวดสังเกตไหมพอเรานวดเสร็จแล้วเราจะหายปวดเมื่อยถามว่าไปนวดดีไหมดีนะครับพอนวดเสร็จแล้วหายปวดเมื่อยแต่อันนั้นถ้าสำหรับผมเลือกว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่
1: ปลายเหตุ
0: การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุทำอย่างไรก็คือด้วยการสร้างให้กล้ามเนื้อนั้นแข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วทำยังไงล่ะมันก็จะรองรับการทำงานได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับให้ทุกคนมองเห็นภาพเลยถ้าเราสร้างบ้านนะครับเราสร้างบ้านเนี่ยนะครับส่วนด้านบนเนี่ยใหญ่มากเลยแต่เราเอาไม้จิ้มฟันเนี่ยเป็นเสาง
1: อ
0: คิดว่าไม้จิ้มฟันจะรองรับปูน2ก้อน3ก้อนได้ไหม
1: ค่ะ
0: เฉดเช่นกับกล้ามเนื้อของเรากล้ามเนื้อของเราเนี่ยในร่างกายของเรานะครับกระดูกเนี่ยเป็นโครงสร้างกระดูกเนี่ยที่ตั้งอยู่ได้เพราะว่ามีกล้ามเนื้อและเอ็นและกล้ามเนื้อที่เอ็นแข็งกล้ามเนื้อและเอ็นแข็งแรงถึงจะทำให้โครงสร้างหรือการเดินมูฟเมนต์ของเราเนี่ยดีขึ้นมาแต่นี้เวลาที่เราใช้ชีวิตปกตินะครับก็คือเราเดินเหินอะไรเงี้ยปกติทั่วไปร่างกายก็รับได้แต่วันหนึ่งคุณไปยกของแสดงว่าเริ่มผิดปกติแล้วเพราะว่าชีวิตปกติคุณยกแค่แขนคุณเนี่ย
1: มีน้ำหนักมาถ่วง
0: ใช่ครับพอเสร็จแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อเริ่มอ่อนแอพอกล้ามเนื้อบอกว่าอุ้ยไม่แข็งแรงพอก็กระดูกก็เริ่มทำงานหนักขึ้นเอ็นทำงานหนักขึ้นในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยครับที่เจองานแบบนี้เราจะรู้สึกเจ็บปวดตามกล้ามเนื้อเขาเรียกว่าบางครั้งเนี่ยเราเรียกว่ากล้ามเนื้ออักเสบเล็กน้
1: อ
0: ยแต่ไม่ใช่แบบโอ้โหกล้ามเนื้ออักเสบก็โอ้โหอันนี้เป็นโรคใหญ่เลยไม่ใช่ให้เราเข้าใจว่ามันเป็นเหมือนอาการปวดเมื่อยแต่อาการแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นในกลุ่มของวัยรุ่นหรือทุกวัยถ้ามีการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงอยู
1: ่
0: ก็คือทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยพร้อมที่จะใช้งานนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะทำงานหนักแค่ไหนเราก็ทำได้ถ้าเรามีเทรนนิ่งที่ดีเนี่ยไหมครับแต่นี้เวลาที่คนเราปวดหลังนะครับผมคุยถึงเรื่องคนปวดหลังในกลุ่มวัยรุ่นก่อนนะครับกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะครับหรือออฟฟิศซินโดรมเนี่ยนะครับเวลาที่เราปวดหลังเราอาจจะมาจากการที่เราจัดที่นั่งไม่เหมาะสม
1: เกี่ยวด้วยเหรอคะที่นั่ง
0: เกี่ยวครับสมมติว่าคุณเล่นคอมพิวเตอร์อยู่เนี่ยคุณนั่งเก้าอี้สูงเลยผมยกตัวอย่างนะครับเก้าอี้สูงปุ๊บแต่โต๊ะต่ำคุณก็ต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมครับพอคุณทำแบบนี้หลังคุณก็ทำงานอยู่ตลอดเวล
1: า
0: พอทำงานตลอดเวลาคุณก็พิมพ์งานเพลินมากเลย
1: สมาธิอยู่ที่งาน
0: ใช่หรือเล่นเกมเพลินมากเล่นอยู่อย่างเงี้ยหนึ่งชั่วโมงอาการปวดหลังตรงนี้มันเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อหดแล้วไม่คลายตัวคือมันหดนานมากเลยมันก็จะเลยเหมือน
1: ไม่มีการแบบยืดคลาย
0: ใช่ครับถ้าเราวิธีการแก้ง่ายๆมากเลยคุณทำงานไปสักประมาณ10นาทีถึง15นาทีให้เปลี่ยนอริยบทบ้างนะครับเปลี่ยนอริยบทมี
1: ม
0: ูฟเมนต์อื่นๆบ้างกล้ามเนื้อจะได้มีการผ่อนคลายไม่งั้นถ้าคุณก้มเงี้ยอย่างเดียวคุณก็จะเกิดความตึงเครียดของกล้ามเนื
1: ้
0: อแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยก็เกิดหดแล้วไม่คลายตัวพอคุณจะยกตัวอุ๊ย
1: เจ็บ
0: เจ็บ
1: เพราะว่านานเกิน
0: มันจะหดแล้วมันจะยืดอีกทีนึงมันรับไม่ทันเนี่ยนะครับกล้ามเนื้อปรับตัวไม่ทันพอปรับตัวไม่ทันก็มีอาการแบบนี้เกิดขึ้นมา
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ถ้าเรามีการเปลี่ยนอริยบทบ้างเล็กน้อย
1: ให้เขาได้ยืดหยุ่น
0: ใช่ครับเพื่อให้ร่างกายเราได้ปรับสภาพบางครั้งเนี่ยการจ้องหรือการเพ่งเล็งอะไรนานๆก็ทำให้มันคือทำอะไรที่มันมากเกินไปอ่ะมันไม่ใช่สัจธรรมของชีวิต
1: ค่ะ
0: สัจธรรมชีวิตเนี่ยเราต้องเดินทางสายกลาง
1: ค่ะ
0: อะไรที่หย่อนเกินไปใช่มันก็ไม่ดีตึงเกินไปมันก็ไม่ดีถ้าคุณค่อยๆทำไปคุณจะทำได้ยาวนานบางคนชอบคิดว่าเราต้องรีบเราต้องทำแต่พอรีบไปเสร็จแล้วคุณไปเจอปัญหาชีวิตก็คืออุ้ยเจ็บทำได้ไหมทำต่อได้ไหม
1: ไม่ได้
0: แต่ถ้าคุณค่อยๆทำแต่คุณไม่เจ็บคุณก็ไปเรื่อยๆเหมือนนิทานกระต่ายกับเต่าก
1: ระ
0: ต่ายทั้งหยุดพักเต่าไม่หยุดมันก็ไปของมันเรื่อยๆมันเสร็จแล้วมันถึงเส้นชัยเช่นเดียวกัน
1: โอ้โหคุณลิสอนคติชีวิตด้วยนะคะ
0: แล้ววันนี้พอจากตรงนี้นะครับพอเราเปลี่ยนอริยบทพอเปลี่ยนได้แล้วอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เป็นนะครับอันนี้อันวิธีการที่1นะครับวิธีการที่2ก็คือเอ็กซ์เซอร์ไซส์เอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็ไปออกกำลังกายในวัยรุ่นเนี่ยโชคดีมาก
1: ๆ
0: นะครับวัยรุ่นเนี่ยสามารถเลือกได้ทุกประเภทเลยถ้าคุณไม่มีปัญหาเฉพาะเช่นคุณเคยอุบัติเหตุมากระดูกเคลื่อน
1: ร่างกายครบสมบูรณ
0: ์ใช่คุณถ้าร่างกายสมบูรณ์คุณเลือกกีฬาชนิดไหนก็ได้จะต
1: ี
0: แบดก็ได้ฟุตบอลก็ได้ว่ายน้ำก็ได้อะไรเงี้ยแต่ทีนี้การว่ายน้ำเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลดีตรงที่ว่าการว่ายน้ำเนี่ยจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยออกกำลังกายทุกส่วนของกล้ามเนื
1: ้อ
0: กล้ามเนื้อทุกมัดของร่างกายจะออกกำลังกายหมดเลยพร้อมกันในขณะเดียวกันแต่ถ้าเราไปแต่บางคนชอบบางคนไม่ชอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นชีวิตวัยรุ่นเลือกได้
1: ค่ะ
0: นะครับเลือกได้เราสามารถไปตีแบดก็ได้ว่าอย่างเงี้ยให้ถือว่าได้ออกกำลังกาย
1: ค่ะ
0: นะครับนี่คือในกลุ่มของวัยรุ่นนะครับคุณผม
1: ค่ะคุณฤทธิ์ค่ะอยากรู้อีกนิดนึงอยากรู้ว่าสำหรับคนที่ปวดหลังแล้วบางคนปวดข้อเข่าอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้พูดถึงสาเหตุของปวดข้อเข่าหน่อยค่ะ
0: ถ้าคนที่ปวดข้อเข่าเนี่ยในกลุ่มของเป็นกลุ่มวัยรุ่นผมยังพูดในกลุ่มของวัยรุ่นอยู
1: ่
0: ในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกิดจากการ อุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บซะมากกว่าเช่นคนที่เล่นฟุตบอลเดี๋ยวนี้โอ้โหเป็นกีฬาที่ฮิตมากฟุตซอลแต่สังเกตไหมครับเดี๋ยวนี้อุ้ยยังเด็กอยู่เลยทำไม
1: เจ็บ
0: เข่าแล้วเพราะอะไรไหมหนึ่งไม่ยอมวอร์มอัพก่อนที่จะออกกำลังกายเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงปุ๊บอุ้ยอุ้ย
1: ฉันฟิต
0: เห็นลูกแล้วเห็นลูกแล้วอยากเตะลงปุ๊บวิ่งปั๊บเอ็นกล้ามเนื้อไม่พร้อมที่จะทำงานเกิดอาการฉีกขาดเล็กน้อยทีแรกวันแรกไม่รู้สึกอะไรอุ้ยเรายังเล่นต่อไปเขาเรียกว่าเหมือนเราออมเงินหยอดกระปุกวันละนิดแต่ออมเงินเนี่ยเราได้เงินแต่นี่ออมโลกครับ
1: ค่อยๆเกิดเป็นโลกเลยทีน
0: ี้แล้วพอถึงมาวันหนึ่งมันก็บอกมาเลยปุ๊บรับไม่ไหวแล้วนะก็เกิดอาการอักเสบขึ้นมา
1: ก็คือจะเจ็บเลย
0: ใช่ก็จะเจ็บพอเจ็บมาเสร็จปุ๊บคุณก็จะไปเล่นกิจกรรมนั้นไม่ได้แก้ง่ายๆมากก็คือ1ทำขั้นตอนออกกำลังกายของเราให้ครบก
1: ็
0: คือมีการอบอุ่นร่างกายเสร็จแล้วมีการยืดกล้ามเนื้อเพื่อเตรียมความพร้
1: อม
0: แล้วพอจากตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเพื่อเราเตรียมความพร้อมตรงนี้เสร็จแล้วเราไปออกเราก็จะไม่เกิดการบาดเจ็บขณะเดียวกันหลังการออกกำลังกายเราก็จะต้องมีการยืดอีกครั้งหนึ่งเพื่อละลายกรดแลคติกกลับบ้านไปกล้ามเนื้อจะได้พักผ่อนและพัฒนาการได้ดี
1: ก็คือตั้งแต่ก่อนแล้วก็หลังออกกำลังกาย
0: หลังการออกกำลังกายเนี่ยควรที่จะ stretching หรือยืดกล้ามเนื้อ
1: บางคนรู้สึกว่าไม่สำคัญ
0: ใช่ครับเล่นเสร็จแล้วเดินคุยกันหยิบโทรศัพท์เอาขึ้นรถกลับบ้านปุ๊บ
1: อ
0: ุ้ยทำไมปวดตรงนู้นเจ็บตรงนี
1: ้เนี่ยและ
0: ส
1: ุ
0: ดสำคัญมากแล้วสุดท้ายก็ต้องไปหาหมอนวดบ้างและบางคนก็ต้องไปทำเป็นมากๆกล้ามเนื้อหดเก่งมากๆต้องไปทำอัลตราซาวด์ครับเพื่อที่จะทำให้กล้ามเนื้อเชิงลึกเกิดการคลายตัวนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเลยที่เป็นมากในสังคมและเป็นกลุ่มเขาเรียกอะไรไม่ใช่ถ้าเป็นนักธุรกิจเนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มเป้าหมายใช
1: ่ทาง
0: ธ
1: ุ
0: รกิจนะครับแต่ถ้าเราตอนนี้ที่ผมทำทุกวันเนี่ยก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นก็คือกลุ่มผู้สูงวัย
1: ค
0: ือเรามาส่งเสริมในเรื่องของการออกกำลังกายที่ลดแรงกระแทกนะครับและเพิ่มแรงต้านในกลุ่มผู้สูงวัยกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยจะมีอาการปวดหลังมากกว่ากลุ่มวัยรุ่นเหตุผลเพราะว่าด้วยจากวัยของตัวเองเพราะวัยของตัวเองนะครับผมพอคนเราอายุเยอะขึ้นปุ๊บเริ่มมีหน้าท้องบ้างการมีหน้าท้องนะครับจะทำให้หลังเนี่ย
1: รับน้ำหนักเพิ่มขึ้น
0: คดเหมือนสังเกตนะครับถ้ามีเห็นสตรีมีครรภ์นะครับสตรีมีครรภ์เนี่ยโรคประจำตัวคือปวดหลังเพราะว่าท้องจะยื่นขึ้นพอท้องยื่นขึ้นนะครับกระดูกสันหลังจะโดนดึงกล้ามเนื้อหลังก็จะทำงานหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดอาการปวดหลังนี่คืออันที่หนึ่งจากสรีระของเราอันที่สองพฤติกรรมเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อของคุณอ่อนแอนะครับคนแก่เนี่ยก็จะเริ่มเป็นโรคนี้ครับเห็นไหมโรคหลังโก่ง
1: หลังก้อม
0: แล้วก็เริ่มอย่างนี้หลังก็จะทำงานหนักก็มีอาการปวดหลังเพิ่มมากขึ้นจากภาวะช่วงวัยของเขานะครับยังไม่พอบางครั้งจากโร
1: ค
0: ไปหกล้มมาโอ้เจ็บกล้ามเนื้อพอหกล้มเดินไม่ได้พอเดินไม่ได้กล้ามเนื้อร่างกายเริ่มอ่อนแอพอเราจะมาลุกขึ้นนั่งแบบนี้ครับกล้ามเนื้อต้องทำงานเยอะพอกล้ามเนื้อต้องทำงานเยอะรับไม่ไหวกล้ามเนื้อบอกรับไม่ไหวก็มีอาการแสดงปวดหลัง
1: ก็คือทั้งปวดหลังทั้งปวดเข่า
0: ใช่
1: เอาค่ะ
0: ตอนนี้มันก็จะมาพร้อมกันเลยพอเริ่มปวดหลังเสร็จพอปวดหลังคุณก็จะเดินโยกพอเดินโยกมาเสร็จอาการ
1: ข้อเข่า
0: ก็ไปอีกเพราะว่าคุณลงน้ำหนักไม่เท่ากันพอคนที่อายุเยอะขึ้นเนี่ยนะครับม
1: ัน
0: คือเวลาร่างกายมันอ่อนแอเนี่ยมันไม่ได้อ่อนแอเดี๋ยววันนี้อ่อนนิ้วก้อยน
1: ะ
0: มันก็ค่อยๆทำพร้อมกันนึกออกไหมครับพอมันเป็นพร้อมๆกันอย่างเงี้ยมันก็จะมีอาการนู่นนี่นั่นตามมาแล้วคนที่สูงวัยเนี่ยนะครับก็จะมีอาการของโรคข้อเยอะเน
1: ื่อง
0: จากว่าภาวะของข้อเสื่อมก็คือมันจะมีการสึกกร่อน
1: ของกระดูกด้วย
0: ของกระดูกของเอ็นข้อของเราก็คือในกระดูกเนี่ยที่มันมีกระดูกผิวบางๆแต่ละข้อต่อน
1: ะ
0: ม
1: ัน
0: เริ่มสึกเพราะมันใช้มานานมันสีกันบ่อยๆเงี้ยมันก็สึกไปตอนนี้มันก็จะเลยเป็นอาการปวดข้อตามมา
1: อย่างนี้เรารู้ถึงสาเหตุของอาการปวดหลังปวดเข่าแล้วอย่างนี้เรามาถึงที่นี่แล้วเราอยากรู้วิธีการอะควาแอโรบิกมีวิธีการแบบมีประโยชน์ข้อดียังไงที่ทำให้เราหายจากตรงนี
0: ้การนี้เวลาที่ผมทำเนี่ยอะควาแอโรบิกเนี่ยเหตุผลแบบที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ก็คือการออกกำลังกายแบบลดแรงกระแทกเน
1: ื่อง
0: จากว่าถ้าเป็นผู้สูงวัยเนี่ยหรือมีการบาดเจ็บมาเนี่ยถ้าเรามีแรงกระแทกก็จะทำให้เพรสเชอร์เพิ่มมากขึ้นอาการอักเสบก็เพิ่มมากขึ้นแต่พอออกในน้ำเนี่ยเนื่องจากว่าไม่ต้องแบกรับน้ำหนักตัวเองมากทำให้เข่าเนี่ยที่เคยใช้ออกแรง 100% อาจจะเหลือแค่ 50% เพราะว่าน้ำมันช่วยพยุงแรงกระแทกก็ไม่เกิดขึ้นแต่ขณะเดียวกันมันมีแรงต้าน แรงต้านนี้เองที่จะทำให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงแรงต้านจากน้ำนะครับจะมีทั้งหมด360องศา
1: ใช่ไหมคะ
0: เวลาที่เรามูฟไปไงครับเคลื่อนที่ปุ๊บไปข้างหน้าใช่ไหมน้ำก็จะพยุงเราด้วยพยุงคอยประคอง
1: ค
0: อยประคองเราขณะที่ประคองเราเกิดแรงต้านเป็นแรงต้านทาน
1: เราก็ต้องดันด้วยออกแรง
0: กล้ามเนื้อก็ได้ใช้แรงขึ้นมาพอใช้แรงเสร็จแต่ขณะเดียวกัน

0: อันไม่มีเพเชอร์ที่ทำให้ข้อต่อมีอาการกดทับกันอาการที่จะมาทำให้มันบวมอักเสบอีกครั้งหนึ่งก็ไม่เกิดขึ้นมันก็เลยทำให้คนที่มาออกกำลังกายในน้ำเนี่ยในสำหรับคนที่มีอาการปวดเรื่องของข้อหรือมีอาการปวดหลังเนี่ยนะครับก็จะทำได้ง่ายแล้วเวลาทำเนี่ยก็ไม่มีก็จะไม่รู้สึกว่าตัวเองปวดเพราะว่ามันไม่มีแรงกดทับเวลาที่เราออกกำลังกายนะครับหลักการการออกกำลังกายนะครับขั้นต่ำนะ30นาทีถึงจะช่วยทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นแต่ถ้าคุณออกกำลังกายขั้นต่ำ1ชั่วโมงได้นอกจากทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วมันยังมีระบบต่างๆอีกระบบต่างๆนี้ช่วยมากเลยตอบโจทย์หลายโรคมากนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบหัวใจระบบไหลเวียนระบบปอดนะครับที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแต่ถามว่าเมื่อคุณมีอาการเจ็บคุณอยากเดินไหม1ชั่วโมง
1: ก็จะรู้สึกว่าโอ้ยอิดออด
0: ใช่ไหมแต่ถ้าคุณลงมาอยู่ในน้ำและเดินแล้วคุณไม่รู้สึกปวดคุณอยากเดินต่อไปไหม
1: ก็จะรู้สึกว่าไม่เหนื่อยมากไม่เจ็บมาก
0: แล้วแบบเราสูงวัยสมมติเราสูงวัยและเราก็จะมีโรคความดันโรคความดันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเอาง่ายๆเลยแค่เจออากาศร้อนเนี่ยความดันก็เพิ่มแล้วแต่พอคุณออกกำลังกายบนบกความดันเพิ่มไหมก็เพิ่มใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณก็ปวดเข่าด้วยความดันก็เพิ่มด้วยโอ้โหคุณก็แบบ
1: ยิ่งอึดอัดกันใหญ
0: ่แต่พอคุณลงมาอยู่ในน้ำน้ำก็จะมาซอฟอุณหภูมิความร้อน
1: อ๋อก็มีข้อดีทำให้เรา
0: ความด
1: ันขึ้น
0: ความดันก็เริ่มลดลงมามันก็ไม่สูงมากจนเกินไป
1: คือเราจะรู้สึกว่าสบายใช่ไหมคะ
0: มันก็เลยทำให้กลุ่มคนพวกนี้สามารถออกกำลังกายได้ยาวนานขึ้น
1: ค่ะ
0: มันก็เลยไปตอบโจทย์ว่าพอมันออกได้ยาวนานขึ้นกล้ามเนื้อก็ทำงานเยอะขึ้นพอทำงานเยอะขึ้นก็แข็งแรงเร็วขึ้นนั่นเอง
1: อืมค่ะอย่างนี้อยากถามถึงความถี่ในการจะต้องมาทำหรือว่าการกายบริหารในน้ำจริงๆแล้วทำได้ทุกวันไหมคะหรือว่าเว้นกำลังก็ดี
0: แล้วนะครับการออกกำลังกายนะครับสำหรับหลักวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับเราจะออกกำลังกายในชีวิตปกติก็คือวันเว้นวันอาทิตย์ละ3ครั้งเองเนื่องมาบางคนเนี่ยจะมีบอกว่าอุ้ยฉันไม่มีเวลาฉันนู่นฉันนี่ฉันนั่นอ้
1: างนั่นอ้างนี่จริงๆขี้เกียจค่ะ
0: ถูกต้องครับคุณหนูแต่ตอนนี้ถ้าเรานะครับเฉลี่ยชีวิตถ้าเรารักตัวเราเองนะครับเราก็เฉลี่ยวันละ3โทษครับอาทิตย์ละ3วันวันละ1ชั่วโมงแค่นี
1: ้
0: เพื่อที่จะดูแลตัวเราเองนะครับเพื่อที่เราจะได้แสดงความรักกับคนอื่นได้ยาวนานขึ้นนะครับผม
1: อยู่ด้วยกันนาน
0: ใช่นี่คือชีวิตปกติแล้วพอคุณมาออกอาทิตย์ละ3วันการที่เราทำอะไรมากเกินไปเราก็อุ้ยไม่มีเวลาเราจะไปทำอาหารกินอย่างอื่นไม่ได้แต่ถ้าเราเฉลี่ยที่ละ3วันวันอื่นก็ทำธุระนู่นนี่ได้หรือเราเดี๋ยวนี้นะครับสถานที่ออกกำลังกายมีเวลาให้เราเลือกในการที่เราจะออกกำลังกาย
1: เยอะ
0: เช่นเปิดตั้งแต่เช้าเราออกกำลังกายเสร็จตอนเช้าไปทำงานต่
1: อ
0: เดี๋ยวนี้เปิดกลางคืนมีไฟมีอะไรงี้ไม่เหมือนสมัยของรุ่นยุคหินอย่างเง
1: ี้
0: ยต้องไปออกในสนามรอกันรอเย็นๆเท่านั้นมีเวลาแต่เดี๋ยวนี้มีพรีเรียดไทม์เยอะมากครับคุณหงทำให้เราสามารถเลือกไลฟ์สไตล์ได้ดีขึ้นเพียงแค่อาทิตย์ละ3วันวันละ1ชั่วโมงก็สามารถทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นมา
1: ค่ะอยากถามถึงข้อจำกัดมีไหมคะข้อจำกัดว่าเอ๊ะคนเป็นโรคนี้ไม่สามารถลงได้หรือว่ารักษาข้อเข่าในน้ำจะไม่ดีอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยค
0: ่
1: ะ
0: ในตัวของน้ำเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเกือบทุกโรคเลยนะครับสามารถที่จะมาลงน้ำได้มีอยู่โรคที่ห้ามลงก็คือโรคที่เกิดภาวะติดเชื้อหรือแพร่กระจายเชื้อโรคนั่นเองนะครับ
1: เดี๋ยวติดคนอื่น
0: ใช่ครับใช่ครับและนอกจากที่จะติดคนอื่นแล้วนะครับก็ด้วยตัวของเขาเองด้วยถ้าสมมติว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าภูมิตัวเองต่ำหรือมีแผลอยู่เนี่ยครับพอเราออกมาทางด้านนอกเนี่ยครับมันก็จะมีเชื้อโรคตามอากาศเขาก็จะติดเชื้อไปด้วยนะครับตัวของเขาเองนะครับก่อนที่จะมาแพร่คนอื่นตัวเขาเป็นอันตรายอันดับแรก
1: อ
0: ันตรายกับตัวของเขาเองน
1: ี่
0: แหละครับแต่นี้คนที่เป็นแบบนี้คือกลุ่มไหนอะคนที่เป็นโรคแบบวิกฤตมากๆหรือมีแผลเป็นแผลสด
1: อย่างนั้นก็ไม่ควรลงน้ำอยู่แล้ว
0: ใช่ครับแผลยังไม่แห้งเนี้ยพวกนี้ยังไม่ควรลงน้ำแต่ถามว่าวิเราเดินไม่ได้เลยเนี้ยเราลงน้ำได้ไหมเดี๋ยวนี้นะครับลงได้เราจะเห็นเลยนะครับใช้ตัวต่อตัวมาประกบเลยนะครับมาจับมาคอยจับช่วยการเคลื่อนไหวช่วยให้มี movement เพิ่มมาก
1: มันเป็นการกายภาพไปด้วย
0: ใช่ครับแต่นี้ถามว่าพอเราได้มีการเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อระบบประสาทก็เกิดการตื่นตัวขึ้นมาพอเกิดการตื่นตัวขึ้นมาปุ๊บอนาคตก็สามารถทำเองได้ครับเพราะว่าถ้าตราบใดก็ตามนะพอคนที่สูงวัยโรคหนึ่งของคนที่สูงวัยที่มีมากๆคือโรคอะไรคุณหงรู้ไหม
1: โรคอะไรโรคแบบว่าปวด
0: โรคแบบว่าอยู่เฉยๆแล้วก็ลืมทุกอย่างไงครับ
1: อัลไซเมอร
0: ์ถูกต้องโรคอัลไซเมอร์เนี่ยรักษาได้โดยการที่ต้องมีแอคทิวิตี
1: ้
0: แอคทิวิตี้เท่านั้น
1: จะช่วยให้เป็นช้าลงด้วย
0: ใช่ใช่ช่วยชะลอด้วยและช่วยให้ไม่เป็นถ้าอยู่เฉยๆความจำก็เสื่อมลงไป
1: ต้องทำนั่นทำนี
0: ่ในเด็กนะครับคุณหงในเด็กเนี่ยเขาบอกว่าเด็กยิ่งซนยิ่งอะไรครับ
1: ยิ่งฉลาด
0: ใช่เพราะว่าการซนนั่นคือการเพิ่มพัฒนาการยิ่งมีมูฟเมนต์สมองยิ่งทำงานถูกต้องไหมในวัยผู้ใหญ่เนี่ยสมองมัน

0: เจริญเต็มที่แล้วแต่ถ้าไม่ใช้สมองมันก็จะรูทลงไปก็คือสูญเสียนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณต้องให้ใช้เฮ้ยเรารักพ่อมากเลยรักแม่มากคุณแม่ครับอย่าหยิบตัวนี้คุณแม่ครับอย่าหยิบตรงนู้นนี่คือการทำร้ายให้เขาไม่ต้องทำอะไรสมองก็เสื่อมไประบบประสาทสังเกตไหมตอนเล็กๆโอ้โหหยิบนู่นหยิบนี่กรีดได้ดีแต่พอไม่ได้ทำปุ๊บก็เสื่อมไปเห็นไหมผู้ใหญ่คนไหนที่แบบว่าเย็บปักถักร้อยอะไรพวกนี้กล้ามเนื้อมือก็แข็งแรงระบบประสาทก็ดีอัลไซเมอร์ก็ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกำลังกายนะครับช่วยทำให้มี movement และช่วยทำให้สมองและการที่เราทำทุกวันนี้นะครับที่เราทำเมื่อกี้ที่ถามผมว่าเอาควายเราดิเราจะมีการ movement เคลื่อนซ้ายเคลื่อนขวาเลื่อนหน้าหลังหมุนบ้างยกมือสลับข้างนี้เป็นแบบนี้ข้างนี้เป็นแบบนี้
1: เพื่อให้สมองด้วย
0: อันนี้กวาดใช่ถามว่าชีวิตปกติคุณไปไหมครับเวลาไปห้างคุณก็เดินอย่างนี้ไปด้วยทำ
1: ไหมใ
0: ช่ไหมมันก็แบบวิคุณหงเป็นลายหรือผ้าอะไรใช่ไหมครับคุณหงแต่หนึ่งชั่วโมงทุกคนทำเหมือนกันเราจะไม่รู้สึกว่าเราเป็นตัวแปรประหลาดแต่ขณะเดียวกันเราได้ประโยชน์กับสุขภาพของเราครับคุณหง
1: อันนี้ได้รู้ถึงการเอ็กซ์เซอร์ไซส์การอะไรต่างๆแล้วแต่ได้ยินมาว่าที่นี่เป็นสระน้ำเกลือมีผลต่อเรื่องของการปวดหลังข้อเข่าอะไรอย่างนี้ไหมคะช่วยหรือเปล่าคะ
0: ไอตัวของสระน้ำเกลือเองเนี่ยนะครับมันถามว่ามันมีผลกับการปวดนู่นนี่นั่นหรือเปล่าตัวเนี้ยมันมีตัวหนึ่งนะครับที่สำคัญมากๆแต่ไอ้ตัวปวดเข่าหรือหลังเนี่ยนะครับลงน้ำอะไรก็ได้เด
1: ี๋
0: ยวจะบอกอุ้ยต้องลงสระน้ำเกลือนะลงน้ำคลองลงทะเลลงอะไรเงี้ยลงสระคลอรีนก็ได้แต่สระน้ำเกลือเนี่ยทำไมผมถึงเลือกใช้เป็นระบบสระน้ำเกลือจากตัวของผมเองผมป่วยโดยการที่ผมเนี่ยนอกจากเป็นผู้บริหารก็คือต้องลงมาปฏิบัติการดูสระมาใส่คลอรีนอะไรพวกนี้ด้วยเพราะว่าเราเริ่มมาจากที่แบบเราทำเองหมดพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เจอปัญหาครับเราตักคลอรีนเสร็จแล้วเนี่ยสูดเข้าไปพอสูดเข้าไปปุ๊บทำให้ระบบไซนัสของผมเสีย
1: อ๋อมันมีต่อร่างกาย
0: ทีแรกเราก็ถ้าเราแข็งแรงมากเฮ้ยเรื่องแค่นี้เหมือนคนเป็นหวัด
1: ไม่เป็นไรหรอก
0: เริ่มก้มหน้าไม่ได้ก้มหน้าปวดขึ้นศีรษะแล้วก็ดำน้ำไม่ได้ปวดร้าวอะไรเงี้ยครับไปหาหมอครับหมอบอกโชคดีมากเลยที่มาเร็วไม่งั้นนะต้องผ่าโพรงจมู
1: ก
0: หมอบอกว่าคุณจะต้องเลิกว่ายน้ำไม่อย่างนั้นเนี่ยไซนัสกูก็จะอักเสบอยู่อย่างนี
1: ้
0: ผมกลับไปนั่งคิดโอ้โหกูต้องเลิกว่ายน้ำแล้วกูทำอาชีพนี
1: ้ชีวิ
0: ตไม่ใช่ว่าออกกำลังกายธรรมดาผมทำอาชีพนี้ครับคุณหม
1: อ
0: คุณก็ไปเลือกเอาละการชีวิตคุณกับอะไรเงี้ยผมก็มานั่งคิดผมจ่ายค่ารักษาพยาบาล60,000มานั่งคิดว่าทำยังไงดีก็เข้าเลยครับพี่กูพี่กูรู้ทุกอย่างก็ไปดูเปรียบเทียบนะครับระบบนะครับปุ๊บมีระบบโอโซนระบบน้ำเกลือแล้วก็ระบบคลอรีนนะครับ
1: น้ำเกลือดีที่สุดแล้ว
0: ถามว่าในระดับโลกเนี่ยนะครับระบบน้ำเกลือเนี่ยฆ่าเชื้อได้ดีมาก
1: ก็คือเรื่องของฆ่าเชื้อด้วย
0: เป็นเรื่องของการฆ่าเชื้อด้วยและก็เรื่องของเคมีที่ไม่รุนแรงนะครับคนที่เป็นผื่นแพ้คลอรีนเวลาลงสระบางคนจะเห็นเป็นผื่นแดงๆๆๆคันมากลงสระน้ำเกลือไม่เป็นแบบของผมเนี่ยเสียวฟันมากเลยเมื่อก่อนผมใช้คลอรีนบางครั้งเนี่ยคนไทยปรับสภาพระบบของสระไม่ดีเป็นกรดบ้างเป็นด่างบ้างเสียวฟันแต่ตอนนี้มันจะค่อนข้างที่จะแบบว่ากลางนะทุกวันที่เราทำเนี่ยทำระบบเราก็จะทำแบบเราเช็คน้ำค่าน้ำทุกวันเพื่อให้ค่าน้ำเป็นกลางเพื่อดีต่อสุขภาพของคนที่มาลงและตอนนี้นะครับตัวของระบบน้ำเกลือเองเนี่ยกินแล้วเหิดอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะน้อยกว่าคลอรีน
1: คือทุกอย่างดีต่อสุขภาพมากกว่าใช่ไหมคะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ผมเลือกใช้ที่เป็นระบบน้ำเกลือแล้วตอนนี้อีกอย่างครับคนไทยไม่ชอบที่จะดำแบบผมใช่ไหมครับลงน้ำเกลือไม่ดำใช่แล้วก็เป็นสายอินดอร
1: ์ค่ะคุณฤทธิ์คะเราพูดกันมาก็เยอะมากๆเลยแต่อยากจะให้คุณฤทธิ์เนี่ยแนะนำท่าที่สามารถกายภาพเองที่บ้านสำหรับการปวดหลังแล้วก็ข้อเข่าส
0: ัก
1: นิดนึงค่ะ
0: ได้ครับผมครับการเอาท่าง่ายๆเลยนะครับที่ทุกคน
1: บางคนอาจจะมีสระหรือว่าอ่างน้ำอยู่ที่บ้าน
0: เอาง่ายๆเลยเอาท่าแรกเลยนะครับผมขออนุญาตยืนนิดนึง
1: ได้เลยค่ะ
0: นะก็ถ้าเราอยู่ในน้ำนะครับเราสามารถใช้มือสร้างบาลานซ์ตัวเราการปวดเข่านะครับเราต้องเทรนกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าและกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังโดยการที่เราถ้าเราแบบว่ายน้ำไม่เป็นเอามือเกาะขอบสระก็ได
1: ้
0: นะครับแล้วเราก็ยกขาเตะแบบนี
1: ้
0: อย่ายกเข่าสูงมากจนเกินไป
1: ยกให้พอดี
0: ให้เข่าเนี่ยอยู่ระดับเอวของเราไม่ต่ำมากเกินไปไม่สูงมากเกินไปแล้วพับส้นเท้ามาหาก้นเยอะๆแล้วเตะวักน้ำออกมานะครับพอเราเตะออกไปปุ๊บกล้ามเนื้อมัดนี้จะทำงานนะครับแต่ถามว่าเตะแบบนี้อยู่บนบกอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อทำงานไหมทำงานมากแต่ถามว่าถ้าเราสูงวัยเราจะยืนอยู่ไหมเนี่ยบาลานซ์
1: มันจะปวดมากใช่ไหมคะ
0: ครับผมและอีกท่าหนึ่งนะครับก็คือการสร้างกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังให้เรายืนแบบนี้ในน้ำแล้วก็ยกส้นเท้าย
1: กไปหน้าด้วยไปหลังด้วยใช่ไหมคะ
0: ทำทีละอย่างนะครับไปข้างหน้าเตะข้างหน้าสัก10ครั้งแล้วก็พักมาพับ
1: ข้างหลัง
0: ด้านหลังแบบนี
1: ้
0: สังเกตมากเลยนะครับคนทั่วไปนะครับชอบทำผิดนะครับชอบทำแบบนี้นะครับแบบนี้
1: ยกเป็นยกเข่าขึ้นยกข้างหน้า
0: อันนี้โดย

0: รมชาติเลยนะเพราะว่าเขาไม่รู้ไงแต่ให้เรามีทริคง่ายๆทำแล้วไม่ผิดให้ก้าวเท้าซ้ายมาทางด้านหน้าให้เกินไว้ก้าวเท้าขวาแตะไปทางด้านหลังนะครับและยกขึ้นมาแตะก้นนะอย่างนี้นะครับคุณจะถูกเลยนะครับจะค่อนข้างที่จะผิดยากมากนะครับอันนี้สำหรับของคนปวดเข่าทำนะครับสมมุติว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราไม่เคยทำเลยเราก็ทำ10ครั้ง3รอบเท่ากับ30นะครับเสร็จแล้วก็ทำอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าทำไปสักระดับหนึ่งเรารู้สึกว่าอุ๊ยกล้ามเนื้อมันชิวๆเลยว่าเราต
1: ้
0: องเพิ่มเพิ่มทีละ5ก็ได้หรือเพิ่มทีละ10ก็ได้ตามอัธยาศัยที่เราคิดว่าเราทำได
1: ้
0: ต่อมานะครับเป็นการออกกำลังกายที่กล้ามเนื้อหลังนะครับกล้ามเนื้อหลังนะครับเราสามารถเกาะแล้วก็แกว่งแบบนี้ตอนนี้ให้สังเกตง่ายๆเลยนะครับมันจะมีอยู่2ทริ
1: ค
0: ทริคที่1สำหรับคนปกติเตะไปด้านหลังได้สูงเลยยกขึ้นทางด้านหน้าสูงๆและออกแรงกดนะครับออกแรงกดเตะขา
1: ไปด้านหล
0: ังผมอนุญาตให้เกาะครับแล้วเตะขาไปด้านหลังปุ๊บอย่างนี้เลยครับเป็นการกล้ามเนื้อหลังบริเวณช่วงเอวของเราซ
1: ึ
0: ่งคนจะปวดเยอะมากบริเวณนี้นะครับยกขาสูงแล้วเตะแกว่งแบบนี้นะครับเป็นการสร้างกล้ามเนื้อหลังแต่อย่ามองข้ามเรื่องของกล้ามเนื้อหน้าท้องคนที่จะไม่ปวดหลังเนี่ยจะต้องเล่นกล้ามเนื้อหน้าท้องด้วย
1: ไม่มีพุง
0: ใช่ครับถ้าไม่มีพุงก็จะไม่ปวดหลัง
1: ค่ะ
0: ถ้ามีพุงก็จะปวดหลังก็คือซิทอัพนะครับการซิทอัพเนี่ยบางคนเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยมันยากมากมันฮาร์ดคอร์มาก
1: ไม่ขึ้น
0: ผมมีเทคนิคง่ายๆครับนั่งบนเก้าอี้ครับนะครับแล้วมือนะครับจับเก้าอี้ไว้แล้วก็ยกขา
1: ค่ะ
0: นะครับแบบนี้นะครับเนี่ยยกขาแบบนี้ปุ๊บแล้วก็วาง
1: แล้วก็ย
0: กใช่ครับหรือเรานอนหงายนะครับแล้วก็ชันเข่าขึ้นไม่ต้องยกตัวขึ้นมาโอ้โหเคยเห็นโฆษณาในทีวี
1: ม
0: ั้ยโอ้โหแบบนี
1: ้
0: เราทำไม่ไหววิธีการบริหารหน้าท้องง่ายๆมากก็แค่ยกศีรษะขึ้นมาและให้หัวไหล่นะครับพ้นพื้นให้แค่หัวไหล่นะพ้นพื้นแค่นี้หน้าท้องทำงานนะครับหรือนอนหงายสบายๆใช้การยกขาขึ้นลงแบบนี้กล้ามเนื้อหน้าท้องทำงานต้องทำ4มัดนี
1: ้
0: คู่กันเสมอถ้าเราคิดว่าเราจะออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลังต้องออกหน้าท้องถ้าต้นขาด้านหน้าก็ต้องต้นขาด้านหลังด้วยต้องคู่กันเสมอเพราะว่ามันทำงานตรงข้ามกันเวลาที่หน้าท้องหดหลังจะยืดเวลาหลังหดหน้าท้องจะยืด
1: ก็คือทำให้มันบาลานซ์
0: ใช่ครับผมไม่งั้นมันจะเป็นโยโย่
1: เอาเป็นว่าวันนี้ได้ความรู้เยอะมากๆแต่ว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจอยากจะมาที่นี่หรือว่ามาขอคำแนะนำจากครูฤทธิ์มาได้ที่ไหนคะ
0: ได้ครับผมก็อันดับแรกง่ายๆนะครับก็มาที่สโมสรหมู่บ้านวราลมนะครับก็ถ้าไม่รู้ทางนะครับก็สามารถโทรเข้ามาถามได้ที่เบอร์028112149นะครับผมหรือเสิร์ชง่ายๆเลยครับอยู่ที่บ้านหรือแบบอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถเสิร์ชเข้า Google นะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปว่าเรียนว่ายน้ำกับครูฤทธิ์หรือพิมพ์คำว่าครูฤทธิ์ลงไปนะครับก็จะเจอในช่องทางของ Facebook หรือ YouTube อะไรอย่างเงี้ยครับก็ฝากคำถามไว้แล้วผมก็จะตอบให
1: ้
0: หรือมีคนที่เชียงใหม่นะครับมาถามผมเรื่องว่าอยากเรียนลอยตัวทำยังไงผมก็อัด YouTube ให้ครับแล้วก็โพสต์ขึ้นไปแล้วก็แชร์ให้เขาไปบน YouTube แล้วก็ให้เขามาเปิด YouTube แล้วก็ดูแล้วก็ส่งให้ในเฟซ
1: อ๋อก็คือสามารถมาสอบถามได้ตามช่องทางที่ครูฤทธิ์บอกใช่มั้ยคะ
0: ถ้าอยู่ไกลก็ทางสื่อถ้าอยู่ใกล้ๆก็แวะเข้ามาเลยครับ
1: ได้เลยยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณครูฤทธิ์แล้วก็ทีมงานอควาริสไทยแลนด์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับผม
1: ค่ะยังไงวันนี้เราทั้ง2คนขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณครับ

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้า

0: สวัสดีครับขอนำทุกท่านครับเข้าสู่เกมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย and you're watching See You on the Road Season 2และเรายังคงอยู่ในรอบการคัดเลือกตัวแทนจากกรุงเทพมหานครครับ The national champion will go home with an honorable trophy and scholarship from จุฬาลงกรณ์ University และเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนสาธิตพัฒนาและศึกษานารีสาธิตพัฒนานะครับโดยน้องนโมน้องตุ่นและน้องวายน์น้องๆจากสาธิตพัฒนามีอะไรจะบอกเพื่อนๆศึกษานารีครับ
1: สวัสดีศึกษานารี
2: รู้จักดีกรี
3: สาธิตพัฒนาบ้างยัง
0: น้องๆศึกษานารีนะครับส่งน้องไข่มุกน้องอิมมี่และน้องส้มเข้าประกวดนั่นเองแน
4: ่ The rose is red violet is blue and my eyes on you
0: ทีนี้จะให้น้องๆทั้งสองทีมเล่นเกมนั้นคำถามคือจะเล่นเกมอะไรกันบ้างล่ะไปดูกติกากันดีกว่าครับน้องๆทั้ง2โรงเรียนจะต้องแข่งขันกันทั้งหมด3เกมเพื่อเก็บคะแนนหาผู้ชนะเข้าสู่รอบต่อไปและเช่นเคยเกมแรกนั้นเป็นเกมที่ต้องใช้ทักษะการฟังอย่างมากเลยแหละครับนั่นก็คือการตอบคำถามจาก VTR มูลค่า100คะแนนไปชมกันเลยครับ
5: Right now on my way to the Grand Palace I am going to use Tuk Tuk Hop a new app for calling Tuk Tuks to go to different places around Ratanakosin Island thisensemble that of hop on hop off tourist bus and here I am today with Kun Broad the assistant manager of Tuk Tuk Hop today she'll be our guide and takes us around
6: Tuk Tuk Hop is a flat fee service that you can pay once and can use for the whole day you can get off at a destination and get back on again to go to another destinationWhen you open the app, you can see that everything is in English. If you want to go to Khaosan Road, choose number 8. To Banglapu, choose number 9. To Dusit Zoo, choose number 24. This system will help solve the language and communication problems because there are a lot of tourists in these areas and the public transport system does not sufficiently support their needs.
5: In the future, how will you plan to develop the Tuk Tuk Hop app?
7: We will offer an electric Tuk Tuk service in collaboration with MTech, which will help protect the environment, promote tourism in Thailand, as well as generate communities.
0: Which statement explains what the Tuk Tuk Hop service is? A. Payment must be made through the app. B. This app is only iOS.Compatible. C. All the functions in the app are in English. D. You cannot make stops along the route. C. You. สาธิตพัฒนากดได้ทีมแรกเชิญครับ
7: Number C. All the functions in the apps are in English.
0: Your answer is...Moving on to our next game. สำหรับเกมนี้ครับชื่อว่า Who, What, or Where. The following are the characteristics of which place? Your first clue. A famous football player, Andriy Shevchenko, used to play for this city's football club. The club's name starts with the word Dynamo. Clue number two.It is the capital city of one of the 15 post-Soviet states. Clue number three. This city is home to St. Sophia Cathedral, which is a UNESCO World Heritage Site. Clue number four. This city was one of the co-hosts of the UEFA Euro 2012.The UEFA Champions League 2018 was also held in this city. Where the finals? เอาล่ะสิศึกษารีกดแล้วตอบว่า
5: บราซิล
0: บราซิลนั้นเป็นคำตอบที่ incorrect. สาธิตพัฒนาก็กดด้วยเช่นเดียวกันครับเชิญตอบครับ
3: St. Petersburg
0: เป็นคำตอบที่ incorrect เอาละสิตอบซ้ำเลยสาธิตพัฒนาจัดไปรอบ2
3: Moscow
0: Your second attempt is incorrect ศึกษาอันนี้ your second attempt เชิญครับ
8: Rio de Janeiro.
0: Your second attempt is ผิดนะครับไปกันต่อเลย The city was one of the co-hosts of the UEFA Euro 2012. The UEFA Champions League 2018 was also held in this city, where the finals were between Real Madrid and Liverpool FC. And the last clue.This former capital of the Kievan Rus kingdom is one of the oldest cities in Eastern Europe. It is the capital city of Ukraine. สาธิตพัฒนาเชิญครับ
3: The city name is Kiev.
0: เป็นคำตอบที่น้ำโออะไรทำให้หนูตอบเคียบครับ
3: แหมมันเขียน Capital of Kiev
0: เนี่ยอาณาจักรคีวานรัสเพราะฉะนั้นครับนำไปอยู่ที่300คะแนนน้องๆศึกษานารีอย่าเพิ่งหมดหวัง Because the next game is worth 300 points แต่ช่วงนี้เราพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับว่า300คะแนนข้างหน้าจะเป็นของใครสักครู่เดียว
9: เดินทางในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสะดวกสบายด้วยรถระบบไฟฟ้า CU Shuttle Bus ที่เปิดให้บริการแก่นิสิตและบุคคลทั่วไปฟรีและยังสามารถติดตามข้อมูลการเดินทางผ่านแอปพลิเคชัน CU Pub Bus ได้ด้วยร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในไอเดีย Green University ได้แล้ววันนี้
0: Welcome back to See on the Road Season 2 300คะแนน The next 300 points goes to which team ถ้าพร้อมแล้วเชิญระบบสุ่มได้เลยครับTrue or false I'm gonna give you one word เพื่อที่จะเลือกตัวแทนมาได้ว่าจะเอาใครคำใบ้คำนั้นคือคำว่า sportsสาธิตพัฒนาทรง
10: นโมค
0: ่
10: ะ
0: นโมสุสารีทรง
11: ส้มค่ะ
0: น้องส้ม
9: น้องนโมและน้องส้มจะต้องมาแข่งขันกันสลับตอบคำถามทั้งหมด10ข้อข้อละ3วินาทีในหัวข้อกีฬาโรงเรียนศึกษานารีจะกลับมาตีเสมอได้หรือไม่ไปชมเลยครับ
0: The following statements about sport rules are true or false in football.There cannot be more than 7 substitute players on each team.
3: True.
10: No.
0: In volleyball, the libero can set the ball above the head like the setter only when he or she stands behind the attack line.
3: I will say that true.
0: The ping pong table is rectangular. It is 2.74 meters long and 1.525 meters wide.
3: False.
10: True.
0: In chair ball, there are 12 players total on the court.
10: False.
3: False.
0: In a relay swim race, if a swimmer dives into the pool before his or her teammate makes contact with the platform, 5 seconds will be added to the record.
3: That's true.
10: True.
0: Men's gymnastic events are steel rings, parallel bars, vault, horizontal bar, pommel horse, and floor exercise.
10: False.
3: I would say false.
0: In badminton, if a player accidentally places a foot on the opposition side of the court, it is considered a foul.
3: I think that's true.
10: False.
0: In men's hurdling, there are 10 hurdles, while in women's, there are 8 hurdles.
10: True.
3: True.
0: In tennis, once the ball has crossed the net, the player can return the ball only when the ball has hit the ground once.
3: That's foul.
10: True.
0: The circle in the middle of the basketball court has the radius of 1.8 meters if measured to the outer edge of the circle.
10: True.
3: Well, let's have a guess. I think that's true.
9: ทีมที่ได้300คะแนนนั้นได้ไป5เต็ม10ขณะที่ทีมที่แพ้ได้ไป3เต็ม10
0: And the team that will be given 300 points is
9: สาธิตพัฒนา100คะแนนเข้ารอบไปแบบหล่อๆสวยๆก็เลยทีเดียวหลายๆคนสงสัยว่าตกลงว่าไอ้กีฬาแชร์บอลเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่12ผู้เล่นบนสนามแต่มี14นะข้างละ7นั่นเองข้อที่5นะเขาบอกว่า in relay swim race ถ้าเกิดว่ากระโดดลงไปในน้ำก่อนที่เพื่อนจะมาถึงเนี่ยจะสัมผัสกับขอบเนี่ยนะฮะบวกเพิ่มอีก5วินาทีใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับ disqualify เลยครับแพ้เลยครับต่อไปฮะ men's hurdling ถามว่าผู้ชายเนี่ยมีไอ้ที่ลัวที่ต้องกระโดดข้ามเนี่ย10ผู้หญิงให้8พอใช่ไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่ฮะ10เท่ากันและข้อสุดท้ายนะครับเทนนิสเนี่ยต้องรอให้ลูกบอลข้ามเน็ตมาแล้วตกก่อนเสมอใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆที่เข้ารอบต่อไปด้วยครับสาธิตพัฒนา
0: All right and the next two teams who have come up on this very stage to seek the position of representing Bangkok
9: ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนโยธินบุรณะและน้องๆสาธิตจุฬาน้องกูน้องวสุและน้องนาวจากโยธินบุรณะนะครับ Anything you'd like to tell your friends from สาธิตจุฬา
11: ถึงพวกเราจะไม่ได้ซ้อมแต่ความพร้อมพวกเราเต็มร้อยนะครับ
9: เอ้ามาที่น้องๆ นะครับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมนะน้องยาน้องโปรดน้องหมูส้มนะครับ
0: as the former champions นะฮะ all right anything you want to tell the boys in brown โยธินบุรณะ
11: พวกเรา see you see
9: รอบนี้เราจะเริ่มที่ VTR กันก่อนนะครับ
12: it is said that music is without bordersAnd Chamturi Spin Quartet has carried Thai music beyond its usual borders by performing traditional Thai compositions with Western instruments that everyone is familiar with. Do you hear it? Let's go listen to this beautiful music and get to know it better.
13: The name Chamturi String Quartet comes from the Chamturi tree, which is the symbol of Chulalongkorn University. And string quartet denotes the type of musical ensemble.A string quartet comprises three types of string instruments, violin, viola, and cello. But to be called a string quartet, the ensemble must have four musicians, which means in a string quartet, there are two violinists, one violist, and one cellist. The string quartet is a type of music

0: วินาทีเราไปดูกันนะครับว่าน้องภูจะสามารถพาทีมกลับมาตีเสมอได้หรือไม
1: ่ The following statements about Dr. Bradley or Dan Beach Bradley aka หมอ Bradley are true or false. You ready?
2: Yeah.
1: Let's go. Dr. Bradley came to Siam during the reign of King Rama IV and established the first dispensary in Siam to treat patients and provide them medicines and religious books.
2: True.
3: True.
1: He was the first person to perform a modern surgery in Thailand. He removed a tumor from a patient's forehead without using anesthesia.
2: True.
3: True.
1: His most famous surgery was the one he performed on a monk whose arm was blown off during a cannon explosion at a temple fair. Many people gathered around to watch him perform the surgery.
2: False.
3: True.
1: He was the first person to successfully invent the Thai script. He is considered the father of Siamese printing.
2: True.
3: True.
1: His first publication was the government announcement prohibiting the import of opium into Siam.
2: False.
3: False.
1: He published a book about childbirth and pregnancy care to tackle the problem of infant mortality at the time.
2: True.
3: False.
1: He brought the manuscript of Nirad London or London Poems for 400 baht from Mom Rasho Thai, who was studying English with him. He then printed and sold them for the Thai public. This was considered the first copyright sale and purchase in Thailand.
2: False.
3: False.
1: He founded and printed an annual newspaper called the Bangkok Recorder.
2: False.
3: True.
1: He was the person who pioneered the smallpox vaccination in Siam.
2: True.
3: False.
1: He died on June 23rd, 1873 of tuberculosis when he was 69.
2: True.
3: True.
0: มีโรงเรียนหนึ่งได้4เต็ม10อีกโรงเรียนหนึ่งได้6เต็ม10และโรงเรียนที่ได้ไปเต็มๆ300คะแนนก็คือสาริจุฬาโจทย์ยากไหมภูเมื่อกี
2: ้ยากยากที่ว่าหมอบัลเล่ยากเลย
0: แต่ว่าอย่างเคสอย่างเงี้ยดร. Bradley came to Siam during the reign of King Rama the Fourth ข้อแรกเลยหนูตอบ true หรือ false ได้ไหม
2: true
0: false ครับ he came in during the reign of King Rama the Third ส่วนข้อที่ผิดเมื่อกี้เนี่ยหลักๆเลยนะฮะจะมีข้อที่4 was he the first person to successfully invent the Thai script เป็นผู้คิดค้นอักษรไทยเลยปะจำได้ว่าพ่อขุนรามไม่ใช่เหรอแต่ he invented the Thai script printing press และถามว่า publication หรือว่าการตีพิมพ์น้องนาวครับสิ่งแรกเนี่ยนะฮะคือเรื่องของการประกาศเป็นคำประกาศของรัฐบาลที่ห้ามสยามนำฝิ่นโอเปียมเข้ามาในราชอาณาจักรใช่หรือไม่ใช่แน่นอนใช่ไหมนอนมาก็ต้องเป็นเรื่องนี้อยู่แล้วใช่ไหม his first publication was of the Ten Commandments นั่นเองนะครับและหลังจากนั้นถึงจะมีเอกสารหนังสือออกมาหลังจากนั้นนั่นเองนะครับและต่อมาก็คือข้อที่8นะฮะหนังสือพิมพ์นะฉบับแรกที่หมอบรัดเลย์เรียกว่าเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมาคือ The Bangkok Recorder หรือเปล่าไม่ใช่ต้องเป็น The Bangkok Calendar แสดงความยินดีกับน้องๆจากสาธิตจุฬา We'll be back next weekTo find the next team, the last team who will enter the final five of the Bangkok round. อย่าลืมนะครับเช้าๆวันเสาร์เวลากำลังดี 7 โมงเช้าทางช่องวันติดตามพวกเราได้ในรายการ See You on the Road Season 2. สำหรับวันนี้เราทุกคนสวัสดีครับ
4: อยากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือสองคำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อ่ะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you

ได้ thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอเราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okay I'm alright I'm good thank youแปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ not today not today หรือ not for me not for me thank you เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not I would rather not แล้วก็เพิ่ม thank you แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass I think I'll pass thank youไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอะกลัวว่าเขาจะแบบอุ๊ยทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง that's very kind of youthat's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย butI cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือ I appreciate the offer หรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจแล้วรู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraidI don't like it. Sorry, I'm afraid I'm not into it. Sorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อาสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอยแกอยากไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could, butI wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้อะนะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโอ้โหอยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekend สมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ้ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปSounds great, but sounds great, but I have work to do. Or sounds great, but I have so many things to finish by tonight. เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ what a pity โอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ what a pity I will be abroad thenWhat a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพบกับผมเทรนเนอร์ต๊อกครับ
2: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: และนี่คือรายการ Strong Together รายการที่พาทุกท่านไปฟิตร่างกายยามเช้าครับ
2: รวมถึงการดูแลสุขภาพให้ดีในทุกๆวันกันด้วยครับผม
1: แล้วก็แน่นอนครับวันนี้เป็นการฝึกในรูปแบบของเวทเทรนนิ่งซึ่งใครที่ติดตามของเราเนี่ยทราบกันดีแน่นอนว่าวันนี้นะครับการฝึกเวทเทรนนิ่งของเราก็จะเป็นแบบเบื้องต้น

0: ครับผม
1: ก็อย่างที่เมื่อกี้บอกไปเราก็จะมีทั้งกระเป๋าเป้ที่เตรียมอุปกรณ์แล้วก็มีขวดน้ำถ้าบ้านไหนมีดัมเบลใช้ดัมเบลได้เลย
0: ได้เลยครับผม
1: มันก็จะใช้ดัมเบลแต่ว่ามีแค่ท่าเดียวที่ใช้คร
0: ับ
1: ผมไม่ยากมากเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะออกกำลังกายทุกครั้งเหมือนเดิมครับโค้ชอัพเราต้องมีการวอร์มอัพร่างกายใช่ไหม
0: ใช่ครับผมอ่ะ okay. เดี๋ยวเรามาเริ่มจากการวอร์มอัพร่างกายก่อนเลยนะครับเดี๋ยวอันดับแรกเลยเราเป็นการวิ่งอยู่กับที่นะครับเราต้องการให้ร่างกายเราอุ่นครับสะบัดแขนเล็กน้อยลงน้ำหนักได้ปลายเท้านะครับเพื่อนะเราเวลาเราวอร์มครับข้อต่อได
1: ้เราต้องให
0: ้กระปรี้กระเปร่าอบอุ่นร่างกายวอร์มข้อต่อต่างๆนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวท่าต่อไปนะครับทีนี้เราแตะส้นเท้าตัวเองนะครับแล้วค่อยยืนขึ้นเหมือนเราบิดขี้เกียจตอนเช้าฮะยกส้นเท้าลักษณะนี
1: ้โอ้โห
0: เราวอร์มทั้ง
1: แค่นี้ก็รู้สึกดีแล้วนะ
0: เท้าสะโพกยืดสุดแขนนี่ครับลงต่อเนื่องเลยแบบนี้นะครับเราวอร์มง่ายๆฮะยืดเหยียดเดี๋ยวเราไปหนักกันในท่าเซอร์กิตนะฮะ3 2 1ไอ้นี้บิดลำตัวเล็กน้อยนะครับผมเราต้องการวอร์มอ่ะ
1: อันนี้ถ้าตื่นมาแล้วบิดขี้เกียจตั้งแต่แรกแล้วได
0: ้
1: ไหม
0: ได้เลยครับแต่ว่าเอาเบาๆนะ บางทีตื่นมาตัวตึงเกินไปบิดตัวช้าๆนะครับเราพยายามไม่กระชากนะครับรู้สึกว่าแค่ตึงๆพอ3 2 1ไอ้ครับ arm circle เราแกว่งแขนนะย่ำเท้าไปด้วยหมุนวงกว้างๆนะครับเป็นวงกลมปึ๊บอ่ะทีนี้ย้อนหลังปึ๊บ3 21โอเคครับพอตอบ
1: โอเคร
0: ู้สึกพอต่อพร้อมใช้งานแล้ว
1: พร้อมแล้วทีนี้เรามาที่ท่าแรกกันเลยครับเราจะทำแบบนี้30วินาทีทั้ง5ท่าของเราถ้าบ้านไหนมีย่ามแบบนี้แหละใช้แบบนี
0: ้ครับ
1: ใครที่มีกระเป๋าเป้นะใส่หนังสือเข้าไปนิดนึงให้มีความหนักสักอย่างน้อยๆสัก 2-3 กิโลขึ้นไปประมาณนี้ประมาณน
0: ี้
1: เขาเรียกว่าท่ารีเวิร์สลังก้าวขาไปด้านหลังแบบนี้ครับเหมือนเรานั่งลงไปเก็บของเหมือนในช่วงเดือนแรกที่เราทำแบบนี้โดยที่ถือน้ำหนักขึ้นไปด้วยสลับข้างไปเรื่อยๆแบบนี้ใช่ครับดูที่โค้ชจ้ามนะลองดูนะเพราะฉะนั้นน้ำหนักที่ลงจริงๆแล้วสังเกตว่าหัวเข่าเนี่ยเวลามันถูกก้าวไปด้านหลังนะครับมุมของสะโพกเข่าเห็นไหมส้นเท้าเปิดสะโพกเข่าเป็นแนวเขาเรียกว่ามุมฉากประมาณหนึ่งเลยประมาณนี้ทำให้การออกแรงจากเท้าเต็มเท้าแล้วก็ใช้ต้นขาได้มากขึ้นสังเกตนะดูนะลำตัวตรงแบบนี้โน้มมาข้างหน้าเล็กน้อยโอเคครับพักครับมีช่วงเวลาพักอยู่10วินาทีเพราะฉะนั้นท่าต่อมาเราจะลงไปที่เบาะของเรา
0: ครับ
1: ที่เบาะของเรา
0: โอเค
1: ท่านี้พุชอัพครับพุชอัพ
0: ครับผม
1: มีนี่พุชอัพคือท่านี้แล้วก็ลงตัวดันไปเพราะฉะนั้นท่านี้มันจะใช้สลับกันเมื่อกี้เราใช้ด้านล่างของร่างกายเพราะฉะนั้นรอบนี้เราใช้ด้านบนในการดันส่วนใครที่ไหวเพราะเดือนนี้เดือนที่2แล้วนะโค้ช
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเวลาถ้าใครไหวรู้สึกว่ามันเบาจังเลยยกตัวขึ้นมาแล้วดันแบบนี้ปึ๊บแบบนี้ส่วนใครไม่ไหววางเข่าก่อนแล้วดันเพราะฉะนั้นเราใช้เวลาประมาณ30วิในการเวิร์คต่อ1เซอร์กิตนะครับผมโอเคกลับมาทีนี้ท่าที่3กลับมาใช้แบ็คแพ็คอีกแล้ว
0: แบ็คแพ็ค
1: น้ำหนักเราก
0: ระเป๋านะ
1: กระเป๋านะครับท่านี้เขาเรียกว่าท่า
0: โร
1: คือให้เราโน้มตัวไปด้านหน้าแบบนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาเพราะฉะนั้นสังเกตที่โค้ชจ๊าบนะสมมติถ้าใครไม่เห็นสมมติโค้ชจ๊าบเนี่ยเวลาเราดึงข้อศอกจะตั้งขาเพราะฉะนั้นน้ำหนักตัวกระเป๋าสมมติใครถือกระเป๋าอยู่กระเป๋าจะลงจากประมาณระดับหัวเข่านะครับแล้วดึงขึ้นมาที่แนวของสะดือพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมของข้อศอกจะถูกดึงขึ้นมาตรงๆแบบนี้ไปด้านหลังเพราะฉะนั้นท่านี้เราจะเป็นการบริหารในส่วนของกล้ามเนื้อหลังแล้วก็แขนของเรานั่นเองนะครับ
0: โอเคเรียบร้อย

0: ครับสวยงามกลับมาในนี้เชอาเขาเรียกว่าอะไรนะคลีนแอนด์เพรส
1: คลีนแอนด์เพรส
0: เพรสนี่ต้องเป็นเกี่ยวกับหัวไหล่แน่นอนถูกต้องครับเราใช้ในการดันเหมือนเดิม
1: ครับผม
0: ลงมาแบบนี้เราลงโน้มตัวเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้แต่ให้เรายืนขึ้นมาด้วยแล้วผลักขึ้นแบบนี้โน้มตัวลงก้มนิดนึงถ้าสมมติใครไม่เห็นด้านข้างดูที่โค้ชจามนะดันสะโพกไปด้านหลังนะดันสะโพกไปก้มตัวนิดนึงแล้วยกขึ้นเพราะฉะนั้นท่านี้ใช้ทั้งตัวเป็นไงรู้สึกไงบ้าง
1: เมื่อยทั้งตัวเหมือนกันครับ
0: ขาหน้าท้องหลังหัวไหล่เพราะฉะนั้นท่านี้เริ่มเพิ่มเลเวลขึ้นมาจากสัปดาห์ก่อนหรือเดือนก่อนเลยดูนะพุชขึ้นไปเหนือศีรษะลำตัวตรงออกแรงตั้งแต่เท้าขึ้นมาเลยยกโอเคประมาณนี้ทีนี้ท่าสุดท้าย
1: ท่าสุดท้ายฮะ
0: เตรียมนะดัมเบลของเราหรือขวดน้ำขวดน้ำ
1: ถ้ามีดัมเบลใช้ดัมเบลนะครับผม
0: อันนี้เราใช้ดัมเบลลูกไม่ต้องใหญ่มากให้เราโน้มตัวแบบนี้นี่นะจากนั้นให้เราดึงขึ้นคิกแบ็กจากนั้นเคิร์ลนี่พับขึ้นมาวางเอาใหม่นะดึงคิกแบ็กเหยียดไปด้านหลังกลับมาแล้วดึงกลับขึ้นมาแบบนี้โอเควางปุ๊บคิกแบ็กเหยียดไปด้านหลังปุ๊บแล้วพับมาด้านหน้าเพราะฉะนั้นท่านี้เราต้องโน้มตัวแบบนี้นิดนึงเพื่อให้ฟังก์ชันของมันใช้ได้ทั้ง2ส่วนถีบเตะไปด้านหลังเรียกว่าท่าไตเซ็ปคิกแบ็กส่วนอีกท่านึงคือไตเซ็ปเคิร์ลคือละม้วนกลับมาด้านหน้า
1: โอ้ยรู้สึกว่า
0: ต้นแขน
1: กล้ามแขนเต็มมากเลยครับโค้ชตอสตอนนี
0: ้วันนี้ก็หนักเหมือนกันนะเนี่ยตอนเช้าเนี่ย
1: เช้านะฮะ
0: เก่งมาก
1: แอคทีฟฮะแอคทีฟ
0: ดีครับโอเคพักได้เพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ที่เรา recovery อยู่ให้เราหายใจลึกๆแล้วก็ทำความหายใจแล้วมีการ active ตลอดเวลา
1: สบัด
0: ให
1: ้หา alert ปิดตัวได้
0: เพราะฉะนั้นนี่คือรอบที่1เราจะทำแบบนี้3รอบนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่เคลียร์ลองตั้งแต่ท่าที่1จนถึงท่าสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันดูที่โค้ชจ๊าบก็ได้ดูที่ผมก็ได้เพื่อไม่การเสียเวลาเตรียมในเซตที่2กันมั
1: ้ยได้เลยครับผม
0: โอเค
1: ครับในเวลาพอดี
0: โอเคครับท่าแรกนี่เหมือนเดิมเราจับแบ็คแพคมาโอเคไปครับ reverse lunge ครับเราถอยเพราะฉะนั้นท่านี้ที่ผมบอกว่าเหมือนเราก้มเก็บของคือเหมือนเวลาเราทำของหล่นอ่ะปึ๊บปึ๊บแล้วเก็บขึ้นมาเหมือนกันเลยแต่แค่เราถือน้ำหนักไว้แล้วเราก็ย่อลงไปก้มเหมือนผูกเชือกรองเท้านะประมาณนั้นไหมโค้ชจ๊าบรู้สึกไหม
1: รู้สึกครับผม
0: เพราะฉะนั้นท่านี้สิ่งที่เราต้องรู้สึกหรือว่าต้องใช้จริงๆคือกล้ามเนื้อบริเวณ lower body หรือว่าต้นขาของเรานั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นต้นขาเนี่ยที่จะใช้คือทั้งหมดเปิดส้นเท้าตลอดนะอย่าลืมโอเคต่อมาใช้ด้านบนบ้างใช้ด้านบนบ้าง
1: ตัวด้านบนครับ
0: อันนี้ท่าแบบผู้ชายเบสิก
1: คุ้นเคยกันดีนะครับผม
0: วิดพื้นนั่นเองหรือเรียกว่าพุชอัพท่านผู้ชมทางบ้านที่เป็นสาวๆที่รู้สึกว่าไม่มีแรงท่านี้ค่อยๆทำนะคุกเข่าแล้วดันลงไปเอาแค่ครึ่งเดียวก็ได้แต่ขอให้ลำตัวเนี่ยโน้มตรงเป็น45องศาแบบนี้ไม่ควรจะให้สะโพกมันโด่งจนเกินไปแบบนี้นะเพราะฉะนั้นแบบนี้ทำให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อบริเวณอกกับแขนใช้ได้น้อยแต่ถ้าใครไม่ไหวค่อยๆไปครับไม่ต้องรีบเรามีเวลา30วิเราไม่ได้ชาเลนจ์ที่จำนวนครั้งเนาะดันยืดอกไว้หลังตรงดันแบบนี้เราใช้ให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้ออกแล้วก็แขนทำงานประมาณนี้เป็นไงบ้างรอบที่2ไงนะ
1: ตึงแผงอกมากเลยครับ
0: โอเคโรต่อไปโรจับน้ำหนักขึ้นมาจับกระเป๋าจับเป้น้ำหนักของเรามาปุ๊บแล้วก็ดึงท่านี้ถ้าผู้ชมสามารถรู้สึกว่าดึงแล้วมันได้อะไรท่าเนี้ยอย่างที่บอกครับคือเราให้กล้ามเนื้อหลังแล้วแขนใช้งานเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรระวังคืออันนี้คือท่าที่ถูกต้องท่าที่ไม่ถูกต้องเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูหลังงอแบบนี้แล้วดึงอย่างนี้ไม่เอานะเพราะฉะนั้นพยายามยืดหลังตรงก้มหน้านิดนึงแล้วดึงไปที่สะดือนะครับดึงแบบนี้เห็นไหมโอเคนะโอเคทีนี้ท่าต่อไปท่าอะไรนะโค้ช
1: คลีนแอนด์เพรส
0: ฮะคลีนแอนด์เพรสที่สำคัญเพราะมันใช้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลย
1: ใช่ครับ
0: อ่ะไปครับ
1: let's go
0: ลงสุดก่อนปึ๊บแล้วจับแน่นๆยกขึ้นลงใช่นี่เห็นไหมว่าเหมือนจะไม่มีอะไรนะอันนี้แอบใส่อะไรไหมครับเนี่ย
1: แอบใส่ดัมเบล50โลครับ
0: แซวกันเล่นนะ50โลยกได้ขนาดนี้เลย
1: ขวดน้ำ500มิลลิลิตร
0: โอเคครับ ให้ร่างกายเราแอคทีฟแอคทีฟจริงเนี
1: ่
0: ยเ
1: ย
0: ้ดูสังเกตเหงื่อนี่คือไม่ใช่เอาน้ำมาพรมนะ
1: ใช่ครับผมโอเค
0: เป็นไงล่ะ
1: ชาเลนจ์สุดท้ายใช่ไหมฮะ
0: ต่อไปแขน
1: ใช่ครับต้องหนักหนักหน่อยฮะแมนๆอย่างเราบึกบึกนะต้องเล่นหนัก
0: ๆนี่แหละนั่นโอเคคลิกแบ็คครับแล้วก็พับมาเซิร์ฟครับโอเคเหมือนเดิมดึงขึ้นมาก่อนเหยียดไปด้านหลังให้สุดแล้วพับมาด้านหน้าเอาใหม่นะคลิกแบ็คแล้วพับมาลำตัวดูที่โคจามนะเหมือนเดิมโน้มตัวมานิดนึงแบบนี้เพราะนั้นสังเกตว่าทำไมต้องก้มตัวสมมติถ้าเรายืนตัวตรงเนี่ยแล้วทำเนี่ยตัวน้ำหนักกับตัวกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะไม่สอดคล้องในการเคลื่อนไหวนะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้เกร็งกล้ามเนื้อนะครับโอเคครับอันนี้คือเซตที่2
1: เซตที่2ฮะยอดเยี่ยมครับโค้ชรู้สึกชาเลนจ์มากกว่าเดิมด้วย
0: ท่านผู้ชมทางบ้านเป็นไงบ้างครับถ้าแบบสามารถถามตอบได้นี่จริงๆแล้วอยากถามมากเลยว่าเป็นไงบ้างนะเหงื่อออกมันผมมั้ยเนี่ยโอเคอันนี้รอบที่2ขออีกรอบนึง
1: อีกรอบนึงครับ
0: ใช่เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเดือนที่2แล้วมันก็ต้องชาเลนจ์ขึ้นหนักขึ้นนิดนึง
1: อ่าฮะ
0: ไม่ยากจนเกินไปแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไป
1: ไม่ใช่ครับอย่างเช่นถ้าทางบ้านมีดัมเบล10โลมากกว่านี้ก็ได้
0: 10โลใช่มั
1: ้ยได้แล้วแต่ความแข็งแรงนะฮะทำให้ดีที่สุดในเวอร์ชั่นของตัวเอง
0: เก่งกาถือว่าดีถือว่าดีแต่ถ้าไม่ถ้ารู้สึกว่าเราทำตามแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องมันหนักเกินไปอ่ะทํา
1: ให้ลดน้ำหนักลง
0: อย่างที่บอกไปใช้ขวดน้ำได้นะเซตที่3แล้วโค้ช
1: ครับผม
0: มาเรากลับมาท่าแรก
1: ใช่ครับ
0: พร้อมนะพร้อมครับผมโอเคไปครับเหมือนเดิมเราก้าวสลับข้างครับถือน้ำหนักไว้อยู่กับตัวเวลาเราถืออ่ะสังเกตที่โค้ชจ๊าบนะแบบนี้เลยครับยืดตัวขึ้นนิดนึงตัวตรงถูกต้องครับส่วนเข่าแม้เป็นมุมฉากนะครับผมเพราะฉะนั้นการออกแรงก็จะมาจากต้นขาเป็นหลักเพราะฉะนั้นการใช้ต้นขาเยอะๆเนี่ยมันทำให้เราใช้พลังงานหรือว่าใช้เบอร์แคลอรี่เนี่ยได้ค่อนข้างสูงนะครับในเทียบกับกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ของส่วนอื่นๆนะครับโอเคท่าที่2ครับ
1: พุชอัพด้านล่าง
0: พุชอัพพุชอัพนี่มาตรฐานเลยนะ
1: มาตรฐานฮะ
0: มาตรฐาน
1: ผู้ชายอย่างเรา
0: การออกกำลังกายไปครับเริ่มครับ
1: นั่ง
0: คิดตั้งแต
1: ่บอกวิดพื้นไว้ก่อนฮะ
0: ตั้งแต่ของการวางมือสังเกตสมมติถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยฉันก็เคยทำมานะแต่ว่าไม่รู้ว่าถูกหรือไม่ถูกเพราะฉะนั้นวิธีการคือให้เราแนบลงไปที่พื้นก่อนก็ได้แล้ววางมือประมาณอกแบบนี้เราจะได้รู้ว่าตำแหน่งการวางมือของเราถูกต้องไหมข้อศอกชี้ไปทางด้านหลังประมาณ45องศาครับไม่แนบลำตัวจนเกินไปหรือว่าไม่กางจนเกินไปประมาณนี้โอเคครับ30วิผ่านไปนี้กลับมาท่าที่3ครับ
1: rolling
0: ท่าโรมาท่าโรเหมือนเดิมดึงงั้นท่านี้ถ้ารู้สึกว่าดึงแล้วมันคอนโทรลง่ายแล้วมันไม่รู้สึกอะไรเราสามารถเพิ่มน้ำหนักได้นะโค้ชเราสามารถเอาขวดน้ำหรือน้ำหนักอะไรเนี่ยมาเติมที่กระเป๋าเราได้ใส่หนังสือเข้าไปประมาณนั้นเนาะ
1: รู้สึกท่านี้เล่นได้หนักกว่าท่าอื่นใช่ไหมครับโคตอส
0: ท่านี้ถูกต้องนะท่านี้เราใช้กล้ามเนื้อที่มีขนาดแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะแรงเยอะ
1: แรงเยอะ
0: ใช่ครับท่านี้เก่งมากโอเคครับท่านี้ทำให้ปรับบุคลิกภาพเราด้วย
1: ทำให้หลังตรงยืดอก
0: ยืดอกหลังตรง
1: แต่นี่เกินไป
0: อันนี
1: ้ hyper extension นะฮะแอนเกิน
0: โอเคท่าต่อมาเรามาผนวกเข้าด้วยกันทำมันรวมกันเป็น clean and press เนาะ
1: ยก
0: ใช่ประมาณนี้เน
1: า
0: ะ
1: ลักษณะเหมือนสควอทเลยนะโค้ช
0: ใช่ครับแต่ว่าท่านี้คือเราจะไม่ย่อลงไปสักทีเดียวครับเราโน้มลงไปนิดเดียวจากนั้นให้เราออกแรงถีบตัวขึ้นมาพร้อมกับดัน อุปกรณ์หรือตัวน้ำหนักของเราตัวกระเป๋าเราขึ้นไปนะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้อย่างที่ผมแจ้งไปตอนแรกคือเราใช้หมดเลยเห็นไหมท่านี้อ่ะถ้าเราไม่เกร็งหน้าท้องตัวเราก็จะเอ็นไปมาด้วยนะต้องเกร็งหน้าท้องด้วย
1: แมวท้อง
0: โอเค
1: ท่านที่ผมชอบท่านที่ผมชอบรู้สึกแขนกล้ามใหญ่นะสุดแน่นฮะ
0: ไม่ใช่ว่าเฉพาะกล้ามใหญ่เดียวนะมันทำให้สำหรับสาวๆเนี่ยเฟิร์มแน่นมาก
1: หลังแขนที่ท้องแขนพวกนี้ครับ
0: มาครับท่าต่อไปเหยียดไปด้านหลังครับแล้วพับมาด้านหน้าท่านี้อย่างที่บอกเหมือนเดิมถ้าเรามีขวดเราจับขวดนิดนะแล้วเหยียดไปด้านหลังแล้วพับมาด้านหน้าเหมือนใช้ดัมเบลแหละแต่ถ้าใครมีดัมเบลแค่น้ำเบลแบบนี้ได้เลย
1: แล้วพับ
0: ใช่ครับเอาใหม่นะดึงมาก่อนเหยียด
1: แล้วพับมาข้างหน้าเอาใหม่นะดึงเหยียดพับมาด้านหน้าโอเคครับดึงเหยียดให้สุดพับมาข้างหน้าโอเคเป็นไงเรามาลองสรุปดีว่าวันนี้เราเป็นไงบ้างก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงแกนกลางลำตัว
0: อ๋อเมื่อกี้เป็นแบบกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนใช่ไหมครับ
1: ใช่นะจะสังเกตว่าในช่วงเดือนแรกเนี่ยเราจะเน้นกล้ามเนื้อมัดหลักๆ 2-3 ท่า
0: ใช่
1: แล้วเราก็ขั้นด้วยการฝึกคอมัสเซิลหรือแกนกลางลำตัวหรือหน้าท้องก่อนแล้วเราค่อยมาฝึกอีกพาร์ทนึงเป็นพวกมัดเล็กๆหรือแขนหรืออะไรอย่างนี้แต่พอในช่วงเข้าเดือนที่2เนี่ยเราใช้รวมกันเยอะขึ้นท่าความต่อเนื่องของท่าเยอะขึ้นแล้วก็มาต่อด้วยการฝึกคอมัสเซิลที่หลัง
0: เพรา
1: ะ
0: ฉ
1: ะนั้นท่านี้เนี่ยโค้ชมีอะไรเสริมไหมว่าทำไมเราถึงต้องเอาคอมัสเซิลเนี่ยไว้ในช่วงท้าย
0: แต่ถ้าเป็นเหมือนเราเล่นมัดใหญ่เนี่ยถ้าเอามาเล่นท้ายๆนะครับเราอาจจะหมดแรงไปแล้วโอกาสบาดเจ็บอาจจะสูงเพราะฉะนั้นเราเล่นท่าที่ใช้พลังงานเยอะก่อนจะได้ทำได้สวยแล้วก็ออกแรงเต็มที
1: ่โอเคครับ
0: นั่นเลยเยี่ยมเลยก็ทำให้รู้สึกว่าการออกกำลังกายของเรามันมีประสิทธิภาพมากขึ้นบวกกับพร้อมที่จะมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปในช่วงคอมมาเซอร์กันเลย

0: ออมมัสเซิลใช่ครับครับผมก็ใช้แกนกลางลำตัวเป็นหลักทีนี้เนี่ยเราจะมี3ท่าด้วยกันเหมือนเดิมเราเน้นความต่อเนื่อง30วินาทีได้ครับวิประมาณนี
1: ้ได้ครับ
0: ทำ3รอบ3เซตถ้างั้นพร้อมได้มั้ย
1: พร้อมครับผม
0: ไปเลยนะ
1: ไป
0: โอเคลงมาที่พื้นนะครับที่เบาะของเราเพราะฉะนั้นท่าแรกเขาเรียกว่าท่า Mountain Climber นะครับหรือการหรือท่านักปีนเขาท่าที่เราทำคือให้เราวางมือเหมือนกันเหมือนตอนที่เราจะ push up เลยหรือดันพื้นเลยนะวางแบบนี้ตำแหน่งมือวางในช่วงหัวไหล่ของเราจากนั้นการเซตอัพที่ปลอดภัยวางตัวแบบนี้ก่อนคุกเข่าก่อนพอเราจะเริ่มฝึกปุ๊บค่อยเหยียดขาขึ้นมานะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1แบบนี้ครับแล้วดึงเข่าครับมาแตะที่ศอกครับหรือถ้าใครรู้สึกว่ายังรู้สึกไม่ไหวให้วางเท้าไปอย่างนี้ก่อนแบบนี้เหมือนเราไต่เขาจริงๆท่านี้นักไต่เขาเราทำแล้วได้อะไรครับโค้ช
1: โอ้รู้สึกว่านอกจากหน้าท้องรู้สึกเมื่อยหัวไหล่เหมือนกันนะครับ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสะบักหรือว่าช่วงที่มันเกี่ยวเนื่องกับหัวไหล่เนี่ยมันต้องทำให้ร่างกายเราเป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นมันต้องบาลานซ์ตัวเองให้อยู่ในแนวของเส้นตรงไว้เพื่อทำให้มันแข็งแรงกับท่านี
1: ้ครับผม
0: โอเคท่าต่อมาโอเควางเข่าครับท่านี้ท่าเบิร์ดด็อกให้เรารีแลกซ์นิดนึงแล้วเราก็เน้นการเหยียดแขนและไปพร้อมๆกันโอเคเริ่มครับเริ่มจากการเหยียดแขนขวาเหยียดขาซ้ายครับมันจะสลับข้างกันแบบนี้นะเหยียดให้สุดแล้วสลับข้างครับผมตำแหน่งของแขนตอนที่เรายกขึ้นเนี่ยเสมอกับตำแหน่งของใบหูเราเลยก็ได้ยืดตัวแต่ตัวตรงเกรงหน้าท้องเกรงไปที่กล้ามเนื้อสะโพกนะครับตรงก้นของเราเหยียดขาให้สุดเหยียดแขนนะพยายามรักษาแนวของลำตัวให้ตรงให้ตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วกลับประมาณนี้อันนี้คือท่าที่2
1: ครับผม
0: ส่วนท่าต่อมาทีนี้ท่าต่อไปจะเป็นท่าที่เราต่อเนื่องกับท่าแรกเขาเรียกว่าท่าแท้งนีทัชให้เราขึ้นมาแบบนี้จากนั้นครับเอาเข่าเอามือไปแตะที่เข่าเจอกันบริเวณเกศกลางลำตัวของเราแบบนี้ส่วนใครไม่ไหวให้เราคุกเข่าแบบนี้แบบผมนะสำหรับออปชันนั้นรู้สึกว่าเอ้ยยังทำไม่ได้ยกเข่าขึ้นมานิดนึงเอามือไปแตะที่เข่าแบบนี้ครับแตะที่เข่าแตะที่เข่าแค่นี้ขยับนิดนึงแบบนี้ส่วนใครรู้สึกว่าอันนี้ฉันทำได้แล้วแกนกลางลำตัวฉันแข็งแรงนี่เลยแบบนี้เลยสิ่งที่เราจะโฟกัสคือนี่ครับเกรงลำตัวให้เป็นแนวตรงแบบนี้อย่างการสั่นแบบนี้คือไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะเพราะฉะนั้นร่างกายหรือว่ากล้ามเนื้อเรากำลังทำงานอยู่เพราะฉะนั้นการสั่นเนี่ยเป็นการที่ร่างกายเราใช้งานนะครับโอเคครับแบบนี้นี่คือเซตที่1กลับมาน
1: ี่เซตแรกใช่ไหมโคตร
0: เซตแรกเซตแรกไปเซตสองครับผม
1: สั่นไปทั้งหัวใจ
0: เอ้ยทั้งตัวไปมาที่คลายเบอร์ครับท่านี้ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านเริ่มทำได้ให้ยกเท้าขึ้นเหนือพื้นนะเอาเข่าไปแตะศอกถ้าทำได้นะแต่ถ้ารู้สึกว่าเริ่มไม่ไหววางเท้าก่อนวางเท้าเอาเข่าไปแบบนี้ลำตัวตรงเกรงท้องทุกครั้งนะตลอดเวลาแต่ไม่กั้นหายใจงงไหมโค้ช
1: ได้อยู่ครับ

0: โอเคไม่กั้นหายใจแต่เกรงหน้าท้องหายใจตลอดเวลานะหายใจเข้าหายใจออกโอเคครับวางเข่านะเบิร์ดด็อกเหยียดแขนเหมือนเดิมเหยียดแขนกับขาสลับข้างกันครับศีรษะหรือหน้าของเราไม่ต้องแหงนมองไปด้านหน้านะกดศีรษะลงนิดนึงให้รักษาแนวของต้นคอกับกระดูกสันหลังเนี่ยให้อยู่ในแนวเดียวกันนะครับจากนั้นเหยียดขึ้นไปประมาณใบหูของเราเหยียดขาสวยงามสวยมากงั้นตรงนี้จะสังเกตว่าเห็นไหมว่าตรงนี้พอเราเกรงสุดเนี่ยเกรงที่สะโพกเนี่ยหลังจะไม่แอนเกรงท้องแบบนี้โอเคครับท่าที่2ผ่านท่าที่3มีทัช
1: รู้สึกผมรู้สึกว่าท่านี้ยากที่สุดใช่ไหมครับ
0: ท่าไหนนะครับ
2: ท่านี้ทัชนี่ทัชใช่
0: ถูกต้องครับเพราะว่าท่านี้ทัชเนี่ยพอเราเกรงหน้าท้องเพื่อพยุงตัวแล้วเนี่ยเราต้องปล่อยมือและเท้าพร้อมๆกันทำให้หน้าท้องเราต้องเกรงตลอดเวลา
1: เขาเรียกอะไรฮะฐานฐานเราน้อยลง
0: ใช่ลดเขาเรียกว่าเบสออฟซัพพอร์ตเราน้อยลงไปครับปึ๊บครับท่านี้สิ่งที่ควรระวังหรือว่าให้เราโฟกัสคือไม่ให้ตัวเราบิดเยอะจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นท่านี้ยิ่งตัวตรงเท่าไหร่หน้าท้องหรือว่าตัวกล้ามเนื้อหน้าท้องชั้นในเราเนี่ยยิ่งเกร็งมากขึ้นฮึบสลับข้างนะมือขวาแตะเข่าซ้ายนะมือซ้ายแตะเข่าขวาสลับกันไปมาโอเคครับเซตที่2นี่ขนาดว่าเราไม่ได้ขยับอะไรเยอะนะถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้การเกร็ง
1: ใช่
0: เกร็งเฉยๆเลยตอนนี้การเกร็งเป็นหลักเพราะฉะนั้นสังเกตว่าเหนื่อยจริงๆนะ
1: ใช่ครับ
0: โอเค
1: เซตที่สาม
0: โอเค
1: let's go
0: ไต่เขาอีกแล้ว mountain climber ครับไป
1: เอ้ข่าวลูกสูงครับคุณต๊อด
0: ไปไม่ถึง
1: ไม่ถึงสักที
0: โอ้โหนี่แหละมันจะได้ร่างกายตอนเช้าของเราจะได้
1: แอคทีฟอะแอคทีฟ
0: ต่อครับเยี่ยมครับโอ้โหเนี่ยสังเกตว่าถ้าท่านผู้ชมทางบ้านเกรงตามแบบเรานะทุกครั้งที่ทำนะจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยทำงานเต็มที่
1: ใช่ครับ
0: โอเคครับรีแลกนะเบิร์ดด็อกนะอย่าลืมนะกดหน้าลงนิดนึงกดหน้าลงไม่ต้องแหงนขึ้นไป
1: โอเค
0: กดครับปัดเริ่มครับแขนขวาขาซ้ายเหยียดให้สุดแขนซ้ายขาขวาสวยครับไปเรื่อยๆท่านี้อาจจะงงว่าเอาแล้วมันเก่งแกนกลางลำตัวยังไงท่านี้มันใช้ในเรื่องของ posterior chain muscle หรือว่ากล้ามเนื้อหลังรวมถึง core muscle คือกล้ามเนื้อหน้าท้องข้างในอยู่แล้วด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกการพยุงตัวในขณะที่ตัวเราขวางพื้นอยู่เนี่ยกล้ามท้องเนี่ยหรือหน้าท้องชั้นในของเราเนี่ยทำงานตลอดเวลาครับ
1: โอเคครับมาถึงท่าที่ advanced ที่สุดของวันนี้นะฮะ ผมชอบท่านี้สุดละ ตอนแรกชอบหน้าแขนไม่ชอบละอันนี้ยากอันนี้ยากสุดละ
0: นี่ touchครับผมอย่าลืมนะมือขวาแตะเข่าซ้ายนะไม่ใช่มือขวาแตะเข่าขวานะ
1: ยกไม่ขึ้นนะ
0: อันนี้ไม่ได้นะอันนี้คว่ำ
1: ล้มเลย
0: นะแตะอย่างนี้ส่วนให้รู้สึกว่าโอ้โหยากจังคุกเข่าไว้คุกเข่าไว้จากนั้นมาแบบนี้ครับแค่นี้ง่ายๆสลับข้างแค่นี้ก็ได้เก่งแล้วนะแค่เอามือลอยจากพื้นขึ้นมายกเข่าลอยจากพื้นมาแล้วมาเจอกันตรงกลางลำตัวกดศีรษะลงนิดนึงเขม่าท้องตลอดเวลาโอเคเรียบร้อยครับผมเป็นไงบ้างสุดยอด
1: ยอดครับ
0: ครบ 3
1: ครบแล้ว
0: เป็นไงครับท่านผู้ชมทางบ้านเป็นไงกันบ้างถ้าทำตามเราตั้งแต่ต้นรายการเนาะผมว่าเนี่ยน่าจะเพิ่มความฟิตแล้วก็ความแข็งแรงของร่างกายแล้วก็ทำให้ร่างกายเราแอคทีฟได้แน่ๆผมเชื่ออย่างนั้น
1: ใช่ครับ
0: แล้ววันนี้เป็นไงแอคทีฟขึ้นเยอะไหมครับ
1: แอคทีฟขึ้นเยอะครับแต่เช้าเลย
0: เข้าเดือนที่2แล้วเพราะฉะนั้นต้องอย่างนี้แหละ
1: ได้ครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไป
1: พักกันสักครู่ฮะ
0: เดี๋ยวเราอันนี้คูลดาว
1: ร่างกาย
0: โอเคครับอย่าลืมทุกครั้งนะครับต้องย้ำว่าทุกครั้งคือเราต้องมีการคูลดาวแล้วก็ยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังจากที่เราใช้ร่างกายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ห้ามลืมเด็ดขาด
1: ใช่ครับ
0: เพราะงั้นเดี๋ยววันนี้โค้ชจัสพาทุกคนคูลดาวแล้วก็สเตรทชิ่งนิดนึง
1: ได้ครับเดี๋ยวเราเริ่มจากบนลงล่างแล้วกันนะครับตอนเราเริ่มจากประสานมือด้านหลังนะครับยืดอกขึ้นกดหัวไหล่ลงเชิดปลายคางนี่เรายืดหัวไหล่ด้านหน้านะครับยืดหน้าอก

0: หายใจเข้าลึกๆพอลมหายใจออกยาวๆนะครับให้รู้สึกว่าร่างกายเรารีแลกซ์นะครับเราไม่เกร็งแล้วเราเหนื่อยมาทั้งครึ่งชั่วโมงนี้ทั้งรายการแล้วครับเปลี่ยนท่าครับเราประสานมือด้านบนนี้เรายืดแขนขึ้นด้านบนมาอึ๊บเหมือนเราบิดขี้เกียจเลยครับสบายๆประสานมือครับเกร็งหลังส่วนล่างเล็กน้อยนะครับให้รู้สึกว่าตึงที่หน้าท้องค่อยเอ็นตัวไปเท่าที่เราไหวนะครับ
1: โอ้สบายขึ้นเยอะเลยครับ
0: ค่อยๆก้มตัวลงแตะด้านล่างนะครับถ้าใครไหวแตะพื้นถ้าไม่ไหวก็สูงขึ้นมาได้ยืดต้นขาด้านหลังนะครับเอาที่เท่าที่เราไหวนะครับให้รู้สึกสบายเอาแค่พอตึงๆนะครับเราเหนื่อยมามากเลยแล้ว
1: ตึงมากเลยนะ
0: ถ้าใครตึงมากเอาแค่นี้ได้ถ้าใครตึงน้อยลงไปเยอะๆนะครับ3 2 1ยืดตัวขึ้นครับสะบัดแขนบิดตัวเล็กน้อยฮะหายใจเข้าลึกๆนะฮะเอาแบบช้าๆนะครับให้รู้สึกว่าสี่ข้างเราได้ถูกยืดออกโอเคจะน่าจะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น
1: เยี่ยมครับห้ามลืมนะเพราะฉะนั้นเราต้องอย่าลืมนะครับต้องมีการเซตติ้งหรือยืดเหยียดกล้ามเนื้อทุกครั้งจากการออกกำลังกาย
0: ทุกท่านครับ
1: ครับผมก็วันนี้ครับหลังจากที่เราออกมาก็อย่างที่ท่านทุกคนอยู่ตั้งแต่ต้นนะเราก็จะรู้ว่าวันนี้เราใช้ร่างกายมาพอสมควรเลยเพราะว่ามีการฝึกเป็น total body ก็คือใช้เกือบทุกส่วนของร่างกายเลยนะครับในการออกกำลังกายในวันนี้รวมถึงการฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องหรือที่เราเรียกว่าแกนกลางลำตัวหรือ core muscle ของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญมากถ้าเราแกนกลางลำตัวเราไม่แข็งแรงเนี่ยการฝึกหรือว่าการใช้งานในชีวิตประจำวันต่างๆเนี่ยมันจะทำให้ไม่ส่งผลดีหรืออาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายจบเรียบร้อยสำหรับเวทเทรนนิ่งวันนี้นะครับก็ฝากติดตามพวกเราย้อนหลังได้ทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับเซิร์ชคำว่า T-Sport 7ได้เลยนะครับก็รายการของเราก็จะขึ้นมาให้ทุกท่านได้ออกกำลังกายตามได้สำหรับใครที่ดูไม่ทันชมย้อนหลังได
0: ้ชมย้อนหลังได้นะครับผม
1: ก็วันนี้ทั้งสองคนเราก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกับพวกเราได้ทุกวันนะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับในตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นภาคสุดท้ายของมหากาพย์ question and answer format นะครับของเราเราจะไปเข้าสู่คำถามฟิวเจอร์กันแบบเต็มๆแล้วนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าคำถามอนาคตนะครับที่ทุกท่านต้องรู้จักกันแน่นอนครับก็คือตอนที่ฝรั่งนั้นคุกเข่าแล้วก็ยื่นมือถามผู้หญิงว่าแต่งงานกับพี่มา Will you marry me นั่นแหละครับคำถาม Will you marry me ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในคำถามภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับของฟิวเจอร์หลักๆเนี่ยนะฮะจะมีอยู่สองแบบครับก็คือ will กับ going toหลายคนถามว่ามันแตกต่างยังไงก็วันนี้เราบอกกันคร่าวๆนะครับว่า will นี่นะครับจะเป็นการพูดถึงอนาคตก็คือคำว่าจะนะฮะแต่เป็นจะที่แบบเราไม่ได้วางแผนคาดคิดอะไรมาก่อนเลยครับกับอันที่สองก็คือ are you going to หรือ going to I'm going to เนี่ยนะครับก็จะเป็นการพูดถึงอนาคตนี่นะครับที่เหมือนกับมีการคาดคิดวางแผนกันมาบ้างแล้วตอนนี้หลายๆท่านก็จะเริ่มงงแล้วเฮ้ยอะไรวะจะพูดอนาคตทุกครั้งเนี่ยฉันจะต้องคิดแต่ว่าฉันวางแผนหรือไม่ที่จริงมันเป็น feeling ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับบางครั้งเขาก็ใช้นะครับแทนกันได้นะฮะแต่วันนี้จะให้ดูครับจากคำถามแต่งงานกับผมไหมอย่างเช่นนะครับในคำถาม Will you marry me ครับคุณจะเห็นใช่ไหมครับว่าที่ผู้ชายฝรั่งจะคุกเข่าลงไปครับแล้วก็บอก Baby I've loved you for a long time พี่รักน้องมานานมากเลย Can I borrow some money จะบ้าแล้วครับเขาจะบอกว่า Will you marry me แล้วผู้หญิงก็จะบอกว่าทำตัวช็อกเหมือนกับไม่ได้คาดคิดทั้งที่คบกันมา15ปี yes I will yes yes yes ใช่ไหมครับผู้หญิงนั่นนะครับจะทำตัวช็อกเพราะอะไรเพราะมันเป็นคำถามที่เหมือนกับไม่ได้คาดคิดไม่ได้วางแผนไม่เคยเอ่ยถึงมาก่อนนั่นเองครับเขาถึงใช้คำว่า will you marry me เขาก็บอก yes I will ฉันจะนั่นเองครับแต่ว่าแน่นอนครับถ้าวันนี้ผู้ชายเนี่ยนะครับไม่มีความโรแมนติกเลยอยู่ดีก็คุกเข่าครับแล้วก็บอกกับสุดที่รักของเขาว่า Baby are you going to marry me โอ้ภาษาอังกฤษจะแปลว่าที่รักจ๊ะที่รักจะแต่งงานกับผมใช่ไหมเอาเฮ้ยอะไรวะแบบไม่มีแบบเซอร์ไพรส์เลยเหรอไม่มีแบบช็อกสรุปนี้ฉันคิดมากับเธอแล้วเหรอเนี่ยแล้วนี่ก็คือตัวอย่างครับว่า will กับ going to เนี่ยนะครับคืออนาคตที่แตกต่างกันนิดเดียวจริงๆแล้วภาษาไทยมันก็คือจะทั้งสองอันนั่นนะฮะแต่ will คือจะแบบไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้วางแผนส่วน going to ก็คืออะไรครับก็คือ I'm going to ซึ่งต้องมี verb to be เนี่ยนะฮะอยู่ข้างหน้านะครับก็คืออนาคตที่ตั้งใจหรือวางแผนแต่ปัญหาของเราก็คืออะไรครับพี่น้องชาวไทยนั้นมักจะชอบใช้ will มากกว่าโดยที่ไม่ทราบนะครับว่าในคำถามหรือในการพูดจาภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเขาใช้ going to เยอะนะครับผมมากกว่า will ซะอีกครับดังนั้นครับวันนี้เราจะมาดูตัวอย่างของคำถาม going to กันเลยดีกว่าครับนี่โอเคไหมฮะคำถามรายละเอียดกันก่อนดีกว่าครับซึ่งมีคำถาม question word what where when why ครับหนึ่งครับอย่างเช่นคำถามนี้ครับ What are you going to do tomorrow? What are you going to do tomorrow? พรุ่งนี้คุณจะทำอะไร What are you going to do tomorrow? ตอนครับคำตอบนะครับก็ต้องเป็นอะไรอย่างเช่นคุณอาจจะเรียนหนังสือครับ I'm going to study tomorrow ครับหรืออาจจะเป็น I'm going to watch a movie tomorrow ต่อไปนะครับอาจจะถามว่า What are you going to buy? คุณจะซื้ออะไรก็อาจจะบอกครับว่า I'm going to buy a new car ต้องขอบคุณนะฮะก็คือรถคันแรกหรืออาจจะบอกครับว่าWhere are you going to stay? คุณจะพักที่ไหน I'm going to stay at the Oriental Hotel. หรืออาจจะถามเขาว่า How are you going to pay? คุณจะจ่ายยังไง I'm going to pay by credit card. หรือเราอาจจะถามแบบนี้ครับก็คือ What time are you going to leave? คุณจะออกจากที่นี่กี่โมง I'm going to leave at 7 o'clock. เห็นไหมฮะนี่ก็คือตัวอย่างถ้าเป็น negative ก็แค่ใส่ not เข้าไปแค่นั้นเองครับอย่างเช่น I'm not gonna leave at 7 o'clock แล้วถ้าเป็น will ครับผมอย่างเช่นครับอาจจะถามว่า What will you do ใช่ไหมครับ What will you do คุณอาจจะบอกครับว่า I will call her ผมจะโทรหาเธอแต่ผมจะไม่โทรหาเธอ I won't call her หรืออาจจะถามครับว่า Where will you stay I will stay at the Oriental I won't
นะครับ won't stay ต้องมี to นะฮะชาใดบางท่านนะครับเห็น won apostrophe t แล้วก็ดันแถม to ไปด้วยครับ I want to stay ไม่ได้นะครับ I won't stay at the Oriental so where will you stay I will stay I won't stay won't นะฮะสระ o นั่นเองนะครับและนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของคำถามรายละเอียดนะครับของคำถาม future ที่ใช้กันบ่อยๆก็คือ will กับ going to นั่นเองนะครับลำดับต่อไปนะครับเรามาดูคำถาม yes no ของคำถาม future พวกนี้กันบ้างดีกว่าครับเราเริ่มต้นนะครับกับอันที่ฝรั่งอย่างที่ผมบอกครับว่าใช้กันเยอะนะฮะแต่อันที่พี่น้องชาวไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ are you going to นั่นเองครับ are you going to โอเคอย่างเช่นครับคำถามยอดฮิตนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายคนจะต้องเคยเป็นนะฮะเคยไหมครับไปทานก๋วยเตี๋ยวกับเพื่อนแล้วเพื่อนเราเป็นพวกโรคจิตครับกินทุกอย่างเส้นน้ำผักแล้วทิ้งลูกชิ้นไว้6ลูกเราก็ต้องเกิดความหวังในใจครับว่าเฮ้ยสงสัยมันไม่กินแน่เลยแล้วก็เลยอ้าปากถามเพื่อนครับว่าแกจะกินลูกชิ้นป่ะเพื่อนบอกครับกินเอ้าอะไรวะแน่นอนครับในภาษาอังกฤษครับก็ถึงเป็นอะไร Are you going to so คำถามสำหรับดูนะครับ Are you going to eat your meatballs Are you going to eat your meatballs คุณจะกินลูกชิ้นของคุณหรือเปล่าและแน่นอนครับถ้าเขาจะกินก็ต้องบอกอะไรหรือคุณจะกิน Yes I'm going to eat my meatballs แต่ถ้าไม่กินก็คืออะไรครับ I'm not going to eat my meatballs วันนี้ครับคุณอาจจะถามสาวหรือถามหนุ่มที่คุณกำลังกิ๊กกิ้วกันอยู่นะฮะเธอจะโทรหาฉันหรือป่ะ Are you going to call me tonight I'm gonna call you tonight I'm not gonna call you tonight อาจจะถามต่อไปครับว่าAre you going to study English with me? คุณจะมาเรียนภาษาอังกฤษกับผมไหม I'm gonna study English with you. I'm not going to study English with you. หรือถ้าเป็น will กันบ้างครับ Will you study English with me? I will study English with you. I won't study English with you. Will you call me tonight? I will call you tonight. I won't call you tonight. ก็แล้วแต่คุณจะเลือกครับแต่อยากให้คุณนั้นคุ้นเคยนะฮะกับคำถาม Are you going to นะครับเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษที่เขาใช้กันบ่อยๆนะฮะรวมถึงบางครั้งนะครับคุณจะเห็นในภาษาแสลงเนี่ยเขาจะใส่เป็น gonna G-O-N-N-A ก็มาจากไอ้นี่นะครับ going to ครับอย่างเช่น I'm gonna call you tonight I'm gonna call you tonight ก็มาจาก I wanna ก็เหมือนกับ want to ก็ wanna gonna ก็มาจาก going to แล้ว gotta ก็คือ got to นั่นเองครับในภาษาอังกฤษนะครับคำถาม going to ตรงนี้เนี่ยนะครับอย่างเช่นถ้าจะถามว่าจะไปไหนอ่ะที่จริงแล้วถ้าถูกหลักอนามัยก็ต้องเป็น where are you going to go แต่เพราะ go มันซ้ำกันเยอะเนี่ยนะครับปรากฏว่าฝรั่งก็เลยตัด go ตรงนี้ทิ้งแล้วก็กลายเป็น where are you going ซึ่งที่จริงแล้วคำถามนี้มันอยู่ในฟอร์แมตของ present continuous ก็คือปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นอยู่แต่มันไปอยู่ในอนาคตและที่จริงแล้วเนี่ยนะครับในภาษาอังกฤษในการพูดถึงอนาคต present continuous นะครับหรือว่า verb to be บวกกับ ing นั้นก็ใช้ในอนาคตเยอะมากนะฮะเยอะมากเลยครับอย่างเช่นตัวหลักๆก็คือ where are you going I'm going to the toilet คุณจะไปไหนอ่ะฉันจะไปห้องน้ำไม่ต้องใส่ where are you going to go หรืออาจจะเป็นครับ when are you leaving I'm leaving tomorrowคุณจะไปเมื่อไหร่ฉันจะไปพรุ่งนี้หรือ What time are you coming? I'm coming at 9 o'clock ก็คือจะมากี่โมงผมจะมาตอน3ทุ่มเห็นไหมฮะซึ่งจริงๆแล้วนะครับไอ้คำถาม Are you going to เนี่ยนะครับก็เปลี่ยนเป็น Present Continuous ใช้ในอนาคตก็ใช้ได้หลายคำมากครับก็เป็นอีกหนึ่ง Format ที่ใช้นั่นเองครับต่อไปเราไปที่คำถามอดีตกันบ้างแล้วครับอดีตครับซึ่งถ้าใครเนี่ยนะครับติดตามรายการคลิกจะจำได้นะครับว่าผมเคยพูดถึงเรื่องราวของภาษาอังกฤษเกี่ยวกับช่อง3มาแล้วซึ่งนั่นก็เป็นคำถามชุดหนึ่งของอดีตครับดังนั้นผมจะไม่ไปพูดอีกแล้วนะฮะแต่วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงคำถามที่ใช้กันบ่อยสุดๆก็คือคำถามที่มีคำว่า did นั่นเองครับคุณผู้ชมเคยชมเพลงนี้ไหมครับหรือเคยได้ยินเพลงนี้ไหมครับโดยเฉพาะถ้าคุณอายุ30 Tom Tom where you go last night I love เมืองไทย I like ผัดพงและแน่นอนครับพี่แอดคาราบาวก็ถามฝรั่งชื่อทอมว่า where you go last night ฝรั่งตอบได้เข
ข้าใจได้เพราะอะไรเพราะมีพี่แอดคาราบาวใส่คำว่า last night เข้าไปแต่ถ้าพี่แอดคาราบาวไม่ใส่คำว่า last night ไปถามฝรั่งคนๆว่า where you go ฝรั่งก็จะงงทันทีครับว่าสรุปจะถามว่าไปไหนมาหรือจะไปไหนในอนาคตครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีคำว่า did ครับอยู่ในนั้นเนี่ยนะฮะเพื่อเป็นการให้ดูครับว่าการถามถึงอดีตครับอย่างเช่น where did you go last night แล้วก็ต้องเป็นคำตอบต้องใช้อะไรครับช่องสองคืออะไร I went to the market I didn't go to the market เห็นไหมฮะWhat did you buy? คุณซื้ออะไรมา? I bought a new car. I didn't buy a new car. How did you come? คุณมายังไงอ่ะ? I came by taxi. I didn't come by taxi. How much did you pay? คุณจ่ายไปเท่าไหร? I paid 500 baht. I didn't pay 500 baht. เห็นไหมฮะ? นี่ก็คือคำถามนะครับที่เราก็จะเจอกันบ่อยๆเนี่ยนะฮะ บางครั้งเนี่ยนะครับ คำถาม did เนี่ยนะฮะ อย่างเช่นเราจะถามว่าWhy did you call me? คุณโทรหาฉันทำไมแต่มันสามารถเป็นคำถามเนกาทีฟได้ด้วยนะครับอย่างเช่น Why didn't you call me? ทำไมคุณไม่โทรมาหาฉันล่ะซึ่งคำถาม Why didn't you เนี่ยนะครับมันก็เป็นการแตกออกมาจากคำถาม Why don't you ครับซึ่งที่จริงถ้าเป็นคำถาม Why don't you หรือ Why don't you สำเนียงฝรั่งบางทีจะเป็นเสียงชื้อนะฮะถ้าใครเคยฟังเพลงของวง Pussycat Dolls นะครับ

just hot like me don't you ตึ๊ดตึ๊ด don't you don't you don't you ตรงนี้มาจากคำว่า don't you แต่พอฝรั่งพูดเร็ว don't you หรือ don't you นั่นเองนะครับถ้าเป็นคำถาม why don't you หรือ why don't you มันเป็นการแนะนำเพื่อปัจจุบันถึงอนาคตอย่างเช่นคุณอาจจะบอกว่าคุณคริสทำไมคุณไม่ใส่สูทดูล่ะ why don't you wear a suit หรือคุณคริสทำไมไม่เปิดโรงเรียนที่พารากอน why don't you open your school at Paragon มันเป็นการแนะนำครับอาจจะบอกฝรั่งว่าทำไมคุณไม่ไปหัวหินน่ะ why don't you go to หัวหินแต่ถ้าจะถามถึงอดีตครับทำไมไม่ทำสิ่งนั้นในอดีตก็ต้องเป็น why didn't you ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามสำเร็จรูปนะครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าคุณไม่รู้จักคำถามวันนี้เนี่ยนะครับ why didn't you สมมติครับคุณผู้หญิงเนี่ยนะฮะมีแฟนฝรั่งแล้วอยากจะถามแฟนฝรั่งว่าทำไมไม่โทรหาฉันเมื่อคืนบางคนก็จะถามอย่างนี้ครับ honey why you no call me last night ซึ่งอันนี้ฝรั่งเข้าใจแต่ภาษาอังกฤษนั้นเนี่ยนะครับโอ้แตกแยกไปเยอะเลยนะฮะบางคนก็จะเป็นอะไรครับWhy don't you call me last night? ซึ่งมันมีคำว่า last night มาช่วยก็จริงแต่ why don't you มันเป็นการแนะนำสำหรับครั้งหน้ามันต้องเป็นอะไรครับ Why didn't you call me last night? หรือพวกนั้นนะครับผู้ชายบางท่านที่เหมือนแบบชอบหนีเที่ยวแล้วไม่รับโทรศัพท์เวลาแฟนโทรมาพอรับปุ๊บแฟนถามก่อนเลยทำไมแกไม่รับโทรศัพท์ Why didn't you answer the phone? Why didn't you answer the phone? บางคนเลวร้ายกว่านั้นอีกครับมันไม่กลับบ้านเลยครับกลับมาอีกวันนึงเลยฮะทำไมไม่กลับบ้านเมื่อคืน Why didn't you come back home นี่แหละฮะส่วนนี้ก็คือตัวอย่างนะครับของคำถาม did นั่นเองนะฮะและต่อไปแน่นอนครับก็ต้องมีคำถาม yes no สิครับของคำถามอดีตใช่ไหมฮะแน่นอนครับคำถามนี้ต้องเริ่มจากคำว่า did you นั่นเองครับอย่างเช่นครับถ้าถามว่า did you call meI called you, say ED. I didn't call you. นะฮะ Did you watch a movie? I watched a movie. I didn't watch a movie. Did you go to the mall? I went to the mall. I didn't go to the mall. มันจะต้องใช้กันแบบนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับก็เอาแพ็กเกจสำเร็จรูปฟอร์แมตสำเร็จรูปพวกนี้แล้วก็เอาไปใส่เวิร์บอื่นๆเข้าไปคุณก็จะได้คำถามที่ถูกต้องตามเวลาที่มันเกิดขึ้นได้ด้วยครับต่อไปนะครับคำถามที่ใช้กันเยอะมากในอดีตเนี่ยนะครับนอกจากคำถาม did รวมถึงคำถาม have ที่เราได้พูดกันไปแล้วในเทปก่อนก็คือเรื่องราวทุกเรื่องของ verb ช่อง3เนี่ยนะครับคำถามในอดีตที่ใช้กันเยอะสุดก็คือคำถามที่มี was กับ were ครับเรามาลองดูคำถาม were ก่อนก็แล้วกันนะฮะเพราะไม่ได้มีเยอะมากอย่างเช่นครับถ้าถามฝรั่งว่าคุณเกิดที่ไหน where were you bornI was born in Thailand. Where were you last night? มันก็คือต้นตอนะครับของคำถามปัจจุบันของ Where are you? ถ้าตอนนี้ครับปัจจุบันอยู่ไหนอะ Where are you? ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นอดีตครับก็คืออะไร Where were you? ครับผม Where were you last night? เราก็จะต้องตอบอะไรครับ I was at home. ผมอยู่บ้านถ้าไม่อยู่บ้านก็เป็นอะไรครับ I wasn't at home. Where were you? I was at home. I wasn't at home. Who were you with?คุณอยู่กับใคร Who were you with? I was with my wife. ไม่ได้อยู่กับเมีย I wasn't with my wife. นี่ก็คือคำถาม were you ที่ใช้บ่อยถ้าเป็นคำถาม yes no ครับคุณอยู่ที่นี่หรือเปล่าเมื่อคืน Were you here last night? I was here. I wasn't here. นั่นเองครับหรืออาจจะบอกครับว่าWere you sick yesterday? I was sick. I wasn't sick. หรือถ้าเป็นคำถามที่เป็น was กันบ้างครับในเทปก่อนนะฮะเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวของคำถาม how is ใช่ไหมครับ how is your wife? how is your family? ถ้าเป็นอดีตก็ต้องเป็นอะไรครับต้องเป็น how was.ไปรับฝรั่งก็ต้องเป็นอะไรครับที่สนามบิน How was your trip? How was your flight? เที่ยวบินเป็นยังไงบ้าง How was the movie? ถ้าฝรั่งไปดูหนังหรือต่อไปนะครับเราอาจจะถามฝรั่งว่า How was the meeting? ประชุมนั้นเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้เราอาจจะเปลี่ยนคำถาม How เป็นอย่างอื่นกันบ้างไหมครับอย่างเช่นประชุมเกี่ยวกับอะไรคุณก็มีคุณเห็นตอนนี้เราเห็นนะฮะ How was the meeting? ตอนนี้เราถอด How ทิ้งเนี่ยนะฮะแล้วเก็บ Was the meeting ไว้แล้วคุณก็ลองใส่เข้าไปครับว่าWhere was the meeting? ประชุมมีที่ไหนเป็นอดีตไงสมมติวันนี้คุณมาทำงานช้ามากแล้วคุณพลาดประชุมไป
าจจะบอกประชุมในห้อง301 The meeting was in room 301อาจจะถามเขาว่า When was the meeting หรือ What time was the meeting ประชุมนะครับมีตอนกี่โมงประชุมตอน8โมงครึ่ง The meeting was at 8:30 อาจจะถามเขาว่าประชุมเกี่ยวกับอะไรอ่ะ What was the meeting about The meeting was about human resources ประชุมก็เกี่ยวกับนะฮะบุคลากรในบริษัท Who was in the meeting ใครเข้าประชุมบ้างนะฮะส่วนจะเห็นได้นะครับก็คือ was นะฮะก็จะเป็นคำถามที่ใช้กันบ่อยมากอยากให้จำคำถาม how was เป็นอดีตนี่แหละครับ how was the meeting where was the meeting และเรื่องนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษที่สำคัญมากนะครับในการพูดนั่นเองครับสุดท้ายนะครับคำถาม was ก็จะเป็น yes no ใช่ไหมครับเราเอา4หัวใจขุนเขาที่เราเรียนกันมาจากเทปก่อนๆนี่นะครับมาพูดกันอีกก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเป็น adjective ครับหนังสนุกไหมแต่เป็นอดีตแล้วนี่ was the movie fun the movie was fun ถ้าหนังไม่สนุกก็ the movie wasn't fun ใช่ไหมฮะผมจะไปกินข้าวมาเมื่อคืนครับอาจจะถามว่าอาหารอร่อยไหมเมื่อคืน was the food good the food was good ถ้าไม่อร่อยก็ the food wasn't good อาจจะถามครับว่าWas your wife sick? ภรรยาคุณไม่สบายไหม Yes, my wife was sick. My wife wasn't sick. เมื่อวานนี้รถติดไหม Was the traffic bad yesterday? The traffic was bad yesterday. นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างเนี่ยนะฮะของทุกๆเรื่องเลยนะครับเกี่ยวกับคำถามภาษาอังกฤษที่จริงแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับยังมีคำถามนะครับและคำตอบอีกหลายรูปแบบนะครับที่เรายังไม่ได้แตะและยังไม่ได้สอนนะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่า question and answer format นี่นะครับของเราล้วนแต่เป็นคำถามเบสิกนี่นะฮะที่ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่อาจจะยังงงแล้วก็ยังไม่แน่ใจหรือยังถามผิดถูกๆกันอยู่นี่นะครับและผมมั่นใจครับว่าถ้าประเทศเราเนี่ยนะครับหรือว่าพี่น้องในบ้านเรานั้นสามารถถามมันได้ถูกต้องมากขึ้นหรือพูดง่ายคือถามมันได้มากขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วก็ตอบได้มากขึ้นเนี่ยนะครับประเทศไทยของเรานั้นก็จะพูดภาษาเขาได้มากขึ้นแล้วก็สู้เขาได้อย่างแน่นอนครับ

0: ล่าเดี๋ยวสถานที่เนี่ยรู้จักอะไรบ้างที่เราไปเรียนหนังสือเขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษคือ
1: school
0: very good พร้อมกัน school
1: school
0: แล้วถ้าไปหาหมอไม่สบายต้องไปที่ไหน
1: hospital
0: hospital

0: park
1: park
0: พีทมองเห็นไหมฮะต่อไปเวลาเราจะไปดูฟุตบอลเราจะไปดูฟุตบอลแล้วก็มีที่นั่งเต็มเลยStadium
1: Stadium
0: Stadium พร้อมกัน Stadium
1: Stadium
0: ที่เราจะไปดูการแข่งขันฟุตบอลแล้วมีที่นั่งชมอย่างนี้เยอะๆเขาเรียกว่า Stadium
1: Stadium
0: จำนะ Stadium มันมีเกมให้เล่นนะ Stadium ที่โรงเรียนเวลาพักเที่ยงต้องไปกินข้าวที่ไหน
1: โรง
0: อาหารภาษาอังกฤษเรียกว่า
1: canteen
0: very good อีกรอบนึง
1: canteen
0: canteen หรืออีกคำหนึ่งเขาเรียกว่า cafeteria พร้อมกันค่ะ cafeteria
1: canteen
0: cafeteria
1: canteen
0: cafeteria
1: cafeteria
0: เมื่อวานทานข้าวกับอะไรไม่ใช่ตอนเที่ยงเมื่อวานตอนเที่ยงคิดไปไกลเลย
2: ข้าวผ
0: ัดมีไข่ดาวไหมอ้าวไม่มีอ้าวเดี๋ยวดูวันนี้นะ
2: ม
0: ีไข่เจียววันนี้ดูซิว่ามีข้าวอะไรวันนี้นะต่อไปที่นี่ที่ไหนร้านอะไรเป็นร้านขายอาหารใช่ไหมคะภาษาอังกฤษเรียกว่าไปด้วยนี่เรียกว่า
1: restaurant
0: จำนะร้านที่เราจะไปกินข้าวเขาเรียกว่า restaurantต่อไปเวลาไปเที่ยวโอเค very good hotel เวลาเราไปพักผ่อนวันหยุดเนาะวันหยุดภาษาอังกฤษเรียกว่า holiday คือวันหยุดนั่นเองเราก็อาจจะไปเที่ยวก็ต้องพักโรงแรมต่อไปเข้าไปดูของโบราณหรือว่าฟอสซิลของเนี่ยกระดูกของใครนี่ไดโนเสาร์เนี่ยมันจะตั้งไว้ที่ไหนมันจะอยู่ในไหนเนี่ยพิพิธภัณฑ์ภาษาอังกฤษเรียกว่า museum เก่งมากค่ะ museum นะพร้อมกัน
1: museum
0: very good ต่อไปโ
2: อ้
0: สระว่ายน้ำภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรลูก
1: swimming pool
0: สระว่ายน้ำ swimming แปลว่า
1: ว่ายน้ำ
0: pool แปลว่าสระดังนั้นรวมกันเป็น swimming pool คือสระว่ายน้ำต่อไปไปซื้อของที่บิ๊กซีโคลิเซียมไปซื้อของ
1: Supermarket
0: ต่อไปส่งจดหมายที่ไหน Very good
1: Post office
0: ส่งจดหมายภาษาอังกฤษเรียกว่า letter นะคะ letter ส่งจดหมายที่ post officeแล้วก็ที่นี่ที่ไหนที่ไหนเนี่ยที่ไหนโรงพักสถานีตำรวจภาษาอังกฤษเรียกว่า police station ถ้า policeman ล่ะแปลว่าอะไรตำรวจใช่ไหมต่อไปไปฝากเงินที่ไหนที่ออมสินใช่ภาษาอังกฤษคือ
1: bank
0: bank นะคะธนาคาร

0: คือเอาเงินไปฝากเอาเงินไปถอนนะคะต่อไปผมยาวต้องไปตัดผมเล่น barbershop barbershop ต้องไปตัดผมเนาะไม่ใช่บาร์บี้นะbarbershop นะคะนี่ไงห้องสมุดใช่ไหมภาษาอังกฤษคือ library อันนี้รู้แล้วนะ library ห้องที่เราจะไปอ่านหนังสือกันนะคะใครเวลาไปโรงเรียนต้องนั่งรถไปอย่างนี้คะรถบัสไปโรงเรียนค่ะเขาจะต้องไปจอดรถใช่ไหมสถานีจอดรถก็คือ bus station bus station bus station bus แปลว่าอะไรรถบัสรถประจำทางรถใหญ่ๆใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: Station ก็คือสถานีต่อไปร้านขายขนมเค้ก Bakery shop
1: Bakery shop
0: Bakery shop ขายอะไรขนมเค้กเห็นไหมนี่ใครชอบกินขนมเค้กบ้าง
2: ชอบ
0: นี่ร้านอะไร
1: Coffee shop
0: ร้านอะไร
1: ร้านอะไร
0: ร้าน Amazon เขาบอกร้าน Amazon นี่เป็นไงล่ะร้าน Amazon ร้านกาแฟใช่ไหมคะต่อไปนี่อะไรเนี่ยซินิมาเราไปดูหนังกันซูสวนสัตว์นะคะใครเคยไปสวนสัตว์แล้วบ้างที่ไหนคะสงขลาเนาะโอเคเอาล่ะทวนนะทิเชอร์ทวนนะเดี๋ยวทิเชอร์จะให้เล่นเกมนะคะเดี๋ยวกลับเข้ามาเล่นเกมนะเดี๋ยวจะพักละทวน what is it 1 2 3 very good 1 2 3พี่กาซัดดูนะใครพูดมากอีกเอาคืนนะ1 2 3 cinemaCoffee shop. Bus station. Library. 1 2 3. Library. 1 2 3.ไม่ใช่ให้พูดใหม่โอเค library 1 2 3 ห้องสมุด
1: library
0: ต่อไป barbershop ไม่ใช่บาร์บี
1: ้
0: barbershop
1: barbershop
0: ไปธนาคารว่า 1 2 3 อะไรนะ
1: police station
0: ต่อไป 1 2 3 post office ต่อไป 1 2 3 ต่อไปswimming pool ไป museum
1: ต่อไป
2: โฮเทล
1: โฮเทล
2: โฮเทล
1: ต่อไปRestaurant.
2: Restaurant.
1: One, two, three.
2: Restaurant.
1: Very good. ต่อไป
2: Canteen.
1: Stadium.
2: Stadium.
1: Park.
2: Park.
1: Hospital.
2: Hospital.
1: School. School.
2: School.
1: Ah, okay. Very good. ตอบไม่ได้ทุกคนทุกคนเก็บไว้ในใจเพราะว่ามีรางวัลโอเคนะเก็บไว้ในใจก่อนถ้ารู้เก็บไว้ในใจเพราะถ้าเพื่อนไม่รู้เดี๋ยวทีเชอร์ให้ตอบโอเคไหมเดี๋ยวเชอร์ให้ตอบทิเชอร์ถามว่า a place a place ตัวนี้แปลว่าที่สถานที่นะคะ a place where you want to buy fruit you want to buy fruit fruit คืออะไร fruit fruit fruit คืออะไร fruitBananas, orange, watermelon, mango. ทั้งหมดนี้เขาเรียกว่า fruits ก็คือผลไม้ที่เราจะไปซื้อผลไม้ที่เราจะไปซื้อผลไม้ที่ไหนครับ
3: ซูเปอร์มาร์เก็ต
1: ซูเปอร์มาร์เก็ตถูกไหมถูกต้องออกมารับรางวัลไปเดินไปเลยพี่เอารางวัลให้น้องหน่อยอะไรก็ได้ให้เลือกเอาให้เขาเลือกโอเคปรบมือได้แล้วนะได้แล้วนะต่อทีนี้ต่อค่ะต่อค่ะทรงเร็วทุกคนต้องจับลูกบอลนะต้องจับลูกบอลทุกคนต้องจับลูกบอลโอเคตอบคำถามค่ะตอบคำถามทีเชอร์นะคะa place where you want to see a movie รู้จัก movie ไหมลูกmovie ก็คือหนังที่เราอยากจะไปดูหนังเราเรียกว่าอะไรในภาษาอังกฤษคะ
4: movie
5: movie
1: จำได้ไหมจำได้ไหมในภาษาอังกฤษซีอะไร
5: ซุปเปอร
6: ์ซี
1: ม
6: องโอเค
1: noจำได้ไหม
5: ไม่ไม่เจออะไร
1: ใครจำได้บ้าง
5: มูเบอร
1: ์ใครจำได้บ้างที่ไปดูหนังเขาเรียกอะไรโน้ดูหนังนะดูหนัง
5: มันมาเลย
1: ซี
5: นีมา
7: ซีนีมา
1: ซีนีมา
7: ซีนีมา
1: ดังๆซีนีมา
7: ซีนีมา
1: ที่ไปดูหนังพร้อมกันลูกซีนีมา
2: ซ
1: ี
2: น
1: ี
2: ม
1: าโรงหนังไปเอาสมุดหนึ่งเล่มไปสมุดหนึ่งเล่มโอเคต่อไปอยู่ที่มังใช่ไหมลูกบอลอยู่ที่ดินค่ะอยู่ที่ดินชื่ออะไรชื่อแดงชื่ออะไรดิงดิงดิงอยู่ที่ดิงอยู่ที่ดิงนะคะดิงตอบคำถามครูดิง stand up ดิงยืน

0: Ah, ตอบ A place where you want to watch a football game ไปดูฟุตบอลเกมดูที่ไหนไปดูที่ไหนเมื่อกี้ไปดูที่ไหนใช่แต่ที่ไหนไงเมื่อกี้ที่เชอร์บอกแล้วไงที่ไหนที่ไหนเขาเรียกว่าอะไรซะอะไร
1: สกายวา
0: อะไร
1: สเต
0: ตอบได้ไหมดินดิงดิงตอบได้ไหมไม่ได้ดิงดิงนั่งเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาอยู่เมื่อกี้นะมันออกไปใครตอบได้นี่สามคนสเตเดียมดิงพูดตัวซะใหญ่นะเอาพันคอแล้วสเตเดียมเดี๋ยวชื่ออะไรคะนี่นี่เหรอคะเดี๋ยวนี้ได้รางวัลด้วยไปเอารางวัลดิงให้ขนมรางวัลชมเชยดิงลุกขึ้นมามาเร็วไม่เอาเหรอเอาดิงไม่เอาดิงไม่เอาอะไรก็ได้ค่ะโอเคต่อเลยค่ะพี่กาซ่าแล้วแต่ลูกแต่ทุกคนต้องจับมาเลยเร็วแกล้งเพื่อนแกล้งเพื่อนเอาใหม่คนเดิมมังง่ายอันนี้ง่ายเอาสแตนด์อัพยืนขึ้นอันนี้ง่ายเดี๋ยวทีเชอร์จะไปให้ฟังเขาบอกว่า a place where you want to go for studying ที่ที่จะไปเรียนหนังสือเ
1: ขาเรียกว่าที่ไปเรียนหนังสือ
0: ไปที่ไหนฮอสมุกHospital ไปเรียนที่นู่นเหรอไปเรียนที่ Hospital สกูลสกูล
1: ส
0: กูลสกูลสกูลสกูลสกูล
1: สกูล
0: สกูล
1: สกูล
0: ยกไปลีลาเอาแล้วเดี๋ยวเอาสติ๊กเกอร์คืนเร็วโยนลูกไม่เตะค่ะโยนเร็วเอาเร็วเอาลุดมีตอบนุชมีตอบค่ะนี่ไงนุชมีมา A place where you want to study ขอโทษ to stay for a holiday เวลาเราไปเที่ยวเราวันหยุดนะเราจะไปพักที่ไหน
1: โรงแรมอ๋อขอโทษ
2: Hotel.
0: Hotel.
2: Hotel.
1: Hotel.
0: Hotel.
1: Hotel.
0: Hotel. ไปเอารางวัลอีกนะคะเดี๋ยวอ่านพร้อมทิชเชอร์เวลาที่จะไปถามทางเขาอะเราจะต้องขอบอกว่าขอโทษนะคะขอโทษครับไปห้องสมุดไปทางไหนครับขอโทษนะคะห้องสมุดไปทางไหนคะต้องพูดแบบนั้นเนาะเพราะเรามาที่นี่เราไม่รู้จักใครเราก็ต้องพูดอย่างนั้นในภาษาอังกฤษขอโทษครับขอโทษค่ะใช้คำว่าเอาดูนะ excuse me พูดพร้อมกันเลยลูก excuse me ตอนนี้ทุกคนตามองขึ้นไปบนนี้เห็นเลเซอร์สีแดงที่ครูส่องไปไหมยังไม่กดนะกดแล้วเดี๋ยวไหมนะ excuse me พร้อมกัน excuse me พร้อมกัน excuse me
1: excuse me
0: excuse me แปลว่าอะไรเอาล่ะจะถามทางแล้วนะทั้งหมดนี้เดี๋ยวลูกต้องจำนะถามทางนะความหมายเหมือนกันเลยช่วยบอกทางไปห้องสมุดหน่อยค่ะช่วยบอกทางไปธนาคารหน่อยครับช่วยบอกทางไปพิพิธภัณฑ์หน่อยครับช่วยบอกทางไปโรงเรียนให้หน่อยค่ะนี่เหมือนกันหมดเลยแต่ใช้ได้หลายอย่างพูดพร้อมกันนะทำครูนะ How can I get to
1: How can I get to
0: the bankHow can I get to the bank?
1: How can I get to the bank?
0: ช้าๆ How can
1: I get
0: to the bank?
1: To the bank
0: ไหนเนี่ยบอกทางไปไหนเนี่ย The bank ไปธนาคารไปธนาคาร bank ธนาคารต่อไป
1: Could you tell me
0: the way to
1: Could you tell me
0: the way to
1: the museum
0: ไปไหนคะ museum ฮะ
3: ป
0: ั
3: ตตาน
0: ีฮะไม่ใช่ museum ที่ไหนโรงเรียน school สิใช่ไหม
3: ห
0: ้องสมุดอนัทบอกพิพิธภัณฑ์เก่งมากมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ต่อไป Can you tell me
1: How to get to
0: the school ไปไหน
1: ไปโรงเรียน
0: บอกทางไปโรงเรียนหน่อย
1: Can you tell me
0: How to go to the restaurant ที่ไหน restaurant ฟ้ารู้จักแต่ห้องน้ำตอบแต่ห้องน้ำห้องน้ำคือ toilet restaurant ที่ไหนห้องสมุด library อะไรนะร้านอาหารอะไรวุฒิเหรอชื่อวัดอะไรนะลูกวัด The restaurant คือร้านอาหารสุดท้าย Can you tell me
1: Where the hospital is
0: Hospital ที่ไหน
4: โรงพยาบาล
0: เก่งมากสี่สิบสี่ตัวนั้นคือพยัญชนะสละอีนั่นอ่ะโอ้เยอะไหมเยอะภาษาอังกฤษมีกี่ตัวเองภาษาอังกฤษมีกี่ตัว5 ตัวสละนะแต่พยัญชนะในภาษาอังกฤษมี26 ตัวเอาล่ะเดี๋ยวทิเชอร์จะลองสุ่มดูนะว่าจำได้ไหม

ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อยู่เลยขับขี่กันได้เก่งมากๆเลยในสนามมีทั้งรถคันเล็กและคันใหญ่เต็มไปหมดมองแทบไม่ทันเลยครับ
1: ดึงเขามาหาใครเหรอคะ
0: เจ้าก็ได้เห็นไหมอยู่นู่นมีกลุ่มเด็กๆที่ฝึกอยู่นะครับเป็นกลุ่มนี้หรือเปล่ารู้จักกันหรือเปล่าครับมีใครบ้าง
1: พี่สื่อคิดสื่อเขียนพี่ตันครับ
0: พอดีเลยเอ๊ะ what's your name
1: my name is Choa
0: Choa how old are you
1: five
0: years old อายุ5ขวบแล้ว where's your teacher คุณครูอยู่ที่ไหนครับครูโบอยู่ที่ไหนคร
1: ับสนามครับ
0: คนนั้นหรือเปล่าพาทีเจอร์ไปพบไปเจอกับครูโบได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: โอเคเราจะไปด้วยกันไป
2: ท่าทางการขับขี่นะครับจังหวะแรกทํายังไงจังหวะต่อไปทํายังไงนะครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: โอ้อันนี้หน้าคุ้นๆนะครับทีเชอร์เกรกหรือเปล่าครับที่สอนภาษาอังกฤษหรือเปล่าครับ
0: ผมเองครับทีเชอร์เกรก
2: มาดูเด็กๆหรือว่าไงครับ
0: ใช่ครับเพราะพอดีว่าผมเห็นในคลิปมี
2: ครับ
0: เด็กมีน้องๆกลุ่มหนึ่งที่เก่งมากนั่นมีเสือคิดเสือเคียนและน้องตังครับ
2: โอ้
0: เป็นนักเรียนที่นี่หรือเปล่า
2: ใช่ครับผมทีเชอร์ก็เดี๋ยวกําลังจะลงมาในสนามนะคร
0: ับ
2: ต่อจากรุ่นน้องๆนี่แหละคร
0: ับ ครับผมแล้วที่นี่เป็นโรงเรียนสอนขับรถด้วยใช่มั้ยครับ
2: ใช่ครับของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนสอนเด็กๆเกี่ยวกับเป็นนักกีฬาแข่งรถนะครับก็เป็นที่แรกของเมืองไทยนะครับรับสอนตั้งแต่4ถึง12ขวบครับผม
0: So can anyone come to study หรือว่าใครๆก็ได้สามารถเป็นนักเรียนเข้าไปเรียนได้หรือเปล่า
2: อ๋อคือทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมาเข้ามาจอยได้แต่ต้องเป็นในลักษณะของการมาทดลองเรียนก่อนไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยเข้ามาแล้วจะเรียนได้เลยต้องมาทดลองก่อนสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาพาเข้ามาเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าคุณพ่อคุณแม่เขาอนุญาตหรือเปล่าแล้วตัวน้องๆเนี่ยเขามีความสนุกความชอบกับกิจกรรมนี้ไหมแล้วถ้าเขาชอบแล้วเนี่ยเราก็จะโอเคมาทดลองทักษะเขาดูว่าสามารถที่จะทรงตัวได้ไห
0: ม
2: อยู่กับกิจกรรมที่กลางแจ้งอย่างเงี้ยร้อนๆอย่างเงี้ยนะได้ไหม
0: ใช่ใช่เข้าใจแล้วต้องดูว่าก็เริ่มจากใจรักต้องดูว่าเล่นเป็นหรือเปล่า
2: ใช่แล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องอนุญาตด้วยนะครับ
0: สอน2คํานะครับคําแรกก็คือ academy ที่แปลว่าโรงเรียนครับคําที่2ที่แปลว่าขออนุญาตนั่นก็คือ ask for permission
2: ทีเชอร์ครับ
0: ครับ
2: นู่น3หนุ่มมาแล้วครับ
0: โอ้
2: เสือกิ๊ดเสือเขียนน้องตังมานี่เร็ว
0: คิดพี่อันตังมาเลย
3: มา
0: เย้ here they are
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมตัวจริงหล่อมากเลยทุกคนเลยทีเชอร์ซูไม่ได้เลย
2: ครับเดี๋ยวถ้าเจอตัวจริงแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาต
0: ได้ครับได้ครับ
2: ในรุ่นนี้ก่อน
0: เดี๋ยวทีเชอร์จะสอนภาษาอังกฤษ
2: โอเค
0: เด็กๆพร้อมหรือยังครับ
2: ครูโบ
3: ได้ครับ
0: ขอบคุณมากคร
2: ับขอบคุณนะครับ
0: ขอไปกูยังนู่นได้ไหม
4: ได้คร
0: ับพาทีเชอร์เลยไปโอ้โหเด็กๆใส่ชุดที่ so cool มาที่แปลว่าเย็นเสมอที่แปลว่าเจ๋งเท่ระเบิดครับขออนุญาตแนะนำตัวไปก่อนครับ My name is Teacher Greg. Nice to meet you.
1: My name is Sir Kit Widet. Nickname Kit. I am 7 years old.
0: Kit, nice to meet you. ยินดีที่ได้รู้จักกันครับ
1: My name is Sir Kit Widet. Nickname Kit. I am 7 years old.
0: อายุเท่ากันเลยเอ๊ะเป็นฝาแฝดหรือเปล่าครับ
1: ใช่ครับ
0: ดูไม่ออกเดียวเสือคิดใช่ไหมครับ
1: เสือเขียน
0: โอ้เขียนคิดเขียนโอเคได้ละเราใครเป็นพี่นะฮะ
1: คิดครับนาทีหนึ่งครับ
0: หนึ่งนาทีโอ้โหผลสุดท้ายเชิญเลยครับ
1: My name is ตังตัง I am 10 years old ครับ
0: ตัง nice to meet you พอด้วยโอ้หมือจะหักแล้ววันนี้ทีเจก็ตั้งใจมาหาน้องๆเพราะอยากสอนภาษาอังกฤษไปด้วยดีไหมครับ
1: ดีครับ
0: และทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge ตั้งคำศัพท์เรื่องมอเตอร์ไซค์ motorcycle นั่นเองครับผมโอ้ทีเจก็อยากจะทำความรู้จักกับเด็กๆเดี๋ยวเราจะเริ่มจากน้องเสือคิด why do you like motorcycle or how did you start หรือถ้าไม่ถึงชอบขับมอเตอร์ไซค์ฮะ
1: ตอนเด็กๆผมเคยดูใน YouTube เห็นคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เห็นปุ๊บชอบเลยก็เลยอยากขี่ครับ
0: ว้าวแล้วเคียนครับทำไมถึงชอบขับมอเตอร์ไซค์
1: ตอนเด็กๆก็ดู MotoGP แล้วเลยอยากขับครับ
0: ขับมาแล้วนะครับในชีวิตจริงรู้สึกยังไงบ้าง
1: สนุกมาก
0: สนุกอ่ะ fun
1: fun
0: it's so fun
3: It's so fun
0: คลิปแปลว่ามันสนุกมากจริงๆและคนสุดท้ายน้องตั้งครับ
4: ครับ
0: ทำไมถึงชอบขับมอเตอร์ไซค์ครับ
4: เพราะว่าชอบความเร็วมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับ
0: ความเร็วใช้คำว่า speed
3: speed
0: ถ้ามันเร็วมากก็ it's so fast
3: it's so fast
0: เร็วสุดๆเลยนะ it's super fast
3: it's super fast
0: แล้วฝึกนานหรือยังครับ
1: เริ่มตั้งแต่อายุ10ขวบครับ
0: ว้าวก็ประมาณ2ปีใช่ไหมฮะ
1: คร
0: ับ แล้วน้องเคียนฮะ
1: เริ่มตั้งแต่10ขวบเหมือนกันครับ
0: เหมือนกันก็มีประสบการณ์นิดนึงน้องตังเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
4: 4ขวบครับ
0: 4ขวบเป็นเด็กอนุบาลแล้วขับมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนใช่มั้ยฮะ
4: ไม่ใช่อ่ะ
0: โอ้แสดงว่ามีประสบการณ์ยังดีแล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าคําว่านักแข่งมอเตอร์ไซค์ใช้คําว่า rider หรืออีกคํานึงครับ racer
3: Racer
0: เก่งมากน้องคิดครับก่อนนี้เล่นกีฬาอย่างอื่นหรือเปล่าครับ
1: ก่อนหน้านี้ใช่ครับเล่นสเก็ตบอร์ดครับ
0: โอ้เหมือนกันชอบมากน้องเคียนครับ
1: เล่นสเก็ตบอร์ดเหมือนกันครับ
0: เหมือนกันโอเคทีมของเรานะน้องตังเล่นกีฬาอะไรครับ
4: ไม่เคยเล่นคร
0: ับ ไม่เป็นไรครับก็ขับมอเตอร์ไซค์สนุกอยู่แล้วใช่ไหมครับ
4: ใช่
0: เด็กๆรู้หรือเปล่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่เห็นแข่งมอเตอร์ไซค์ที่สนามปกติเราจะเห็นมอเตอร์ไซค์บนถนนแล้วมันแตกต่างกันยังไงขี่บนถนนกับที่สนาม
1: ในสนามมันดูปลอดภัยกว่าครับเพราะว่ามีการเซฟตี้ครับแล้วก็ส่วนบนถนนมันอันตรายเพราะว่ามีรถเยอะแล้วก็มันไม่มีเซฟตี้ครับ
0: เป็นคำพูดที่ดีนะครับเมื่อกี้พูดคำว่า
1: เซฟตี้
0: เซฟตี้แปลว่าอะไรครับ
1: ว่าป้องกัน
0: ปลอดภัยหรือว่าความปลอดภัยถูกต้องน้องตังครับ ทีจูแกงหินนี่มอเตอร์ไซค์โอ้โหมันเล็กน่ารักแต่มีแบบหนึ่งที่เป็นเครื่องใหญ่มากเลยครับมันแตกต่างกันยังไงครับ
4: เพราะว่าคันเล็กจะมีขนาด49ซีซีครับและคันใหญ่จะมีขนาด125ซีซีครับ
0: อ๋อซีซีพูดถึงขนาดใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
0: ของเครื่องยนต์ใช่ไหมครับ
4: ถูกคร
0: ับแล้วเมื่อกี้บอกว่ามีอะไรบ้าง49
4: ครับผม
0: แล้วก็
4: 120
0: ใหญ่สุดคือ125 49ใช้คำว่า
1: 49
0: เก่งมาก125
3: 125
0: เก่งมากแล้วรู้หรือเปล่าซีซีย่อจากคำว่า cubic centimeter
3: cubic centimeter
0: ที่แปลว่าลูกบาศก์เซนติเมตรซีซีมันจะวัดความแรงนะครับหรือขนาดของกระบอกสูบนั่นเองคำนี้นะครับกระบอกสูบใช้คำว่า cylinder
3: Cylinder
0: โอเค
3: ที่เชื่อสนใจไปดูรถผมไหมคร
0: ับ ไม่รู้จะตอบใครก่อนนะครับตอบได้ว่า absolutely แน่นอนครับผมคุณผู้ชมให้ดูนะครับมอเตอร์ไซค์ของจริงเอ๊ะคันนี้ของใครครับ
1: คิดครับ
0: น้องคิดช่วยแนะนำด้วยมีส่วนประกอบอะไรบ้างหรือว่าถ้าทีเจเกรกอยากจะขับมอเตอร์ไซค์ต้องรู้อะไรบ้างครับ
1: อย่างแรกนะครับก็เป็นเบรกหน้ากับเบรกหลังอยู่ตรงเท้านะครับแล้วก
0: ็โอเคนิดนึงเดี๋ยวใจเย็นนะครับเบรกหน้าสอนให้ลองออกเสียงครับ front brake
3: front brake
0: เบรกหลังพูดว่า back brake
3: back brake
0: น้องเขียนครับใช้ต่างกันยังไงครับ
1: เบรกหน้าใช้ไว้สมมุติเวลาเราจะจอดก็ใช้เบรกหน้าเพื่อหยุดรถส่วนเบรกหลังแล้วก็ไว้ชะลออ
0: ๋อแล้วสมมติว่าทีเจก็ขับมอเตอร์ไซค์เร็วมากเลยแต่ว่าต้องหยุดต้องกดที่ไหนครับ
1: ต้องกดเบรกหน้าพร้อมเบรกหลังไปด้วย
0: เบรกหน้าก็มีครับหลังก็มีอะไรอีกครับน้อง
1: แล้วก็มีคลัชกับเกียร์
0: สองคำที่ไม่ต้องแปลครับคลัชก็แค่ปรับเสียงนิดนึงลองเลยครับคลัชแล้วจริงๆแล้วคำว่าเกียร์ถ้าเราแปลเป็นไทยคือตัวเฟือกแต่ถ้าเราพูดถึงระบบเกียร์เราต้องใช้คำว่า transmission ลองเลยครับ
3: transmission
0: แล้วคันนี้มีเกียร์อะไรบ้าง
1: มีเกียร์1เกียร์2เกียร์3เกียร์4แล้วก็เกียร์ว่างคร
0: ับ เวลาเปลี่ยนเกียร์แล้วจะใช้ transmission นั่นเองครับแล้วถ้าที่จะเกิดจะนั่งรถต้องทรงตัวยังไงเพราะความสมดุลสำคัญมากเลยใช่ไหมครับ
1: อย่างแรกก็ให้ทีเชอร์เตะคอมนั่งรถด้านที่ถนัดครับ
0: น้องคิดขึ้นรถได้ไหมครับขอดูด้วย
1: อย่างแรกก็ต้องกำคัดก่อนแล้วก็เก เกียร์หนึ่งต้องงัดขึ้นแล้วก็ตอนออกตัวก็ค่อยๆบิดคันเร่งพร้อมกับค่อยๆปล่อยคลัตช์รถจะค่อยๆขยับไปแล้วพอตอนรถไหลไปเรื่อยๆก็ปล่อยคลัตช์ให้หมดแล้วที่เชือกเกียร์ก็เอาขาขึ้นมันจะทรงตัว
0: แล้วขับไปเรื่อยๆแล้วลองเปลี่ยนเกียร์ถ้าจะเร็วขึ้นก็ปรับเกียร์เป็นเกียร์ที่2ที่3
1: แล้วก็ที่4
0: น้องเคนครับยักฟังเสียงสตาร์ทรถมันจะดังแค่ไหนไปคุณโพชมได้ยินแล้วเปล่าเอาแหวนแหวนแหวนขอลองด้วยได้ไหม
1: ได
0: ้ขอสลับที
5: ่ดับแล้ว
0: โอเคที่จะลองด้วยนะครับกดตรงไหน
1: ครับกดถ้าจะเปิด
6: ลั่นเลยครับ
0: โอเค
1: แล้วก็กดสวิตช
0: ์โอ้เห็นมีตัวเองเกียร์ว่างไม่ได้ไปไหนสอยสอยโอ้สนุกจริงต่างครับทีเจอร์เกรกเห็นว่าเวลาแข่งรถจริงจะเห็นว่ามีธงหลายสีด้วยนั่นคืออะไรครับ
4: แบบนี้ใช่ไหมครับ
0: นี่ช่วยอธิบายด้วยแต่ละสีมีความหมายอะไรบ้างครับ
4: อันนี้คือธงเขียวทางสะดวกไปได้ครับ
0: ธงเขียวแปลว่าเล่นได้เลยปลอดภัยใช่ไหมครับธงเขียวพูดว่า green flag
3: green flag
0: เก่งมากธงต่อไปครับ
4: ต่อไปเป็นธงแดงนะครับธงแดงก็คือมีอุบัติเหตุร้ายแรงข้างหน้ายุติการแข่งขันครับ
0: แสดงว่าก็อันตรายไม่ปลอดภัยใช่ไหมครับไม่ยากธงแดงจะพูดว่ายังไงครับ
3: red flag
0: เก่งมากรู้ครับ red flagสีต่อไป
4: ต่อไปเป็นธงเหลืองนะครับธงเหลืองมีอุบัติเหตุข้างหน้าห้ามแซงครับ
0: ระวังขับรถช้าๆไม่ได้รีบนะครับธงเหลืองพูดว่า
4: yellow
0: flag เก่งจังเลยนะ yellow flag
4: ต่อไปเป็นธงน้ำเงินนะครับธงน้ำเงินเป็นธงน็อกรอบครับให้คันที่ช้ารู้ว่ามีรถที่เร็วกว่าการจะมาแซงครับ
0: blue flag
3: Blue flag
0: และธงสุดท้าย
4: ต่อไปเป็นธงตามหมากรุกนะครับธงตามหมากรุกจะได้รับเมื่อจบการแข่งขันครับ
0: ใช้คำว่า chess flag
3: chess flag
0: หรือที่จริงใช้คำว่า checker flag
3: checker flag
0: ก็แล้วแต่ชอบถ้าเจอธงแบบนี้แสดงว่าเป็นผู้ชนะเรียบร้อยเด็กๆโตขึ้นมาอยากเป็นอะไรครับ
1: อยากเป็นนักแข่งรถครับ
0: ระดับไหน
1: ระดับ MotoGP
0: โอ้โห MotoGP นั้นระดับสูงมากเลยอ่ะขอให้โชคดีทำได้นะ
1: ครับ
0: น้องเขียนว่ายังไงครับ
1: อยากเป็นนักแข่ง MotoGP เหมือนกันครับ
0: เหมือนกันโอเคสู้สู้และน้องตังครับ
4: อยากเป็นนักแข่งอาชีพแล้วไปถึงระดับ MotoGP ครับ
0: โอ้ระดับโลกเลยนะครับถ้าเด็กๆตั้งใจเรียนขนาดนี้โอ้โหเป็นไปได้แน่นอนครับแล้วสมมติว่าเพื่อนๆอยากเป็นแบบนี้นะครับอยากเป็นแบบเราต้องทำยังไงหรือเตรียมตัวยังไงครับน้องคิดครับ
1: มาฝึกสอนที่โรงเรียนครับ
0: ฝึกที่โรงเรียนก็เรียนรู้ไปก่อนน้องเขียนว่ายังไงครับ
1: เหมือนกันครับ
0: แล้วน้องตังฝึกเองหรือต้องหาคุณครูดีกว่า
4: ต้องหาคุณครูดีกว่าครับแต่ถ้าจะฝึกเองก็ต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลตลอด
0: โอ้โหเป็นคำพูดที่จริงที่ดีครับน้องๆทางบ้านถ้าจะฝึกเองต้องระวังตัวครับที่จะเรียกว่าหาคุณครูดีกว่าจะได้สอนให้ถูกต้อง
2: การที่เด็กๆนะครับได้มาเรียนที่นี่นะครับประโยชน์ที่เขาได้รับเลยจริงๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกิจกรรมนะครับในการฝึกสมาธินะครับสำหรับเขาเป็นหลักเลยซึ่งณปัจจุบันเนี้ยกิจกรรมเหล่านี้นะครับมันตอบโจทย์กับสภาพสังคมในปัจจุบันที่ผู้ปกครองเนี่ยมีปัญหากับเรื่องของเด็กๆเล่นมือถือไม่มีสมาธินะครับอันนี้คือตอบโจทย์เรื่องแรกเรื่องต่อมานะครับก็คือเป็นเรื่องของที่เด็กๆเนี่ยเขาได้มาใช้ชีวิตนะครับกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ได้ออกกําลังกายนะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นชัดเจนเลยก็คือพัฒนาการในทางด้านอารมณ์ของเขาแล้วก็มีความเป็นผู้นํามากขึ้นในส่วนของเสือคิดเสือเขียนแล้วก็น้องตังๆนะครับต้องเท้าความไปก่อนว่าในช่วงแรกๆเนี่ยเด็กๆทั้ง3คนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนน้องๆด้านหลังตรงนี้นะครับที่มาเรียนในช่วงแรกๆเนี่ยก็คือต้องเหมือนกิจกรรมทั่วไปจากเดิมเนี่ยที่เขาเคยเป็นเด็กๆมาทํากิจกรรมเฉยๆนะพอถึงจุดนึงเขารู้แล้วว่าเอ้ยมันเป็นความฝันของเขานะเราก็เลยเห็นพัฒนาการที่ชัดเจนในช่วงนี้คือจากที่เขาไม่เคยออกกําลังกายเลยนะครับหรือพ่อแม่ต้องคอยช่วยเหลือทุกๆเรื่อง ตลอดเวลาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นพัฒนาการตรงนี้ทั้งหมดว่าเขาเริ่มมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีวินัยมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือเขาเริ่มมีความฝันของเขาชัดเจนมากขึ้นในส่วนของผู้ปกครองนะครับมีส่วนสําคัญนะครับในการขับขี่กับสําหรับเด็กๆเนี่ย

0: เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าในวันที่เริ่มต้นเนี่ยกีฬาประเภทนี้เนี่ยมันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างจะมีความอันตรายนะครับมุมมองของผู้ปกครองในเมืองไทยเนี่ยเขาจะมองว่ามันอันตรายแล้วเขาไม่กล้าให้มาขี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก่อนที่เด็กๆจะได้มาเริ่มต้นเนี่ยอันดับแรกเลยต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองก่อนนะครับแล้วเขาก็ต้องสนับสนุนในทุกๆด้านนะครับไม่ใช่เพียงแค่พามาขี่พามาฝึกพามาซ้อมไม่ใช่นะครับในวันธรรมดาเนี่ยตัวเขาตัวผู้ปกครองเนี่ยจะต้องพาเด็กๆไปออกกำลังกายในช่วงเย็นจากที่พ่อแม่เนี่ยบางท่านนะครับไม่เคยออกกำลังกายเลยก็กลายเป็นมีกิจกรรมเสริมในช่วงเย็นที่พ่อแม่ลูกเนี่ยต้องไปทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งตัวพ่อและแม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการผลักดันให้เด็กๆนะครับเติบโตไปตามสเต็ปของโรงเรียนครับ
1: โอ้เห็นมอเตอร์ไซค์ของจริงนะครับแล้วเราพูดถึงส่วนประกอบอยู่แล้วนะครับธงแต่ละสีโอ้ยากเข็นด้วยนะครับการแข่งรถมันจะเป็นยังไง
2: ทีเชอร์สนใจไปดูพวกผมลงสนามไหมครับ
1: สนใจมากเลยครับ
3: เดี๋ยวทีเชอร์คอยโบกธงไปตัวพวกผมนะครับ
1: ได้เลยครับแต่ก่อนจะโบกธงนะครับขอทบทวนประโยคที่มีประโยชน์ประโยคแรกตั้งใจดูนะดูบาร์ก่อนเดี๋ยวแปลทีหลังก็คือ driving
2: is a
1: personal skill
2: Personal skill.
1: Driving is personal skill. เก่งมากที่แปลว่าการขับขี่รถเป็นความสามารถเฉพาะตัวครับและประโยคที่สองดูบากด้วยนะยาวนิดนึง Don't drive
2: on the road.
1: ไม่แนะนำขับขี่บนท้องถนนจริงครับเตือนอยู่แล้วอย่านะโอเคทีเชอร์ก็พร้อมเด็กๆพร้อมหรือยังครับ
3: พร้อมแล้วครับขอบคุณทีเชอร์นะครับที่สนใจในตัวพวกผมวันนี้ผมได้เรียนภาษาอังกฤษเยอะมากๆพวกผมจะนำภาษาที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กันครับ
1: ได้ทีเชอร์ก็ยินดีเสมอนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ครับผมเอาละครับพวกเราพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วครับ
1: ขอให้โชคดีเปลี่ยนชุดเตรียมตัวประจำที่ไป
4: I never imagined that the dream of a group of children would become this big. It takes both determination and consistent discipline. I feel great beyond words. This sport requires a lot of skills and abilities. Anyone who is interested should learn it properly and not try to learn it by themselves. See you again. Bye bye, and remember, safety first.
5: คำถาม quiz challenge ถามว่าธงตรามากรุ๊ปในภาษาอังกฤษคือคำศัพท์ใด A.Finish flag. B. Start flag. C. Chess flag. Ba-ba-ba-bum. คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Chess flag. เพราะ Chess แปลว่าหมากรุกซึ่งธงตราหมากรุกมีลักษณะเป็นลายสลับสีไปมาเหมือนกระดานหมากรุกนั่นเองครับ
6: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทีเชอร์เกรทและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage World Cup Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
1: โอ้ไปไหนไม่ได้ไปไหนขอลองด้วยได้ไหมขอสลับที่

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. 1:00 น.

0: างช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: Biodiversity is for everyone. Everyone should know that what they have, what our country have, how many species we have, and how to use that. So it's for everybody.

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการ The Speech Guide ผมเต้สุบจนกลิ่นสวรรค์นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เคยติดตามรายการ The Speech ในช่วงซีซั่นที่ผ่านๆมาคงจะทราบดีนะครับว่านี่คือรายการที่จะมาช่วยเสริมสร้างทักษะในการสื่อสารในการเรียบเรียงความคิดเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆของเราให้กับคนจำนวนมากฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนะครับแต่ความแตกต่างของซีซั่นนี้กับ The Speech Guide ก็คือแขกรับเชิญครับแขกรับเชิญที่เราจะเชิญมาในทุกๆ EP ทุกๆตอนจากนี้ไปนั้นจะมาจากหลากหลายอาชีพเขาและเธอครับจะมาเพื่อที่จะยืนยันว่าทุกอาชีพนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ทักษะการสื่อสารและการสื่อสารในแต่ละอาชีพก็จะแตกต่างกันแขกรับเชิญคนแรกของเรานะครับใน The Speech Guide เป็นนักสื่อสารองค์กรที่เริ่มต้นชีวิตการเป็นนักข่าวจากนั้นครับความท้าทายเริ่มเมื่อเธอมาเป็นทีม PR นะครับหรือว่าทีมประชาสัมพันธ์ให้กับสายการบินโลคอสที่ณวันนั้นเพิ่งจะเริ่มตั้งไข่สายการบินอื่นที่อยู่มายาวนานกว่ามีทีมงาน PR อยู่เป็น10คนเธอมีอยู่5คนท้วนเธอคนนี้เชื่อในความยั่งยืนและเชื่อในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนโดยมีหลั

0: การสื่อสารทำให้เราบอกโลกได้ว่าเราเป็นใครเราเก่งอะไรแล้วเราสร้างคุณค่าอะไรได้กับให้กับโลก
1: เพื่อให้เขาเป็นนักสื่อสารที่ดีจะบอกเขาว่าไง
0: รู้เรารู้เขารู้เล่ารู้เรื่อง
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ก่อนอื่นเลยเล่าสู่กันฟังนิดนึงตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ครับ
0: วันที่เทปออกอากาศเนี่ยค่ะจะทำงานที่นี่ที่ Thai Air Asia Academy ชื่อยังไม่ไฟนอลเนาะ
1: okay.
0: แต่เป็นงานใหม่ที่ท้าทายกับบทบาทใหม่ก็คือทำ New Business Development ของ Thai Air Asia ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ Academy ซึ่งไม่ได้มีแค่ Aviationเกี่ยวกับการบินแต่จะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นมาให้ติดตามชมกัน
1: โอ้โหต้องน่าติดตามแน่นอนนะครับย้อนกลับไปที่คอนเซปต์ของการเป็นคนที่เก่งสวยรวยดีแข็งแรงมายังไงครับตรงนี
0: ้คอนเซปต์เนี้ยมาจากการที่ตอนแรกเติบโตมาจากการเป็นนักข่าวก่อนนักข่าวแล้วก็มาเป็น PR
1: ค
0: ือมาเป็นนักสื่อสารองค์กรทำทุกอย่างในองค์กรเลยอ่ะต้องสื่อสารวิกฤตด้วยเนาะแล้วพอทำมาเยอะๆแล้วคือพี่โจพี่ต๊อกเนี่ยที่ไอเชียจะรู้ว่าถ้าปล่อยให้ทอปัดอยู่ไปเรื่อยๆอ่ะจะไม่สนุกแล้วเบื่อ
1: okay.
0: เขาก็จะให้โจทย์ใหม่ๆมาเรื่อยๆจนโจทย์สุดท้ายเนี่ยคือการทำงานเรื่องความยั่งยืนแล้วพอเราทำงานเรื่องความยั่งยืนเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่แค่ CSR ไง CSR มันบางทีมันมีเส้นบางๆระหว่าง CSR กับ PR ถ้าให้แล้วจบถ่ายภาพข่าวจบพาคนทำนู่นทำนี่อันนั้นอะ PR เราก็ต้องยอมรับ แต่corporate responsibility หรือว่า CSR เนี่ยมันต้องให้แล้วมันยั่งยืนด้วยแต่พอเราทำงานเรื่อง CSR แล้วว่าเราอินต่อมันมีเรื่องการสร้างกลยุทธ์ความยั่งยืนขององค์ก
1: ร
0: ซึ่งมันต้องเริ่มจากองค์กรเองก่อนแล้วค่อยไปยั่งยืนข้างนอกเราก็มาคิดว่าความยั่งยืนอ่ะคนมักจะคิดว่าเป็นเรื่องเขียวเรื่องดีเรื่องแยกขยะเรื่องประหยัดพลังงานแต่เราบอกว่าความยั่งยืน
1: อ
0: ่ะต้องเริ่มจากความยั่งยืนส่วนบุคคลก็คือเก่งสวยรวยดีแข็งแรง
1: ร
0: เก่งคือเรียนอยากรู้อะไรเรียนอยากทำยังไงให้ตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นก็คือเก่งสวยเนี่ยคือการดูแลตัวเองและอยู่ในสังคมที่ดีอยู่ในอีโคซิสเต็มที่ดีเราก็จะมีโอกาสที่ดีเก่งแล้วสวยมันจะรวยเองรวยไม่จำเป็นต้องรวยล้นฟ้าเนาะเท่าไหร่ก็เท่านั้นที่เราโอเคและพอใจดีก็คือไม่ต้องอิงศาสนาอะไรก็ได้เราไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วเราก็ไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยและทำดีแบบที่ไม่ต้องมีข้อสงสัย
1: okay.
0: มันคือกฎ universal อันสุดท้ายก็คือแข็งแรงก็คือการดูแลตัวเองให้แข็งแรงเนี้ยเราจะรู้เลยว่าถ้าร่างกายเราหรือจิตใจเราไม่แข็งแรงอ่ะเราไปสร้างความยั่งยืนอื่นไม่ได้เลยนะหรือทำงานก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันต้องครบ5ตัวทีนี้ความยั่งยืนส่วนบุคคลนะคะมันสะท้อนไปที่องค์กรที่งานเราทำได้ด้วยองค์กรที่เก่งก็คือองค์กรที่ innovativeองค์กรที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลมีนวัตกรรมองค์กรที่สวยก็ดึงดูดลูกค้านักลงทุนพันธมิตรต่างๆก็คือสวยเนาะรวยก็คือองค์กรที่มีกำไรดีคือองค์กรที่รับผิดชอบแข็งแรงช่วงโควิดเนี่ยคำว่าแข็งแรงขององค์กรก็คือ resilience คือล้มแล้วลุกได้คือคนที่ทำงานด้านความยั่งยืนมันมีแบบมันมีปมนิดนึงคือเรียนก็ยากเพราะเป็นภาษาไม่ค่อยเป็นมนุษย์มนาต้องขย่งคุยอ่ะ
1: อันนี้เข้าใจ
0: แล้วคนนายก็ไม่ค่อยอยากคุยด้วยเพราะว่าเหมือนแบบว่าตอนนี้ฉันหาเงินอยู
1: ่
0: เพื่อนร่วมงานก็จะคิดว่าเอางานมาให้เพิ่มอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องทำทุกอย่างให้คนที่ทำงานด้านความยั่งยืนและองค์กรเข้าใจความยั่งยืนก่อนโลกมันถึงจะได้ขับเคลื่อนไปด้วยกันถ้าคนคนนึงแบบยั่งยืนแล้วยั่งยืนส่วนบุคคลจริงต้องรู้คุณค่าของตัวเองก่อนเนาะ
1: okay.
0: ว่าเกิดมาเพื่อทำอะไรทำอะไรต่อแล้วส่งต่อไปที่องค์กรหรือว่างานที่ทำหรือโลกนี้ได้ยังไงอ
1: ่
0: ะมันก็จะทำให้มีผลที่มากขึ้นมากส่วนตัวองค์กรสังคมแล้วก็โลก

0: Legend Legacy คือมี growth and contribution ได้ตั้งแต่วินาทีนี้จนถึงวันตาย
1: growth and contribution ก็คือมีการเติ
0: บโตและการได้ให้
1: ได้ให้
0: ค่ะอย่างการมาคุยวันนี้ก็ถือว่าเป็น growth and contribution เราก็ติ๊กแล้ววันนี้เราได้ทำอะไรหรือเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่วันนี
1: ้
0: เราได้ให้และเราได้เติบโต
1: ครับ
0: ค่ะ
1: งั้นพาคุณทอปัดย้อนกลับไปที่วันแรกที่มาทำงานในสายการบินโลคอสที่ณวันนั้นเนี่ยเพิ่งจะเรียกว่ากำลังตั้งไข่อยู
0: ่
1: เราเองมีลูกน้องอยู่ประมาณอีก4คนรวมเราเป็น5คนสิ่งที่ยากที่สุดในการสื่อสารที่มีอย่างที่เกิดไปแต่แรกเนี่ยมี3ระดับคือกับคนในองค์กรเองสเต็ป2ก็คือกับสื่อมวลชนแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือผู้โดยสารซึ่งเป็นลูกค้าของเรานะฮะเอาทีละสเต็ปเลย
0: เอาทีละสเต็ปเราเรียกกลุ่มเหล่านี้ถ้าเป็นภาษานักการสื่อสารก็จะเรียกว่า target audience เน
1: า
0: ะกลุ่มผู้ฟังผู้ชมผ
1: ู
0: ้อ่านแต่ถ้าเป็นภาษานักกลยุทธ์หรือว่าความยั่งยืนก็จะเรียกว่า stakeholder คือผู้มีส่วนได้เสีย
1: คำถามง่ายๆก่อน3กลุ่มนี้สื่อสารข้อความเดียวกันเนี่ยเหมือนกันได้ไหม
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ข้อจุดแข็งของเราในการเป็นนักสื่อสารต้องขอบคุณวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนนะคะคณะสิ่งพิมพ์ซึ่งตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วเนาะเพราะว่ามันไม่มีสิ่งพิมพ์แล้วอย่างเงี้ยสิ่งที่สิ่งพิมพ์ธรรมศาสตร์ให้อ่ะก็คือการสื่อสารแบบพีระมิดหัวกลับที่เข้าใจว่าเราอยากจะบอกอะไรแต่คนฟังหรือผู้เสพสารของเราอ่ะต้องได้ประโยชน์จากการบอกของเราด้วย
1: ครับ
0: ไม่ใช่สักแต่จะบอกมาแปลให้ง่ายก็คือเรื่องที่เราอยากเล่าและเรื่องที่เขาอยากฟังและหาตรงกลางให้ได
1: ้โอเค
0: แล้วพีระมิดหัวกลับเนี่ยพัฒนามาอีกเวลเนี้ยตอนที่มีสตาร์ทอัพเยอะๆ มันคืออะไรรู้ป่ะ
1: คืออะไรครับ
0: มันก็คือ1 minute elevator pitch ของพวกสตาร์ทอัพเราถูกฝึกมาแบบนั้นเรียนมาแบบนั้นแล้วก็มีเจ้านายที่บังคับเราไปในตัวให้เราพูดจารู้เรื่องและสั้น
1: okay.
0: พอเราได้สกิลเนี้ยค่ะได้ทักษะนี้มาว่าเราจะสื่อสารยังไงทั้งการเขียนและการพูดเนี่ยเราคีย์เมสเซจหรือว่าข้อความที่เราจะบอกอ่ะมีแบบเนี้ยแต่เราต้องไปทำงานเพิ่มว่าในข้อความที่เราจะบอกเนี้ยคนแต่ละกลุ่มอ่ะเขาอยากจะได้ยินอะไรอะไรเป็นประโยชน์กับเขา
1: okay.
0: อันนี้เราต้องวิเคราะห์เราใส่ลงไปแต่ก็ต้องไม่เสียข้อความที่ตัวบริษัทหรือตัวเราเองอยากจะบอกขอยกตัวอย่างเป็นเอาใกล้ตัวและเร็วที่สุดก็คือโควิด
1: ค
0: ่ะโควิดแอร์เชียต้องการบอกอะไรแอร์เชียต้องการบอกว่าเราจะดูแลผู้โดยสารได้ดีที่สุดเราจะดูแลพนักงานให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้แต่ตอนนี้เรากำลังลำบาก
1: okay.
0: วิธีการที่เราลำบากเราตอนนั้นเราคุยกับใครบ้างคุยกับพนักงานก่อนเราต้องดูแลพนักงานให้ปลอดภัยทั้งชีวิตก่อนเนาะเรื่องโรคภัยต่างๆดูแลผู้โดยสารก็ต้องให้ปลอดภัยเหมือนกันแต่ผู้โดยสารเนี่ยต้องการเขาอยากปลอดภัยแต่ว่าบริษัทตอนนั้นอ่ะไม่ค่อยมีเงินที่จะคืนเครดิตเชลเครดิตรีฟันเมสเซจที่เราบอกกับพนักงานที่ต้องถูกลดเงินเดือนเราก็จะบอกว่าเราจะฝ่าฟันไปด้วยกันเราจะกลับมาแข็งแรงกว่านี
1: ้
0: ในขณะที่เราก็บอกผู้โดยสารว่าเรายังอยู่เราไม่หนีไปไหนแต่ณตอนนี้เราลำบากเราก็ขอขยายเวลาก็คือในภาวะนั้นน่ะผู้โดยสารต้องการได้อะไรต้องการได้ความมั่นใจพนักงานก็ต้องการได้ความมั่นใจแต่ทรีทเมนต์หรือตัวที่เขาอยากจะได้จริงๆอ่ะก็สเปซิฟิกลงไปเฉพาะเจาะจงลงไปในขณะที่ถ้าเป็นนักลงทุนต้องการรู้อะไรต้องการรู้ว่าบริษัทนี้ยังอยู
1: ่
0: และในสถานการณ์ที่ย่ำแย่แบบนี้บริษัททำอะไรบ้างเช่นลดต้นทุนต่างๆลดทั้งเงินเดือนพนักงานมีทั้งการขายเครื่องคืนเพื่อทำให้ฟรีดไซส์เนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็หาไม่หยุดที่จะหาโอกาสใหม่เช่นไปเปิดบินที่สุวรรณภู
1: ม
0: ิก็ให้เห็นว่าสตอรี่ตรงกลางก็คือแอร์เชียอยู่และจะทำให้ดีที่สุดแต่พอเข้าไปในแต่ละสเต็กโฮเดอร์เนี่ยแต่ละผู้มีส่วนได้เสียเนี่ย
1: เขาอยากฟังอะไร
0: ใช่ต้องใส่ไปให้เขาด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นหลักการแรกก็คือโปร่งใสจริงใจแล้วมาอย่างรวดเร็วไม่งั้นเนี่ยคนอื่นก็จะชิงสื่อสารก่อนแล้วเราจะลำบากในการมาแก้ข่าวโอเคสเต็ป2ครับ
0: สเต็ป2เขาเรียก block and bridge
1: block and bridge
0: แปลว่าคนมักจะอยากได้ข่าวร้ายเนาะคนชอบเสพข่าวร้ายเราก็บล็อกในสิ่งที่เขากำลังอยากจะได้ยินน่ะแต่ไม่ได้โกหกคือบริดจ์กลับมาในสเตทเมนท์ที่เราอยากจะเมค
1: ครับ
0: คือเราจะพูดอะไรคีย์เมสเซจเราต้องชัดข้อความเราต้องชัดดึงความสนใจกลับมาที่ประเด็นที่เราจะสื่อสารก่อนแล้วก็จัดการอารมณ์อะไรต่างๆอันที่3ก็คือ

0: แล้วคุณทอปัดเกิดมาเพื่ออะไรตอบตัวเองได้ยัง
1: ตอบได้ชัดเจนว่าเกิดมาเพื่อต้องสร้างเลเจนด์อะไรบางอย่าง
0: เลกาซี่อะไรบางอย่าง

0: ฝรั่งเรียกว่า be part of the process ก็คือในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งของกระบวนการทั้งการสอบสวนอะไรเงี้ยต่างๆใช้ได้ตั้งแต่อุบัติเหตุเครื่องบินใหญ่เลยนะไปจนถึงถ้ามีดราม่าอะไรเราก็ยินดีที่จะได้รับการสืบสวนสอบสวน
1: โอเค
0: แต่เราอาจจะไม่ใช่คนที่สามารถให้ข่าวนี้ได
1: ้
0: อันนี้ในเวลาวิกฤตอันสุดท้ายคือ humanize คือเป็นมนุษย
1: ์
0: มนุษย์คุยกับมนุษย์ด้วยโทนของมนุษย์เนี่ยด่าได้แต่อย่าแรง

0: ถ้าจะให้มองย้อนกลับไปถึงเรียกว่าผลงานชิ้นโบแดงของตัวเองเลยในฐานะที่เป็นนักสื่อสารองค์กรจะนึกถึงเหตุการณ์ไหนครับ
1: คิดยากเพราะว่าทำดีที่สุดในทุกครั้งที่ได้ทำงานแต่ถ้าคิดว่าเป็นสิ่งที่ภูมิใจที่สุดน่าจะเป็นการเอาสื่อสารมารวมกับการสร้างความยั่งยืน
0: ครับ
1: เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ได้ข่าว PR ถ้าตอนเด็กๆอ่ะแอร์เชียได้ออกช่อง3ช่อง7ช่อง9ออกไทยรัฐหน้า1เนี้ย
0: อ
1: ันนั้นน่ะเราฟิน
0: โอเค
1: ตอนอย่างตอนทำเรื่องเครื่องบินใหม
0: ่
1: ทั้งฝูง
0: ครับ
1: คือแอร์เชียเปลี่ยนเครื่องบินเก่าเป็นเครื่องบินใหม่เราต้องทำให้ตลาดเนี่ยเข้าใจว่าโลคอสไม่ได้แปลว่าโลควอลิตี้นะแต่โลคอสแปลว่าเรามีการให้บริการด้วยโปรดักต์และเซอร์วิสที่ดีเงี้ยอันนั้นก็ภูมิใจเนาะแต่ตอนเด็กๆคือได้ข่าวเยอะๆได้ออกทุกรายการโดยที่ไม่ต้องซื้ออันนั้นอะภูมิใจ
0: okay.
1: พอโตขึ้นมาเวลาทำอะไรที่ยากขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นตอนอู่ตะเภาเงี้ยค่ะไม่ตอนที่แอร์จะต้องไปเปิดหับอู่ตะเภาเราก็จะมันจะต่างกับหับที่เชียงใหม่ภูเก็ตซึ่งเป็นหับการท่องเที่ยวอยู่แล้ว
0: อ
1: ู่ตะเภาเนี่ยเราต้องเป็นเพื่อนตั้งแต่ท่านทหารเรือซึ่งดูแลสนามบินยันพี่ๆถนนคนกลางคืน เพราะเขาก็จะเป็นลูกค้าเรา
0: เ
1: ขาก็จะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการของเรา
0: okay.
1: ซึ่งวิธีการของเราก็ไม่ธรรมดาในการที่ต้องดูแลทุกคนเนี่ยอันนี้ก็สนุกมาก
0: ของพวกนี้มันเรียนกันได้ไหมหรือมันต้องไปเติบโตในสายงานและมีการถ่ายทอดน้องๆที่ดูอยู่เนี่ยอยากจะรู้จริงแต่ฉันอยากจะมาเป็นแบบพี่ทอปัดเนี่ยต้องทำยังไง
1: เอาเรียนในสิ่งที่ตัวเองมั่นใจและชอบก่อนการสื่อสารต้องเรียนค่ะคนที่ไม่ได้เรียนการสื่อสารหรือการเขียนข่าวมาก็เขียนได้ไม่เหมือนคนที่เป็นนักข่าวแล้วเพราะว่ามันมีโมเดลของมันอยู่แต่ต้องรักก่อนเนาะทอปัดเชื่อในการรักในสิ่งที่ทำและสิ่งที่เรียนแล้วมันจะเก่งขึ้นถ้าเราไปลงทุนในจุดแข็งเรานะ
0: ม
1: ันมัลติพลายมันเพิ่มทวีคูณแต่พอเราเริ่มต้นที่จะไปลงทุนลงแรงลงใจลงสมองเกี่ยวกับการสื่อสารแบบเฉพาะทางอ่ะมันต่อยอดได้อีกมหาศาลการสื่อสารมาบวกกับความยั่งยืนเนี่ยนะคือมันทำให้คนเข้าใจความยั่งยืนได้ดีขึ้นเพราะความยั่งยืนเป็นเรื่องที่เข้าใจยากในตอนแรกอ
0: ่
1: ะแล้วนักการสื่อสารที่ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้มันช่วยโลกได้อีกเยอะคือเรื่องที่ภูมิใจที่สุดที่คิดว่าเป็นเลเจนด์ก็คือการสร้างทีมการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับความยั่งยืนให้กับไทยแอร์เอเชียและแอร์เอเชียกรุ๊ปคือดูทั้งประเทศไทยแล้วก็ได้เติบโตไปอยู่แอร์เอเชียกรุ๊ปดูทุกประเทศแล้วสร้างทีมความยั่งยืนเป็นทีมแรกไปอยู่กรุ๊ปอยู่2ปีก่อนจะกลับมาที่ไทยค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดตัวเองเป็นคนที่เรียกว่าน่าจะชอบและถนัดในเรื่องของการสื่อสารอยู่แล้วแล้วแต่เดิมทีไปเรียนเภสัชทำไม
1: เป็นความเชื่อที่ผิดของเด็กที่เด็กสมัยนั้นแล้วกันเนาะไม่บอกว่าเราก็อยู่ต่างจังหวัดเราจะเชื่อว่าตัวเองเก่งแหละแล้วเด็กเก่งเนี่ยจะต้องเรียนสายวิทย
0: ์แน่นอน
1: แล้วก็สายวิทย์เสร็จก็ต้องแพทย์เภสัชทันตะ
0: วิศวะต้องมา
1: เทือกนั้นสรุปพอได้ไปเภสัชถามว่าทำไมถึงยอมรับตัวเองมันมีวันนึงคือเข้าไปสอบแล้วเขาให้เอาเครื่องคิดเลขใหญ่ๆเข้าไปอ่ะแล้วเราก็แบบกดไลวะ
0: คือ
1: เครื่องคิดเลขนี่ไม่ได้ช่วยอะไรแล้ววินาทีนั้นเรารู้ว่าเราน่าจะทำอะไรที่มีประโยชน์กับตัวเองและคนอื่นได้มากกว่าการมากดเครื่องคิดเลขโดยไม่รู้อะไรอ่ะ
0: นี่ไม่ใช่ตัวเราน
1: ี่ไม่ใช่ตัวเรา
0: และไอ้โมเมนต์ของการยูเรกาค้นพบว่าฉันอยู่ตรงนี้ไม่ได้ละกลับไปบอกที่บ้านซึ่งอันนี้อาจจะรวมถึงน้องๆหลายๆคนนะฮะซึ่งคุณพ่อคุณแม่มีความคาดหวังว่าเธอต้องเรียนตรงนี้ตรงนี้สายนี้กลับไปบอกที่บ้านว่าแม่จ๋าหนูไม่เรียนแล้วนะบอกเขายังไง break the news ให้เขายังไง
1: ต้องบอกว่าโชคดีที่แม่เข้าใจแต่ถ้าเป็นน้องๆเนี่ยอาจจะต้องใช้ศิลปะในการสื่อสารถ้าพ่อแม่มีความคาดหวังก็จะบอกว่าแม่สิ่งที่ลูกถนัดเนี่ยสมัยเนี้ยถ้าไปเรียนเพิ่มอ่ะมันสร้างรายได้ได้ไม่ต่างจากหมอเลยเนาะมันสร้างความมั่นคงอะไรได้บ้างอาจจะต้องทำ research เนาะหาข้อมูลเพิ่มว่าสิ่งที่เราจะเรียนอ่ะมันต่อยอดไปยังไงได้แล้วเรียนแล้วมันดียังไงแล้วมันโตไปทางไหนได้พ่อแม่ขาดอะไรขาดความมั่นคงขาดเซอ
0: ร์
1: เทนตี้เขาเป็นห่วงเขารักถ้าเราทำให้ปิดช่องที่เขาจะกังวลได้
0: อ
1: ่ะมันจะช่วยให้การสื่อสารของเราดีขึ้น
0: ครับ
1: รวมไปถึงการขายด้วยนะอันนี้ อันนี้คือการขายพ่อแม่เนาะการชวนเพื่อนชวนนายการพรีเซนต์
0: อ
1: ่ะมันต้องปิดความกังวลให้เขาได
0: ้โอเคในคอนเซปต์ของ The Speech Guide นะครับในซีซั่นนี้เรากำลังจะสื่อสารว่าไม่ว่าจะอยู่ในสาขาอาชีพอะไรทำงานอะไรที่ไหนในตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่การสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นในประเด็นนี้คุณทอปปัตเห็นด้วยไหมเห็นด้วย
1: เห็นด้วยมาก
0: ๆเห็นด้วยมากโอเค
1: การสื่อสารทำให้เราบอกโลกได้ว่าเราเป็นใครเราเก่งอะไร
0: ครับ
1: แล้วเราสร้างคุณค่าอะไรได้กับให้กับโลกโลกก็ใช่ตังเราอ่ะ
0: ครับเพราะนี่คือคนที่เก่งเท่าๆกันแต่คนนึงสามารถสื่อสารได้ดีกว่าคนนั้นน่าจะมีโอกาสที่ดีกว่า
1: ถูกต้อง
0: อ่าฮะ
1: คือในความรู้เท่ากัน
0: okay.
1: ถ้าเราอธิบายให้มันง่ายได
0: ้
1: ปัญหาของโลกคืออะไรมันก็เข้าใจยากถ้าเราทำอะไรให้มันเข้าใจง่ายแล้วเรารู้จริงเนี่ยมันไปไกลกว่า

0: กตัวอย่างได้ไหม
1: ว่าครับ
0: ว่ามันมีการพรีเซนต์ครั้งหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตคือเราทำ CSR แล้วเราอยากจะให้ไทยแอร์เอเชียเนี่ยมีคณะกรรมการความยั่งยืนซึ่งตอนนั้นอะยังไม่มีกฎหมายบังคับ
1: โอเค
0: แล้วเราอยากให้ CSR ของเราอะให้บอร์ด endorseรับทราบรับรู้เราเอาเรื่องนี้เข้าบอร์ดซึ่งเป็นครั้งแรกของเราที่เข้าบอร์ดด้วยแล้วคุณโทนี่ฟันเดสเป็นประธาน
1: นี่คือบอร์ดระดับเอเชียเลยนะ
0: ใช่ okay. เป็นออริจินอลพอเข้าไปประชุมเนี่ยเราเตรียมตัวดีมากเราไม่ได้รู้เรื่องความยั่งยืนเยอะเลยนะแต่เราทำกันบ้านมา
1: okay.
0: เราพรีเซนต์ตอนต้นเราบอกเลยว่าวันนี้จะคุยเรื่องความยั่งยืน
1: okay.
0: เพราะอยากจะตั้งอยากให้บริษัทเรามีคณะกรรมการความยั่งยืนและขอขั้นแรกให้ลืมเรื่องความเขียวและความดีไปก่อนเลย
1: forget
0: about good and green
1: สิ่งแวดล้อมต้องปลูกต้นไม้
0: ใช่
1: ต้องแยกขยะ
0: อะไรอย่างนี้เราบอกว่า sustainability แปลว่าความยั่งยืนแปลว่าจะทำไงให้ Air Asia เป็นที่หนึ่งในตลาดได้10ปีหรือ100ปีนับจากนี
1: ้
0: แล้วเราก็พาไปถึง DJSI ไปถึงการลงทุนแล้วก็ค่อยเอาเรื่อง CSR เราเข้าไปแทรก
1: โอเค
0: present จบคุณโทนี่ประกาศเดี๋ยวนั้นว่าจะตั้งคณะกรรมการตามที่เราขอแล้วประกาศให้ทอปัดเป็น First Group Head of Sustainability ของ Air Asia
1: อุตตะ
0: แต่อีนี่ไม่รู้เรื่องความยั่งยืนขนาดนั้นนะ
1: ตายแล้ว
0: ยังไม่ได้ไปเรียนที่ตลาดหลักทรัพย
1: ์
0: แต่ทำกันบ้านมาดีแล้วก็พรีเซนต์ดี
1: นะฮะ
0: ก็เท่ากับเราได้โปรโมทพอเราได้รับการโปรโมทแล้วว่าสิ่งที่เราทำคือเราก็สมัครทุนของสวีเดนของรัฐบาลสวีเดนไปเรียนเรื่องความยั่งยืนแล้วก็เรียนคอร์สเนี้ย6เดือนกลับมาก็กลายเป็นผู้รู้จริง
1: โอเค
0: ถูกต้องก็ต้องทำให้ตัวเองรู้จริงด้วย
1: อ
0: ันนั้นอาจจะบอกว่าเป็นความโชคดีแต่ต้องอันนี้สำคัญมากความโชคดีแปลว่าทำตัวเองให้พร้อมรับกับโอกาสที่เข้ามาถ้าไม่พร้อมเนี่ยโอกาสเข้ามาเราก็ไม่โชคดี
1: จริงคุณครับแบบนี้จะบอกว่าการเรียนรู้หรือการพัฒนาตัวเองไม่มีที่สิ้นสุด
0: ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วคือเราปั่นมีความเชื่ออย่างนึงคือคนเก่งการสื่อสารน่ะมันเป็นซอฟต์สกิลมันเป็นอะไรที่ติดตัวแต่ตัวนี้อย่างเดียวอ่ะไม่น่าจะพอเราต้องมีโปรดัก
1: ต้องมีของ
0: ต้องมีของที่เป็นของแข็งของเราซึ่งพอการสื่อสารมาปะกับความยั่งยืนเนี่ยเฮ้ยตอนนี้สวยและรวยมาก คน ที่มีนามสกุลความยั่งยืนในประเทศไทยตอนนี้มันต้องคือตลาดหลักทรัพย์เริ่มมีกฎใหม่มาต้องเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนอ่ะและในตลาดที่ได้ทั้งการสื่อสารและความยั่งยืนมันมีน้อยมากและคนอีกฝั่งที่ดูความยั่งยืนอ่ะจะสื่อสารไม่ค่อยเก่ง
1: โอเค
0: พอมันรวมกันปุ๊บเราก็จะโดดเด่นขึ้นมาแล้วเราก็จะไปต่อยอดได้อีกอย่างงานปัจจุบันคือ business development เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งข้างที่เราต้องดูแลธุรกิจทั้งหมด
1: ครับ
0: มีพื้นฐานเป็นการสื่อสารที่ต้องใช้ทุกเรื่องทุกอย่างตลอดชีวิตมาเรื่องความยั่งยืนแล้วตอนนี้มาเพิ่มพอร์ตเป็นเรื่องการดูแลธุรกิจใหม่แล้วมีพื้นฐานที่ดีมาแล้ว มันต่อยอดได้อีกแต่ต้องการสื่อสารเนี่ยต้องใช้ทุกเรื่องเลย
1: แน่นอน
0: ทุกวัน
1: ถ้าจะให้คุณทอปัดช่วยสรุปมานะฮะอย่างกระชับกระชับเลยนะอย่างเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเลยเนี่ยเพื่อให้น้องๆทางบ้านเนี่ยได้เรียนรู้ตรงนี้แล้วก็สามารถนำไปAdaptใช้ได้ทันทีเนี่ยเพื่อให้เขาเป็นนักสื่อสารที่ดีจะบอกเขาว่าไง
0: ให้ไว้สี่คาถาเนาะ
1: ครับ
0: รู้เรารู้เขารู้เล่ารู้เรื่อง
1: ซุนวูให้ไว้แค่2คือรู้เขารู้เราคุณทอปัดให้4ช่วยขยายนิดนึง
0: รู้เราคือต้องรู้จุดแข็งจุดขายของตัวเองว่าเรามีความฝันอะไรเรามีของดีอะไรที่จะไปขายเขาจะไปเล่าให้เขาฟังรู้เขาคือรู้เราในเขารู้เขาในเราคนเราก็คนเหมือนกันนี่แหละความคิดความกลัวความเชื่อต่างๆถ้าเรารู้แล้วมันจะทำให้การสื่อสารดีขึ้น
1: ครับ
0: รู้เรารู้เขารู้เล่ารู้เล่าคือวิธีการคือหรือแพลตฟอร์
1: ม
0: หรือโครงเรื่องของเราเนี่ยคืออะไรบ้างเราต้องรู้ว่าเราจะแต่งกายยังไงการสื่อสารภายนอกสายตาท่าทางน้ำเสียงมีผลต่อการสื่อสารอย่างมหัศจรรย์ 93% 7% คือคอนเทนต์ที่เราจะไปพูด อันสุดท้ายรู้เรื่องเราต้องรู้ว่าเราจะสื่อสารอะไรและรู้วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทุกครั้งพูดเพื่ออันนี้ไม่ได้กวนเนาะ พูดเพื่อเนี่ยต้องรู
1: ้ เพื่อให
0: ้พูดเพื่อถ้าเราไม่รู้ว่าเราพูดเพื่ออะไรถอยหลังออกมาเลยเราต้องรู้ว่าเราอยากให้คนที่ฟังเขามีแอคชั่นอะไรคีย์เมสเซจเราคืออะไรอย่าหลุดประเด็นและอย่างกประเด็นไม่ใช่แค่การสื่อสารหนึ่งครั้งจะทำให้เขารู้เรื่องได้ทุกอย่างเอาให้ง่ายที่สุดสั้นที่สุดกระชับที่สุดแล้วก็จะมีเทคนิคอะไรก็ว่ากันไปตามแต่ละคน

0: จะให้คุณทอปัดเนี่ยช่วยบอกน้องๆนะครับถึงเรียกว่าเช็คลิสต์ว่าเขาและเธอที่ดูอยู่ตอนนี้อยากที่จะมาเป็นอย่างพี่ทอปัดเดี๋ยวประสบความสำเร็จอย่างนี้อยู่ในหน้าที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้ได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง
1: ถามว่าจะเริ่มจากอะไรดียืมโมเดลการสื่อสารเนาะรู้เรารู้เขาก่อนรู้เรารู้เขาแล้วบวกอีกอันหนึ่งคือรู้จริง
0: รู้จริง
1: รู้เราคือรู้ว่าเราถนัดอะไ
0: ร
1: เรามีจุดแข็งจุดขายอะไรรู้เขาเนี่ยจะทำให้เราสามารถบอกเรื่องที่เราอยากเล่าและเขาอยากฟังได
0: ้
1: อันที่3คือรู้จริงต้องเพิ่มว่าในการสื่อสารเราต้องรู้จริงในเรื่องที่เราพูด
0: okay.
1: ไม่งั้นมันโป๊ะถ้าเรารู้จริงเนี่ยเวลาที่เราไปพูดอะเราจะมั่นคงอะเราจะรู้ว่าเรารู้เราสามารถดูแลเวทีนี้ได้เพราะเราของจริง
0: ครับ
1: ก็เพิ่มให้เป็นรู้เรารู้เขารู้จริง

0: นี่คือเรื่องราวแค่บางช่วงบางส่วนบางตอนของชีวิตประสบการณ์และความสำเร็จของผู้หญิงที่เชื่อในความยั่งยืนนะครับอย่างคุณทอปัดหวังว่าสิ่งที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้นะครับจะสามารถจุดประกายให้น้องๆทางบ้านนั้นสามารถไปต่อยอดพัฒนาทักษะในการสื่อสารรวมถึงการมุ่งไปสู่เป้าหมายความฝันและความสำเร็จของเราในอนาคตนะครับยังต้องขอขอบคุณคุณทอปัดอีกครั้งขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ

0: และคราวหน้าที่เรามาเจอกันนะครับใน The Speech Guide เราจะเชิญแขกรับเชิญพิเศษของเราครับก็คือเป็นโค้ชด้านการเงินแต่หลายคนสงสัยเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะโค้ชด้านการเงินแล้วเกี่ยวอะไรกับการฝึกการพูดนะอ้าวอย่างที่บอกครับว่าทุกอาชีพนั้นจะมีเรียกว่าทักษะเฉพาะในการสื่อสารของอาชีพนั้นๆและถ้าเกิดน้องๆได้ฟังแล้วเนี่ยมีทักษะในการสื่อสารด้านการเงินแถมอาจจะมีเคล็ดลับในการหาเงินเข้ากระเป๋าเนี่ยฟังดูน่าสนใจไหมครับคอนเซปต์หลักๆที่จะให้เขาสามารถไปบริหารการเงินของเขาให้สามารถอยู่ได้อย่างมั่นคง
1: หัวใจสำคัญของการบริหารเงินจำคำนี้ไว้เลยฮะยังไงกี่ยุคกี่สมัยมันก็คือเงินออมก่อนพยายามคิดแล้วก็วางแผนเรื่องการเงินไว้ตลอดเวลา
0: ครับ
1: นะครับคำว่าวางแผนการเงินไม่ใช่อะไรที่ยุ่งยากนะไม่ต้องไปกังวลมองให้เห็นว่าชีวิตเราจะต้องเจอกับอะไรในวันข้างหน้าแล้วถอยกลับมาเตรียมพร้อมในวันนี้ฝาก2เรื่องนี้ครับ
0: ครับผม
1: ออมให้เป็น
0: ออมให้เป็น
1: แล้วก็มองอนาคตวางแผนการเงินตัวเองตลอดเวลา
0: เจอกันได้คราวต่อไปนะครับใน The Speech Guide ทาง ALTV ช่องหมายเลข4สำหรับวันนี้ผมทีมงานและคุณทอปาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: Well, we are pretty busy here.
1: Very busy, very busy man, and for a good cause as well. Thank you so much, คุณดัว
0: No problems. Thanks for coming here too.
1: ขอบคุณค่ะและในเรื่องของบริษัทที่เขาทำงานให้นั่นก็คือ Career Amp จำกัดก็ก่อตั้งมาแล้วทั้งหมด3ปีด้วยกันนะคะแล้วก็จะทำงานเกี่ยวกับพวกทรัพยากรมนุษย์ค่ะก็จะเอาครูนะคะมาจากฝั่งอังกฤษแล้วอเมริกามาอบรมให้เป็นคุณครูนะคะแล้วก็สอนนักเรียนไทยเนี่ยแหละค่ะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นการเทรนคุณครูให้เข้าไปสอนตามโรงเรียนที่ด้อยโอกาสอีกด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ international marketing การตลาดระหว่างประเทศนะคะ international marketing ก็คือการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็มีการนำเสนอในรูปของสินค้าและบริการโดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะขยายตลาดใหม่ในตลาดต่างประเทศนะคะโดยต้องหากลยุทธ์ใหม่ๆที่จะตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะในครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็พาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับบริษัทนะคะที่เป็นบริษัทที่มีธุรกิจในเรื่องของการลงทุนทั้งหมด4กลุ่มธุรกิจด้วยกันนะคะเรียกว่าคล้ายๆเป็นเฒ่าแก่หรือว่านักลงทุนหรือว่าผู้บริหารกิจการและเมื่อพูดถึงนักลงทุนนะคะหลายๆคนเนี่ยก็จะคุ้นเคยกันกับคำนี้ค่ะ investor ซึ่งแน่นอนเลยความหมายก็คือนักลงทุนค่ะที่เป็นนักลงทุนทั่วไปเนี่ยก็คือผู้ที่มีธุรกิจแล้วแต่สนใจร่วมลงทุนอื่นๆอีกด้วยล่ะค่ะแล้วมีอีกประเภทหนึ่งนะคะเขาเรียกกันว่า angel investor ซึ่งก็จะเป็นนักลงทุนรายบุคคลที่มีเงินทุนมีความสนใจในเรื่องต่างๆนะคะก็คือคนที่มีเงินเยอะนั่นเองนะมีเงินทุนส่วนตัวสามารถให้เงินลงทุนกับเราได้ทันทีเลยนะแล้วก็การให้เงินมาลงทุนก็จะเลือกให้ทุนในธุรกิจที่น่าสนใจหรือว่าที่เขาบุคคลคนนั้นเนี่ยนะคะสนใจเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเข้าไปยุ่งในการบริหารธุรกิจหรือว่าในการดำเนินธุรกิจนั้นๆค่ะแต่ว่าก็จะปล่อยให้เจ้าของไอเดียนี่เป็นคนบริหารธุรกิจไปเองเลยค่ะตัวเองมีแต่เงินเอาไปทุ่มให้เท่านั้นเองคราวนี้เรามาดูสำนวนนี้กันบ้างดีกว่า invest inTo invest in something อะไรก็ว่าไปนะคะสำนวนนี้เนี่ยเดาไม่ยากเลยนะคะความหมายก็คือการลงทุนในอะไรสักอย่างนึงค่ะอย่างเช่นประโยคนี้ Amsum Enterprise invests in education บริษัท Amsum Enterprise นะคะลงทุนในด้านของการศึกษาค่ะนอกจากจะหมายถึงลงทุนแล้วเนี่ยยังหมายถึงการซื้อหรือการให้อีกด้วยนะคะตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษ How much did you invest in that stock? คุณซื้อหุ้นนั้นเนี่ยในราคาเท่าไหร่ลงทุนไปในหุ้นนั้นเนี่ยเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการอีกแล้วนะคะสั้นจริงๆเลยแต่ว่ากลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะสวัสดีค่ะ

ัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันแล้วนะคะช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fire นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูที่กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษที่ทาง AYC จัดขึ้นเนี่ยนะคะยังมีโอกาสมาเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรอบๆเชียงใหม่กันด้วยค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะเวลาเราจะไปเที่ยวเนี่ยไม่ว่าจะไปเองนะคะหรือว่าจะไปกับทัวร์หรือว่าจะเป็นการไปเข้าค่ายทำกิจกรรมต่างๆแน่นอนเลยนะคะว่าก่อนที่เราจะออกเดินทางเนี่ยเราก็จะต้องวางแผนกันนะคะถ้าเป็นการวางออกมาเลยว่า1 2 3 4วันนี้ทำอะไรนะคะเขาเรียกกันว่า itinerary หรือว่ากำหนดการนั่นเองล่ะค่ะว่ากิจกรรมแล้วเราจะไปแวะกันสถานที่อะไร

ยังไงกันบ้างนะคะ My itinerary includes going to the English camp, going to the zoo, going to temples and shopping ก็คือว่ากำหนดการในทริปของเอครั้งนี้เนี่ยนะคะแน่นอนเลยจะต้องไปร่วมกิจกรรมเข้าค่าย AYC นะคะเรื่องของภาษาอังกฤษนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยจะไปหาหลินปิงที่สวนสัตว์นะคะแล้วก็จะไปไหว้พระที่ทางวัดต่างๆและสุดท้ายแน่นอนเลยจะต้องไปช้อปปิ้งกันด้วยค่ะนอกเหนือจากคำว่า itinerary แล้วเนี่ยนะคะถ้าจะเป็นตารางกำหนดการเนี่ยยังใช้ได้อีกคำหนึ่งนั่นก็คือคำว่า schedule เอ๊ะบางคนงงออกเสียงว่า schedule หรอออกได้นะคะว่า schedule หรือว่าจะเป็น schedule ก็ได้ค่ะ schedule แบบอังกฤษนะคะ schedule แบบอเมริกันค่ะซึ่งก็จะใช้นะคะอธิบายกำหนดการหรือว่าตารางของวันนั้นๆไปความแตกต่างนะคะของคำว่า schedule กับ itinerary ก็คือว่า schedule เนี่ยนะคะจะเป็นตารางของวันไปนะคะส่วน itinerary เนี่ยนะคะจะเป็นตารางของ 2-3-4 วันก็คือโดยรวมนั่นเองละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะแต่สำหรับท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษหรือว่าสนใจกิจกรรมค่ายแบบนี้สามารถติดตามรายละเอียดกันได้เลยนะคะของ Summer Camp ทาง Facebook ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นั่นเองละค่ะวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวจะไปลุยนะคะข้างหลังประตูท่าแพแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันแล้ว AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงนะคะเมื่อพูดถึงการจ่ายค่าอาหารนะคะมีหลายประโยคที่เราสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็เคยนำเสนอไปแล้วด้วยนะคะถ้าจะบอกว่ามื้อนี้เนี่ยเราเลี้ยงเองนะคะก็จะพูดได้ว่า It's my treat หรือว่า It's on me ฉันจะเป็นคนรับอาสาจ่ายตังค์สำหรับมื้อนี้เองนะคะแต่ถ้าต้องการให้ช่วยจ่ายนะคะหรือว่าแบ่งกันจ่ายพูดง่ายๆเลยนะคะเราอาจจะใช้คำว่า let's go Dutch let's go Dutch to go Dutch เนี่ยเป็นแสลงนะคะซึ่งหมายถึงแต่ละคนนี่ก็จะจ่ายค่าอาหารค่าเครื่องดื่มหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะแบ่งครึ่งเลยก็คือคุณก็จ่ายไป50ฉันก็จ่ายไป50นะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะได้ยินในรูปแบบว่า Dutch date หรือว่าจะเป็น Dutch treat Dutch treat ก็ได้เหมือนกันค่ะคราวนี้เนี่ยที่มาเนี่ยนะคะก็จะมาจากยุคนู้นเลยสงครามระหว่างอังกฤษกับเนเธอร์แลนด์นะคะหรือว่าชาวดัตช์นั่นเองฟังอังกฤษนะคะต้องการที่จะสร้างภาพลักษณ์ด้านลบนะให้กับฝ่ายตรงข้ามก็คือฝั่งดัตช์นะคะเพื่อที่จะต้องการที่จะดูถูกพวกเขานั่นเองนะคะว่าขี้คลาดบ้างนะคะหรือว่าขี้เหนียวแล้วก็เห็นแก่ตัวนะคะซึ่งcourage หมายถึงกล้าเพราะว่ามึนเมาสำนวน go Dutch นั้นเนี่ยเลยไม่ได้หมายถึงว่าการที่จะมาแบ่งจ่ายหรือว่าครึ่งต่อครึ่งหรอกนะคะในสมัยนู้นแต่ว่าบางครั้งเนี่ยความหมายเนี่ยอาจจะออกไปในแนวแอบเสียดสีนะคะว่าคนนี้เนี่ยขี้เหนียวอะไรประมาณนี้นั่นเองส่วน Dutch date หรือว่า Dutch treat นั้นเนี่ยนะคะก็จะมาจากบรรดาสาวๆนะคะสาวๆนี่เลย feminist ในยุคก่อนนู้นซึ่งพวกเธอเนี่ยเขาสามารถที่จะทำงานหากินได้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะไม่ต้องไปพึ่งพาผู้ชายอะไรที่ไหนนะคะดังนั้นเวลาออกเดทเนี่ยก็เลยขอแชร์ค่าอาหารว่าครึ่งต่อครึ่งเลยนะเพราะฉันมีปัญญาเลี้ยงตัวเองฉันก็มีงานทำเหมือนกันเนาะนั่นก็เป็นที่มาของการที่จะพูดว่า let's go Dutch หรือว่าเป็น Dutch date practice นั่นเองค่ะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเขียนกันเข้ามาส่งคำถามกันเข้ามาได้เลยนะคะยินดีตอบทุกคำถามเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับเรา2คนกันอีกแล้วนะคะรายการ AYC Food Fit for Five เอกพัชรีรักษาวงเคนแสแก้ค่ะ
0: ครับผมอาจารย์เอกิตติพัชเสริมทองครับครับน้องเอกครับในตอนที่แล้วนะฮะเราพาคุณผู้ชมไปพบกับซึ่งเป็นธุ

0: กิจที่ดำเนินธุรกิจทางการต่างประเทศแบบครบวงจร
1: น่าสนใจมากเลยจัดหาครูเนี่ยนะคะไปสอนพวกโรงเรียนที่ด้อยโอกาสด้วยนะคะถือว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมด้วยน่าประทับใจซึ่งเองเนี่ยก็อยากจะสมัครเป็นครูเลยพูดถึงการสมัครงานแล้วเนี่ยนะคะ
0: การสมัครงานเนี่ยนะครับก็มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษครับมาดูว่าคนที่กำลังมองหางานนะครับเราเรียกกันว่า job seeker
1: แต่ถ้าได้ลงมือไปสมัครไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะจะเรียกกันว่าเป็น job applicant หรือว่าจะใช้คำว่า candidate ก็ได้ candidate นะคะที่จะหมายถึงผู้สมัครงานแหละค่ะซึ่งคำนี้เนี่ยนะคะมาจากสำนวน to apply for a job to apply for a job หรือว่า to apply for a position ที่แปลว่าสมัครงานและคำว่า application ที่หมายถึงการสมัครเนี่ยนะคะเพราะว่าผู้สมัครงานเนี่ยจะต้องกรอก application form เรามาดูตัวอย่างการใช้สำนวนนี้กันบ้าง I'd like to apply for a job with your company ก็คือฉันอยากจะสมัครงานกับบริษัทของคุณ
0: เฮ้ยครับถ้าเราจะสมัครงานทางอินเทอร์เน็ตนะฮะเราใช้คำว่า application
1: เราก็ได้นะคะจริงๆแล้วสมัยนี้เขาก็มีเหมือนกันนะออนไลน์แอปพลิเคชันค่ะคำว่าแอปพลิเคชันจะหมายถึงการสมัครนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าสมัครอะไรดังนั้นถ้าจะสมัครเพื่อที่จะหางานทำก็ควรที่จะพูดให้ชัดเจนนะคะหรือว่าใช้คำให้ชัดเจน application for employment ซึ่งก็จะทำให้การสมัครงานของเราเนี่ยหรือว่าการส่งอีเมลไปสมัครงานเนี่ยเด่นกว่าผู้สมัครคนอื่นๆเขียนเข้าไปใน subject เวลาจะส่งอีเมลออกไป
0: ชัดเจนเลยวันนี้ได้ไปหลายคำเลยนะฮะ
1: ค่ะ
0: เสียดายน้องเอ๋เวลาหมดอีกแล้วนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในรายการ AYC Food Fit
1: ใช่วันนี้เราสองคนเอและเอต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมาเจอกันในรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยนะครับตอนนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าแฟนรายการหลายท่านเนี่ยก็คงต้องเล่นเกมนี้ให้ได้ทางออนไลน์ก็คือเกมถูกไหมครับวันนี้เราจะพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากเกมนี้กันบ้างดีกว่าคำแรกนะครับก็คือคำว่า landmark นะครับจริงๆแล้วเนี่ย landmark ก็มีอยู่3ความหมายที่ค่อนข้างจะคุ้นเคยกันนะครับความหมายแรกของคำว่า landmark นั่นก็คือสถานที่หรือสิ่งก่อสร้างหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นจุดเด่นที่เราสังเกตได้อย่างเช่นสมมติเอานะครับว่าเราจะบอกทางใครสักคนหนึ่งเราอาจจะบอกว่าให้สังเกตป้อมตำรวจตรงนี้หรือร้านอะไรตรงนี้ที่เป็นสัญลักษณ์หรือจะที่เป็นจุดเด่นในการบอกทางขึ้นมาให้เขารู้จักทางมากขึ้นถูกไหมครับความหมายที่2ของ landmark นั่นก็คือสิ่งก่อสร้างหรือตึกอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหรือประเทศนั้นๆอย่างเช่นหอไอเฟลเนี่ยถือเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปารีสตึกเปโตรนัสก็เป็นสัญลักษณ์หรือแลนด์มาร์คของประเทศมาเลเซียถูกไหมครับส่วนความหมายที่3นะครับของแลนด์มาร์คเนี่ยก็คือเป็นการปักเขตหรือปักหลักหรือตั้งเขตขึ้นมาก็ได้นะครับส่วนถ้าพูดถึงคำว่าเศรษฐีโดยทั่วไปนะครับถ้าเป็นเศรษฐีระดับล้านในภาษาอังกฤษคือคำว่า millionaire ถ้าเป็นเศรษฐีระดับพันล้านคือคำว่า billionaireคำว่ารวยหรือเศรษฐีโดยทั่วไปนะครับคือคำว่า rich อันนี้เป็นคำที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราเติมคำว่า filthy อยู่ข้างหน้าคำว่า filthy rich เป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานะครับ filthy rich แปลว่ามหาเศรษฐีหรือรวยมากๆนะครับอย่างเช่น his parents are filthy rich so he gets everything he wants ประโยคนี้ก็หมายความว่าคุณพ่อคุณแม่ของเขาเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีแต่นั้นเขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากได้ครับส่วนคำว่า filthy โดยทั่วไปนะครับคำว่า filthy แปลว่าสกปรกแต่เป็นสกปรกอย่างมากเลยนะครับอย่างเช่น his room is filthy and filled with garbage ประโยคนี้ก็หมายความว่าห้องของเขาเนี่ยสกปรกมากๆและเต็มไปด้วยขยะและแถมอีกคำหนึ่งนะครับแถมมีความหมายหนึ่งของคำว่า filthy เนี่ย filthy ในอีกในยากหนึ่งก็แปลว่าลามกครับอย่างเช่น he told a filthy joke ประโยคนี้ก็หมายความว่าเขาเล่าโจ๊กหรือเล่าเรื่องตลกที่ออกมาในทางที่ลามกพอสมควรวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับขอถือโอกาสตรงนี้ขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ช่วงเย็นๆแบบนี้แหละค่ะและเมื่อเราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะสิ่งแรกเลยที่จะนึกถึงนะคะก็คือเรื่องของวัฒนธรรมล้านนานั่นเองเนาะหรือว่าล้านนา cultureและเมื่อพูดถึงคำนี้เนี่ยนะคะก็เลยทำให้นึกถึงกลุ่มคำที่มีความหมายซึ่งหมายถึงประเพณีและวัฒนธรรมค่ะเรามาดูกันนะคะคำแรกเลยค่ะ culture คำนี้เนี่ยจะหมายถึงวัฒนธรรมนะคะจะใช้อธิบายถึงสิ่งต่างๆที่คนทั่วไปในสังคมปฏิบัติสืบต่อกันมาแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาค่ะคำต่อมานะคะก็คือคำว่า tradition นะคะหรือว่าประเพณีซึ่งเป็นสิ่งที่สืบทอดต่อๆกันมานะคะเป็นการส่งต่อความคิดกฎระเบียบแล้วก็ธรรมเนียมการปฏิบัติค่ะซึ่งคำว่า tradition นี้เนี่ยนะคะมาจากคำว่า trado ซึ่งก็จะแปลว่าการส่งต่อตัวอย่างประโยคค่ะ The Kantok is a tradition of northern and northeastern Thailand. It is a ceremony presented only to honored guests. การเลี้ยงขันโตกนะคะเป็นประเพณีของทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนะคะที่ใช้ในการต้อนรับแขกคนสำคัญค่ะและอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่า custom ซึ่งจะหมายถึงธรรมเนียมสิ่งที่ทำกันบ่อยๆนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่นิยมทำกันในคนบางกลุ่มแล้วก็ธรรมเนียมนี้เนี่ยนะคะจะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้เลยนะคะตัวอย่างอย่างเช่นประเพณีรับน้องนะคะซึ่งจะมีที่มาเนี่ยถือว่ายาวนานกันแล้วนะคะเป็น tradition เหมือนกันแต่ธรรมเนียมการรับน้องใหม่เนี่ยนะคะแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะถ้าเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็จะมีธรรมเนียมที่รุ่นพี่ค่ะจะพาน้องใหม่เนี่ยนะคะเดินขึ้นดอยสุเทพจนเป็นประเพณีรับน้องขึ้นดอยเราจึงเรียกกันว่าเป็น custom กันไปแล้วค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยนะคะก็สงสัยว่าจะอัปเดตข่าวสารกิจกรรมต่างๆของทางรายการของเราเนี่ยก็สามารถติดต่อกันเข้ามาที่อยู่ Facebook นี้เลยค่ะวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับกับรายการ AYC Food Fit for Fiveช่วงนี้นะครับผมว่าเรามาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันเรื่องราวจากข่าวคราวดีกว่านะครับในช่วง2หรือ3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคงไม่มีใครในโลกนี้เนี่ยที่ไม่รู้จักกิจกรรมที่เรียกว่า Ice Bucket Challenge ถูกไหมครับแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบนะว่า Ice Bucket Challenge มีชื่อเต็มนะครับก็คือชื่อ ALS Ice Bucket Challenge และผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่า ALS คืออะไร ALS เนี่ยก็คือโรคกล้ามเนื้อชนิดร้ายแรงนะครับ ALS เนี่ยถ้าเป็นชื่อเต็มนะครับก็คือ Amyotrophic Lateral Sclerosis ก่อนมีกิจกรรม Ice Bucket Challenge ที่เรารู้จักกันนะครับผมเชื่อเหลือเกินนะว่าหลายคนในโลกนี้เนี่ยไม่รู้จักโรค ALS ด้วยซ้ำยิ่งเฉพาะถ้าเป็นคนอเมริกันนะครับถ้าบอกชื่อว่าโรค ALS เนี่ยหลายคนไม่รู้จักเพราะรู้จักอีกชื่อหนึ่งก็เป็นโรค Lou Gehrig's Disease ซะมากกว่านะครับและหลายคนอาจจะถามว่าแล้ว Lou Gehrig คือใครลูเกเรกนั้นนะครับจะเป็นนักเบสบอลชื่อดังจากทีมยังกี้สที่มีโรคนี้นะครับหรือที่เป็นโรคนี้มาก่อนครับส่วนถ้าเป็นคนอังกฤษหรือคนออสเตรเลียเขาจะเรียกโรคนี้ว่าไม่ได้เป็น ALS นั้นนะครับจะเป็นโรคนี้ว่า Motor Neuron Disease หรือ MND นะครับส่วนคำว่า Neuron จะสะกดแบบนี้ก็ได้มี E ก็ได้นะครับหรือสะกดแบบนี้ที่ไม่มี E ก็ได้เช่นเดียวกันครับเมื่อเราพูดถึงกิจกรรม Ice Bucket Challenge ไปแล้วนะครับผมว่าวันนี้เรามาดูสำนวนที่มีคำว่า Bucket เกี่ยวข้องดีกว่านั่นคือสำนวน to kick the bucket to kick the bucket สำนวน to kick the bucket เมื่อแปลตรงตัวเนี่ยนะครับก็แปลว่าเตะถังแต่อย่าไปเพิ่งสรุปเหมือนสำนวนไทยที่ว่าเตะปี๊บนะครับเพราะเตะปี๊บเนี่ยแปลว่าสุขภาพแข็งแรงแข็งแกร่งและสมรรถภาพที่สูงประมาณนี้ใช่ไหมครับเตะถังหรือ to kick the bucket มีความหมายตรงข้ามหรือแตกต่างกันไปเลยนะครับสำนวน to kick the bucket แปลว่าเสียชีวิตหรือตาย

นั่นเองนะครับอย่างเช่น the young girl was sad when her goldfish kicked the bucket ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่าเด็กผู้หญิงรู้สึกโศกเศร้าเสียใจเมื่อรู้ว่าปลาทองของเธอเนี่ยตายขึ้นมาเนี่ยนะครับที่มาของสำนวน to kick the bucket เนี่ยนั่นคือสมัยก่อนนะครับนักโทษเนี่ยจะถูกลงโทษด้วยการแขวนคอนะครับซึ่งก่อนที่จะแขวนคอเนี่ยจะต้องยืนอยู่บนถังที่คว่ำและเมื่อมีสัญญาณนะครับจะมีคนเตะถังนั่นออกไปการตายหรือก่อนเสียชีวิตของนักโทษนะครับก็เหมือนกับคนผูกคอตายนั่นเองวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับต้องถือโอกาสตรงนี้นะขอขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนรายการนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันอีกแล้วรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอภัทรีรักษาวงค่ะยังอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยซึ่งนี่ก็หนึ่งมุมนะคะของร้านอาหารที่นี่จะร่มเย็นใบไม้ความเขียวเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเอาละค่ะเมื่อพูดถึงการจ่ายค่าอาหารแล้วเนี่ยนะคะเราได้พูดถึงที่มาของสำนวน Let's go Dutch นะคะที่หมายถึงทุกคนเนี่ยจ่ายในส่วนที่ตัวเองสั่งหรือว่าแบ่งกันจ่ายแบบเท่าๆกันนั่นเองนะคะหรือว่ายังมีอีกหลากหลายสำนวนเลยนะคะเรามาดูกันเลย Let's share the bill เราแบ่งกันจ่ายเถอะหรือว่าจะเป็น Let's just pay separately แยกกันจ่ายเถอะนะหรือว่าตัวอย่างสุดท้าย Let's split it แยกกันจ่ายเถอะหรือถ้าอยากจะให้พนักงานนะคะคิดแยกค่าใช้จ่ายนะคะครึ่งต่อครึ่งเลยเนี่ยเราอาจจะใช้ได้นะคะว่า Can you split the check down the middle ช่วยแบ่งครึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยได้ไหมคะนั่นแหละ Can you split the check down the middle ค่ะซึ่งสำนวน split something down the middle to split something down the middle นี้เนี่ยนะคะเป็นสำนวนซึ่งหมายถึงแบ่งครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะก็คือ 50-50 สามารถใช้กับสิ่งที่มีการแบ่งแยกออกเป็น2ส่วนหรือว่านะคะทั้ง2ส่วนเนี้ยให้มันเท่ากันเป๊ะตัวอย่างประโยคค่ะ Tom and Jim split the cake down the middle Tom and Jim split the cake down the middle Tom และ Jim เนี่ยนะคะแบ่งขนมกันคนละครึ่งแบบครึ่งเป๊ะๆ เลยค่ะOkay, that's all the time we have today. วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะกับรายการ AYC Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะกลับมาเจอช่วงเวลาเย็นๆสบายๆแบบนี้กับรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะเมื่อวันก่อนนะคะเราพูดถึงคำศัพท์ที่จะใช้อธิบายถึงอาหารที่มีรสชาติอร่อยนะคะนอกเหนือจากจะใช้คำว่า delicious แล้วเนี่ยนะคะยังมีคำอื่นๆอีกเยอะแยะเลย it's good it's great it's yummy นะคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีการต่อเอาคำว่า deliciouslicious เนี่ยนะคะจาก delicious เนี่ยมาห้อยท้ายคำโดยเฉพาะพวกคำแสลงต่างๆนะคะที่ให้ความหมายว่าโอ้โหน่าอร่อยจังหรือว่าน่าหม่ำอย่างเช่นนะคะหมากฝรั่งที่มียี่ห้อชื่อว่า bubblicious นะคะที่เป็นการผสมผสานกันระหว่าง2คำ bubble gum กับคำว่า delicious bubble gum กับ delicious นะคะก็เลยออกมาเป็น bubblicious ที่บ่งบอกว่าหมากฝรั่งนี้เนี่ยนะสุดแสนจะอร่อยและเมื่อเป็นแสลงแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะก็เลยมีการนำคำว่า licious มาต่อท้ายคำแล้วก็จะออกเสียงให้เป็นแสลงใหม่ขึ้นมาค่ะอย่างเช่น booty นะคะที่จะเป็นแสลงนะคะซึ่งจะออกเสียงได้ว่าเป็น booty แบบอเมริกันก็ได้นะคะความหมายเนี่ยนะคะของคำว่า booty หรือว่า booty เนี่ยก็คือบั้นท้าย shake your booty tonight on the dance floor ก็คื

สะโพกเนี่ยสะบัดซ้ายสะบัดขวาให้เต็มที่เลยนะคะเมื่อนำมารวมกันแล้วเนี่ยกับคำว่า licious เนี่ยนะคะก็จะทำให้เอ๋เนี่ยนึกถึงเพลง bootylicious ซึ่งจะหมายความว่าคนที่มีบั้นท้ายสวยงามเซ็กซี่หรือว่าสะพรึงหน่อยนะคะหรือว่านะคะอาจจะนำมารวมกันกับชื่อของตัวเองก็ได้นะคะอย่างเช่นสาวเฟอร์กี้นะคะนักร้องจากวง Black Eyed Peas เนี่ยเขาก็มีชื่อเพลงออกมานะคะเพลงหนึ่งว่า Fergalicious Fergalicious นะคะก็จะหมายความโดยรวมๆว่าเธอฮอตเธอสวย Fergalicious นั่นเองเป็นชื่อของเพลงของเขาค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยได้คำศัพท์ที่น่าสนใจกันไปเยอะเลยนะคะลองประยุกต์ใช้กันดูแล้วกันจะเป็น Alicious ก็ได้มั้งเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

ามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: วัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: วันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษน้องๆกันเรื่องอะไรคะครูพี่แนท
0: ครูพี่แนทนะคะจะชวนน้องๆไปรู้จักกับ WH question 4ตัวด้วยกันค่ะคือ What Where When Why คำว่า What นะคะแปลว่าอะไรคำว่า where แปลว่าที่ไหนคำว่า when แปลว่าเมื่อไหร่คำว่า why นะคะแปลว่าทำไมซึ่งโครงสร้างการใช้ WH question 4ตัวนี้ก็จะเป็นเอา WH question ขึ้นต้นตามด้วย helping verb ตามด้วย subject แล้วตามด้วย verb ค่ะและน้องๆอย่าลืม question mark นะคะ
1: รู้โครงสร้างของ WH question กันไปแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปดูรายการ Chris Jobs กันค่ะและอย่าลืมสังเกตดูนะคะว่ามี WH question อยู่ตรงไหนไปดูกันเลยค่ะ
2: Okay so why do you want to work for this company
3: I want to work for this company because the company is good
2: Okay so why do you think it's good
3: I think this company is good because I like it
2: Why do you like it
3: I like it because the company is good
2: So why do you think this company is good
4: I think this company is good because I like it
5: แฮ่พี่ตอบแทนหนูทำไม

ก็พี่รู้เลยว่าเธอจะตอบอย่างนี้คุณผู้ชมครับนี่เป็นคำถามหนึ่งนะฮะที่คุณจะต้องถูกถามกันบ่อยๆในการสัมภาษณ์งานอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับและนั้นเธอจะตอบแค่ว่า is good กับ I like it กับ is good เนี่ยนะครับไม่ได้งานแน่นอนครับหนึ่งตัวอย่างของคำตอบที่อาจจะตอบได้นะครับก็อาจจะบอกว่า I think this company is very successful and stable and it would be a privilege to be a part of your success and it would be very good for my career path. Oh!

0: งั้นพี่มาพูดแทนหนูเลยละกันเนาะ
1: What are your plans for your career?
2: Oh, how did you know? I have a plan to go to Korea next month.
1: I don't mean Korea, I mean career.
0: พี่คริสคะมันแตกต่างกันยังไงคะออกเสียงเหมือนกันเลย
3: แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
4: อ้าว
3: ฟังดีๆคุณผู้ชมครับเมื่อกี้นายฝรั่งเขาถามว่า What are your plans for your career? C A R E E R career ออกเสียงว่า career คล้ายๆกับประเทศเกาหลีเนี่ยนะครับอาชีพเนี่ยนะแต่บ้านเราเนี่ยนะครับไปออกเสียงว่า carrier เนี่ยนะครับไปบอก carrier มันจะแปลว่าพาหะนำโรคหรือว่าพาหนะในการขนของหรือคนขนของนั่นเองครับดังนั้นไปบอก my career ไม่ใช่นะครับต้องเป็น my career นั่นเองนะเขาถามว่าเธอมีแผนการอะไรบ้างสำหรับอนาคตของเธออ
0: ๋ออ่ะแล้วเกาหลีคะ
3: เกาหลีก็ career
0: ฮะ
3: เหมือนกัน
0: เหมือนกัน
3: มันออกเสียงคล้ายกันมาก
2: My plan is I want to be your secretary for a long time
1: okay so can I count on you
3: กู๊กทำอะไรอ่ะ
0: นับตัวเลขให้เขาไงคะ
3: นับทำไม
0: ก็เขาบอกให้หนูเขา
3: count แปลว่านับแต่เขาถามว่า can I count on you เคยฟังเพลงไหม you can count on me
2: like one two three I be there
3: ฟังเพลงนี้รู้ไหมมันแปลว่าอะไร
0: ไม่รู้ค่ะ
3: นั่นแหละครับคือปัญหาฟังแต่ไม่รู้เขาร้องอะไรมันแปลว่าอะไร You can count on me ไม่ได้แปลว่าเธอสามารถนับให้ฉันแต่ You can count on me คือเธอเนี่ยสามารถไว้ใจหรือพึ่งพาฉันได้นับ1 2 3แล้วเดี๋ยวฉันก็จะโผล่มาช่วยเธอเสมอครับมั้ย You can be so bold You can count on me บอกไปเลย
2: You can count on me like 1 2 3 I be there
1: จะลองอีกน้ำไหมครับ
5: ฮะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆดูรายการ Chris Jobs แล้วเจอ WH Question กันหรือเปล่าคะ What Where When หรือ Why เจอตัวไหนเอ่ย
6: ครูพี่เน็ตเจอนะคะครูพี่เน็ตเจอคำว่า Why ค่ะคำว่า Why ที่แปลว่าทำไมอยู่ในประโยคนี้ค่ะ Why do you want to work for this companyทำไมคุณถึงต้องการที่จะทำงานให้กับบริษัทนี
5: ้เห็นไหมคะคำว่า why นะคะแปลว่าทำไมเป็น WH question ตัวหนึ่งใช้ถามหาเหตุผลค่ะ
6: ใช่ค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่าทำไมคุณถึงซื้อกระเป๋าใบนี้เราจะพูดว่า why do you buy this bag เห็นไหมคะคำว่า why ใช้ถามหาเหตุผลค่ะ
5: และถ้าเราจะตอบคำถามที่ขึ้นต้นด้วย why เรามักจะตอบด้วย because นั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นคำถามเดิมค่ะ why did you buy this bag ทำไมคุณถึงซื้อกระเป๋าใบนี้เราจะตอบว่า I bought this bag because it was beautiful ฉันซื้อกระเป๋าใบนี้เพราะว่ามันสวยนั่นเองค่ะเห็นไหมคะถาม why ตอบ because นั่นเองค่ะ
6: เรามาเติมพลังอังกฤษกับ WH question ตัวต่อไปกันดีกว่าค่ะน้องๆตัวต่อไปนะคะครูพี่เน็ตจะขอให้น้องๆรู้จักคำว่า where ค่ะที่แปลว่าที่ไหนคำว่า where นะคะเราจะใช้กับสถานที่นั่นเองตัวอย่างเช่นคุณอาศัยอยู่ที่ไหนเราจะถามเขาว่า where do you live คุณอาศัยอยู่ที่ไหนเห็นไหมคะเขาถาม where น้องๆก็ต้องตอบเป็นสถานที่ใช่ไหมคะเวลาตอบคำถามของแวร์นะคะเราก็จะเอาสถานที่เข้ามาตอบตัวอย่างเช่น I live in Bangkok ฉันอยู่ที่กรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเขาถามแวร์เราก็ต้องตอบเป็นสถานที่นะคะน้อง
5: ๆ WH question อีกตัวหนึ่งนะคะที่ครูพี่นุ่นอยากจะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆก็คือคำว่า when นั่นเองค่ะ when แปลว่าเมื่อไหร่เอาไว้ใช้ถามช่วงเวลานะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะถามว่าคุณจะมาประเทศไทยเมื่อไหร่ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า When will you go to Thailand เห็นไหมคะคำว่า when ใช้ถามช่วงเวลานั่นเองค่ะและเวลาตอบนะคะเราก็ต้องตอบโดยใช้ช่วงเวลาตอบค่ะคำถามเดิม When will you go to Thailand คุณจะมาประเทศไทยเมื่อไหร่เราสามารถตอบได้ว่า I will go to Thailand next yearฉันจะมาประเทศไทยปีหน้านั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะถ้าถาม when ต้องตอบเป็นช่วงเวลาค่ะ
6: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเติมพลังอังกฤษกับ WH question กันไป3ตัว why where when สนุกกันไหมคะ
5: ถึงเวลา

0: คะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet มาดูกันนะคะว่ามี WH question ตัวไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย
2: อันนี้อะไรเข้าฝาให้เราสองคนมาใส่ชุดนี้เนี่ย
3: ไม่ใช่นี่กำลังเข้าสู่ช่วงรายการไงคู่คุก
2: โอ้แน่นอนโอ้โหและเมนูเด็ดของเราวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากเจ้าของเลยนี่แหละครับพี่ต่ายเพนนีวาครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: โอเคคำถามแรกต้องถามก่อนเลยไอ้ทุเรียนนี่มันมีดีมีเด่นอะไรไง
3: So what's so special about durian
5: The name durian is derived from the word duri meaning spice
3: คือชื่อดุเรียนเนี่ยมันมาจากคำว่าดุริ
2: ซึ่งเป็นภาษาแถวๆมาเลแถวอินโดคะนะซึ่งแปลว่าน้ำ
5: Its odor is very strong and sometimes linger for many days
3: พูดถึงทุเรียนเนี่ยอย่างแรกเลยคือกลิ่น
2: กลิ่นมาก่อนเลยแล้วมันไม่อยู่แค่นั้นนะมันลิงเกอร์ด้วยนะ
3: มันอยู่นานมาก
2: แล้วมันดีอะไรยังไงแล้วไปกินทำไมอ่ะพี
5: ่ But the taste is magnificent
3: แต่รสชาตินี่มันสุดยอด
2: ซินเมเนฟิกสุดๆเลยทีเดียว
5: That's why it's called the king of fruits
3: เลยมีชื่อว่าเป็นราชาแห่งผลไม้
2: ม
3: ัน
2: ดีเด็ดอยู่ตรงนี้แล้วมันอร่อยในตัวอยู่แล้วก็กินสดก็น่าจะดีนะ
3: so why fry it
2: ทำไมต้องมาทำเป็นไอเหลือดูเรียนชิพส์ครับทุเรียนทอดเพราะอะไร
5: One is a way of preserving the fruits so you can have durian all year round
3: เป็นวิธีการเก็บรักษาทุเรียน
2: เป็นการถนอมอาหารอย่างนึงนะจ๊ะป้า
3: เพื่อเก็บรักษาให้มีกินนาน
2: ๆทั้งปีเลยนั่นข้อที่หนึ่งนะ
5: True is kill the smell
2: กำจัดกลิ่นโอ้โหกลิ่นมันจะได้ไม่มีไงโอ้โหไหนๆก็ไหนๆแล้ว Can you show us how to make it
5: Sure
2: okay อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพี่ต่อยครับ
5: เครื่องผ่าทุเรียนค่ะ
2: อ๋อโอเค and that is the executioner
3: โอ้นั่นเป็นเพชฌฆาตของเราน
5: ี่คุณพ่อค่ะ
2: เอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าไปแซวคุณพ่อมากนะมีดเล่มเบ้อเลยนะโอ้โหนะครับแล้วต้องขั้นตอนทั้งหมดทั้งมวลมันต้องเริ่มยังไงครับพี่ต่อยครับ
5: first we start with selecting the finest durian that is not too ripe
3: ต้องเลือกทุเรียนที่ไม่สุกเกินไป
2: not too ripe นะแล้วก็เรียกว่าคุณภาพต้องชั้นดีเลยทีเดียว
3: เป็น finest
2: นี่ไงโอเคว้าขั้นตอนต่อไปทำไงครับพี่ต่ายครับ
5: We take the husk off
2: Oh, we take the husk off
3: ปอกเปลือกออก
2: ปอกเปลือกก่อนอย่างงี้ใช่ไหมครับได้อย่างงี้กับอย่างงี้แล้วก็อันนี้ไปทิ้งแล้วนี่ไปกิน
3: ไม่ใช
2: ่กินอันนี้ทิ้งอันนี้ถูกแล้วโอเคแล้วไงต่อพี่ได้นี
5: ้ One you get the inside you pick out the seeds
3: หลังจากที่เราได้เนื้อข้างในแล้วเนี่ยเราก็เอาเมล็ดออก
5: You then slice it into thin pieces.Then we fry it in vegetable oil
3: ก็คือเราก็เอาไปฝานเป็นแผ่น
2: แล้วก็ไปทอดในน้ำมันพืชแล้วไงต่อพี่ทอดเสร็จแล้วกินได้เลยป่ะ
5: After frying it you have to bake it as well to make sure the excess oil die up
2: ทอดเสร็จไม่จบนะ
3: ต้องเอาไปอบ
2: เอาไปอบเพื่ออะไร
3: เพื่อให้น้ำมันส่วนเกินเนี่ยมันหาย
2: excess oil มันจะได้หายไปแล้วขั้นตอนสุดท้ายอ่ะพี่
5: Then packaging
2: แน่นอน
3: ก็ใส่หีบห่อซะ
2: ฮะขอบคุณครับพี่ตายครับนี่เลยครับ Here we have it Fried Durian Chip
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feet น้องๆสังเกตเห็น WH question กันบ้างไหมเอ่ยตัวไหนนะ What Where When Why ครูพี่นุ่นเจอตัวหนึ่งนะคะคือคำว่า What ในประโยคที่ว่า What is so special about durian ทุเรียนเนี่ยมีความพิเศษอะไรน้องๆคะน้องๆเห็นประโยคเมื่อสักครู่ไหมคะที่ครูพี่นุ่นบอกว่าทุเรียนมีความพิเศษอะไรนั่นแหละค่ะคำว่าอะไรเราจะใช้คำว่า what นะคะคำว่า what แปลว่าอะไรค่ะเราจะใช้ถามถึงสิ่งของค่ะตัวอย่างเช่นนั่นคืออะไรเราจะใช้คำว่า what is that เวลาเราตอบนะคะเราก็จะใช้คำตอบที่เป็นสิ่งของสิ่งนั้นได้เลยตัวอย่างเช่น what is that นั่นคืออะไรThat is a cat. นั่นคือแมวตัวหนึ่งค่ะทีนี้คำว่า what ที่แปลว่าอะไรนะคะน้องๆก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่ในประโยคคำถามที่ใช้ถามชื่อคุณชื่ออะไรเราจะพูดว่า what is your name คำตอบก็จะมาจากคำถามเลยค่ะ my name is ฉันชื่อ my name is Nat ฉันชื่อ Nat นั่นเองค่ะWhat นอกจากจะแปลว่าอะไรแล้วนะคะยังสามารถใช้ถามเวลาได้ด้วยค่ะเช่น What time it is ตอนนี้กี่โมงแล้วเวลาตอบนะคะเราสามารถใช้โครงสร้าง It is บวกเวลาได้เลยค่ะเช่น What time it is ตอนนี้กี่โมงแล้ว It is 10ตอนนี้10โมงแล้ว

0: ไหมคะใช้ it is บวกกับเวลาได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะ what ใช้ถามอาชีพได้อีกด้วยค่ะเราจะถามว่าคุณทำอาชีพอะไรภาษาอังกฤษจะพูดว่า what do you do คุณทำอาชีพอะไรเวลาตอบเราก็ตอบเป็นอาชีพได้เลยค่ะ what do you do คุณทำอาชีพอะไร I am a teacher ฉันเป็นคุณครูค่ะ
1: ถ้าเราเข้าใจ WH question กันแล้วลองมาเล่นเกมกันหน่อยดีไหมคะน้องๆข้อแรกนะคะถ้าครูพี่แนทต้องการที่จะถามว่าทำไมคุณไม่ไปโรงเรียนภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Didn't you go to school ใช้อะไรดีคะระหว่าง What Where When Why ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า Why นะคะ Why didn't you go to school ทำไมคุณถึงไม่ไปโรงเรียนเวลาเราถามหาเหตุผลนะคะน้องๆเราจะใช้คำว่า Why ที่แปลว่าทำไมค่ะ
0: ข้อที่2นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณเกิดที่ไหนภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Where you born ตอบอะไรดีคะระหว่าง What Where When หรือ Why ติ๊กตักติ๊กตักถูกต้องนะคะตอบ Where นั่นเองค่ะ Where were you born คุณเกิดที่ไหนเห็นไหมคะเราใช้ Where กับการถามหาสถานที่นั่นเองค่ะ
1: มาทดสอบกันต่อในข้อที่3นะคะถ้าครูพี่นัทต้องการจะบอกว่าแล้วฉันจะได้พบคุณอีกเมื่อไรเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี Will I see you again ใช้อะไรดีคะระหว่าง What Where When Why ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า When นะคะที่แปลว่าเมื่อไหร่ When will I see you againฉันจะได้พบคุณอีกทีเมื่อไรน้องๆเห็นไหมคะถ้าเราจะถามเป็นช่วงเวลานะคะเราจะใช้คำว่า when ค่ะ
0: ข้อที่4นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณอยากกินอะไรเป็นมื้อเย็นภาษาอังกฤษจะพูดว่า Would you like for dinner ตอบอะไรดีคะระหว่าง what where when หรือ why ติ๊กตักติ๊กตักถูกต้องนะคะตอบ what นั่นเองค่ะWhat would you like for dinner? คุณอยากจะกินอะไรเป็นมื้อเย็นเห็นไหมคะเราใช้ what เพื่อถามว่าอะไรนั่นเองค่ะ
1: เอาละค่ะเราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับเรื่องของ WH question กันไปแล้วนะคะสนุกกันไหมเอ่ยคราวนี้ครูพี่นัทจะพาน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์ต่อกับรายการ Vocab King
0: ช่วยกันลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าจะสะกดกันได้กี่คำและที่สำคัญนะคะน้องๆก็ต้องสะกดคำไปกับเพื่อนๆด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะ
1: ไปดูเลย
2: Good morning Vocab King
3: We will start now Adam
4: A T O M
3: Dream.
4: D-R-E-A-M.
3: Listen.
4: L-I-S-T-E-N.
3: Possible.
4: P-O-S-S-I-B-L-E.
3: Tonight.
4: T-O-N-I-G-H-T.
3: Apologize.
4: A-P-O-L-O-G-I-S-E.
3: Cosmetic.
4: C-O-S-M-E-T-I-C.
3: Furniture.
4: F-U-R-N-I-T-U-R-E.
3: Kidney.
4: K-I-D-N-E-Y.
3: Pollute.
4: P-O-L-L-U-T-E.
3: Advertisement.
4: A-D-V-E-R-T-I-S-M-T.
3: Advertisement.
4: A-D-V-E-R-T-I-S-M-E-N-T.
3: Advertisement.
4: Pass.
3: Chemistry.
4: C-H-E-M-I-S-T-R-Y.
3: Firecracker.
4: F-I-R-E-C-R-A-C-K-E-R.
3: Inheritance.
4: Pass.
3: Obese.
4: O-B-E-S-E.
3: Piranha.
4: P-I-R-A-N-H-A.
3: Grocery.
4: Okay, please.
3: Grocery.
4: G-R-O-C-E-R-Y.
3: Aviary.
4: A-V-I-A-R-Y.
3: Hyphen.
4: Pass.
3: Nevertheless. Nevertheless.
4: N-E-V-E-R-T-H-A-N-L-E-S-S
3: Nevertheless
4: Pass
3: Calm
4: C-A-L-M
3: Honest

0: Outline.
1: Outline.
0: Shoes.
1: C-H-O-U-E.
0: Shoes.
1: C-H-O-S-E.
0: Shoes.
1: Pass.
0: White.
1: W-H-I-P-E.
0: White.
1: Cap.
0: Capsize. Oh, time's up. The final round.
2: โอ้โหน้องๆจากรายการ World Cap King เนี่ยสะกดคำเก่งมากๆเลยนะคะถ้าน้องๆอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆอย่าลืมหมั่นทบทวนคำศัพท์นะคะเอครูพี่แนทคะแล้วจากรายการ World Cap King เนี่ยมีคำศัพท์อะไรน่าสนใจบ้างคะ
3: ครูพี่แนทเจอคำหนึ่งนะคะคือคำที่มีความหมายว่าอย่างไรก็ตามค่ะคำว่าอย่างไรก็ตามนะคะน้องๆ น่าจะเจอกันบ่อยในข้อสอบแหละค่ะคำว่าอย่างไรก็ตามเป็น conjunction หรือคำที่ใช้เชื่อมประโยคคำที่ใช้เชื่อมประโยค2ประโยคเข้าด้วยกันแล้วแสดงความขัดแย้งค่ะตัวอย่างเช่น his car has a problem however he still won the race รถของเขาเสียแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ชนะการแข่งขันค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า however แปลว่าอย่างไรก็ตามใช้เชื่อมประโยค2ประโยคที่แสดงความขัดแย้งกันนั่นเอง
2: นอกจากคำว่า however ที่แปลว่าอย่างไรก็ตามแล้วนะคะก็มี conjunction ตัวอื่นๆค่ะที่เอาไว้เชื่อมประโยค2ประโยคเข้าด้วยกันแสดงความขัดแย้งนะคะได้แก่คำว่า nevertheless but yet นั่นเองค่ะมาดูตัวแรกกันนะคะคำว่า nevertheless แสดงความขัดแย้งใช้เชื่อม2ประโยคค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าถึงฉันจะเหนื่อยอย่างไรก็ตามฉันต้องทำการบ้านให้เสร็จภาษาอังกฤษจะพูดว่า I am tired nevertheless I must finish my homework เห็นไหมคะ nevertheless ใช้เชื่อม2ประโยคเข้าด้วยกันแสดงความขัดแย้งค่ะ
3: น้องๆคะมาดูตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะคำเชื่อมประโยคหรือ conjunction ที่เชื่อม2ประโยคเข้าด้วยกันแล้วแสดงความขัดแย้งค่ะคำนี้ก็คือคำว่า but ที่แปลว่าแต่ค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ I can speak English but I can't speak Spanish ฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้แต่ฉันไม่สามารถพูดภาษาสเปนได้นั่นเองค่ะเห็นไหมคะคำว่า but ใช้เชื่อมประโยค2ประโยคที่แสดงความขัดแย้งกันค่ะ
2: โอ้โหง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับคำเชื่อมที่แสดงความขัดแย้ง
3: ใช่แล้วค่ะครูพี่นุ่นตอนนี้นะคะครูพี่เนตจะพาน้องๆไปเติมพลังกันต่อกับรายการดูให้รู้เรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ
4: これは粘土で種を落としてます、
5: ね。はい、ああ、本当種の中に入ってるんですね。
4: そうですね、はい。
5: 粘土で。おお。นี่ครับก็คือเมล็ดของผักกาดแก้วเลตัสนะครับเป็นยังไงครับเลตัสนะครับชื่อพันธุ์ฮูลิลูไอซ์นะครับดูครับเมล็ดออกมานี่เป็นอย่างนี้ครับทำไมรูปร่างแปลกๆไหมครับเพราะว่าเขาบอกว่าใช้ดินเหนียวเคลือบเอาไว้นะครับอยู่ข้างในครับ
4: これが
5: はい今日午前中に
4: はい
5: โอ้นี่ไงครับนี่ครับเห็นไหมครับว่าเขาเอาเมล็ดนะฮะเอามาปล่อยลงนะเป็นการขั้นตอนการปลูกขั้นตอนแรกเลยครับเห็นไหมครับว่าเข้าไปอยู่ข้างในเมื่อเช้านี้เพิ่งปล่อยเข้าไปนะครับเพื่อจะรอให้เป็นต้นกล้าออกมานะครับประมาณ 5,000 ต้นครับเป็นแบบนี้ครับแล้วใช้เวลาประมาณ2วันก็จะงอกออกมาเป็นต้นเล็กๆแบบนี้ครับเล็กน่ารักมากเลยครับพืชธรรมดานะครับจะมีโพแทสเซียมเยอะโพแทสเซียมมันเป็นตัวที่ทำให้พืชเจริญเติบโตได้แต่ถ้ามีโพแทสเซียมเยอะคนที่เป็นโรคไตนะฮะจะกินไม่ได้เขาใช้วิธีการอะไรที่ทำให้ไม่ให้มีโพแทสเซียมอยู่ในต้นไม้นี้ครับครับตรงนี้ก็เป็นผ่านมาแล้ว2อาทิตย์นะครับ2อาทิตย์ก็โตมาวันนี้ครับ
6: 照明コントロールをやってまして、
5: はい、
6: まあ順番についてる消えてるついてる消えてる
5: という。ตรงนี้นะครับทำไมถึงปิดไฟนะครับสังเกตไหมครับว่าไฟไม่ติดเขาบอกว่านะครับถ้าเป็นเลตัสเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมีเวลาที่จะไม่มีการสังเคราะห์แสงนะครับให้เขาพักผ่อนนะครับจะมีเวลาที่เปิดไฟเพื่อให้สังเคราะห์แสงเป็นคล้ายๆกับแสงอาทิตย์เนี่ยประมาณ13ชั่วโมงก็เหลือ11ชั่วโมงเป็นการไม่เปิดไฟให้เขาพักผ่อนครับเขาบอกนะครับว่า

0: ขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการปลูกแบบหลอกต้นไม้หลอกต้นไม้หลอกยังไงเขาบอกว่ากระบวนการพิเศษนี้นะครับอยู่ในนี้ครับผมจะเปิดให้ดูนะครับให้ดูได้นิดเดียวเท่านั้นนะครับนี่ครับก็คือน้ำที่ใส่โซเดียมแทนโพแทสเซียมนะครับธรรมดาแล้วนะครับพืชเนี่ยนะฮะจะต้องดูดโพแทสเซียมวิธีการที่ว่าใส่โซเดียมเข้าไปแทนพอเข้าไปแทนแล้วเนี่ยต้นพืชเนี่ยมันกำลังเติบโตก่อนที่พืชจะรู้ตัวว่าเป็นโซเดียมเขาก็ตัดเอาไปขายแล้วครับเป็นการกรรมวิธีเป็นการหลอกให้พืชเติบโตโดยใช้โซเดียมนั่นเองครับ
1: และเพราะการปลูกในพื้นที่ปิดแบบนี้จึงไม่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลงเลยแต่ว่าคนจะเข้าออกก็ต้องระมัดระวังเรื่องความสะอาดมากเพราะถ้าปล่อยให้มีแมลงเข้ามาได้ก็จะทำลายพืชได้ทั้งหมดเลยล่ะค่ะ
0: ขาดไม่ได้อีกอันหนึ่งสำคัญมากพืชเขาต้องการคาร์บอนไดออกไซด์ดังนั้นในห้องนี้จะมีการปรับคาร์บอนไดออกไซด์ให้พืชเขาหายใจเพื่อจะได้เจริญเติบโตได้ดีนี่ก็คือผักกาดแก้วที่ใกล้จะต้องเก็บเกี่ยวแล้วนะครับดูครับว่าสวยงามขนาดไหนครับเขาบอกว่าทุกขั้นตอนพิถีพิถันเหมือนลูกของตัวเองเหมือนหลานตัวเองเหมือนครอบครัวตัวเองครับ
2: โอ้โหในรายการดูให้รู้ผักเนี่ยน่ากินมากๆเลยนะคะน้องๆเวลาน้องๆจะเลือกผักเอาไปกินนะคะก็ต้องเลือกที่สะอาดปลอดภัยไม่มียาฆ่าแมลงค่ะ
3: เอแล้วน้องๆทราบกันไหมคะคำว่ายาฆ่าแมลงในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคำว่ายาฆ่าแมลงนะคะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า pesticide pesticide pesticide แปลว่ายาฆ่าแมลงนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะพูดว่าอย่าพ่นยาฆ่าแมลงบริเวณนี้ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า don't spray pesticides here เห็นไหมคะ pesticides เป็นคำนามแปลว่ายาฆ่าแมลงค่ะ
2: คำว่า pesticide ที่แปลว่ายาฆ่าแมลงเนี่ยถ้าน้องๆดูดีๆก็จะเห็นคำว่า pest ที่แปลว่าศัตรูพืชค่ะคำว่า pest นะคะ P-E-S-T pest แปลว่าศัตรูพืชตัวอย่างเช่น
4: an example of a pest is a worm
2: ตัวอย่างของศัตรูพืชก็คือหนอนนั่นเองค่ะน้องๆ
3: นอกจากคำว่า pesticide ที่แปลว่ายาฆ่าแมลงแล้วยังมีอีกหนึ่งคำนะคะคือคำว่า insecticide insecticide insecticide แปลว่ายาฆ่าแมลงเช่นเดียวกันค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่านี่คือยาฆ่าแมลงที่อันตรายภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า this is a dangerous insecticideเห็นไหมคะคำว่า insecticides เป็นคำนามแปลว่ายาฆ่าแมลงค่ะ
2: เช่นเดียวกันนะคะคำว่า insecticides ที่แปลว่ายาฆ่าแมลงน้องๆเห็นคำว่าอะไรในนั้นไหมคะครูพี่เน็ตเห็นนะคะคำว่า insect ที่แปลว่าแมลง insect insect แมลง insecticides แปลว่ายาฆ่าแมลงค่ะตัวอย่างเช่น
4: an example of an insectis a fly
2: ตัวอย่างของแมลงก็คือแมลงวันนั่นเองค่ะในที่นี้นะคะคำว่า fly เป็นคำนามแปลว่าแมลงวันไม่ใช่ fly ที่เป็น verb แปลว่าบินนะคะน้อง
3: ๆเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าเราได้เรียนอะไรกันไปบ้าง
2: ข้อแรกนะคะโครงสร้างของ WH question ค่ะเราจะเอา WH question ขึ้นต้นแล้วตามด้วย helping verb แล้วตามด้วย subject แล้วตามด้วย verb ค่ะแต่น้องๆห้ามลืม question mark นะคะ
3: ข้อที่2นะคะ what where when why what แปลว่า
2: อะไร
3: where แปลว่า
2: ที่ไหน
3: when แปลว่า
2: เมื่อไหร
3: ่และ why แปลว่า
2: ทำไมค่ะข้อที่3นะคะ conjunction หรือคำที่ใช้เชื่อมประโยค2ประโยคที่แสดงความขัดแย้งกันค่ะจะมีคำว่า however อย่างไรก็ตาม nevertheless อย่างไรก็ตาม but แต่ค่ะ
3: ส่วนเรื่องที่4ที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันในวันนี้นะคะคือคำศัพท์เกี่ยวกับยาฆ่าแมลงนั่นเองค่ะคำแรกนะคะ pesticide แปลว่ายาฆ่าแมลงค่ะคำที่2 pest แปลว่าศัตรูพืชค่ะคำที่3 insecticide แปลว่ายาฆ่าแมลงค่ะและคำที่4 insect แปลว่าแมลงนั่นเองค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนมาฝากค่ะ
4: kill two birds with one stone
3: ยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะเหมือนกับการดูรายการ English Level Up นะคะได้ทั้งสนุกแล้วก็ความรู้เลยค่ะ
2: น้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV